0: เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
2: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรสออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
2: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุภกรชูวงศ์นักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงมณิศลาสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1ชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1 พัชรินผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:37 น.
9: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน แนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยาดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
13: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
14: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติ
0: ยั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุปะทวา
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัง

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโย

ชีวชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏกาชลวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังขารภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงนำทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ลำดับที่3เห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตยถาบุรกังปัสเซยถาปัสเซมรีจิกังเอวังโลกังอเวคขันตังมัจุรายานปัสสติแปลความว่ามัจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เล็งในทางปฏิบัติคือให้มองเห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วแตกดับไปนงเล็บเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้แต่พอจริงจังเข้าก็มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่าดงเล็บเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงมิอาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแก้ปัญหาพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าถอนอตานุทิฏฐิคือการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านย่อมข้ามพ้นมัจจุเสียได้โดยอาการอย่างนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมแลไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทั้งสายมัธยมิกและโยคาจารย์หรือสุญญวาทและวิญญาณวาทมีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้คือเห็นว่าโลกเป็นมายาว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสุญญวาทวิจารณ์โลกว่าเรื่องโลกนั้นไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันสูงสุดก็อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตระเหนือสมมติวหารที่จะนำมาอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างแม้จากตัวของมันเองปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงขออภัยปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอันสูงสุดและความจริงอันสูงสุดก็ไม่มีความเป็นสองโพลาริตี้คือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสุญญะจึงใช้ในความหมายสองอย่างคือในความหมายที่เป็นโลกิยะเรลาทีฟและโลกุตระแอบโซลูทเป็นทั้งสังสาระและนิพพานบุคคลผู้ยึดถือว่าโลกมีอยู่ชื่อว่าถือผิดเพราะเมื่อพิจารณาเข้าอย่างจริงจังก็จะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยความมากมายหลายหลากมันประกอบกันขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสูงสุดผู้ที่ถือว่าโลกนี้ไม่มีก็ชื่อว่าถือผิดเหมือนกันเพราะปฏิเสธปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงของโลกพวกที่ถือว่าโลกมีอยู่ก็ผิดเพราะเป็นสัสตวาทะพวกที่ถือว่าไม่มีก็ผิดเพราะเป็นอุเฉทวาทะไม่สามารถพบความจริงได้เพราะความจริงที่แท้จริงจะต้องพ้นจากจตุโกฏเท่ากับส่วนสุดทั้ง4คือมีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะแท้จริงจะต้องพ้นจากสภาพทั้ง4ดังกล่าวนี้และรู้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาที่คิดเอาหาเหตุผลเอาแต่ไม่รู้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงคือรู้ได้ด้วยญาณเท่านั้นมัธยมิกกล่าวว่าผู้ที่รู้ว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งว่างเปล่าคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงชื่อว่าได้รู้พระปัญญาสูงสุดของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งรู้ว่าโลกิยธรรมทั้งมวลเป็นคล้ายภาพลวงและความฝันชื่อว่าได้รู้ความจริงและบรรลุถึงอมตะนิพพานอันเป็นที่บรมสุขเพราะโดยความเป็นจริงแล้วโลกิยอารมณ์ทั้งปวงหาแก่นสารอะไรไม่ได้เหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมายา ปรากฏการต่างๆเป็นเพียงชื่อเป็นภาพลวงเหมือนฝันเหมือนภาพหลอนมันมีจริงเป็นจริงไม่ได้เหมือนเขากระต่ายบุตรของหญิงหมันเมืองมายาเหมือนดอกไม้ในอากาศล้วนเป็นจริงไม่ได้ทั้งนั้นฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาทะคือว่าวิญญาณ consciousness อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงอันสูงสุดนอกนั้นไม่จริงโลกเป็นมายาปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเพียงความฝันอันยืดยาวเท่านั้นวิญญาณวาทะไม่ยอมรับว่าโลกภายนอกมีอยู่จริงมันเป็นเพียงการแสดงออกของวิญญาณอารยะวิญญาณสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วเลยทีนั้นคือวิญญาณอันบริสุทธิ์ pure consciousness พระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้เจริญวิปัสสนามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าพยายามทำความเพียรแต่ไม่อาจบรรลุคุณวิเศษได้จึงพากันกลับมาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปขณะกำลังเดินทางกลับมานั่นเองได้เห็นพยับแดดในระหว่างทางเจริญกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์ฝนเริ่มตกในขณะที่ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปสู่วิหารพวกเธอยืนที่หน้ามุกนั้นเห็นฟองน้ำซึ่งตั้งขึ้นแล้วแตกไปเพราะความเร็วแห่งสายน้ำยึดเอาฟองน้ำนั้นเป็นอารมณ์ว่าอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำเพราะตั้งขึ้นแล้วดับไปแตกไปพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแลดูภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาสไปเหมือนตรัสอยู่เบื้องหน้าของภิกษุเหล่านั้นว่ามัจจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นนั่นเองจงมาดูโลกนี้พระพุทธภาษิตเอทะปัสสทิมังโลกังจิตตังราชะระทูปมังยัตถพาลาวิสีดันตินาทิสังโกวิชานตังแปลความว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดังเล็บสวยงามดุจราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่อธิบายความในทางธรรมได้แบ่งโลกไว้เป็น3คือ 1. สังขารโลก 2. สัตวโลก 3. โอกาสโลกที่แบ่งโลกเป็น3นี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในวิสุทธิมรรคเล่ม1หน้า262ตอนอธิบายพระพุทธคุณข้อว่าโลกวิทูทรงรู้จักโลกคำอธิบายในวิสุทธิมรรคนั้นค่อนข้างเข้าใจยากโอกาสโลกท่านหมายเอาพื้นแผ่นดินและจักรวาลทั้งปวงส่วนสัตวโลกนั้นท่านอธิบายว่าหมายถึงอัธยาศัยของสัตว์ซึ่งหยาบบ้างประณีตบ้างสังขารโลกนั้นท่านยกตัวอย่างโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้โดยอาหารโลก2คือนามและรูปโลก3คือเวทนา3ปยัญญาตลอดจนถึงโลก18คือธาตุ18รวมความว่าสังขารโลกหมายถึงธรรมเครื่องปรุงแต่งตรงกับสังขารในขันธ์5และสังขารในปัจจยาการนี่เป็นคำอธิบายในวิสุทธิมรรคซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจยากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า28ว่าสังขารโลกท่านหมายเอาสภาวะธรรมอันเป็นไปตามคติแห่งธรรมมีเบญจขันธ์เป็นตัวอย่างสัตวโลกได้แก่สังขารมีวิญญาณในวงเล็บอุปาทินกะสังขารสงเคราะห์ทั้งมนุษย์และสัตว์โอกาสโลกได้แก่แผ่นดินอันเป็นที่อาศัยแห่งหมู่สัตว์ทรงพิจารณาว่าไม่ปรงพระทัยในสังขารโลกคือไม่ทรงแน่พระทัยว่าคำอธิบายนั้นจะถูกต้องเพราะคำว่าสังขารในที่อื่นหมายเอาทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองวงเล็บสัตว์และไม่มีวิญญาณครองวงเล็บเปิดพืชและสิ่งอันหาชีวิตไม่ได้อื่นๆเช่นบ้านเรือนภูเขาเป็นต้นวงเล็บปิดไม่ได้หมายเอาสภาวะธรรมที่แยกกระจายออกไปทรงเห็นว่าเมื่อแยกสัตว์ออกเป็นสัตวโลกแล้วสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกพืชต่างๆแปลกจากสัตว์โดยไม่มีใจครองและแปลกจากโอกาสโลกโดยที่มันรู้จักเป็นรู้จักตายร รวมความตามพระวิจารณ์ของสมเด็จว่าสังขารโลกคืออาณาจักรพืช Plant Kingdom สัตวโลกคืออาณาจักรสัตว์ Animal Kingdom ส่วนโอกาสโลกคือโลกที่เราอาศัยอยู่ Earth ในวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามโลกวิถูเพราะทรงรู้โลกและจักรวาลทั้งปวงวงเล็บโอกาสโลกทรงรู้ธรรมทั้งปวงวงเล็บสังขารโลกทรงรู้ปณิสัยอัธยาศัยต่างๆของสัตว์ทั้งปวงวงเล็บสัตวโลกคำว่าโลกในภาษาบาลีมีความหมายกว้างแปรผันไปตามอาคตสถานต่างๆวงเล็บที่มาในที่หนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งคำว่าโลกในพระพุทธภาษิตข้างต้นที่ว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถนั้นพระอัตถกถาจารย์ว่าทรงหมายเอาอัตภาพนี้คือกายนี้ตรการสวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรรต์ต่างๆและด้วยการประดับตกแต่งรูปไล้ด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นต้นอัตภาพคือกายนี้เป็นที่ที่คนเขาคล้องอยู่ติดอยู่จมอยู่ส่วนท่านผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่ท่านผู้รู้ในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าชั้นพระอนาคามีขึ้นไปผู้ตัดกิเลสเครื่องคล้องคือกามราคะได้แล้วไม่ติดอยู่ในโลกคือกายนี้ส่วนปุถุชนคนธรรมดามีการติดในร่างกายทั้งของตนและของคนอื่นรุนแรงบ้างเบาบางบ้างเป็นรายๆไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามทรงปรารภอภัยราชกุมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชคฤห์แคว้นมคธคราวหนึ่งทรงปราบปัจจันตะชนบทที่กำเริบได้พระเจ้าพิมพิสารทรงพอพระทัยมากถึงกับพระราชทานราชสมบัติให้ครอง7วันพระราชทานหญิงนักฟ้อนผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องคนหนึ่งให้อภัยราชกุมารไม่ได้เสด็จออกภายนอกพระราชมณฑลเลยเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้น7วันในวันที่8เสด็จออกไปสงสนานที่แม่น้ำยังเล็บศักดิ์สิทธิ์แล้วเสด็จเข้าไปยังราชอุทยานประทับชมการฟ้อนรำของหญิงนักฟ้อนอยู่ขณะนั้นเองนางนักฟ้อนได้ทำการกิริยาเพราะลมในท้องอันแรงกล้าประดุจสตราเหมือนหญิงนักฟ้อนของสันตติมหาอมาตย์เพราะอดอาหารมาหลายวันเพื่อให้ร่างกายอ่อนแอดูอ่อนช้อยขณะร่ายรำอภัยราชกุมารเศร้าโศกมากในเรื่องนี้ทรงดำริว่าผู้อื่นนอกจากพระศาสดาคงไม่มีใครสามารถดับความโศกของพระองค์ได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงปลอบพระกุมารว่าที่ทรงเศร้าโศกอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลาเกินที่จะคำนวณน้ำพระเนตรได้ขออย่าได้ทรงเศร้าโศกต่อไปอีกเลยเพราะความเศร้าโศกถึงกายนี้เป็นที่จมลงของคนเขาทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่เมื่อจบเทศนาอภัยราชกุมารได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้ยังโลกนี้ให้สว่างวงเล็บ1พระพุทธภาษิตโยจะปุบเบปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัชชติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความความประมาทคืออาการวางใจนอนใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือยังก่อนบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีอีกมากคุณความดีที่จะทำเอาไว้ก็ค่อยทำตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มสาวสนุกไปก่อนบางทีบางคนสนุกไปได้ไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลำดับได้บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่ควรทำหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวซะก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่สบายอยู่วันนี้พรุ่งนี้ตายซะแล้วก็มีดูนางนักฟ้อนของอภัยราชกุมารในเรื่องที่4ดังกล่าวมาแล้วนี่เถิดร่ายรำอยู่ดีๆตายไปเลย โรคปัจจุบันมันมีบางคนประมาทในชีวิตว่าชีวิตเป็นของยืนยาวกำหนดเอาได้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นสั้นนิดเดียวกิจที่ควรทำยังทำไม่เสร็จความตายมาคร่าเอาชีวิตไปเสียแล้วคนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอันหนึ่งทรงสอนไม่ให้ประมาทในการระวังจิตคือระวังจิตมิให้กำหนัดในอารมณ์ที่แม้จะน่ากำหนัดมิให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคืองไม่ให้หลงในอารมณ์ที่น่าหลงและมิให้มัวเมาในอารมณ์ที่น่ามัวเมาท่านว่าบรรพชิตที่มัววุ่นอยู่กับกิจการงานต่างๆจนไม่มีเวลาศึกษาธรรมสาธยายธรรมและเจริญสมณธรรมชื่อว่าผู้ประมาทเช่นพระสัมมัชนะเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระสัมมัชนะเถระเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ขยันในการกวาดลานวัดมากใครๆจึงเรียกท่านว่าพระสัมมัชนะเถระกวาดหรือผู้กวาดวงเล็บปิดท่านกวาดลานวัดแทบทั้งวันวันหนึ่งพระสัมมัชนะกวาดลานวัดไปเรื่อยๆไปพบพระเรวัตเถระนั่งพักกลางวันอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงกล่าวว่าท่านเกียจคร้านมากบริโภคของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งนอนอยู่อย่างนี้ท่านควรจะกวาดวัดบ้างพูดเท่านั้นแล้วเดินเลยไปพระเรวัตเถระต้องการจะให้โอวาทเธอจึงเรียกให้กลับมาอะไรครับท่านพระสัมมัชนะถามไปก่อนเถิดอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยมาพระเรวัตบอกเมื่อพระสัมมัชนะอาบน้ำเสร็จแล้วมาพระเรวัตจึงกล่าวว่านี่เนี่ยคุณการที่เป็นพระแล้วที่ออกกวาดลานวัดอยู่ทั้งวันนั้นไม่ควรถ้าจะกวาดก็ควรกวาดตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตและเวลาเย็นก่อนค่ำเวลานอกนั้นควรใช้ไปในการสาธยายอาการ32ในการเจริญสมณธรรมในที่นั่งพักกลางวันหรือกลางคืนควรให้โอกาสแก่ตนในการประกอบอธิจิตกวาดกิเลสภายในเสียบ้างพระสัมมัชนะทำตามโอวาทของพระเรวัตเถระไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลที่ท่านเคยกวาดกลับรกไปภิกษุหลายรูปถามท่านว่าเวลานี้ไม่เห็นกวาดลานวัดรกไปหมดแล้วท่านตอบว่าเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่เวลานี้ไม่ประมาทแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมัชนะอวดมรรคอวดผลพระศาสดาทรงรับรองคำของพระสัมมัชนะว่าถูกต้องคือเวลานี้ท่านสัมมัชนะมิได้ประมาทแล้วเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นผู้ยังโลกนี้ให้สว่าง1.2พระพุทธภาษิตยสะปาปังกะตังกัมมังกุสะเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าบุคคลใดละบาปที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความก่อนอื่นพึงทราบว่าบุคคลทำบาปเพราะยังมีกิเลสยิ่งมีกิเลสมากเท่าใดก็ทำบาปมากเท่านั้นเมื่อมีกิเลสย่อมมีกรรมและมีวิบากอันท่านเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏคือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมที่ทำแล้วย่อมบังเกิดผลกรรมดีให้บังเกิดผลดีกรรมชั่วให้บังเกิดผลชั่วกิเลสนั้นมี3ชั้นคือชั้นที่1เป็นชั้นหยาบเรียกวีติกมกิเลสออกมาทางกายวาจาเช่นการฆ่าการลักทรัพย์ปล้นสะดมการเบียดเบียนทางกายอื่นๆการพูดเท็จพูดส่อเสียดรวมความว่ากายทุจริตและวจีทุจริตเป็นวีติกมกิเลสวีติกรรมกิเลสนี้ละได้ด้วยธรรมคือศีลเพราะศีลเป็นสิ่งควบคุมกายวาจาชั้นที่2เป็นชั้นกลางเรียกปริยุทธานกิเลส กลุ่มรุมอยู่ในใจเช่นความโลภอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทความเห็นผิดเป็นชอบความขนาดพอใจในกามดงเล็บกามฉันทะรวมนิวรณ์อื่นๆอีก4ข้อกิเลสนี้อยู่ในใจมีขึ้นเป็นขึ้นเจ้าตัวก็รู้ว่ามีกิเลสระดับนี้ละได้ด้วยธรรมคือสมาธิชั้นที่3เป็นชั้นละเอียดเรียกอนุสัยคือกิเลสที่หลบซ่อนอยู่ภาษาธรรมะลึกๆท่านเรียกว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานต้องถูกกวนแรงๆจึงแสดงออกมารวมความว่ามันอยู่ลึกไม่ค่อยแสดงอาการมันเป็นประดุจว่าไม่มีกิเลสอย่างนี้ท่านให้ละด้วยปัญญาถ้าจะเปรียบด้วยโรควีติกรรมกิเลสเหมือนโรคผิวหนังเห็นง่ายและชัดปริยุทธานกิเลสเหมือนโรคภายในที่ปรากฏอาการแก่ตนเองเช่นปวดหัวปวดท้องเจ็บหน้าอกหัวใจสั่นอะไรทำนองนี้แม้คนอื่นจะไม่รู้ถ้าไม่บอกถึงบอกเขาก็ไม่เห็นแต่ตนของตนย่อมรู้เพราะอาการโรคปรากฏชัดส่วนอนุสัยกิเลสนั้นเหมือนโรคซึ่งหลบอยู่ในไม่ปรากฏอาการนักเสมือนไม่มีแต่มีสังเกตได้ว่ามีต่อเมื่อลองกินของแสลงเข้าไปมันจะปรากฏตัวออกมาเมื่อกินยามันหลบเข้าไปอีกแต่ยังไม่หายขาดจนกว่าจะได้ยาที่ดีจริงปราบจนสิ้นเชื้ออนุสัยกิเลสนี้ท่านแสดงไว้7อย่างคือ 1. กามราคะความกำหนัดในกาม 2. ปฏิฆะความหงุดหงิด 3. ทิฏฐิความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉาความลังเล 5. มานะความทะนงตน 6. ภวราคะความยินดีในภพ 7. อวิชชาความไม่รู้จริงภิกษุหรือนักพรตบางท่านทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมจนกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางสงบระงับไปแล้วเข้าใจว่ากิเลสสิ้นแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลให้ทรงทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าอนุสัยยังอยู่จึงรับสั่งให้ไปพักที่ป่าช้าเสียก่อนคืนหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้างภิกษุพวกนั้นไปเห็นศพหญิงสาวที่ตายใหม่ๆยังสดอยู่เกิดกามราคะขึ้นบางท่านเมื่อพักที่ป่าช้าในราตรีเกิดอาการกลัวขึ้นจึงได้รู้ว่ากิเลสของตนยังไม่สิ้นลักษณะของอนุสัยกิเลสเป็นอย่างนี้แหละดังได้กล่าวแล้วว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำบาปบาปนั้นบุคคลย่อมละมันเสียได้ด้วยกุศลคือศีลสมาธิปัญญาศีลสำหรับละกิเลสอย่างหยาบสมาธิสำหรับอย่างกลางและปัญญาสำหรับอย่างละเอียดในสัพพาสวสังวรสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม12พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีละกิเลสไว้6ประการคือ 1. ทัศนะคือได้ดูได้เห็นอะไรให้มีโยนิโสมนสิการได้แก่พิจารณาอย่างแยบคายพิจารณาโดยตลอดถึงต้นตอถึงเหตุเกิดเหตุดับไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉยๆมีผลในทางทำให้คลายความติด 2. วระคือการสำรวมอินทรีย์6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายหรือไม่ให้เกิดอภิชาโทมนัสเมื่อเห็นรูปโดยตาเป็นต้นวางใจอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ว่าเห็นหรือได้ยินไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานอานิสงส์ของการสำรวมอินทรีย์คือทำให้ใจสบายไม่ต้องเป็นทาสของอินทรีย์นั้น 3. ปฏิเสวนะการพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคใช้สอยหรือกำลังบริโภคหรือบริโภคแล้วปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องห่มและยารักษาโรคท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้เพื่อป้องกันหนาวร้อนหิวกระหายป้องกันเหลือบยุงเป็นต้น 4. อธิวาสนะคือความอดทนทนต่อความตรากตรำความเจ็บปวดและความเจ็บใจตลอดถึงทนต่ออารมณ์อันยั่วให้โลภโกรธหลงรักหรือชัง 5. วิโนทนะคือบรรเทาได้แก่บรรเทาความตรึกในกามตรึกในพยาบาทตรึกในความเบียดเบียนการที่จะเลิกละอะไรนั้นท่านสอนว่าต้องเริ่มต้นมาจากการพิจารณาเห็นโทษก่อนแล้วค่อยแล้วบรรเทาละไม่ทำให้เกิดอีกจะทำสิ่งใดก็เหมือนกันค่อยๆเริ่มทำทีละน้อยไม่หักโหมเกินไปพระพุทธจริยาในการอดอาหารและเริ่มเสวยพระกยาหารเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้6. ภาวนาคือการเจริญโพชฌงค์7ได้แก่สติความระลึกได้ธรรมวิจัยการเลือกเฟ้นธรรมวิริยะความเพียรปิติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบกายสงบใจ สมาธิความตั้งมั่นความตั้งใจมั่นอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงเป็นต้นบาปหรืออกุศลเป็นข้าศึกกับบุญหรือกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ถอยไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไปท่านจึงว่าบาปที่ทำแล้วละได้ด้วยกุศลผู้เช่นนั้นย่อมยังโลกในวงเล็บคือใจของตนเองให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นกุศลนั้นท่านแบ่งเป็น2ระดับคือโลกิยกุศล1โลกุตรกุศล1โลกิยกุศลหรือวัตคามีกุศลนั้นหมายถึงกุศลขั้นสามัญเช่นการรักษาศีลให้ทานยังอำนวยผลให้ต้องเกิดในโลกอีกส่วนโลกุตรกุศลหรือวิวัตคามีกุศลนั้นอำนวยผลให้พ้นจากโลกข้ามจากโลกได้แก่อรหัตมรรคดังที่ท่านหมายเอาในพระคาถานี้เรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระอังคุลิมานเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอังคุลิมานเถระชื่อเสียงและประวัติของพระอังคุลิมานรู้กันอยู่แล้วเป็นส่วนมากจึงไม่ต้องเล่าอีกให้พิสดารในที่นี้เล่าตามที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระธรรมบทเท่านั้นเรื่องพระอังคุลิมานมีพิสดารในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปานาตพระไตรปิฎกเล่ม13หน้า477เรื่องย่อในที่นี้มีดังนี้เมื่อพระเถระบวชในสำนักพระศาสดาแล้วและได้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านได้หลีกเร้นไปอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งเสวยวิมุตติสุขเปล่งอุทานว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นครั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนุ่งเล็บดับอย่างไม่มีเชื้อเหลือภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมในโรงธรรมว่าพระอังคุลิมานเถระเกิดแล้วณที่ไหนหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระอังคุลิมานปรินิพพานแล้วพระเจ้าข้าพระอังคุลิมานฆ่ามนุษย์มากมายและเกินปรินิพพานแล้วหรืออย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อังคุลิมานไม่ได้กัลยาณมิตรเลยแม้คนเดียวจึงต้องทำกรรมหนักถึงเพียงนั้นแต่ภายหลังเธอได้เราเป็นกัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ไม่ประมาทบรรลุอรหัตผลปรินิพพานแล้วบาปกรรมที่เธอทำแล้วนั้นเธอละได้ด้วยกุศลพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าผู้ใดละบาปกรรมที่ทำไว้แล้วด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น
2: สัตว์โลกมืดบอดพระพุทธภาษิตอันทะภูโตอยังโลโกตนุเกถาวิปัสสติสกุโนชาละมุตโตวะอโปสกายะขจติแปลความว่าสัตว์โลกนี้เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์ได้เหมือนนกดงเล็บที่ติดข่ายแล้วหลุดจากข่ายมีน้อยฉะนั้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าโลกิยมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะไม่มีดวงจักษุคือปัญญาคนในโลกนี้มีน้อยที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์คนส่วนใหญ่ถูกข่ายคือมารรวบรัดไว้มีน้อยคนที่จะหลุดไปได้ส่วนมากถูกมารรวบรัดแล้วชักพาไปสู่นรกที่ไปสวรรค์หรือนิพพานมีน้อยเหลือเกินต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความโดยถือเอาคำของพระอรรถกถาจารย์เป็นแนวโลกิยมหาชนนั้นคือคนส่วนมากผู้ยังคล้องอยู่ในโลกหรืออารมณ์ของโลกยังเห็นโลกสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นเป็นโอกาสให้มารย่ำยีได้สมดังพระพุทธภาษิตว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทรเยสุอสังวุตังโภชนามหิอมตันยุงกูสีตังหินวิริยังตังเวปัสหติมาโรวาโตรุกขังวะดุปบลังแปลว่ามารย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปกติเห็นอารมณ์ว่างามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่พอประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวเหมือนลมพัดเอาต้นไม้ที่ทุรพลฉะนั้นโลกิยมหาชนนี้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงแสวงหาฝ่ายกว่าโลกิยรมต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนได้ก็ติดอยู่จมอยู่ไม่อาจถอนตนได้ท่านเปรียบผู้เช่นนี้ว่า เหมือนผู้บอดเพราะไม่มีจักษุภายในคือปัญญาจึงไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงรักหลงชังมีคนจำนวนน้อยที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรตอบว่าในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงส่วนมากมักจะเห็นเที่ยงสุขและตัวตนท่านเรียกการเห็นอย่างนี้ว่าวิปัลลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือเข้าใจผิดวิปัลลาสนั้นเป็นไปในเรื่อง4เรื่องคือ 1. เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. เห็นสิ่งเป็นทุกข์ว่าสุข 3. เห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตน 4. เห็นสิ่งไม่งามว่างามสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไม่งามปฏิกูลด้วยอาการต่างๆความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรปรวนในท่ามกลางความแตกสลายในที่สุดเป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยงในวงเล็บอนิจจลักษณะความทนไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นทุกข์ทุกขลักษณะความไม่ได้ตามใจหวังเป็นเครื่องหมายว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตลักษณะความปฏิกูลต่างๆเป็นเครื่องหมายว่าไม่งามความจริงใครจะเข้าใจอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนใครจะเข้าใจตะวันออกว่าเป็นตะวันตกก็หาเปลี่ยนทิศตะวันออกให้เป็นตะวันตกได้ไหมผู้นั้นสำคัญผิดเข้าใจผิดไปเองในวงเล็บวิปัลลาสแต่ผลแห่งความเข้าใจถูกและเข้าใจผิดย่อมต่างกันความเข้าใจถูกให้สำเร็จประโยชน์ได้เร็วความเข้าใจผิดทำให้เสียประโยชน์เสียเวลาเช่นเดียวกับการเดินทางระยะทางที่จะไปไกลใกล้ไกลเท่าใดก็คงอยู่เท่านั้นเมื่อใครเข้าใจถูกก็ไปถูกและไม่ต้องเสียเวลามากใครเข้าใจผิดก็ไปผิดหรือหลงทางต้องเดินวกวนอ้อมค้อมยืดยาวเกินกว่าระยะทางที่ควรเดิมทำให้เสียเวลาเปล่าไปมากสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต่างก็เดินทางไกลด้วยกันทุกคนทางไกลคือสังสารวัฏนี้เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ไม่รู้จักจบต่อเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับธรรมของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติตามจึงทำที่สุดชาติที่สุดทุกได้อย่างไรก็ตามแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าคนที่ได้เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เห็นแจ้งก็มีน้อยอยู่นั่นเองส่วนมากวนอยู่ในความมืดคืออวิชชามืดบอดเพราะตัณหาอุปาทานคนส่วนมากถูกมารรวบรัดไว้ถูกชักดึงไปสู่นรกมารในที่นี้กล่าวเจาะจงเอากิเลสมารมหาชนติดอยู่ในบ่วงมารเหมือนนกติดตาข่ายน้อยตัวที่จะเอาตัวรอดได้นอกนั้นเป็นเหยื่อของในพรานมนุษย์ก็เหมือนกันมีน้อยคนที่จะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่าเขาโคส่วนคนไปนรกเท่าขนโคแสดงว่าต่างกันมากพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภธิดาของนายช่างหูคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องธิดานายช่างหูสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองอาลวีชาวเมืองอาลวีพากันต้อนรับและถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าอนุโมทนากถาอันปฏิสังยุตด้วยมรณสติภาวนามีอาทิว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงบุคคลผู้ไม่เจริญมรณสติภาวนาอยู่เสมอเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมสะดุ้งกลัวต่อความตายเหมือนคนเห็นอสรพิษฉะนั้นส่วนบุคคลผู้เจริญมรณสติอยู่เนืองนิดเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมไม่กลัวไม่สะดุ้งเหมือนคนเห็นอสรพิษแต่ที่ไกลมีโอกาสถีกเลี่ยงหรือเอาไม้เขี่ยมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายพึงหมั่นเจริญมรณสติคนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เอาใจใส่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแต่กุมารีผู้หนึ่งเป็นธิดาของช่างหูฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเราควรเจริญมรณสติเนืองๆตามคำสอนของพระพุทธองค์ดังนี้แล้วเจริญมรณสติทั้งกลางวันกลางคืนพระศาสดาจากเมืองอาลวีเสด็จไปยังเชตวันวิหารเมืองสาวัตถี กุมารีธิดาช่างหูกเจริญมรณสติอยู่ทุกวันเป็นเวลา3ปีชาวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์โลกที่พระองค์ควรโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของธิดาช่างหูกแห่งเมืองอาลวีนั้นจึงพร้อมด้วยพระสาวกหลายรูปเสด็จไปยังเมืองอาลวีชาวเมืองอาลวียินดีต้อนรับอย่างคราวก่อนพระศาสดาประทับณอาคาละวะวิหารชาวเมืองอาลวีพากันไปเฝ้าถวายทานฟังธรรมฝ่ายกุมารีธิดาช่างหูกทราบข่าวการเสด็จมาของพระศาสดาและมีจิตยินดีว่าพระโคดมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นอาจารย์ของเราพระองค์มีพระพักเพียงดังจันเพ็ญเสด็จมาแล้วและคิดต่อไปว่าเราเคยได้เข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อ3ปีก่อนโน้นบัดนี้เราจะได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวรรณะดังทองคำของพระองค์จะได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งไพเราะจับใจยิ่งนักวันนั้นบิดาของนางได้กล่าวกับนางว่าลูกรักพ่อรับทอผ้าที่คนอื่นมาจ้างทำไว้ผืนหนึ่งทอค้างไว้ยังไม่เสร็จเหลืออยู่อีกประมาณ1คืบพ่อจะให้เสร็จในวันนี้เจ้าจงกรอได้หลอดแล้วนำมาให้พ่อโดยเร็วกุมารีคิดว่าเราใคร่ฟังธรรมของพระศาสดาแต่บิดาสั่งให้กรอได้ทำอย่างไรดีหนอเธอปริวิตกต่อไปว่าหากเราไม่กรอได้ให้บิดาแล้วไปฟังธรรมเสียบิดาจะพึงโบยตีเราเพราะฉะนั้นเราควรกรอได้ให้ท่านก่อนแล้วไปฟังธรรมภายหลังพวกชาวเมืองอาลวีอังคาพระศาสดาแล้วรับบาตรรอฟังอนุโมทนาแต่พระศาสดาทรงดุษณีกล่าวกันว่าเมื่อพระศาสดาทรงดุษณีใครๆในโลกหรือเทวโลกก็ไม่อาจทำให้พระองค์ตรัสอะไรได้ไม่มีใครกล้าทูลทุกคนจึงอยู่ในอาการนิ่งเหมือนกันหมดที่พระศาสดาทรงดุษณีนั้นเพราะทรงดำริว่าเราเดินทางมา30โยชน์เพราะปารภธิดาของช่างหูกบัดนี้เธอยังไม่มีโอกาสมาเราจะทำอนุโมทนาต่อเมื่อเธอมาถึงแล้วกุมารีกรอได้เสร็จแล้วใส่กระเช้าเดินมายังที่ที่พระศาสดาประทับอยู่พระศาสดาชะเง้อดูนางเธอทราบอาการนั้นว่าทรงรอคอยการมาของนางอยู่นางเข้าไปภายในพระรัศมีถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแห่งหนึ่งทำไมพระศาสดาจึงต้องถึงกับชะเง้อมองตอบว่าเพราะทรงทราบแน่ว่ากุมารีนั้นจะต้องตายในวันนี้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนแต่เมื่อนางได้ฟังธรรมของพระองค์บรรลุโสดาปัตติผลแล้วย่อมมีคติแน่นอนไม่ตกต่ำเธอจักไปบังเกิดในดุสิตพิภพพระศาสดาทรงประสงค์จะสงเคราะห์เธออย่างนี้จึงทรงรอการมาของเธอหวังการมาของเธอพระศาสดาตรัสถามเธอผู้ยืนอยู่ท้ายบริษัทว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข้านางคุณตอบเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข้าเธอไม่ทราบหรือตรัสถามทราบพระเจ้าข้าทูลตอบเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข้าคนทั้งหลายฟังแล้วโพนธนากันว่ากุมารีนั้นพูดเล่นลิ้นกับพระศาสดาไม่ควรเลยเพื่อแก้ข้อสงสัยของคนทั้งหลายพระศาสดาจึงขอให้นางอธิบายว่าเพราะเหตุไรนางจึงพูดเช่นนั้นนางจึงทูลว่าข้อที่ข้าพระองค์มาจากเรือนของช่างหูกพระองค์ย่อมทรงทราบดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าก่อนจะมาเป็นมนุษย์นี้ข้าพระองค์มาจากไหนพระศาสดาทรงเปล่งสาธุการแก่นางเป็นครั้งแรกว่าปัญหาที่เราถามเธอแก้ดีแล้วเพราะเราถามเธอโดยหมายว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เธอมาจากแหล่งใดนางทูลต่อไปว่าข้อที่ข้าพระองค์กำลังไปโรงทอหูกนั้นพระองค์ย่อมทราบดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนจึงทูลว่าไม่ทราบอันหนึ่งที่ว่าทราบนั้นคือข้าพระองค์ทราบแน่นอนว่าข้าพระองค์จะต้องตายแต่ไม่ทราบว่าจะตายในเวลาใดและที่ใดพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่นางถึง4ครั้งว่าปัญหาที่ตรัสถามนั้นนางตอบชอบแล้วแต่แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่คนทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ที่นั้นว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบความหมายของคำที่กุมารีผู้นี้กล่าวแล้วจึงโพนธนาว่านางพูดเล่นลิ้นกับเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านทั้งหลายคนเราใดไม่มีจักษุคือปัญญาคนเหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนคนบอดส่วนผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่ามีจักษุพระศาสดาตรัสย้ำว่าสัตว์โลกเป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้ง น้อยคนที่ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายแล้วมีน้อยตัวที่จะหลุดจากข่ายมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อเทศนาจบกุมารีนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลกุมารีถวายบังคมพระศาสดาแล้วรีบเอาได้หลอดไปให้บิดาที่โรงทอผูกบิดาของนางกำลังนั่งหลับจับฟืมผูกอยู่นางไม่ได้สังเกตว่าบิดากำลังหลับหรือไม่ส่งกระเช้าหลอดได้เข้าไปมันกระทบปลายฟืมแล้วตกลงบิดาของนางตกใจตื่นฉุดปลายฟืมทอผูกต่อโดยไม่ได้มองสิ่งใด
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตติสรณีระ

0: ดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นๆเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ามิ
1: มุสาวาทางเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมะจะปะมาดทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมะจะปะมาดทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจกิตวาดิตะวิโสกดัสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมนนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจกิตวาดิตะวิโสกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิอเจกังรตินดีวังอุโบสถะวะเสนาสาทุกังรักขิตบานิ
1: ส
0: ีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปดาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีรังเวโสอิมทะเยก็ออกไปร่วมงานผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ประเทศลาวตั้งแต่วันที่4หลังจากกลับมา

าจากประเทศลาวการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ประเทศลาว78ข้อเข่าแล้วก็เลยต่อไปงานจัดผ้าป่าให้ทางโรงพยาบาลทหารเรือโรงพยาบาล อาภากรแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระพันปีหลวงแล้วก็งานต่อมาก็จนกระทั่งมาเมื่อวานนี้ยังได้กลับมาการไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ชาวลาวที่เวียงจันทน์ในเที่ยวนี้ก็โอ้ทุลักทุเลต้องใช้ความสามารถใช้ความพร้อมเพียงทั้งทีมหมอทั้งทีมผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกประการเพราะปรากฏว่าเมื่อไปผ่าตัดแล้วเตรียมจะไปผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่นู่นกาชาดไม่มีคลังเลือดแล้วผ่าตัดคนไข้ไม่มีเลือดจะไปผ่าได้ยังไงคนไข้ตายกันนั่นแหละก็ให้ทางโรงพยาบาลเขาประกาศขออาสาสมัครมาบริจาคเลือดเขาก็บอกทำไม่ได้ต้องเสนอเรื่องไปถึงประธานประเทศแล้วประชุมแล้วจึงสั่งการลงมา2อาทิตย์ก็ไม่เสร็จโอ้ยแบบนี้ทำไงอ่ะหมอก็ประกาศกันเลยแล้วประกาศกันเองเอาหมอพยาบาลคนไหนแข็งแรงยกมือขึ้น พวกแข็งแรงยกมือขึ้นกันไล่เข้าห้องเจาะเลือดเลยดูดเลือดเลยทันทีแหละขนาดนั้นก็ยังไม่พอไม่พอทำยังไงตัวนี้โอ้โหขัดข้องเลยพอดีได้คุณสุไปคุณสุก็คุ้นเคยกับทางคณบดีวิทยาลัยทางหนองคายก็โทรไปเลยตั้งแต่นาบุรีระดมอาสาสมัครนักศึกษามีใครอาสาสมัครพอมีมาก็เอาส่งรถไปรับมาเลยส่งรถไปรับเข้ามาเจาะเลือดกันเดี๋ยวนั้นแหละบริจาคเลือดกันเดี๋ยวนั้น มาก็ยังไม่พอโอ้มันทุลักทุเลจริงๆนะพอยังไม่พอก็เอาทำยังไงคุณสุเอ้าคุณสุรู้จักคุณเคยอาจารย์ในมศิลปากรในเวียงจันทร์ไปขอทางอาจารย์ระดมนักศึกษามาจนเข้ามาจึงได้พอโอ้ทุลักทุเลแต่ก็เห็นแล้วก็น่าปลื้มปิติน่ายินดีกับคนไข้เพราะคนไข้ประเทศลาวมีแต่คนล้วนแต่คนไข้หนักๆรับความทุกข์ทรมานมาจนรูปร่างแข้งขามันเปลี่ยนรูปไปหมดเลยอ่ะนะหลายเคสที่เป็นเรื่องความยากความลำบากของพวกหมอเขาว่าปกติทำเนี่ยข้างนึงเนี่ยก็ทำแค่ชั่วโมงเดียวไอ้นี่ต้อง3ชั่วโมงกว่าต้องระดมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปรวมเมื่อทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากแล้วก็เครื่องมือเครื่องอะไหล่อะไรพวกนั้นก็ล้วนแต่ของแพงๆทั้งนั้นไทเทเนียมทั้งนั้นไปประเทศลาวเที่ยวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถแล้วก็ต้องใช้ความพร้อมเพียงกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันงานก็สำเร็จลุล่วงมาด้วยความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการได้รับความชื่นชมยินดีมาทั่วทุกวงการแล้วก็ทุนทรัพย์ที่ใช้ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ทุนทรัพย์มากพอประมาณมากที่เดียวที่เราพูดไปทุนทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้รับการสนับสนุนมาจากคณะศิษยานุศิษย์นี่แหละที่ร่วมกันบริจาคขึ้นมามากบ้างน้อยบ้างตามกำลังคนแต่ละท่านแต่ละคนจนสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็วงการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของเขาเรียกว่าสนใจมากเลยให้การใส่ใจที่ต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้โอ้เรียงคิวแย่งกันเลยหรือไหมต้องเรียงคิวกันเรียงคิวเข้ามาร่วมศึกษาในห้องผ่าตัดในทางซูมทางอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ในห้องผ่าตัดมันรับได้จำกัดแสดงว่าเขาให้ความสนใจให้ความใส่ใจในการมาเข้ามาเรียนรู้เทคนิคอะไรต่ออะไรต่างๆที่เขาจะไปใช้หรือไปยืนอยู่ด้วยปีแข่งเขาเองไ
เพราะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่น่าภูมิใจที่สุดสำหรับพวกเราที่มีโอกาสได้ให้ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นโครงการที่ให้ความรู้ให้ความชำนิชำนาญในเทคนิคอะไรต่ออะไรความเชี่ยวชาญต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่แล้วในวงการของหมอไทยเราแล้วหมอไทยเราก็หอบเอาความรู้ความเชี่ยวชาญเทคนิคต่างๆความละเอียดความอะไรต่ออะไรไปแนะสอนเขาไปให้เขาแล้วก็พร้อมกับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้แก่ผู้ยากไร้เพราะพวกผู้ยากไร้ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่มีโครงการของเราเข้าไปไม่ได้รับการสงเคราะห์แล้วชีวิตของเขาหมดคุณค่าเลยจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นับวันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็จะเป็นภาระของสังคมของครอบครัวตลอดไปไม่สามารถทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ครอบครัวได้เลยมีแต่เป็นภาระต่อคนอื่นเขาแต่พอโครงการเราเข้าไปสงเคราะห์เขาปุ๊บเขาสามารถกลับคืนมาสู่บุคคลผู้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์กลับคืนมาอย่างเก่าก็สามารถทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวให้แก่สังคมทั่วไปเพราะนั้นโครงการนี้เข้าไปสงเคราะห์เขาปุ๊บมันไม่ได้เฉพาะให้แต่บุคคลผู้ได้รับการผ่าตัดเท่านั้นแต่มันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดนี้เขาไปให้สังคมต่อไปอีกเพราะนั้นการให้ของเรานี้จะเป็นการให้ที่แผ่กว้างขวางออกไปสู่สังคมสู่ครอบครัวของเขาทั่วไปหมดเพราะเกิดขึ้นมาจากโครงการของเราที่ไปสงเคราะห์เขาบุคคลเดียวบุคคลเดียวที่ได้รับการสงเคราะห์จนกลับคืนฟื้นคืนมาสู่สภาพเป็นบุคคลผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คนคนเดียวนี่ก็จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ครอบครัวไปได้อีกอย่างยาวนานหรือมากมายเพราะฉะนั้นโครงการของเรานี้จึงเป็นโครงการที่น่าปลื้มปิติน่าภูมิใจที่สุดมาเห็นคนไข้หายเห็นญาติของคนไข้พอเขาได้รับการสงเคราะห์แล้วเขายิ้มแย้มก็ดีอกดีใจอะไรต่ออะไรต่างๆมีความสุขอย่างยิ่งพอเราเห็นเราก็พลอยมีความปลื้มปิติมีความสุขไปกับเขาด้วยนี่คือโครงการก้าวตามรอยของพระบรมศาสดาเพราะองค์ศาสดาของพวกเราหลังจากที่ท่านตรัสรู้มาแล้วท่านนำศาสนาออกไปเผยแผ่ออกไปประกาศให้ผู้คนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านไปอย่างเหน็ดเหนื่อยยากลำบากใน45พรรษาขององค์ศาสดาของพวกเราท่านไม่ได้คำนึงถึงความยากความลำบากของท่านยิ่งกว่าให้ต่อบุคคลผู้อื่นให้ได้รับแล้วท่านก็ไม่เลือกชนชั้นวรรณะจะวรรณะต่ำขนาดไหนจันทานท่านก็ไปสงเคราะห์เพราะนั้นองค์หลวงตาที่จะพูดเสมอว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกครั้งนี้ก็รวมไม่ได้ว่าเฉพาะคนไทยไม่ได้ว่าเฉพาะคนเชื้อชาตินั้นเชื้อชาตินี้แต่รวมหมดในหมู่มนุษย์เราที่เราสามารถแผ่เมตตาไปได้แล้วเมตตาของพระพุทธเจ้าเมตตาของหลวงตานี่ท่านแผ่กระจายไปอย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกที่นั่นที่นี่ที่เราสามารถไปทำคุณทำประโยชน์ให้แก่เขาได้เราก็ยินดีพอใจที่จะไปทำสุดกำลังความสามารถหรือทำตามกำลังของเราและครั้งต่อไปในการที่จะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้แก่ผู้ยากไร้ทำในบ้านเราก็จะไปทำที่ท่าบ่อในเดือนไหนนะเดือนสิงหาก็จะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้แก่ทางลงทางท่าบ่ออำเภอท่าบ่อหนองคายส่วนต่างประเทศนั้นก็จะไปที่บังคลาเทศก็จะจัดเป็นกองผ้าป่าเพื่อระดมทุนในวันที่30สิงหาคมที่สวนแสงธรรมแล้วก็คงจะไปผ่าตัดที่บังคลาเทศซึ่งเป็นบ้านเป็นเมืองที่ค่อนข้างขาดเคยขาดแคลนค่อนข้างที่ทุกข์ยากอดจนแล้วก็เป็นเมืองที่แต่เดิมทีเป็นชาวพุทธเป็นศาสนาพุทธประจำชาติแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเมือง
เมืองที่เต็มไปด้วยชาวพุทธเราก็จะไปสงเคราะห์ไปทำที่เมืองนั้นเมืองที่ล้วนแต่มีแต่ชาวพุทธมากมายแต่เป็นผู้ยากไร้เป็นผู้ที่รับทุกขเวทนาในด้านเจ็บป่วยในด้านหัวเข่าในด้านข้อตะโพกเราก็จะไปทำในเดือนธันวาคมแต่ระดมทุนจัดเป็นผ้าป่าในวันที่30สิงหาคมที่สวนแสงธรรมเพราะนั้นโครงการนี้ยังจะสืบต่อไปแล้วก็มีความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยน้ำจิตน้ำใจจากคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาญาติโยมทั่วไปที่ให้การสนับสนุนด้วยการช่วยกันร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนไม่ว่ามากหรือน้อยตามกำลังของเราก็ล้วนแต่ได้ก่อเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่จะเกิดขึ้นมานี้เพราะโครงการของเรานี้โครงการก้าวตามรอยพระบรมศาสดานี้ไม่มีงบประมาณไม่มีเงินหลวงมีแต่เงินของพวกเรานั่นแหละศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่เราได้ทำมาแล้วถึง4ครั้ง4ประเทศครั้งต่อไปก็เป็นครั้งที่5ที่ประเทศที่บังคลาเทศประเทศบังคลาเทศอันนี้ก็ประกาศข่าวให้ทราบกันทั่วไปด้วยแล้วก็พวกเราที่ได้ทราบเรียนแล้วก็ให้บอกข่าวสารต่อๆไปแล้วก็ชักชวนกันมาร่วมบุญในครั้งนี้บอกกันในหมู่ญาติพี่น้องบอกกันในหมู่มิตรสหายผู้ที่ใกล้ชิดเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะไม่ทราบข่าวสารนี้ก็ได้เราผู้ทราบข่าวสารนี้แล้วเราก็นำข่าวสารเป็นมงคลนี้แหละไปบอกญาติพี่น้องมิตรสหายผู้ที่รู้จักกันเราก็บอกกันไปสืบต่อกันไปก็เปิดโอกาสให้เขาแล้วแต่เขามีความศรัทธาหรือมีความพร้อมที่จะมาร่วมงานที่จะมาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เข้ามาสู่โครงการนี้เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อทุกท่านทุกคนเราผู้ไปแจ้งข่าวสารนั้นต่อผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมันก็เกิดเป็นบุญมาถึงพวกเราด้วยอันนี้ก็ฝากทุกท่านทุกคนไว้แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานเปิด3แดนโลกธาตุอันเป็นงานประเพณีของวัดป่าบ้านตาที่องค์หลวงตาได้นำพาปฏิบัติมานับตั้งแต่คุณโยมมันดาขององค์หลวงตาได้ละสังขารไปก็ได้ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆแม้หลวงตาท่านได้ละขันไปแล้วพวกเราศิษยานุศิษย์เราก็ยังได้สานต่อปฏิปทาหรือสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาพวกเราทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดวรรคขาดตอนเพราะพวกเราในหมู่ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาเรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มหัวจิตหัวใจว่าหลวงตาท่านได้พาพวกเราศิษยานุศิษย์ทำสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลล้วนแต่เป็นบุญกุศลอย่างแท้จริงเชื่อมั่นไม่อย่างไม่สงสัยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงตาได้นำพาพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ได้ปฏิบัติมาพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ก็ควรอย่างยิ่งที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงตาเราก็มารักษาในสิ่งที่หลวงตาได้นำพาผมปฏิบัติมาแล้วเราก็จะพร้อมกันทำหน้าที่ในฐานะศิษยานุศิษย์ให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและก่อเกิดเป็นความภูมิใจให้เกิดขึ้นมาในหมู่พวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ที่เราได้ร่วมกันทำในกิจที่หลวงตาได้นำพาพวกเราปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นในวันที่30พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันเปิด3แดนโลกธาตุวันที่เริ่มงานวันที่29พฤษภาคมภาคค่ำเราก็จะมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็ฟังข้ออัดข้อธรรมเพราะงานบุญนั้นจะขาดเรื่องการฟังเทศนั้นมันก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะการฟังเทศ
ป็นการได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะชาวพุทธการฟังธรรมนี้จึงเป็นมงคลอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ในมงคลสูตร38ประการมงคลหนึ่งว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคฤตมังการได้ฟังธรรมตามการทำโอกาสอันเหมาะอันควรนั้นเป็นมงคลในสูงสุดเพราะในงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีการแสดงธรรมโดยการนิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความฉลาดในธรรมมาเป็นองค์แสดงธรรมเพื่อให้พวกเราได้ฟังธรรมกันหลากหลายแล้วก็เพื่อจะได้น้อมนำมาปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของเราสืบต่อไปส่วนในภาคเช้าวันที่30เราก็จะมีการบิณฑบาตแล้วบิณฑบาตในวันที่30ก็จะเปิดบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราเพราะพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราเนี่ยเป็นสถานที่กว้างแล้วก็สวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่ใช่เพียงเฉพาะวัดป่าบ้านตาดแต่ของจังหวัดอุดรธานีได้ทีเดียวเพราะนั้นการมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่บริเวณเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของเรานั้นก็เป็นการประกาศให้สาธุชนทั่วไปได้เห็นภาพได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในวัดป่าบ้านตาในพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราอันนี้วันที่30เราจะได้จัดบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราหลังจากบิณฑบาตเข้ามาแล้วเราก็จะมีการทักขิณานุปทานมาติกาบังสกุลเป็นในกองมหาบังสกุลของเราสืบต่อไปหลังจากนั้นจริงอนุโมทนาให้พรแล้วก็แยกย้ายกันไปจัดอาหารทานกันก็เป็นอันเสร็จพิธีในวันที่30พฤษภาคมก็บอกข่าวสารนี้สืบๆต่อไปบางคนบางท่านบางคนก็อาจจะมีภาระเยอะก็เลยลืมเลือนไปลืมเลือนวันเวลาไปก็ได้เพราะนั้นพอได้ทราบข่าวสารนี้เขาก็จะได้จัดเวลาได้ถูกต้องเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้ก็ฝากไว้ทุกท่านทุกคนด้วยนะรับพรรับพรอย่าลืมโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรกัน

ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะธามณิโชติรโสยะธา

0: อะไรไม่ได้ยิน
1: สวดมนต์เย็นนี้ครับ
2: สวดมนต์เย็นนี้ครับ
3: ตอนเย็นห้าโมงอ๋อก็วันนี้วันพระเห็นไหมเออก็ท่านบำรุงกันทำไปผมกลับมาไม่ทันเอาว่าไปไป

0: สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิสาธุสาธุสาธ
1: ุจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานกันซะก่อนทานอาหารซะก่อนลมอันนี้มันเป่าหูเลยไม่ได้ยินพูดอะไรไม่ได้ยิน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ก้าวล่วงปรโลกเสียแล้วพระพุทธภาษิตเอกธรรมตีตัสสะมูซาวาดิสะยันตุโนวิทินะปรโลกสะนัตถิปาปังอาการยังแปลความว่าบุคคลผู้ร่วงธรรมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็จมีปรโลกอันข้ามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีอธิบายความธรรมอันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะหมายความว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จท่านว่าคนใดพูดสิบคำจะหาจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามักพูดเท็จข้อว่ามีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าบุคคลไม่มีสัจจะมักพูดเท็จและไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีสัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจวาจาคือความจริงทางวาจาหมายความว่าพูดจริงอย่างไรก็ตามคำจริงที่นักปราชญ์ท่านสรรเสริญนั้นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์และถูกต้องตามทํานองคลองธรรมดังภาษิตว่าสัจเจอันเทจะธรรมเมจะอาหะสันโตปฏิทิตาสัตตบรุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือถูกต้องดังนั้นสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและไม่ถูกต้องแม้จะจริงปราชญ์ท่านก็ไม่สรรเสริญคำเท็จแต่ผู้พูดมุ่งประโยชน์และสำเร็จประโยชน์อย่างดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังท่านให้อภัยไม่ถือเป็นบาปตัวอย่างเช่นหมออาจกล่าวเท็จแก่คนไข้ของตนเพื่อไม่ให้คนไข้เสียกำลังใจเพื่อให้มีกำลังใจโรคจะได้หายเร็วเพราะท่านว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายาหมอจึงต้องให้กำลังใจแก่คนไข้เสมอแม้รู้ว่าต้องพูดเท็จบ้างก็ยอมการพูดเท็จที่มีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกย่องตนเกินความจริงคนสมัยโบราณถือสัจจวาจาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกษัตริย์จึงพูดกันติดปากว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคนมักพูดเท็จคนอื่นขาดความเชื่อถือพอถึงคราวสำคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็ไม่เชื่อถือได้รับอันตรายเองอย่างเรื่องหมาป่ากับเด็กเลี้ยงแกะในทางศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคำไม่ตายสัจจังเวอมตาวาจาเอสะธโมสนันตโนข้อนี้เป็นธรรมเก่าคนพูดจริงนำประโยชน์มาให้ตนและคนทั้งหลายนำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นอธิมุตตกะสามเณรผู้ให้สัจจะกับโจรไว้แล้วก็รักษาสัจจะนั้นไม่ได้ห่วงใยในชีวิตของตนและมารดาจนโจรเกิดความเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งคือมหาสุตสมบัณฑิตผู้ทรงให้ปฏิญญาณกับโจรบริษัทแล้วรักษาสัญญานั้นไม่ได้หวงแหนรักษาชีวิตเลยถ้าเหล่านั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคำสัตย์ในที่สุดทำให้โจรบริษัทเลื่อมใสได้บัณฑิตย่อมถือว่าการนิ่งเสียไม่ยอมพูดประเสริฐกว่าการพูดเท็จเพื่อหักรานประโยชน์ผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคำสัตย์ท่านถือเป็นคำสุภาษิตอย่างหนึ่งดังที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในสุภาษิตสูตรปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายอังคุตตรนิกายว่าวาจาประกอบด้วยองค์5เป็นสุภาษิตคือ 1. พูดถูกการ2. พูดจริง 3. พูดไพเราะอ่อนหวาน 4. พูดมีประโยชน์ 5. พูดด้วยจิตเมตตาส่วนในสุภาษิตสูตรตาติยวักแห่งสุตตนิบาตทรงแสดงลักษณะแห่งคำสุภาษิต4คือ1พูดคำดี2พูดเป็นธรรม3พูดคำน่ารักน่าพอใจ4พูดคำสัตย์จะเห็นว่าทั้ง2แห่งขาดคำสัตย์ไม่ได้เพราะคำสัตย์เป็นลักษณะสำคัญของวาจาสุภาษิตคำเช่นนั้นไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าคนพูดเท็จนั้นเป็นคนสิ้นคิดคือไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนขลาดเพราะไม่กล้าพูดความจริงอาจจะมีคนชอบพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากเล่าเป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถหาความเท็จมาพูดได้ธรรมดาความจริงเป็นสิ่งมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ต้องเที่ยวแสวงหาแต่ความเท็จจำเป็นต้องเสกสรรปั้นแต่งขึ้น ครจะพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ที่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเด็กๆก็พูดความจริงได้แต่คนพูดเท็จเก่งจะต้องเป็นคนฉลาดมากเพราะสามารถพูดเรื่องไม่จริงให้คนเห็นว่าจริงได้อย่างไรก็ตามคนมักพูดเท็จนั้นจะต้องมีความจำดีจึงจะเท็จไปได้ตลอดคือจะต้องคอยจดคอยจำว่าเคยเท็จไปอย่างไรบ้างมิฉะนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเมื่อมีผู้จับได้บ่อยเข้าความเคารพเชื่อถือในบุคคลนั้นก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความรังเกียจเหยียดหยามหัวเราะเยาะเล่นจะพูดจาอะไรจริงจังสักครั้งหนึ่งคนทั้งหลายก็เห็นเป็นเท็จไปอีกตกลงเสียคนไปทั้งชาติส่วนข้อว่าผู้มีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือผู้ไม่เชื่อปรโลกไม่เชื่อว่าชาติหน้าจะมีจริงไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องชาติหน้าเข้าทำนองว่าขอมีความสุขสบายในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอรรถกถาแห่งพระคาถานี้แก้ว่าผู้มีปรโลกอันปล่อยเสียแล้ววิสัทธะปรโลกัสสะตีความว่าไม่เอาใจใส่ต่อปรโลกคือโลกหน้าเทียบคำว่าวิสัทธะสมาจาโรคือผู้มีความประพฤติอันปล่อยแล้วไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติไม่มีมารยาทอันดีงามปล่อยกิริยาวาจาตามสบายเป็นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวกเช่นพวกเปลือยกายไว้ผมยาวไม่สะไม่ล้างเช็ดอุจจาระด้วยมือเป็นต้นนักบวชพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสมาจารอันปล่อยเสียแล้วฉบับอังกฤษของดร.ราชกิตตนันแปลคำวิตินนะปรโลกสะว่า scoffs at another world คือเยาะเย้ยหรือหัวเราะเยาะโลกอื่นรวมความว่าไม่เชื่อโลกอื่นใครเชื่อเข้าคนพวกนั้นก็หัวเราะเยาะเอาว่าเป็นคนโง่ยอมเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่กล้าทำความชั่วบางอย่างเพราะเกรงโทษในปรโลกเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบในสมัยพระพุทธเจ้าก็คงจะมีนักคิดพวกนี้เหมือนกันสมัยนี้เรียกนักคิดพวกนี้ว่าพวกจาระวากเป็นพวกวัตถุนิยมบรรดาปรัชญาอินเดียนั้นมีจาระวากสายเดียวเท่านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นปรัชญาวัตถุนิยมmaterialism ถือว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นจริงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องเหลวไหลความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นผลของวัตถุหมายความว่ามันมีขึ้นเพราะมีกายจิตหรือวิญญาณนั้นว่าโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีมนุษย์สัตว์จึงเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากธาตุคือดินน้ำลมไฟเมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดกันไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานเรื่องการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องของคนโง่ถูกหลอกลวงให้ประพฤติเพื่อบังเกิดประโยชน์แก่ผู้สอนนั่นเองเรื่องพระเจ้าต่างๆเป็นเรื่องเพ้อฝันหาสาระอันแท้จริงอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของคนโง่หลอกคนโง่อีกชั้นหนึ่งเพราะความเชื่ออย่างนี้จารวาจึงสอนว่าจงกินจงดื่มจงเพลิดเพลินเสียแต่วันนี้ความเพลิดเพลินนั่นเองเป็นสาระสำคัญของชีวิตและเชื่อว่าความเพลิดเพลินเป็นความดีอันสูงสุดของมนุษย์อันนี้ก็ตรงกับทัศนะของพวกhedonism หรือสุขนิยมคือว่าให้ได้ทำอย่างที่พอใจชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตเองคือไม่มีชีวิตใหม่อีกแล้วทำนองเดียวกับที่ฝรั่งบางพวกถือว่าเราผ่านมาทางนี้เพียงครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องควบคุมกิเลสตัณหาและสัญชาตญาณต่างๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่รับช่วงกันมาเพราะฉะนั้นจะระว่าเห็นว่าความสุขนั้นแม้จะยังคลุกเคล้าอยู่ด้วยความทุกข์แต่มันก็เป็นสิ่งดีงามประการเดียวในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจับฉวยเอาไว้การยอมทนทุกข์ในชาตินี้เพื่อความสุขในชาติหน้านั้นเป็นความเขาอย่างยิ่งไม่มีคนฉลาดคนใดยอมทิ้งข้าวเปลือกเพราะเห็นว่ามันมีเปลือกทิ้งปลาเพราะเห็นมันมีก้างเป็นต้นความสุขและความทุกข์ย่อมคลุกเคล้ากันไปสุขโดยส่วนเดียวนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จารวากยังให้คำคมไว้ด้วยว่านกพิราบในวันนี้ดีกว่านกยูงในวันพรุ่งนี้คือให้แสวงหาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้เท่าที่สามารถจะหาได้อุดมคติของชีวิตคือความสุขความพอใจแต่พอมาถึงปัญหาว่าควรจะแสวงหาความสุขอย่างไรจารวาก็ยอมรับเหมือนกันว่าการประกอบกรรมดีเป็นทางนำไปสู่ความสุขจารวากยังยอมรับศีลธรรมสากลของโลกอยู่ประยานใหญ่ส่วนพระพุทธศาสนามีทัศนะที่ไม่ลงรอยกับจารวากหลายประการเช่นพระพุทธศาสนาสอนให้ถือธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้จะต้องประสบทุกข์เพราะการประพฤติธรรมก็ขอให้ยอม ให้ยอมสละทุกอย่างเพื่อธรรมดังพระพุทธภาษิตว่าทนังจะเชอังคะวรสะเหตุอังคังจะเชชีวิตังรักขมาโนอังกังทนังชีวิตันจาปิสับบังจะเชนะโรธรรมนรุสรันโตแปลว่าบุคคลพึงยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อเราลึกถึงธรรมพึงยอมสละทั้งอวัยวะทรัพย์และชีวิตรวมความว่าให้ยอมสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้จะกล่าวยายถึงความสุขความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆจะระว่าคนเชื่อโลกหน้าปฏิเสธเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแต่พระพุทธศาสนายอมรับว่าโลกหน้ามีอยู่จริงการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลจริงนรกสวรรค์มีจริงจารวากเน้นหนักเรื่องให้แสวงหาความสุขความเพลิดเพลินให้แก่ตนแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความประมาทโมเมาเกินไปจารวากให้หาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตในชาตินี้น้อยเกินไปเหมือนศาลาหยุดพักชั่วคราวชีวิตอันยาวนานแท้จริงนั้นอยู่ในโลกหน้าคือนรกหรือสวรรค์จึงควรยอมสละความสุขเล็กน้อยและในระยะสั้นเพื่อความสุขอันไพบูลย์ยาวนานในโลกหน้าเหมือนยอมเสียภาชนะดินเพื่อได้ภาชนะทองคำจารวาคิดว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผลิตของร่างกายแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่ากายเป็นผลมาจากวิญญาณคือวิญญาณเป็นผู้สร้างร่างกายตามหลักของปัจจยาการที่ว่าวิญญาณปัจจยานามรูปังวงเล็บเปิดนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวงเล็บปิดจิตและกายเป็นคนละอย่างแต่อาศัยกันพระพุทธศาสนาทั้งสุญญวาตและวิญญาณวาตเป็นจิตตนิยมเห็นว่าจิตมีความสำคัญกว่ากายธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าสำคัญที่จิตตรงกันข้ามกับจารวาทีเดียวบุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าทำบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อเพราะเห็นว่าถ้าเอาตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภัยแต่คนเชื่อโลกหน้าแม้จะทำชั่วในที่ลับก็เกรงภัยในโลกหน้าจึงไม่กล้าทำถ้าทำก็ทำอย่างหวาดหวั่นต่อผลในโลกหน้าเมื่อทำความดีก็มีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้าเพราะมีความหวังว่าหากกรรมนั้นยังให้ผลในโลกนี้ก็จะให้ผลในโลกหน้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จไม่เชื่อปรโลกจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีเรื่องนี้พระศาสดาตรัสขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางจินจมานวิกามีเรื่องย่อ ดังนี้ในปฐมโพธิการคือระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระศาสดาเมื่อพระสาวกของพระองค์มีมากประมาณนี้ได้เมื่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากอย่างลงในอริยภูมิและเมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดากำลังแผ่ไปสารอยู่นั่นเองลาภสักการะและความนับถือเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระศาสดาและพระสาวกพวกเดรัจฉานิครนทั้งหลายเป็นเช่นเดียวกับแสงหิ่งห้อยท่ามกลางแสงอาทิตย์เป็นผู้เสื่อมจากลาภสักการะเพราะไม่มีใครนับถือพวกเดรัจฉานิเหล่านั้นยืนอยู่กลางถนนแล้วประกาศว่าพระโคดมท่านหรือเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันทานที่ให้แก่พระโคดมท่านนั้นหรือมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้จงทำแก่เราบ้างแม้กระนั้นก็ยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นได้จึงประชุมรับกันว่าพวกเราควรหาโทษใส่พระสมณะโคดมสักอย่างหนึ่งให้คนทั้งหลายหมดความเชื่อความเลื่อมใสในพระสมณะโคดมลาภสักการะความนับถือจะได้เกิดขึ้นแก่พวกเราอย่างเดิมเขาตกลงกันว่าจะใช้หญิงหนึ่งเป็นเครื่องมือทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อจินจมาลวิการูปสวยมากเหมือนเทพอัปสรท่านว่ารัศมีออกจากกายของเธอนางเลื่อมใสเป็นพวกเดียวกันกับเดรัจฉีพวกนั้นวันหนึ่งขณะที่จินจมาลวิกาปริพาชิกาไปหาพวกเดรัจฉีที่อารามทำความเคารพแล้วยืนอยู่ที่เคยมาเดรัจฉีย่อมแสดงอาการยินดีต้อนรับเมื่อนางมาแต่วันนั้นทุกคนเฉยไปหมดนางพูดว่าพระคุณเจ้าดิฉันว่าอย่างนี้ถึง3ครั้งแต่พวกเดรัจฉีก็ยังคงเฉยอย่างเดิม นางคิดว่าเธออาจมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งจึงถามว่าดิฉันมีความผิดอะไรหรือดิฉันได้ทำอะไรให้ไม่เป็นที่พอใจของพระคุณเจ้าหรือจึงพากันนิ่งไปหมดไม่ยอมพูดกับดิฉันเดียรถียิ่งกล่าวว่าน้องหญิงเจ้าไม่ทราบดอกหรือว่าเวลานี้ลาภสักการะของเราเสื่อมหมดแล้วเพราะใครเพราะพระสมณะโคดมคนเดียวเจ้าไม่รู้สึกเจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือจินจมานวิกาตอบว่าความทุกข์ของพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เหมือนความทุกข์ของตัวดิฉันเองว่าเป็นหน้าที่ของดิฉันเถิดจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทำลาภสักการะให้เกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายดังเดิมดังนี้แล้วหลีกไปนางแต่งกายอย่างดีห่มผ้าสีสวยเหมือนสีแห่งปีกแปลงค่อมทองถือของหอมและดอกไม้มุ่งหน้าสู่วัดเชตวันในเวลาที่ชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมแล้วกลับออกมานางเดินสวนเข้าไปเมื่อมหาชนถามว่าจะไปไหนเวลานี้นางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านในการไปหรือการมาของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเดินผ่านวัดเชตวันไปพักอยู่ที่วัดของพวกเดรัจฉีใกล้พระวิหารเชตวันนั่นเองตอนเช้าเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวนครสาวัตถีออกจากนครไปวัดเชตวันเพื่อถวายบังคมพระศาสดานางกินจมานวิกาทำทีเหมือนว่าตนพักอยู่ในวัดเชตวันทั้งคืนโดยการเดินสวนออกมาเมื่อวาสกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนนางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านกับที่พักของข้าพเจ้านางทำอยู่อย่างนี้ประมาณ2เดือนเมื่อคนทั้งหลายถามอีกจึงตอบว่าข้าพเจ้าพักอยู่ในพระคันธกุฎีของพระสมณโคดมในวัดเชตวันนั่นเองปุถุชนทั้งหลายสงสัยกันมากว่าข้อความที่นางจินจมานวิกากล่าวนั้นเป็นความจริงหรือหนอส่วนพระอริยบุคคลไม่มีใครเชื่อเลยล่วงไป 3-4 เดือนนางเอาผ้าพันท้องให้หนาขึ้นเพื่อแสดงว่ามีครรภ์และคนทั้งหลายเข้าใจว่านางตั้งครรภ์เพราะร่วมอภิรมย์กับพระโคดมบรมศาสดาที่พระคันธกุฎีในวัดเชตวันพอถึงเดือนที่8ที่9นางเอาไม้กลมๆผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าห่มทับไว้ให้คนเอาไม้คางโคทุบหลังมือหลังเท้าของตนให้บวมขึ้นให้มีอวัยวะต่างๆบอบช้ำล่อลวงคนทั้งหลายให้เข้าใจว่าตนมีครรภ์แก่จวนคลอดเต็มทีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทในธรรมสภานางได้เข้าไปยืนตรงพระพักตร์พระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นกระแสเสียงของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระโอษฐ์ของพระองค์ดูสนิทดีแต่พระองค์ไม่ได้สนพระทัยในหม่อมฉันเลยหม่อมฉันซึ่งตั้งครรภ์ครบกำหนดคลอดแล้วครรภ์นี้อาศัยพระองค์ตั้งขึ้นพระองค์ไม่เอาพระทัยสายต่อเครื่องบริหารคันเลยเมื่อไม่ทำเองก็ควรตรัสบอกสานุสิทธิ์คนใดคนหนึ่งเช่นนางวิสาขาหรืออนาถบิณฑิกะหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ช่วยเหลือในการนี้พระองค์ทรงรู้แต่การอภิรมย์อย่างเดียวแต่ไม่ทรงสนพระทัยในเรื่องการคลอดของหม่อมฉันเลยความพยายามของนางประหนึ่งจับก้อนโคตรขึ้นปามณฑลพระจันทร์พระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมครู่หนึ่งเมื่อนางพูดจบพระพุทธองค์ตรัสด้วยกระแสเสียงอันเรียกว่าน้องหญิงเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนางจินจมานวิกาคงโกรธมากเต้นด่าพระตถาคตเจ้าจนเชือกขาดตำนานเล่าว่าเมื่อพระศาสดาตรัสเช่นนั้นแล้วร้อนถึงท้าวสกะเทวราชเสด็จมาพร้อมด้วยเทพบุตร4องค์เทพบุตรแปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกที่นางผูกไว้จนเชือกขาดผ้าและท่อนไม้ก็หล่นลงมาผู้เขียนผ้าและท่อนไม้กลมเกลี้ยงหล่นลงมาจากท้องของนางมหาชนได้เห็นกับตาเช่นนั้นก็แช่งด่านางจินจมานวิกาว่าเป็นหญิงกาลกันนีใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นถมน้ำลายใส่บ้างกว้างด้วยก้อนหินและท่อนไม้บ้างฉุดกระชากออกจากวัดเชตวันพอรับครองพระเนตรของพระศาสดาไปเท่านั้นจินจมานวิกาก็ถูกแผ่นดินสุไปเกิดในอเวจีมหานรกวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องที่นางจินจมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและถูกแผ่นดินสุพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนนางจินจมานวิกานี้ก็เคยหาเรื่องใส่ร้ายเราและถึงความพินาศแล้วเหมือนกัน ดังนี้แล้วตรัสใจความสำคัญในมหาปฐุมชาดกว่าผู้เป็นใหญ่ยังไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่พิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วไม่พึงลงโทษวงเล็บอัดยาความย่อในมหาปฐุมชาดกนั้นดังนี้ครั้งนั้นนางกิญจมาลวิกาเป็นหญิงร่วมสามีกับพระมารดาของมหาปฐุมกุมารนางเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระราชาวงเล็บเปิดพระราชบิดาของพระปฐุมกุมารโพธิสัตว์วงเล็บปิดนางมีจิตปฏิพัทธ์ในพระปฐุมกุมารนั้นจึงยาวโยนชวนเชิญให้ประกอบกาเมสมิจฉาจารกับนางแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงยินยอมไม่ยอมตามอย่างนั้นด้วยเห็นเป็นเรื่องน่าบาดสีนางจึงแกล้งทำอาการว่าเป็นไข้และมีอาการแห่งผู้ตั้งครรภ์เมื่อพระราชาตรัสถามก็ใส่ความว่าพระปฐุมกุมารราชโอรสของพระองค์ทำให้หม่อมฉันมีอาการอันแปลกนี้พระราชาทรงกริ้วจึงให้ทิ้งพระโพธิสัตว์ลงยังเหวที่ทิ้งโจรเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาได้รับพระโพธิสัตว์ไว้ให้ประดิษฐานอยู่ที่พังพานของพญานาคราชพญานาคราชนำท่านไปสู่นาคพิภพแบ่งราชสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งพระโพธิสัตว์อยู่ในนาคพิภพหนึ่งปีหนึ่งอยากจะบวชจึงไปสู่หิมวันประเทศบวชได้ฌานและอภิญญาต่อมาพรานไพรผู้หนึ่งมาพบพระโพธิสัตว์เข้าจำได้จึงกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาเฝ้าทรงทราบเรื่องความเป็นมาทั้งปวงแล้วทรงเชื้อเชิญให้ไปครองราชสมบัติแต่ท่านทรงปฏิเสธและขอร้องให้พระราชาครองแผ่นดินโดยธรรมอย่าได้มีอคติพระราชาเสด็จกลับพระนครให้จับพระมเหสีผู้กลั่นแกล้งใส่ร้ายพระโพธิสัตว์นั้นไปทิ้งในเหวที่ทิ้งโจรแล้วครองแผ่นดินโดยธรรมพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่าหญิงผู้นั้นในการนั้นได้มาเป็นนางกิญจมาลวิกาส่วนปฐุมกุมารคือพระองค์เองพระตถาคตเจ้าตรัสในที่สุดว่าบุคคลผู้ลงธรรมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็จมีปรโลกอันข้ามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มี
2: มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: ผู้มีความสุขในโลกหน้าพระพุทธภาษิตนะเวกดะริยาเดวะโลกังวชันติบาลาฮาเวนับประสั่งสั้นตินัดานังทีโรจดานังอนุโมดมาโนเตเนวะโซโหติสุขีปรัฐะแปลความว่าคนตรณีจะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญทานแต่นักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นอธิบายความคนตรณีคือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่จำเป็นส่วนคนมัธยัสถ์นั้นคือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จำเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความตรณีและฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัสถ์และประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตรณีทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตรณีในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มความตรณีลาภเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันข้าวลงในนาเก็บพันข้าวปลูกไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอัคคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเรื่องนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อไมหกะวงเล็บนกของกูมักเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบต้นเลียบคือไม้พันธุ์ใหญ่อย่างหนึ่งใบและลูกคล้ายโพในเมืองไทยเห็นมีทางจังหวัดภาคใต้ผู้เขียนที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นนั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามปรารถนาแล้วจากไป นกไมหกะนั้นก็คงร้องของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจอยู่ว่าของกูมีของกูมีดังนี้เมื่อเขาประพฤติจูเช่นนั้นโจรบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักบ้างมานำทรัพย์นั้นไปมูลเล็บเปิดหรือทรัพย์สมบัติพินาศผุพังไปเองเหมือนผลเรียบแม้นกไม่มากินมันก็สุกหล่นไปเองมูลเล็บปิดเขาก็คงคร่ำครวญว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทำได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติบันเทิงในสวรรค์คนตรณีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว้าเวเดียวดายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ตรณีได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตรณีเหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนตรณีมักมีกิเลสอย่างหนึ่งตามมาคือความริษยาเห็นใครดีทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโลภทยานอยากได้ไม่มีสิ้นสุดคนที่ตรณีเหนียวขี้ริษยาและโลภจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองคิดดูเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนตรณีไปสวรรค์ไม่ได้ข้อว่าคนพาลไม่สรรเสริญทานนั้นอธิบายว่าคนพาลไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะความไม่เชื่อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโง่เขลาเพราะเหตุนี้คนพาลจึงไม่สรรเสริญทานนอกจากนี้เห็นใครให้ทานยังตำหนิเสียอีกข้อว่านักปราชญ์ย่อมอนุโมทนาทานนั้นมีในที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องคนพาลเพราะการทำทานเองบ้างอนุโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภอาสาทิสถานองค์และเปิดทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนองค์และปิดของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอสัทิสถานสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และถวายอาคันตุกทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปสวยและฉันอาหารของพวกตนและทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทำให้ยิ่งกว่าที่ชาวนครทำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกำลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมความว่าทำบุญแข่งกันในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันยิ่งบรรทมเป็นทุกข์อยู่พลางทรงดำริว่าทำอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนครได้พระนางมาริกาอัครมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัสของพระราชาแล้วทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมณฑปสำหรับภิกษุ500รูปภายในวงเวียนมณฑปนั้นทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางภิกษุที่เกินจำนวน500นั่งนอกวงเวียนให้ทำเสเวตฉัตร500คันจัดหาช้าง500เชือกสำหรับถือเสเวตฉัตรกั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองคำ8ลำหรือ10ลำไว้กลางมณฑปให้เจ้าหญิงองค์1นั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกๆ2รูปวงเล็บเปิดคือเจ้าหญิงองค์หนึ่งต่อภิกษุสองรูปวงเล็บปิดและเจ้าหญิงองค์หนึ่งยืนพัดภิกษุสองรูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บดแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกๆบางพวกถือกำดอกบัวเขียวไปคราวของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไออกรับเอาไออก เรื่องที่จะเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็ได้ทรงดำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบในทานเป็นอันได้ชนะชาวนครไปได้เรื่องหนึ่งเสวตฉัตรของชาวนครก็ไม่มีทั้งจำนวนมากฉะนั้นก็ไม่มีพระราชารับสั่งให้ทำตามที่พระนางมาริกาทรงแนะนำปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือเสวตฉัตรได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจากนั้นนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษาพระนางมาริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาริกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปถือเสวตฉัตรให้พระคุณเจ้าองคุลิมาลพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุลิมาลมันสอดหางเข้าไปในระหว่างขาของมันกรบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนต่างมองดูช้างดุที่ยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุลิมาลมีอานุภาพถึงป่านนี้พระราชาทรงอังคาดภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระศาสดาและทูลว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นกัปปิยพันธ์และอกัปปิยพันธ์วงเล็บเปิดสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะวงเล็บปิดหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์14โกฏหมดในวันเดียวของ4อย่างคือเสวตฉัตร1บัลลังก์สำหรับนั่ง1เชิงบาท1ตังสำหรับเช็ดเท้า1ที่พระราชาถวายพระศาสดานั้นเป็นของหาค่าไม่ได้วงเล็บเปิดคือค่าสูงจนไม่

ของชื่อกาละรู้สึกเสียดายพระราชทรัพย์เหลือประมาณเขาคิดว่านี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งราชตระกูลทรัพย์ถึง14โกฏหมดในวันเดียวภิกษุทั้งหลายบริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็นอนหลับมิได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ราชตระกูลจิบหายซะแล้วส่วนอมาตย์อีกคนหนึ่งชื่อชุนหะคิดว่าทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสจริงทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นราชาไม่อาจทำได้พระราชาย่อมต้องทรงแบ่งส่วนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนุโมทนาบุญนั้นเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จพระราชาทรงรับบาตรเพื่อให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าทานของพระราชาครั้งนี้เป็นประดุจห่วงน้ำใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอทรงทราบพระราชิตคือความคิดของอมาตย์ทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทำการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาในครั้งนี้ศีรษะของกาละอมาตย์จะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงส่วนชุนหาอมาตย์จักดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอมาตย์นั้นจึงตรัสพระคาถาเพียง4บาทเท่านั้นอนุโมทนาทานของพระราชาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัดเชตวันภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลิมานว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดุร้ายอย่างนั้นยืนถือเสวยตฉัตรให้พระองคุลิมานตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระองคุลิมานพยากรณ์อรหัตผลอวดตนว่าเป็นอรหันต์ไม่กลัวช้างดุร้ายเห็นป่านั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองคุลิมานไม่กลัวจริงเพราะภิกษุเช่นองคุลิมานเป็นผู้แกล้วกล้าเช่นโคอุสุภราชในระหว่างโคคือพระขีณาสพทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหวส่วนพระราชาประสิทธิทรงน้อยพระทัยว่าได้ถวายทานอันมโหฬารปานนั้นแต่พระศาสดาทรงอนุโมทนาเพียง4บาทพระคาถาเท่านั้นน่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรในทานอยู่บ้างพระศาสดาคงจะทรงคุณเคืองพระทัยเป็นแน่แท้พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเชตวันทูลถามพระศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทำชอบทุกอย่างทานนั้นได้นามว่าอสทิสทานแต่ที่ทรงอนุโมทนาน้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาละอมาตย์ตรัสเล่าความคิดของอมาตย์ทั้งสองให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงกริ้วกาละอมาตย์ตรัสว่าเราให้ทานมากจริงแต่เราให้ของของเรามิได้บิดเบือนอะไรท่านเลยฉะนั้นท่านจึงเดือดร้อนปานนั้นดังนี้แล้วทรงเนรเทศกาละอมาตย์ออกจากแคว้นตรัสเรียกชุนหะอมาตย์เข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือที่มีความคิดอนุโมทนาทานที่พระองค์ทรงกระทำแล้วเมื่อชุนหะอมาตย์ทูลรับพระจริงทรงชอบใจและเลื่อมใสจึงทรงมอบราชสมบัติให้เขาครอง7วันและให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทนองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้วพระราชาเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาอีกทูลว่าพระองค์ทรงดูการกระทำของคนพาลเถิดเขาเหยียดหยามทานที่ข้าพระองค์ถวายแล้วถึงป่านนี้ทรงหมายถึงกาละอมาตย์พระศาสดาตรัสว่าคนตรณีไปเทวโลกไม่ได้คนพาลไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระพุทธภาษิตปาทับวยาเอกราชเชนะสักขัสสะคมเนนะวาสบะโลกาธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวรังแปลความว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอธิบายความโสดาปฏิผลนั้นเป็นอริยผลชั้นต่ำที่สุดในบรรดาอริยผล4ดังนั้นพึงทราบอริยผล4ก่อนคือ 1. โสดาปฏิผล 2. สกทาคามิผล 3. อนาคามิผล 4. อรหัตผลผู้ยังลงสู่อริยภูมิขั้นต้นขั้นแรกที่สุดคือโสดาปฏิผลนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสธรรมแล้วไม่หวนกลับมาเป็นปุถุชนอีกปิดอบาย4ได้คือไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรต

0: และอสุรกายมีคติอันแน่นอนคือต้องได้ตรัสรู้แน่นอนมีโอกาสสิ้นชาติพบโดยไม่นานนักอย่างช้าเพียง7 ชาติเท่านั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือมีความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระโสดาบันนั้นแม้จะยังทำบาปอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดบาปนั้นและไม่ทำบาปชนิดที่ต้องไปอบายวงเล็บอบายคามีเพราะกับการเห็นอริยสัจเป็นปฐมทัศนานั้นพระโสดาบันละกิเลสได้3อย่างคือ 1. สกายทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนความเห็นสังขารว่าเที่ยง
1: 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและปฏิปทาให้ถึงนิพพาน 3. ศีลัพพตปรามาสความลูกคลำศีลและพรตหรือวัดเพราะเหตุที่ละสกายทิฏฐิได้พระโสดาบันจึงไม่ด่าต่อผู้ด่าไม่ประหารต่อผู้ประหารไม่พยาบาทต่อผู้จองเวรทั้งที่ราคะโทสะและโมหะยังคงมีอยู่เพราะหมดความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยมั่นในคุณของพระรัตนตรัยความเลื่อมใสของท่านจึงไม่คลอนแคลนแม้จะต้องเสียชีวิตก็ไม่ยอมเปลี่ยนความเลื่อมใสศรัทธาพระโสดาบันจึงไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เข้ารีดในศาสนาอื่นอันหนึ่งเพราะได้เห็นนิพพานด้วยตนเองแล้ววงเล็บเปิดแม้เพียงแวบเดียวก็ตามวงเล็บปิดจึงหมดความสงสัยในปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานหรือให้ถึงความบริสุทธิ์โดยทางนั้นวงเล็บเปิดทางมีองค์8วงเล็บปิดการยังไม่เห็นทางด้วยตนทำให้คลำหาทางสเปะสปะไปเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดจึงรูปคลำศีลบ้างวัดบ้างคือบำเพ็ญวัดหรือรักษาศีลด้วยจุดมุ่งหมายอื่นเช่นเพื่อชื่อเสียงบ้างเพื่อเรียกร้องความนิยมนับถือบ้างเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานแล้วแต่จะได้ไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบ้างอาการอย่างนี้เรียกศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมรักษาศีลและบำเพ็ญวัดด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งตรงต่อนิพพานหรือเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่มีศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันละอภิฐานได้6อย่างอภิฐานแปลว่าฐานะอันหนักคือการฆ่ามารดา1การฆ่าบิดา1การฆ่าพระอรหันต์1การทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อ1และการทำสงฆ์ให้แตกกัน1วงเล็บเปิด5อย่างนี้เรียกอนันตริยกรรมวงเล็บปิดการไปเข้ารีดนับถือศาสดาอื่น1รวมเป็นอภิฐาน6แต่พระโสดาบันกลับทำในสิ่งอันตรงกันข้ามกับ6อย่างนี้เพราะเหตุที่พระโสดาบันมีศรัทธาอย่างแรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามมิให้ภิกษุสาวกไปรับบิณฑบาตในตระกูลของพระโสดาบันถ้าเขามิได้นิมนต์ไว้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระศาสดาจึงทรงแสดงว่าโสดาปัตติผลนั้นดีกว่าเลิศกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลิศกว่าการบังเกิดในสวรรค์และเลิศกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความเป็นต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำทรามอีกได้แม้จนถึงตกนรกก็ได้แต่ความเป็นโสดาบันย่อมมีคติอันแน่นอนสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่กลับต่ำทรามพระโสดาบัน3จำพวกในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่ม23หน้า129ทรงแสดงพระโสดาบันไว้3ประเภทคือ 1. เอกภีชี2. โกลังโกละ 3. สัตตคตุปรมะประเภทที่1นั้นแปลว่ามีพืชอีกครั้งเดียวคือจะต้องเกิดอีกเพียงครั้งเดียวก็ถึงนิพพานที่เป็นชนิดเพราะมีปัญญาแก่กล้าแต่บารมีอย่างอื่นน้อยจึงไม่ขึ้นไปถึงสกทาคามีหรืออนาคามีเปรียบเหมือนสามเณรแม้จะมีปัญญามากเพียงใดก็ไม่อาจเข้าร่วมประชุมธรรมสังฆกรรมกับภิกษุได้เพราะยังไม่ได้อุปสมบทเพราะอายุยังไม่ถึง20แม้เป็นประเด็นถึง9ประโยคก็ยังต้องประพฤติอยู่ในขอบข่ายของสามเณรอยู่นั่นเองแต่พออุปสมบทแล้วก็กลับเป็นผู้มีศักดิ์สูงในทันทีพระโสดาบันประเภทโกลังโกละนั้นมีปัญญาปานกลางยังต้องท่องเที่ยวเกิดตายอยู่อีกประมาณ 2-3 ชาติส่วนประเภทสัสตักขตุปรมะนั้นมีปัญญาอย่างสามัญหรือต่ำ จึงต้องใช้เวลาอีกหลายชาติแต่ไม่เกิน7ชาติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า36ฉบับพิมพ์ครั้งที่29ทับ2511ว่าพระโสดาบันเอกภิชฌีนี้ออกจะดีกว่าพระสกทาคามีผู้จะต้องไปเกิดในเทวโลกคนหนึ่งก่อนจุติจากนั้นแล้วจึงจักมายังมนุษย์โลกนี้และได้บรรลุพระอรหัตสำหรับผู้ใคร่ในธรรมและเห็นความทุกข์ในสังสารวัฏย่อมเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโสดาปัตติผลดีกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอย่างแน่นอนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนายกาละบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีมีเรื่องย่อดังนี้นายกาละแม้จะเป็นบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็จริงแต่หามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเช่นเศรษฐีไม่เขาไม่ปรารถนาภัยเฝ้าพระศาสดาทั้งที่อารามและที่บ้านของตนไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการขวนขวายปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์แม้มารดาบิดาอ้อนวอนอยู่เนืองๆก็หาเชื่อฟังไม่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีผู้บิดาคิดว่าเจ้ากาละนี้เมื่อมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเมื่อเรายังรู้เห็นอยู่ไม่สมควรที่เขาจะตกนรกเราควรออกอุบายให้เขาได้มีความเห็นชอบก็บุคคลผู้ไม่อยากได้ทรัพย์ดูเหมือนจะไม่มีในโลกนี้เราควรทำลายทิฏฐิผิดๆแห่งบุตรของเราเสียเศรษฐีจึงพูดกับนายกาละผู้บุตรว่าพ่อเจ้าจงรักษาอุโบสถไปวิหารและฟังธรรมเถิดเสร็จแล้วเราจะให้กหาปณะ100แก่เจ้านายกาละให้พ่อรับคำถึง3ครั้งแล้วจึงยอมรักษาอุโบสถไปสู่วิหารอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาแต่หาได้ฟังธรรมไม่เขาเลือกนอนที่ใดที่หนึ่งอันผาสุกแก่ตนแล้วรุ่งขึ้นรีบกลับบ้านแต่เช้าตรู่ฝ่ายเศรษฐีบิดาของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็รีบบอกคนใช้ให้นำอาหารอันประณีตมาให้โดยเร็วแต่นายกาละไม่ยอมบริโภคจนกว่าจะได้กหาปณะก่อน
2: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: วัดสังฆาลานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุขโณสัพเพสัตตามรณติจามาลีนสุจามาลิสเลตะเทวหังมาลิสามินัตถิเมเอกาสังสโยกราบน้อมถวายบูชาธรรมเนื่องในวันบรรลุธรรม15พฤษภาคมองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครู1ครูบาอู๋ณรงค์ชัยคุณวโร1000แอ๋วสิริราช1000แม่ทิพย์พ่อการ1000 3คุณหมอสานิพัฒน์ทรนัทน็อตนิวตินกร1000 4เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 5คิตติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม5006พุ่งกับกิสดาบวกลูกสาวสีโสภา500โอนเข้าบัญชีวัด7คุณพ่อกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีรชยาพร500 8ลิติยาวิจาจาอินดราวาดานาฮานีสุวิจายา500 9คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 10สุทินพัชรีธนมัยมาศ1000เสียชัยแซ่เฮง100011วราพรดีชาหะโยดม1000ดารัตปีดานนท์500 12คุณแม่สิริรัตน์โตประเสริฐ1000 13สิริรัตน์พรสิริประเสริฐ500 14คุณแม่ชอ้อนโสภากินมุนี500 15คุณพ่อย่งเจงแซ่งวยณรงค์เหมพรมราช2000อุทิศให้คุณแม่เจียมจิตเหมพรมราช16นางสุวรรณีมหัชวโรธบวกลูกหลานพร้อมคณะ 1,000 17สุพนาวงเสริมศิลป์ครอบบวกครอบครัว500 18นงลักษ์มหัชวโรธ500ผ้าขาว1พับอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่กำลังให้ผลเจ้าที่เจ้าทางและแมวที่ช่วยชีวิตไม่ทันปัจจัยรวม 16,500 ถวายกองทุนวิทยุ 3,000 ค่าใช้จ่ายวัด 15,000 หลวงพ่อสุธรรม 3,000 เอาอนุโมทนาด้วยเด้อว่าไงกันว่าไงกันโอ้ดีมากเลย
4: เมื่อก่อนก็อยู่ในวัดป่าบ้านตา
3: เออเออเออเออ
4: ไปเป็นหัวหน้าตำบลวังสูงแล้วก็ได้มาเป็นหัวหน้าตำบลบ้านตา
3: เออเออเอาดีแล้วดีแล้วนะเอาเออเอาให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปเรื่อยลูกหลานเนี่ยโอ้ยดีมากเลยเอาดีดีดีเยอะเยอะเออเดี๋ยวจะเซ็นให้เป็นผู้กลับเลยแหละ
5: เป็นค
3: ุ
5: ณล
3: ุ
5: งคุณป้าธีรวัฒน์แสงดีด้วย
3: เออเอาดีมากเลยลูกหลานเนี่ยไอ้บีทางฟันเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปเด้อดีดีดีเออเอาเข้ามาเข้ามาลูกหลานเข้ามาว่าไงว่าไงดีมากเลยอ่ะใบโพนังเอาดีดีดีเอาอนุโมทนาด้วยนะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เออเออนั่นนี่นั่นดีดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวก็จะไปเนี่ยจะไปกราบศพหลวงปู่บุญมาซะก่อนเพราะพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าพรุ่งนี้วันเผาเนี่ยอะไรล่ะโอ้โหดีดีดีเอ้าเดี๋ยวกองสังมหาสังฆทานเราเนี่ยนะกองมหาบังสกุลเราไม่เป็นไรวางนี่ก็ได้เดี๋ยวเด็กยกไปเดี๋ยวเด็กยกไปเอาให้อยู่ดีมีสุขนะเอาโชคดีโชคดีเช่นกันเลยนะเช่นกันแล้วนี่จะกลับเมื่อไหร่ล่ะกลับมาเรือนนี
5: ้
3: เอาพรุ่งนี้อยู่เผาซะก่อนฮะเอาโชคดีนะโชคดีว่าเจอกันนะดีมากเลยใช่ของก้นบาทเป็นของก้นบาทสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เอามาลูกหลานเข้ามา
5: เป็นท
3: ี
5: มคุณหมอดาวค่ะที่จ
3: ับ
5: อบรม
3: โอ้แล้วนั่นเนี่ยแล้วแล้วหมอนาวไม่ไปเชียงใหม่เหรองานลุง
5: ไปค่ะ
3: เออนี
5: ่
3: ไปเดือนกันยานู่นน่ะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่ตอนนี้ก็ไม่งานไปงานศพท่านเหรอ
5: ค่ะไปเด
3: ือ
5: นกันยาน
3: ั
5: ดก
3: ัน เหรอเอ้า
5: คนเยอะๆ
3: ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วก็ไปก่อน
5: เด
3: ี๋
5: ยวบอกค
3: ุ
5: ณหมอได้
3: เออ
5: พอด
3: ี
5: ว่าที
3: ่
5: มาจ
3: าก สถ
5: าน
3: ใหญ่จะอ่าน
5: ไ
3: ปเหรอ
5: เคยฟ
3: ัง
5: คำจากพ่อที่วัดป่าบ้านตาดวัด
3: ป่าคำก็นี่ยังคิดว่าจะหาวันไหนไปสักมีวันว่างสักต่อเนื่องสัก 3-4 วันขึ้นไปกราบหลวงปู่บัวเกศซะก่อนเดี๋ยวต้องขึ้นไปเพราะเราก็ไปเกี่ยวข้องกับท่านมายาวนานแล้วเกินแล้วเมื่อท่านมรณภาพแบบนี้มันก็น่าจะต้องหาวันไปกราบสักการะท่านสักวัน
5: ว
3: ัน จ
5: ันท
3: ร์เนี่ย
5: จะไป
3: ที่
5: นคร
3: ค่ะเลยโอ้ดีเออดีมากเลยดีมากเลยวันนี้ก็พวกคณะแบงค์ชาติก็เข้าไปพักที่หนองไผ่เรานั่นเนี่ยเขาโทรมาบอกอยู่ดีดี
5: ทีมงานที
3: ่
5: จ
3: ั
5: ดอบรมที
3: ่
5: หนองไผ่
3: ดีมากเลยอนุโมทนาด้วยเลย
5: พอเม
3: ษ
5: าสามว
3: ัน
5: นะคะ
3: เออดีๆแล้วก็ติดต่อถามหมอดาวไม่ขึ้นไปกราบสักการะสังขารของหลวงปู่บัวเกศซะก่อนเถอ
5: ะ
3: ขึ้นไปไปว่าเจอกันอยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละเจอที่วัดในดาราพิโรธนี่แหละ
5: ค่ะ
3: อืม
5: จะได้นำเรียนคุณหมอดาวค่ะ
3: ก็ยังกำหนดวันไม่ได้แหละต้องไปดูวันว่างซะก่อน เออโชคดีนะโชคดีอยู่ดีมีสุขกันลูกหลานเด้อเออดีมากเลยอนุโมทนาด้วยเด้อทุกคนนะ
5: แข็งแรงนะเ
3: จ้า
5: ค่ะ
3: เออเช่นกันเลยนะ
5: แข็งแรงนะ
3: เช่นกันเช่นกันทุกคนนะอยู่ดีมีสุขเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเด้อลูกหลานเออโชคดีโชคดีอะไรกันตัวเออมาลูกหลานเข้ามามาเออเอาให้อยู่ดีมีสุขกันเด้อเออวางทับเลยเอาอยู่ดีมีสุขกันลูกหลานเอ้ยเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ถวายพระพระอะไรพระศิวลีรู้ได้ไงว่าพระศิวลีฮะ
6: มีชื่ออยู่ครับ
3: มีชื่ออยู่ดิ
6: คร
3: ับ โอ้ยคนเฮ็ดเคยเห็นหน้าพระศิวลีบ่ดอกเฮ็ดว่าแต่พระศิวลีเคยเห็นบ่ล่ะเออที่เป็นบ่แม่นฮะเสียงบ่คืนนะหรือมันตันเป็นเบาๆ
6: เบา
3: ๆ
6: เนาะ
3: อืม
7: แม่น
6: คือไปผ่าตากเสื้อครับ
3: อืม
7: บางๆผมเอาเอาไว
3: ้เ
6: ออผ่าตากเสื้ออำเภอสังคม
3: อ๋อวัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสร้างมนดกผาตากเสื้อวัดไผ่วะเนาะดีแล้วอายุดีมีสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะเออเอาดีมากเลยดีมากเลยลูกหลานโชคดีโชคดีเอามาลูกหลานเข้ามามีอะไรใบโปนามาใบโปนาซื้อขนมได้หมดเนาะนะน้อมถวาย500บาทเพื่อโครงการก้าวแรกของพระบรมศาสดาโดยนายนพพรนางเกศรเรียมมาพรพร้อมครอบครัวน้องเอวาเด็กหญิงกิตติยาฮิรันมาพรเจ้าข้าเป็นว่าใช่เหรอใช่ชื่อเราเหรอ
8: ใช
3: ่
8: แล้วค่ะ
3: ใช่จริงหรือเปล่าจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวลืมชื่อตัวเองไม่ได้นะเออเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามานะไปเอาน้ำผึ้งมันจะใสเลยไปหาตีเอาเองบ่เดี๋ยวฮะเลอะหรือว่าไปหาตีเอาเองบ่ได้เลยไปเบียดเบียดไปเนยเออเอาลูกหลานโอ้ยดีมากเลยเอาอยู่ดีมีสุขเด้อลูกหลานเนี่ย
7: บ้านจับใจ
3: นะเออเอาอยู่ดีมีแห้งเว้ยลูกหลานด้วยเออเอาเข้ามาเอาดูมีสุขกันเด
8: ้
3: อถวายสังฆทานเออเอามาเอาอยู่ดีมีสุขกันเด้อเอาก็ดีกันเอาลูกหลานเด้ออยู่ดีมีสุขเด้อเอาโชคดีทุกคนมาลูกหลานมาฮะตอนนี้วันจังไหนเนี่ยฮะ ต้นไม้มันตายเบิดแล้วบอกฮะยายมันตายเนี่ยคนปูบ่ตายเลยต้นไม้ยายมันตายเมื่อใดเนี่ย
9: วันนี้ขอกับจำเรียนนะคณะลูกศิษย์ลูกหากิตติศาสตร์ดูแลรักษาต้นไม
3: ้
9: ที่ผมทำลูกศิษย์มงคลนะครับในส่วนของด้านหน้านะฮะที่ปัจจุบันนี้กำลังทำอยู่คือจะมีตัดหญ้าต้นเข็มนะปูหญ้านะครับแล้วก็ปลูกซ่อมเสริมส่วนที่ขาดหายไปนะครับในส่วนด้านหน้ายอดทั้งหมดนะ 124,000 บาทตอนนี้เวลานี้นะครับก็ตอนนี้เสร็จใกล้จะสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะปลูกซ่อมปลูกเสริมบางส่วนในส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังตู้ประตูเนี่ยก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับด้านข้างซ้ายขวาก็ที่หลวงปู่ถวายผมที่ให้นะให้นะฮะก็ตอนนี้ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตรอการปรับแต่งทรงภูมิให้สวยงามนะครับแล้วก็ตอนหลังวิชาการต้นไม้ในแนวสายฟ้าแรงสูงนะเราจะปรับแต่งตามต้นไม้ของการไฟฟ้าระดับตรงสูงต่ำทรงพุ่มนะครับปรับแต่งให้หมดแล้วก็ในนามของคณะลูกศิษย์จิตอาสาจะดูแลสืบไปให้ยาวนานที่สุด
3: เ
9: พื่อให้เป็นตัวอย่างตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดของทุกท่านทุกคนนะ
3: เออดีมากเลย
9: วันนั้นท่านขอไผ่ขอใหญ่นะฮะบรรดาสุนทรก็ไปเก็บขยะจากด้านหน้าซุ้มประตูสามแยกไฟแดงนะฮะท่านก็เนี่ยฝากบอกว่าให้ดูแลถนนเส้นนี้เป็นหน้าตาตำบลบ้านเราด้วยในความสะอาดนะครับก็ในนามลูกศิษย์จิตอาสาก็พยายามจะสืบทอดจิตนาของแม่ครูอาจารย์ให้ได้มากที่สุดนะครับไปข้างหน้าค่อยขับเคลื่อนในระบบที่ถูกต้องต่อไปครับก็กลับระเบียน
3: เออดีมากเลย
9: พ่อแม่ครูอาจารย์ได้รับทราบครับ
3: ถนนเนี่ยมันเกาะกลางมันก็กว้างไอ้ไหลทางมันก็กว้างถ้าเราดูแลปลูกต้นไม้ให้ดีแต่นะโอ้โหสวยมากเลยอะไรก็สวยสู้ต้นไม้ไม่ได้หรอกแต่ต้นไม้ต้องได้รักษาดูแลมันจึงจะสวยถ้าไม่ดูแลโอ้มันขึ้นกับเปื้อนไปหมดเลยเห็นไหมอยากให้โอ้ไปดูแลสิไปดูเขาปลูกต้นไม้นะสิงคโปร์จากสนามบินเข้าไปตัวเมืองมันตั้ง40กิโลสวยมากเลยเนี่ยทั้งต้นช้ำช้าเนี่ยโอ้ยมันเป็นพุ่มเป็นทรงสวยมากเลยก็ตัดก็ดูแลนะงามให้ร่มเงาอย่างดีเลยของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไปมองต้นไม้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยแถบนึงให้ต้นไม้เหมือนกันทุกอย่างเลยมันจะสวยเลยเหมือนว่าปลูกต้นตาลเป็นแถวเลยแบบนี้มันสวยต้นอะไรต้นอะไรมันเป็นแถวเลยมันจะสวยเลยถ้าปลูกต้นไม้บางทีเปื้อนไปหมดมันเหมือนป่าแบบนี้มองแล้วก็เป็นป่าแต่ถ้าเราไอ้เรื่องการตกแต่งเนี่ยตกแต่งแล้วให้ต้นไม้เหมือนกันเลยนะแถวนี้ต้นไม้อย่างประเภทนี้แถวนั้นต้นไม้ประเภทนี้ใช่ไหมเหมือนถ้าข้างไหลทางเนี่ยถ้าจะปลูกแบบต้นดอกไม้เนี่ยโอ้ยประเทศเราดอกไม้สวยๆมันเยอะแยะไปไม่ต้องไปดูไอ้อะไรไอ้ซากุระอะไรต่ออะไรที่ญี่ปุ่นหรอกบ้านเราเยอะแยะแต่ว่าเราไม่ปลูกเหมือนเขาปลูกย้ำนี่นะของเขาเต็มเมืองคืดไปเลยไปนั่นเนี่ยใช่ไหมล่ะของเราถ้าลองเป็นถนนอันนี้ไปเลยนะแต่ถนนอะไรก็เป็นแบบนั้นไปเลยมันจะสวยนะแล้วดินเนี่ยฮะดินเนี่ยได้ใส่ปุ๋ยอยู่ป่ะเนี่ยฮะ
9: ใช่ครับที่ขออนุญาตคือรายงานเมื่อกี้บอกว่าดินก็ปรับได้ดินเรียบร้อยนะฮะรวมกันในแส
3: งต่างๆปรับหน้าดินเลยแต่ก็ใต้ดินก็จะแข็งแป๊กฝนตกมาหรือรดน้ำมันเปียกไม่ลงไม่ถึงข้างล่างเนี่ยนะไอ้นี่ตัวสำคัญจริงๆแล้วพวกเราบางทีมองไปอีกทีมันไปปลูกต้นไม้มันอาจจะเร็วขึ้นไปมันไม่บำรุงดินซะก่อนที่ว่าป่าหนองไผ่ที่อาตมาอยู่เนี่ยมันก็เหมือนดินในหน้าเจดีย์ของเราเนี่ยมันถมทุ่งนาเนี่ยนะทุ่งนาเขายกถวายวัดเราก็ถมนู่นนะสูง2เมตร3เมตรแต่ว่ามันทุ่งน้ำต่ำเนี่ยเราถมขึ้นมาเนี่ยถมขึ้นมาแล้วทำไงมันดินขุดเป็นสระมาเนี่ยดินก็แข็งแป๊กเลยโอ้ยปีแรกเราหว่านปอเทืองเลยหว่านปอเทืองขึ้นมาเหมือนกับนาข้าวอย่างเนี้ยพอดอกออกเริ่มออกดอกเหลืองไถกบเลยพอไถกบแล้วหว่านต่อ หว่านต่อพอออกดอกเหลือปุ๊บเราไถกบปีหนึ่งหว่าน3รอบไถกบหมดเลยจากนั้นในวัดขวาดใบไม้เท่าไหร่เท่าไหร่ไป

0: Yo dije. Ow. โอ้ยเขาไม่ดีอย่ามาอยากยังขามันดีหัวมันดีกันแล้วกันเนี่ย
1: ช่างบัตรครับ
0: ขาดีหัวดีมันก็สุดยอดเลยตัวไปใครจะไปก็ไปก็บ้านอยู่ไหนเอ้าอยู่บ้านอยู่ในวัดป่าบ้านตาด
2: โอ้ยผู้อยู่บ้านโทรมาให้กลับแล้วก็รบมีอะไรก็ต้องคุย
0: มีพี่น้องโทรมาแค่มีมรดกเก่ามากเลยนี่เมื่อวันก่อนครูอไปรับถวายที่ดินไปก็ถวายที่ดิน13ไร่อยู่ที่นครปฐมอยู่ห่างจากศูนย์ราชการไม่ไกลเท่าไหร่ไม่กี่กิโลตอนนี้เจ้าของเดิมเนี่ยที่มัน13ไร่ตอนนี้แถวนั้นมันเป็นบ่อกุ้งเขาเลี้ยงกุ้งกันทั้งนั้นแหละแล้วก็เป็นสวนฝรั่งตอนนี้ไอ้คนเขาก็เช่าไปทำบ่อกุ้งตอนนี้พอเขาถวายก็ไปดูที่ว่าเอ้าถ้าถวายที่แบบนี้มันจะทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้คนเช่าตลอดไปเนี่ยแล้วก็เก็บค่าเช่ามาบำรุงวัดก็เป็นแบบนั้นตอนนี้พอออกมาฐานเจ้าของที่เขารู้จักที่ดินจังหวัดไหมรู้จักใครเกี่ยวข้องกับที่ดินไหมไปติดต่อเรื่องการโอนการอะไรจะทำยังไงล่ะใช่ไหมมาก็เขาบอกเขาไม่รู้จักเขาเลยบอกเออท่านอุทัยลองติดต่อถามด้วยใครรู้จักอะไรเพราะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทางนี้อะไรต่ออะไรไปแบบนี้เนี่ยพอมาไปแล้วพอกลับมาขึ้นรถมาว่านึกถึงคุณเอเลยโอ้ยคุณเอก็อยู่ในเรื่องที่ดินก็โอนเข้าอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรไปก็โทรหาคุณเอเลยคุณเอโอ้ยหลวงพ่อส่งหน้าไอ้ส่งหน้าไอ้นี่มาเลยส่งพิกัดที่ดินแล้วก็ส่งหน้าไอ้โฉนดมาให้พอส่งไปปุ๊บคุณเอก็จัดการเรียบร้อยเลยกับไอ้อธิบดีกับที่ดินจังหวัดอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยว่าวันจันทร์หลวงพ่อมาโอนเลยจะเตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่ออะไรไว้ให้หลวงพ่อเรียบร้อยเลยพอวันจันทร์ก็ไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแก๊กเดียวกันเสร็จเรียบร้อยมาเป็นของเราเรียบร้อยแล้วก็เลยบอกว่าเอ้าเดี๋ยวก็แต่เป็นหน้าเป็นตาสักหน่อยนึงเดี๋ยววันที่30นี้เป็นงานเปิดแสงสามแดงโลกธาตุด้วยขึ้นมาถวายอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ประชาชนของเราในการอุทิศเอาที่ดินเนี่ยแล้วเป็นอุทิศบุญไปให้ใช่เรียบร้อยเลยแล้วก็ราคาประเมินทั้งหมด20กว่าล้านมั้งแต่คุณเอก็ว่าถ้าหลวงพ่อไปขายกันหลายสิบล้านมันมากกว่าราคาประเมินเยอะพอเขารู้ว่าเรารับที่ดินเนี่ยคุณเอก็เอาอีกหลวงพ่ออยากรับที่ดินไหมเออยากจะถวายหลวงพ่อที่บ้านละอูโอ้พ่อแล้วก็ไอ้ยายหญิงไอ้เนี่ยไอ้หัวหินก็บอกมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งคือเขายุไอ้ซื้อไม่ได้อยากซื้อแหละมันเกือบไร่อยู่ที่ลำพูนอยากจะถวายหลวงพ่อถวายแล้วเราไปทำไงเป็นที่ดินเกือบไร่3งานกว่าให้เป็นผ่านไร่เป็นพลุงพลังไม่เอาไม่เอา
1: สามปีก็สามไร่แล้วสามงาน
0: อะไรเนี่ย
2: เป็น
0: วันนี้เป็นอะไรเป็นยาหรือเป็นอะไร
2: คอมบูชาเป็นอะไรคล้ายๆพวกสกัดสมุนไพรฉันบำรุงร่างกายจ้ะค่ะ
0: มาจากไหน
2: ของลูกอาจารย์ดอนชิดนะคะ
0: คอมบูชาชาหอมหมื่นลี่ลาเวนเดอร์ดอกโบตันผสานกาแฟคั่วอ่อนและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สดชื่นอะไรสดชื่น

0: กับพีทรสชาติหอมละมุนเปรี้ยวสดชื่นแบบธรรมชาติคุณประโยชน์จากธรรมชาติช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมจุลินทรีย์ดีให้ร่างกายอ๋อสงสัยมันทำแบบน้ำเอนไซม์เนี่ยใช่ไหมนี่แหละพวกจุลินทรีย์นี่แหละคล้ายๆแอปเปิลไซเดอร์แบบนั้นแหละก็น้ำเอนไซม์เราก็ปรับพัฒนามาหรือเรียนแบบแอปเปิลไซเดอร์นี่แหละเอาแล้วไม่เอาไปกินเองเหรออ
1: ๋อนี่จะขอหลวงพ่อเมตตาพอดีจะขออนุญาตเข้าโรงพยาบาลหมอหน้าตาบรรจันค
0: ่ะไอ้นี่นะโยมแม่เนี่ยโยมแม่เนี่ยเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งไอ้ท่อน้ำดีตอนนี้พอไปผ่าตัดเนี่ยพอมาปุ๊บอาจจะโยมแม่ดิหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มเอาขึ้นมาวันที่สุดหมอก็บอกโอ้ทำไม่ได้คุณป้าอายุมากแล้วแล้วก็เป็นมานานแล้วอะไรอะไรมาเนี่ยเคมีอะไรอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้หรอกนะเพราะคุณแม่ดีโยมแม่ดีทนต่อผลข้างเคียงไม่ได้หรอกวันที่สุดบอกเอาดูแลตามไปอาการปวดก็ให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนก็ไปอะไรต่างมาแบบนี้ก็บอกให้ลูกหลานนี่ทำใจพวกเราพวกพี่ๆน้องๆก็มาคุยกันแล้วก็ต้องทำใจแหละเพราะโยมแม่ก็อายุมา90แล้วอ่ะเห็นไหมมาอะไรต่ออะไรเอาแล้วตอนนี้หมอก็ไม่ได้รักษาอะไรไม่มีทางรักษาแล้วเนี่ยตอนนี้ให้อาหารก็ให้ทางสายยางให้ทางสายยางเวลาให้มันจะเหลืออาหารบูดติดท่ออยู่ไปนั่นเนี่ยผลที่สุดก็เวลาให้อาหารแล้วก็เอาพวกนี้น้ำเอ็นไซม์เนี่ยแก้วหนึ่งใส่สลิงอัดไปด้วยตั้งแต่นั้น ไม่มีของเหลือบูดเน่าเลยไม่มีอาหารเหลือบูดเลยไอ้พวกนี้มันจะช่วยย่อยเป็นยูริซีช่วยย่อยมันย่อยไม่มีเหลือบูดเลยนะไม่งั้นทุกวันจะเหลือบูดอยู่เรื่อยพอใช้อันนี้เติมเข้าไปเนี่ยไม่เหลือบูดเลยพอไปๆมาพอมันก็เกือบปีแล้วนะไปหาหมอไปตรวจแต่เอ้ามันเลี้ยงหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะนะก็เราก็ไม่มีอะไรก็ให้แต่นี้แล้วก็หลานลูกของหลานมันเกิดมาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเลยเป็นไข้อยู่ตลอดเลยแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอเข้าโรงพยาบาลนู่นโรงพยาบาลนี่ไม่รู้เป็นยังไงจนกระทั่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กพญาไทเนี่ยได้หมอเชี่ยวชาญอะไรชื่อหมออะไรเข้ามาตรวจเขาบอกโอ้โหเพิ่งพบในประเทศไทยเนี่ยแหละแต่เขาเคยพบอยู่เมืองนอกมะเร็งในเด็กมันกินไปทุกอย่างเลยที่ว่าพอมันหัดเดินมันเดินแบบคนขาเป๋แล้วผิวมันเนี่ยเหมือนกับคางคกมันกินไปหมดแล้วหยาบอะไรอะไรมาเนี่ยวันที่สุดมาก็ให้เคมีมาว่าผลข้างเคียงผมร่วงหมดแม่มันบอกว่ามันทำใจไม่ได้เลยเห็นลูกเนี่ยผมร่วงหมดจับลูกคนผมก่อนเลยจากนั้นทำยังไงล่ะเอาน้ำนี่ทีแรกเนี่ยน้ำอินไซด์เนี่ยผสมนมให้มันกินพอกินไปกินมากินเรื่อยๆต่อมาไปกินได้น้ำไม่นี่เลยผสมน้ำผึ้งได้มันกินดูไปโอ้ยเดี๋ยวนี้มันแข็งแรงจะตายเดี๋ยวนี้มันเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยเนี่ยฮะใช่เจอจางหน่อยเพราะว่ามันเปรี้ยวใช่เป็นไงท่านอธิบดีหายเลยได้เลย

0: อ้าวดีแล้วเนี่ยบุญรักษาหนุนส่งหายโรคหายภัยหายเจ็บหายป่วยตลอดไปด้วยปลอดภัยแน่นอนเลยโชคดีโชคดีท่านอธิบดีจะเข้ามาอยู่วัดเลยป่าววันนี้ขึ้นเวทีแล้วชกเลยนะอย่าไปไหว้ไหว้ครูเหรออ้าวได้พอดีเดี๋ยวไอ้มาเข้ามามาฝึกฐานนาคฝึกท่องกับไอ้ท่านชาตรีพอดีเมื่อคืนท่านชาตรีมากับรถไปเสียอยู่ข้างทางเลยก็หลังจากอาหารแล้วก็ประมาณนั่นแหละประมาณ9 โมง 10 โมงเนี่ยเอาดีแต่บอกไอ้ปิดประตูวัดได้ให้สื่อมวลชนเข้ามาเลยเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีแต่เสี้ยมันก็ชนกันนะดีแล้วถ้าเราไปให้สัมภาษณ์เราไปพูดมันไม่มีจบอ่ะมันก็สาวความยาวไปเรื่อยดีใช่ไอ้เรื่องไม่ดีแล้วเก็บเข้ามามันก็มีแต่ร้อนเท่านั้นแหละเอาแต่เรื่องดีๆเข้ามานี่นะเอาดีมากเลยดีมากเลยเดี๋ยววันที่25หลังจากฉันเสร็จแล้วจะก็บวชก็ประมาณสัก10 โมงเนี่ยเนาะประมาณ10 โมงนี่แหละนะเอาแล้วเดี๋ยววันนี้วันเสาร์วันจันทร์เข้ามาก็เขี้ยวเลยตอนนี้เขี้ยวเลยเดี๋ยวไปเอาไปมันขายมาก
1: ผมชอบไม่สวมบทมองเห็นหน้าในสุริยะผมก็เลยบอกอันนี้พอโหติกรรมนะ
0: ตรวจน้ำบุญที่บุญไปให้เลยสูงไปที่ดีๆ
1: เขาขอมาร่วมงาน
0: เลยเอาบอกเลยมา
1: สุริยะและจะประหลัดกระทรวงการศึกษาผมดีผมก็บอกคือใครจะมาก็ได้นะ
0: ใช่บอกวัดไม่ได้ปิดประตูมีประตูอยู่แต่ไม่ได้ปิดประตูซะทีหรือไม่ได้ล็อกกุญแจเลยเปิดใช่เปิดกว้างเลย
1: วันศุกร์ที่แล้วหลังจากกรกตมีมติกรกตฝากท่านมาตุนที่โทรหาผมเลยรวมผมไปยื่นคำร้องคำร้องมีผู้หวังดีคือที่ผมแปะหน้าผมปีนลงมาแล้วเซ็นแล้วก็ไปยื่นเกี่ยวกับกระบวนการจะเดินไม่เอาดีกว่า
0: เพรา
1: ะสงสารครับเดี๋ยวคน
0: แก่ติดใช่ใช่ดีแล้วดีแล้วต้องโมทนาด้วยใจเราเป็นบุญกุศลบุญกุศลมันก็คุ้มครองเราเองแหละนะโชคดีโชคดีอธิบดี
1: เป็นอดีตนะครับเพราะว่าเราออกเรียบร้อยแล้วเวลาออกผมก็ไม่แก้ผมว่าให้ผลว่าไม่สามารถสมัครไปใหม่ใครกันเองได
0: ้ก็เป็นจริงไงนะก็เป็นจริงไงเราจะต้องแก้อะไรก็เป็นจริงหรือวะดีละดีละ
1: เขาบอกว่าต่อไปจะได้มีพวกเมืองการเมืองรัฐมนตรีปากกาอย่างนี้บอกคุณเป็นคนแรกเลยของประเทศไทย
0: ได้แล้ว
1: อยู่ไม่ได้กับเรา
0: หรอได้แล้วเราก็มีศักดิ์ศรีของเราในฐานะข้าราชการประจำเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่ไปให้เขาข่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เงยหน้าไม่ได้สักทีหนึ่งหรอกเพราะฉะนั้นพอเดี๋ยวแสดงออกถึงว่าข้าราชการที่มีศักดิ์ศรีต่อไปคนอื่นก็เดินตามรอยเราเขาก็ไม่กล้าข่มเลยตอนนี้
1: จริงเขาจะย้ายที่ดีเยอะพอเจอผมมาเขาต้องชะลอ
0: หยุดเลยเอาวันนี้แหละบุญเยนรักษาคุ้มครองเราดีชิวจากนี้ไปก็ให้เจริญในธรรมแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนเองส่วนตัวของเราเองในครอบครัวของเราเองในส่วนสังคมของเราเอง เพราะว่างานหน้าที่หลักของเราหยุดแล้วตอนนี้เราหันมาที่ตัวเราเองแหละตอนนี้นะเอาดีเลยดีเลยดีโชคดีโชคดีแล้วบวชแล้วเดี๋ยววันที่27วันเกิดหลวงปู่ว่านพอดีท่านนิมนต์ให้ไปเทศก็จะพาไปด้วยนะ
1: พอดีว่าจะไปทำพระป่าปิดยอดเจดีย์ก่อนบวชแล้ววันนั้นผมไปหลวงปู่ว่านท่านนะให้ป่าแล้วท่านไปเดินไปดูเจดีย์ช่างอยู่นั่งร้านตะโกนมาอธิบดีให้กำลังใจไปไหนคนรู้จักข้าวเด็กเติมมันก็รออยู่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพบุรีรัมย์เนี่ยข้างโต๊ะเขาก็บอกอธิบดีใช่ไหมดิ
0: เป็นคนดังระดับประเทศเลย
1: พอเราหยุดก็หาว่าเรากลัวปวดโค้งอะไรทุจริตไม่มีครับของกรมฝนหลวงเป็นกรมของพระเจ้าอยู่หัวเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยขับเคลื่อนมาตลอด
0: เอาดีแล้วเอาโชคดีโชคดีนี่แหละอธิบดีคนดังเด็กเล็กเด็กน้อยรู้จักหมดถ้าป่าบ้านดุงเอ้ยมีให้ครูหมึกไปครูหมึกรู้จักบัญชีของเขาหรอมันมีบัญชีใช่เออว่าไง
1: ส
0: ั้
1: นๆสามเรื่อง
0: เ
1: ร
0: ื่
1: องแรกวันนี้ว่าติดภารกิจมอบรองในตะพงวงคำปิดมาแทนเร
0: ื่
1: องที่สองก็วันที่30ที่จะใส่บาตรว่ารับจะมาใส
0: ่เลยใส่บาตรวันที่3เราจะใส่ที่เจดีย์ตอนนี้พอเดี๋ยวก่อนวันนะต้องให้เจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยกันดูว่าเราจะจัดยังไง
1: วันที่30ว่ามีภารกิจวันประสูติพระปกเกล้าด้วยก็เลยเรียกท่านว่าไม่เกิดแตกคงท่านไปแล้ว
0: เดือนหน้าเนี่ยถ้าจะบวชที่นี่ก็ได้
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วพระบวชจะมาอยู่ที่นี่นะเราก็อยากจะให้ถ้ามาบวชที่นี่ได้ก็ดีแต่อย่างน้อยๆถึงไม่ได้บวชที่นี่ก็ต้องมาเป็นพระขาวอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเพราะถ้าบวชที่อื่นเนี่ยบางทีเขาไม่มีข้อวัดไม่มีกิจวัตรไม่มีข้อวัดนะแล้วพอมาเนี่ยเขาไม่เคยทำกิจวัตรมาเห็นพระวัดพอมาถึงวัดป่าไปเนี่ยพระอื่นเนี่ยปัดขวาจนปุ้มบัมปุ้มบัมนั่งวันใดนั่งดูเขาเฉยแบบนี้เพราะตัวเองไม่เคยทำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของพระหรือไม่เนี่ยคือมันถ้าได้มาเป็นพระขาวมันก็ปัดขวาไปทำข้อวัดด้วยกันพอตัวเองอยู่ที่อื่นมันไม่มีข้อวัดพวกนี้พอมาก็เหมือนกับไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนั่งดูก็เฉยเลยเป็นหัวหลักหัวตอเลยแล้วก็เป็นที่รังเกียจของพระ ท้องที่เจ้าถิ่นนั่นนะเพราะเวลาเขาทำอะไรไม่ทำด้วยแบบนี้เออแล้วนี่พระพื้นที่จะเรียกหรือจะอะไรบางทีก็เกรงใจแบบนี้ล้างห้องน้ำล้างเศษปัดฝาดเช็ดถูศาลาอะไรต่ออะไรก็ว่าเอาเราบวชมาเราไม่ได้บวชมาเพื่อทำแบบนี้เออได้พอดีว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปกราบหลวงปู่บุญมาซะก่อนเพราะคุ้นเคยกับท่านมาตั้งแต่40 50ปีแล้ว40กว่าปีมาแล้วกราบท่านซะหน่อยเลยแล้วพวกออให้ไปพรุ่งนี้ทีแรกตั้งนึกว่าพรุ่งนี้จะไปไม่ได้ก็เลยคุยกับคู่มือก่อนพรุ่งนี้พวกก็ประชุมกันแล้วก็ซูมกันแล้วกันใครจะไปวันนี้ไปกับเตรียมเดี๋ยวจะได้มีเวลาลดตู้ลดอะไรต่ออะไรดูใครขับรถดู

0: โอ้ไปประเทศลาวเที่ยวนี้ทุลักทุเลเรื่องเลือดอ่ะสำคัญมันคือเขาไม่มีเขามีคลังเลือดเลยนะ
1: อ
0: ุปกรณ์เขาก็ดี
1: เพราะ
0: ใช่เครื่องมือเขาระดับต่างจังหวัดเราหมอเขาว่าโอ้ยดีเครื่องมือของเขาเนี่ยระดับแบบสกลเนี่ยแล้วไปมาตอนนี้คลังเลือดไม่มีเลยแล้วจะผ่าได้ไงอ่ะญาติเอาญาติก็มีญาติคนสองคนอะไรต่ออะไรบางทีก็คนแก่มันไม่ได้แบบเนี้ยมาก็โอ้ยจะให้ทางผอ.โรงพยาบาลเขาประกาศรับอาสาสมัครมาบริจาคเลือดเขาทำไม่ได้เลยต้องเสนอไปถึงประธานประเทศนู่นแล้วกว่าจะเสร็จลงมาเนี่ยโอ้ยสองอาทิตย์ก็ไม่เสร็จ
1: สภากาชาติไทยตั้งสถานีการแพทย์ที่ 5ที่ 3 จุดเดิมเนี่ยในอดีตยกเลิกไปให้บริการคนหล
0: ัง
1: จนมาประเทศเสร็จมาเปิดใหม่ที่สมองแดงที่จะเปิดที่ส่วนโลก
0: อันนี้ก็เลยเอาพวกหมอพวกพยาบาลนะพี่เจ้าหน้าที่ยกมือขึ้นให้แข็งแรงจากนั้นยังมาขอพวกนักศึกษาทางหนองคายอีกโอ้ยเรื่องวุ่นเลยตอนนี้รับพรกันเด้อรับพรเปลี่ยนระยะบทเดี๋ยวจะได้ไปธุระแล้วยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยบิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัจจันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทพุทธสุริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโดสุขังพระลังภาวะตุสาพมังครังรักขันตุสาพระเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพระธรรมานุภาเวนะสาพระสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีเหมภาวันตุเตอ่ะเลิกกันเปลี่ยนยาบทกัน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีลายทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

วันว่างนี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำนี่เปิดโอกาสท่านมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือเอาวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ดิ้นไปตามเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างนี้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่ที่ห้าค่ำให้เป็นวันมีโอกาสสำหรับสอบแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องตามราวยิ่งเต้นขวัญขวายหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแล้วผู้ทำความชั่วก็ไปเรื่อยไปตามๆกันเลยแต่สำหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีให้มีทีนี้ทางราชการบ้านเมืองของเราก็อนุโลมไปตามอันนี้เหมือนกันเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันว่างอันหนึ่งทางราชการท่านก็เปิดโอกาสให้พวกที่มีอัธยาศัยจิตใจไปทำแล้วก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาศีลหาธรรมในวันเช่นนั้นไอ้พวกที่มอมแมมมันก็วันเช่นนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเปิดโล่งให้พวกนี้ลงนรกกันจับหางดึงไม่หางขาดตัวยังลงเข้าใจเหลือมันไม่ได้เสียดายหางนะมันเสียดายนรกยิ่งกว่าหางมันจับหางดึงไม่อย่าลงนรกมันก็บืนไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจไหมหางขาดช่างหัวมันนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราท่านหลายจำทุกคนนะท่านพูดเจ้ามีเลิศเลอสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจออกมากลางพี่น้องหลายฝั่งเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีผิดแม้อนุกระเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้าพากันจำมันนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศตั้งแต่กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในทวีปยุโรปเมื่อพุทธศักราช 2503 ขณะมีพระชนมายุ 28 พรรษานับเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกของพระองค์ซึ่งนานถึง5เดือนทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่ที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยความอดทนทรงเรียนรู้ว่าเมื่อประมุขประเทศเยือนประเทศใดในทางราชการจะต้องรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตได้ส่งเล่าไว้ในพระนิพนธ์เรื่องตามเสด็จอเมริกาถึงเหตุการณ์ในเครื่องบินพระที่นั่งที่มาลงที่เมืองวิลเลียมส์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียความตอนหนึ่งว่าอากาศไม่สู้ดีเรือบินเลยทำอาการคล้ายๆเรือเดินทะเลตอนมีคลื่นสมเด็จเลยประชวรเกือบตลอด45นาทีเมื่อเสด็จลงจากเรือบินพระที่นั่งก็ยังทรงยิ้มแย้มทรงปฏิสัมภารผู้มารับเสด็จเป็นปกติช่างภาพช่างโทรทัศน์นักถ่ายหนังข่าวทั้งปวงต่างก็กรูกันมาทำหน้าที่อย่างน่าเวียนหัวหญิงรับรองว่าไม่มีใครทำอย่างสมเด็จท่านได้นอกจากนั้นในหมายกำหนดการที่แต่ละประเทศจัดถวายหลายครั้งพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินพระองค์เดียวเพื่อไปทอดพระเนตรกิจการที่สอดคล้องกับพระราชกิจหรือทรงสนพระราชฤทัยซึ่งก็ทรงปฏิบัติด้วยความใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งดังเช่นเมื่อทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลคนพิการในเมืองฮอนูลูลูรัฐฮาวายซึ่งทรงได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ฮอนูลูลูสตาร์บูเลตินประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2503เขียนว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงชนะใจคนไข้พวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยรอยพระสวนที่แจ่มใสและพระราชจริยวัตรอันนุ่มนวลทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศดังที่ทรงตอบคำถามสื่อมวลชนเยอรมันเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยมีสิทธิทัดเทียมผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยต้องถูกปลดปล่อยไม่เคยต่ำต้อยเราเป็นตัวของเราเองอยู่เสมอรู้จักหน้าที่ของเราคือทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบรมลูกให้เป็นพลเมืองดีนับว่าการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการสั่งสมพระประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ส่งผลสำฤทธิ์ในเวลาต่อมาทรงปฏิบัติพระราชกิจสร้างสารสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งส่วนพระองค์และในฐานะผู้แทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นศรีสง่าแห่งราชอาณาจักรไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในกำหนดพุทโธพร้อมกับลมหายใจพร้อมกับการได้ยินได้ฟังรวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าสมาธิสมาธินั้นคนเราไม่ค่อยเข้าใจการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนไม่ใช่นั่งให้มันหลับไม่ใช่นั่งให้มันสบายนั่งเหงานอนนั้นเรียกว่าไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นโมหะสมาธิตราบใดถ้านั่งภาวนาหลับไปได้เรียกโมหะสมาธิไม่ใช่สมาธิในทางพุทธศาสนาสมาธิที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนไว้ไม่ใช่สมาธินอนหลับนั่งหลับเป็นสมาธิที่เรียกว่านึกน้อมถึงบริกรรมภาวนาหรือกำหนดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกเรามันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเรายังจะมาง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่อย่าให้ความง่วงเหงาหานอนมาทับถมจิตการหลับนอนถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันความรักใคร่พอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนมิทะคือความง่วงเหงาเหานอนมันพวกนิวรณ์ทั้งนั้นอุทธัจจะกุกุจจะจิตฟุ้งซ่านคือว่าจิตไม่สงบจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่จิตไม่รู้กิเลสของตัวเองเลยมาหลงอยู่แค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการนอนอยู่เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนแม้เราจะนั่งสมาธิโยถ้าขาดสติจิตมันง่วงเหงาหานอนไปได้อันนั้นก็คือว่านอนเรียกว่านอนแบบลิงลิงนั่นมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอนแต่ว่าเรียนกับลิงได้ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิง ลิงบะกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทำผ้าปองแล้วเนี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิลิงเหงานอนอย่าไปเรียนอย่างนั้นเมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านให้ยืดตัวให้เที่ยงตรงว่าให้นั่งซอมซอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เนยนักเรียกว่าตั้งใจตั้งตัวคำว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหงาหาวนอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้วันนี้มันสมาธิวานอนวานอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอกวอก32ภาษาเหนือเขาว่าวอก32ลิงนั่นเขาว่าวอกเขาว่าว่าลิงเมืองเหนือเขาว่าวอกมันวอกแวกถ้าใครเห็นลิงจะรู้ได้เข้าใจไม่มีเวลาสงบจิตใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันกับวานนอนคล้ายกันกับลิงคือมันวอกแวกวันไหวอยู่เสมอไม่ว่าเสียงอะไรดังต๊อกแต๊กปุ๊กปิ๊กรุนแรงเบาก็ตามจิตนั้นมันถึงวอกแวกไปไปตามเสียงเสียงดีก็อยากฟังเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ไม่ชอบโกรธเกลียดขึ้นมานั่นแหละคือว่าจิตไม่สงบตั้งมั่นในสมาธิภาวนาดังนั้นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็ตามถ้ายังง่วงเหงาหาวนอนนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบ้างสงสัยนี่บ้างคือจิตออกนอกทั้งนั้นแหละจิตขาดสติสัมปชัญญะจิตไม่มีความระลึกอยู่ในตัวอยู่ในใจเรานั่งสมาธิภาวนามันก็ได้แต่เพียงระเบียบระเบียบนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันหลงบันลืมหลงลืมภาวนาขาดสติสตินั้นท่านว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทางกายจะเคลื่อนไหวไปมาทำกิจกรรมการงานใดๆก็ต้องมีสติในสิ่งที่ตนทำคำว่าการงานทางกายกายถ้าเคลื่อนไหวเคลื่อนจากนั่งไปยืนเคลื่อนจากยืนไปเดินเคลื่อนจากเดินมานั่งชื่อว่าการงานทางกายต้องมีสติคนที่ขาดสติและไม่ขาดสติจะรู้ได้เข้าใจในเวลาทำอะไรก็ตามต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันเป็นอย่างไรทำงานจับมีดผ้าขวานทำงานก็มักจะถูกแข้งถูกขาถูกตีนถูกมือเดินไปก็ตำต่อตำไม้ทำอะไรมีแต่ผิดพลาดทั้งนั้นนี่คือว่าขาดสติอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักภาวนายังไม่ใช่นักภาวนาที่ดีนักภาวนาที่ดีต้องมีสติอะไรควรทำทำแล้วเกิดผลประโยชน์มาอย่างไรสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องมีสติระลึกถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำต้องทำต้องมีสติความระลึกระลึกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่ระลึกอย่างนั้นมีแต่ความผิดพลาดนั่งก็ง่วงเหงาหานอนถ้าไม่นั่งสมาธินั่งสมาดา ก็ชอบเป็นคนเล่นคนคุยไม่สนใจในการเดินจงกรมไม่สนใจอยู่ในที่สงบระงับของตัวเองมักจะไปขึ้นกุฏนั่นลงกุฏนี้ไปคุยท่านั่นคุยท่านี้ยิ่งใกล้จะออกพรรษาก็คุยเรื่องไปเที่ยวไปเตรไปวิเวกภาวนาในป่าบ้างคิดในเรื่องศึกหาลาเพศบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์สมาธิทางนั้นที่เราพูดก็ดีทำก็ดีมันเป็นไปเพื่อเรื่องภายนอกนั้นให้พากันคอยระวังทำอะไรให้มีสติถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำแล้วก็มีสติหรือไม่ถ้าไม่มีก็หัดให้มันมีขึ้นต้องเอาสติธรรมดานี้ก่อนให้ได้เมื่อสติธรรมดานี้แหละยังไม่ได้มันจะไปได้สมาธิภาวนาที่ไหนคือจิตมันลอยอยู่ไม่มาสงบตั้งมั่นไม่มาสงบในที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั้นมันลอยคำว่าลอยเลื่อนจิตมันเลื่อนที่อยู่เราทุกคนคงได้พบได้เห็นว่าอสรพิษคืองูทั้งหลายไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่งูมีพิษไม่มีพิษมันไปทางไหนมันลอยไปกิริยาที่ลอยของงูคือจิตเรามันลอยเหมือนงูเรานั่งที่นี่ภาวนาที่นี่มันไม่อยู่ที่นี่มันลอยไปที่อื่นคิดอะไรต่อมิอะไรอันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญทางนั้นไม่เป็นความสงบระงับเยือกเย็นสบายเนี่ยว่าจิตมันลอยไปเหมือนงูแต่มันเป็นงูในใจมันไม่ใช่งูภายนอกงูในใจนั้นถ้าไม่ขาดสติเมื่อใดเวลาใดมันก็ลอยไปอย่างนั้นทีนี้เราจะมาจำกัดอย่างไรจะต้องจำกัดว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนสติให้เรานึกให้เราเจริญเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันก็ลอยไปหมดเลื่อนลอยเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าคนเลื่อนลอยจิตเลื่อนลอยพระเนนแม่ขาวนางชีจิตใจเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมั่นแล้วก็ว่าตัวเองภาวนามันภาวนาแบบไหนก็ไม่รู้ทำไมจึงนั่งภาวนาก็ง่วงเหงาเหานอนไปหมดต้องตั้งใจใหม่แก้ไขตัวเองให้ได้ไม่มีใครจะไปแก้ไปไขตัวเอง

มันอยู่ในอารมณ์นิวรณ์ทั้ง5อยู่มันถอนออกมาไม่ได้จะจัดว่าเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้กามฉันพยาบาทีนมิทธะอุทธจักกุกุจจะวิจิกิจฉายังมีอยู่ในใจปุถุชนคนเราตราบใดชื่อว่ายังไม่ตั้งใจภาวนาทั้งนั้นแหละยังไม่ตั้งใจยังไม่เอาจริงจะไปเอาเมื่อใดเวลาใดให้มันจริงลงไปนะถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่นึกไม่เจริญไม่วิวัฒน์พัฒนาการตัวเองในเวลานี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็เข้าใจว่าหมดเวลาแล้วหาเวลาไม่ได้เวลาชั่วโมงนาทีมันหมดที่ไหนมันไม่หมดมันวนอยู่ในอาการอันเก่าให้เราแก้ไขตัวเองให้ใหม่ขึ้นมาอารมณ์เก่าๆเคยคิดเคยนึกเคยพูดเคยทำอะไรมาในสิ่งฟุ้งซ่านรำคาญทั้งหมดนั่นถ้าจิตนี้มันขาดสติเมื่อใดเราพูดอะไรก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเลื่อนลอยไปเรื่อยเมื่อขาดสติแล้วสมาธิมันก็ขาดไปเมื่อขาดสติขาดสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้ญาณอันวิเศษยิ่งห่างไกลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรคือข้อแรกมันก็ทำไม่ได้แล้วเรียกว่าสติสติความระลึกไม่มีในจิตสมาธิก็ฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้ความระลึกอยู่ในจิตเวลาภาวนาท่านให้ระลึกอยู่ในจิตในจิตนั่นแหละก็ต้องมีอยู่ในกายในกายในจิตนั่นแหละก็ต้องอยู่ที่วาจากายวาจาจิตนั้นมันเป็นอันเดียวไม่ใช่หลายอันเวลามันยังครองชีวิตอยู่กายทำอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาพูดอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาเป็นอย่างไรจิตมันก็คิดลุ่มหลงมัวเมาอย่างคนเราทำพูดคิดนั่นแหละอย่างนั้นสติความระลึกได้โดยที่ท่านครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเวลาภาวนาท่านจึงให้ใช้อุบายย่อๆ อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้านึกถึงพระสังฆเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงๆจนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหงาหานอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมาเรียกว่าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าขั้นโลกโลกธรรมดานี่แหละก็เอาไม่อยู่เวลากิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเห็นเวลามันโกรธมันก็ระงับไม่อยู่เพราะขาดสติความโลภมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ความหลงมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในที่พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าภาวนาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะท่านว่าอย่างนั้นแล้วจิตใจเราทำได้ไหมนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจเข้าออกไหมนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นจิตเราทำได้ไหมใจเราตั้งมั่นได้ไหมนึกได้เจริญได้อย่างท่านสอนไหมต้องดูในจิตในใจดูความประพฤติการกระทำของเราเอง

0: วเราของเราที่ไหนร่างกายสังขารนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเราจะมายึดมาถือว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆไม่ได้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราธาตุแท้ก็คือธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเราเมื่อได้ธาตุดินก้อนดินก้อนนี้มาแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้ดีขาดสติไม่ละเลิกพิจารณากิเลสโลเลในใจนะมันก็โลเลแล้วเพราะไม่ภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อรูปผ่านตาไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของอะไรต่อมิอะไรเจ้าโลภะจิตมันก็เกิดขึ้นเจ้าโมหะอวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นคือมันมีอยู่แล้วกิเลสนั้นท่านว่าเป็นไฟท่านจัดว่าไฟความโกรธไฟความโลภไฟความหลงคือมันจิตใจร้อนระอุอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่ามันเป็นไฟไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเมื่อมันขาดแล้วมันก็บกพร่องไปหมดดังนั้นให้ตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาอย่าให้ขาดสตินั่งก็ภาวนาอยู่ให้ได้มรณังเมภาวิสตินึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าเรานั่งโยกเราก็นั่งรอวันตายถ้าความตายมาถึงเข้าเรานั่งโยก็ตายได้เราพูดโยก็ตายได้อย่าไปเข้าใจว่าปลอดภัยอันตรายมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นภัยอันตรายที่เราจะต้องระวังต้องระวังจิตมันเป็นที่จิตเป็นที่ใจให้ใจของเรานั้นมีคุณพระอยู่ในใจให้ใจอยู่ในพระคำว่าพระนั้นจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีสติความระลึกสอนจิตสอนใจของตัวเองอยู่ไม่หลงไม่ลืมนั่นแหละแล้วว่าจิตอยู่ในคุณพระไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรูปเป็นร่างโน้นพระในจิตพระในใจพระในความประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนจึงจัดว่าเป็นพระแท้ละกิเลสความโกรธบรรเทากิเลสความโกรธได้นั่นล่ะองค์พระอยู่ที่นี้บรรเทาความโลภโลภะจิตในจิตในใจออกให้ได้ละความหลงออกจากจิตใจให้ได้นั่นแหละเป็นพระไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระเป็นเนนรุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วใจมันจะได้เหลืองเหมือนผ้ามันไม่ได้ต้องละความโกรธความโลภความหลงตัดความโกรธความโลภความหลงของตนให้ได้ไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็เป็นพระแล้วก็แล้วไปไม่ภาวนาละกิเลสมันก็ได้แค่สมมุติว่าพระเท่านั้นละนุ่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองใครก็นุ่งได้ในร้านค้าของเจ๊กของจีนเขาขายเสียด้วยผ้าเหลืองนะเยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีจิตคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่างๆเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นเราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นแหละท่านเรียกว่าคุณพระ พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยก็อยู่ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอยู่ที่ใจของเราใจนี้ท่านจึงว่าให้ตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาใจโลเลให้พายละกันทิ้งใจโลเลได้แก่อะไรใจขี้พูดขี้คุยใจไม่สงบพูดเก่งคุยเก่งเล่นเก่งนั่นแหละคือว่าใจกิเลสใจอันนี้แล้วมันพาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ไข้ให้ตายมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมกลมันยาของกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้เล่ห์เหลี่ยมของมารสังขารมารมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่ที่ใจมนุษย์คนเราที่ไม่เลิกไม่ละกิเลสนั่นแหละจิตอันเก่านั่นแหละเมื่อมันหลงมันก็เป็นสังขารมารเป็นมารคือสังขารเป็นกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จิตนั่นแหละเห็นนั้นกิเลสโลเลพระองค์สอนให้ละเราละได้หรือยังเราตั้งใจจะละมันหรือยังต้องเตือนตนเตือนใจให้มันได้ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาผู้ประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันยังดีวิเศษอยู่เข้มข้นอยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทศสอนไว้ปฐมเทศนาจนถึงปัจฉิมวาจาสุดท้ายดับขันเข้าสู่นิพพานพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นยังเข้มข้นอยู่แต่มันเป็นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงต้องให้รู้เล่เหลี่ยมมารยาสาไถของกิเลสคือเดี๋ยวนี้จิตใจคนเรามันไปเชื่อมารกิเลสไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นเขาหล่อเป็นพระพุทธรูปไว้ปางต่างๆยืนก็มีนอนสีหะสายญาติก็มีนั่งขัดสมาธิเพชรก็มีนั่งแบบธรรมดาก็มีทีนี้ถ้าเราเวลาจะมานั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขัดสมาธิเพชรทำไม่ได้พระพุทธรูปทองท่านยังทำได้แล้วท่านนั่งได้นานกว่าเราด้วยท่านนั่งตลอดกาลไม่มีการไม่มีเวลาเราทุกคนให้มีสติต่อไปอย่าได้ขาดสติสตินี้มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติในเวลาทำงานทำการสติมีในเวลาพูดจาปราศัยจะต้องมีสติควบคุมไปว่ามันพูดเรื่องกิเลสความโกรธความโลภความหลงอย่างไรหรือมันพูดเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มันรู้ไปขาดไม่ได้ขาดสติไม่ได้เดี๋ยวนี้จิตใจมนุษย์คนเรามันขาดจนไม่รู้ว่าทำบาปอย่างไรทำบุญอย่างไรไม่รู้จักบาปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรก็ทำไปพูดไปโลกภายนอกจึงได้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันขาดสติโลกภายใน นักพจน์นักบวชผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจภาวนาหลับตามันก็ยังมีง่วงเหงาหาวนอนเหล่านี้แหละคือว่ามันยังไม่ได้เตรียมเลิกละต่อไปให้เราทุกคนเตรียมเลิกเตรียมละมันเสียทีอย่าปล่อยให้มันมาย่ำยีหัวใจของเรามันเหยียบย่ำมานานแล้วกิเลสความโกรธมันครอบกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาติมาแล้วเรายังจะไปโกรธตามมันไปหรือยังจะถือว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่หรือยังมาเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นอำนาจมีอำนาจใหญ่หรือต้องภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นพิจารณาให้ตัวเองต้องพิจารณาตัวเองภาวนาดูกายดูใจดูความประพฤติปฏิบัติของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใดไม่ดีท่านเรียกว่าบาปอย่าไปทำส่วนใดทำดีท่านว่าบุญให้ทำรักษาศีลภาวนาสิ่งนี้ต้องทำประกอบสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องละต้องเลิกต้องรู้ไว้ด้วยรู้ไว้ก่อนว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาปลืมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาปมีสติเป็นบุญสติตัวเดียวนั่นแหละสำคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่ามีเวลาทำความดีได้ทุกเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีเป็นเวลาทำความดีภาวนาได้ทั้งนั้นแต่นี่คนเรามันไม่มีความสนใจไม่มีความตั้งใจจึงปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจทำอะไรก็จะเอาแต่หน้าเอาแต่ตาเอาแต่ชื่อแต่เสียงไม่เอามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นนั้นไม่มีและไม่เห็นไม่เข้าใจมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราถ้าคนเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆมรรคผลนิพพานมันจึงจะเกิดมีขึ้นเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยปะละเลยมีแต่โทษมีแต่คุยกันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งมวลนั่นแหละมันเป็นอวิชชาทำด้วยอวิชชาความไม่รู้พูดด้วยอวิชชาความไม่รู้เวลาพูดคิดด้วยอวิชชาความไม่รู้คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่คิดอยู่ในกายในจิตไม่คิดภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราเกิดมาแล้วนะมันขยับเข้าไปสู่ความตายทุกเวลาเวลาความตายมาถึงเข้าเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันมีได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนานั่งอยู่ดีๆก็มีตะขาบมากัดหรือตัวเองไปจับตะขาบไม่ระมัดระวังมันก็กัดเอาอย่าไปติว่าตะขาบไม่ดีไม่ได้ถ้าขาบมันดีมันยังเตือนให้เรารู้ ว่าใครอย่าไปนอนเฉยๆไม่สวดมนต์วิรูปเคไม่ภาวนาพุทโธในใจจิตใจไม่สงบระงับก็ไปนอนอันนั้นแหละตะขาบมันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั้นเหมือนกับตายงูมาก็กัดได้เสือมาก็กัดกินได้ตะขาบมามันก็กัดได้นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนต์นอนไม่เจริญวิรูปเขวิรูปเขนะเป็นคาถาพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าผู้ใดเจริญบ่อยๆภัยอันตรายจะไม่มีไม่ว่าภัยอันตรายจะเกิดมาจากคนจากสัตว์จากอะไรก็ตามวิรูปเขให้เจริญไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือเราก็มาเจริญวิรูปเขหิเมเมตังเป่ามันไม่ได้ละมันเป็นผลละผลเจ็บแล้วผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทำไว้ก่อนระมัดระวังไว้ก่อนเจริญไว้นึกไว้ไม่ต้องหาเวลานึกได้เจริญได้เมื่อใดเวลาใดถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทุกคนเป็นเกาะแก้วป้องกันเจ็ดชั้นภัยอันตรายต่างๆเข้ามากั้มกายรูปขันธ์ร่างกายไม่ได้ฉะนั้นคาถาในทางพุทธศาสนาเราได้จดจำอะไรท่านจึงให้สวดให้เจริญไว้มันเป็นสิริมงคลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยแต่คนเรามันมองไม่เห็นเข้าใจไม่ถูกจึงไม่มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเลยมีแต่จะคอยท่าเอารอท่าเอาเมื่อใดมันจะเกิดมีขึ้นบุญอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นเมื่อใดมันจะมาเกิดมีขึ้นเมื่อใดมันจะมีขึ้นในตัวเราเองมันคอยท่าเอาแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกระทำสิ่งทั้งหลายมาจากกรรมดีกรรมชั่วตัวกระทำทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพราะอวิชชาความไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนามันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสกิเลสอันใดมันพุทโผล่ขึ้นมามันก็ไปตามกิเลสเพราะไม่ตั้งใจไม่รวมใจลงไปในเวลาปัจจุบันอยู่ถ้ารวมจิตรวมใจเป็นปัจจุบันธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในกายวาจาจิตของตนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ตายเมื่อใดจะออกจากร่างกายนี้ไปที่อื่นไม่ได้ก็ให้ถือว่ามีกายมีจิตมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็นั่นแหละสมาธิภาวนาประมาทไม่ได้อะไรต้องประกอบกระทำอยู่เสมอๆสติความระลึกได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยอยู่เหมือนวัตถุภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเจริญเป็นการนึกเป็นการน้อมเป็นการกราบเป็นการไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าในใจไหว้พระธรรมในใจไหว้พระอริยสงฆ์สาวกในจิตในใจเรากราบไหว้ภายในจิตใจอยู่เราเจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลานั่นจึงชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้านั่นท่านไม่นั่งอยู่ด้วยความประมาทนั่งที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าเป็นนั่งภาวนา ยืนโยที่ไหนท่านก็ถือว่าเป็นยืนภาวนาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าการเดินไปนั้นเป็นเดินจงกรมภาวนาแม้ไปรถไปเรือไปไหนก็ตามก็ต้องภาวนาไปทุกอิริยาบถคือไม่ให้ใจเราว่างหลงไหลไปให้ดวงจิตดวงใจมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นตัวเป็นตนของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจเลื่อนลอยพูดมากปากเปียกคนพูดมากปากเปียกใส่การไม่ได้จงเป็นคนพูดน้อยพูดด้วยการมีสติพูดด้วยการมีสมาธิพูดด้วยการมีปัญญาพูดด้วยการมีความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารให้นั่นหัดใจฝึกใจหัดตัวฝึกตัวคำว่าฝึกฝนอบรมมันหมดทุกอย่างนั่นแหละกายก็ฝึกวาจาก็ฝึกจิตก็ฝึกฝึกและเทียท่านให้นึกพุทโธพุทโธคือท่านนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจจิตใจมันก็ดีขึ้นสติมันก็ดีขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นมันก็มองเห็นในจิตในใจของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรร้ายดีมันขึ้นอยู่ในจิตใจนั้นทั้งนั้นเหตุนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราจะมาถือการนั่งอย่างเดียวไม่ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาได้เห็นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะพระองค์รู้ท่านว่าไม่ว่าจะภาวนาบทใดข้อใดทำข้อไหนก็ตามถ้านึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจหรือเหมือนกับลมหายใจแล้วนั่นแหละจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ประกอบกระทำระลึกอยู่เสมอนี่เป็นอุบายในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: และกระดิ่งพระราชนาศีลมั่นยังพันเตที่สูงมีสมรรถนะหายดังนั้นแปลว่าจะไรพวกท่านทั้งหลายรู้กันไหมพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกับสมณะศีลในข้อๆไปแต่อย่างนั้นแต่เมื่อท่านให้ศีลมาแล้วไม่ทราบว่าศีลนี้จะกลายเป็นศูนย์ไปหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะรับสื่อสักแต่ว่ารับตามขนบประเพณีไปอย่างนั้นการทำตามศีลข้อที่รับไปไม่สนใจปฏิบัติกันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรศีลเลยเป็นศีลประเพณีทำประเพณีศาสนาประเพณีไปหมดในโลกนี้เลยมีแต่ผิดประเพณีที่เหตุครอบงำไปหมดเรื่องของเหตุนั้นจริงจังมากโดยการผิดกฎแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมนี้กลายเป็นเรื่องประเพณีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเศษเศษเล่นๆไปเหลือกระเทียมนี่เราที่เป็นชาวพุทธเลยกลายเป็นคนเป็นเศษเป็นเล่นไปหาความจริงกับชาวพุทธไม่ได้นี่เป็นส่วนมากเวลานี้มีอย่างนั้น วันนี้ที่ขอเตือนน้องหลายให้ทราบทั่วกันว่าศาสนาพุทธเหล่านี้เป็นศาสนาที่เลิศเลยที่สุดแล้ว แค่เกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนานี้เรียกว่าเกิดมาขาดตาเต็มตาชักแม้จะเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามไม่ขาดไม่เต็มบาทเต็มเลย นี่เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาแล้วในปฏิบัติตามมุ่งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเรานี้เป็นวิธีการปฏิบัติตามร่องรอยแห่งศีลแห่งธรรมตามร่องรอยแห่งพระพุทธเจ้าเราจะได้คุณงามความดีขึ้นมาเพื่อหลักใจกายวาจาของเราสมกับว่าเรานี้เป็นชาวพุทธวันนี้ในประกาศเรื่องศีลเป็นน้องทั้งหลายทราบว่าศีลที่มายังคันเตส่วนมากมีแต่ประเพณีไม่ค่อยมีหลักความจริงเดียวคนนั้นเลยผู้ให้ศีลก็ไม่อยากจะให้เอาศีลไปแล้วเอาไปถลุงแหลกเลี้ยวไปหมดไม่เห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยอย่างนี้ผู้ให้ศีลก็เลยกลายเป็นเรื่องประเพณีไปต่างๆกันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบเอาไว้อย่างเมื่อรับศีลแล้วให้ตั้งใจรับศีลรับไปรักษาจะเอากี่วันกี่เวลาให้มีความตั้งความดีต่อตนเองแล้วรักษาศีลสาธรรมไว้อย่าให้กิเลสตัณหามาทำลายไปเสียหมดจะเหลือแต่คำว่าไม่ยังผันเตไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย วันนี้จึงไม่ค่อยจะตั้งอยากให้ศีลพี่น้องทั้งหลายมากนักยิ่งกว่าการเตือนพี่น้องทั้งหลายไม่ทราบเรื่องการรักษาศีลรักษาธรรมแต่วันนี้ถึงจะประกาศอันนี้แล้วก็ยังจะให้ศีลนานเหมือนหนึ่งว่าพี่น้องทั้งหลายไม่เคยมีศีลติดเนื้อติดตัวมาเลยแล้วก็มาตักตัวออกจากพระบนธรรมะนี้ไปเป็นศีลของตนดังนั้นก็ใช้ไม่ได้ศีลของท่านเป็นศีลของท่านที่เรามาขอศีลนั้นหมายตามหลักความจริงแล้วคือสมาทานศีลต่อหน้าท่านท่านเป็นองค์ขปยานแห่งการรับศีลของเราเอาท่านมาเป็นสักขีพยานในหัวใจของเราเราจะมีกำลังในการรักษาศีลต่อไปไม่ให้ขาดในศีลข้อนั้นนั้นมีเรียกว่าสมาทานมีรักแปลว่างดเว้นศีลจากการสมาทานทำจัดทำดีต่อจากพระท่านไปเพื่อจะมีนิพพานบาปในการทำลายศีลของตนไม่กล้าทำลายนี่อันหนึ่งเป็นเจตนาเวลา คืองดเว้นในศีลที่ศีลท่านห้ามปานาอธินาคาเมสุนิสานุสาสุรานี่เป็นข้อห้ามเป็นศีลแต่ละข้อละข้อเรางดเว้นการทำความชั่วตั้งแต่ปานาขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุราไม่ทำบาป แล้วก็เป็นศีลขึ้นมาการเจตนาวิรัตนั้นเรียกว่าเป็นศีลเท่าเทียมกันกับเราสมถะจักขะที่ปฏิบัติตามท่านต่อไปถ้าเราสมถะเฉยๆเราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษของเรามาโกหกพระเล่นเปล่าๆสัมมาตักีนั้นความมนเว้นโดยเฉพาะหน้าเช่นเป็นมองไปเจอสัตว์เข้าควรฆ่าไม่ฆ่าเจอสิ่งของควรขโมยไม่ขโมยตาเมรุวิชาจารย์ยิ่งในอะไรก็ตามมีช่องโอกาสที่ควรจะทำจะทำได้แต่ไม่ทำมุสามีช่องมีโอกาสจะต้องทุนเขาหลอกลวงเขาได้เงินเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ได้แต่ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ต้มทุนเขาสุรามีใครเลือดถุงเอามากรอกปากตาไม่ยอมรับไม่ยอมเอาไม่ยอมกินอย่างนี้เป็นสีขึ้นมาเป็นข้อพอเรียกว่าสัมปตะวิรัตงดเว้นเฉพาะหน้านี่ก็เป็นสีขึ้นมาโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราสมาทานกับพระสมุทเถรวิรัตงดเว้นโดยเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจนกระทั่งชีวิตลมหายใจขาดสิ้นเราจะไม่ยอมทำลายสีใน5ข้อที่เราตั้งเจตนาวิรัติเรียกว่าเป็นสมุจเจตวิรัติคืองดเว้นโดยสิ้นขาดจะไม่ยอมทำศีลให้ต่ำร้อยและขาดไปเป็นอันขาดนี่เรียกว่าสมุจเจตวิรัติประเภทหนึ่ง สมุจเจตวิรัติประเภทสำคัญก็คือเป็นความงดเว้นของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาถึงแม้สกิทาคาอนาคาท่านมีศีล5ข้อนี้เป็นสกิทาถึงท่านสกิทาคาท่านมีศีล5ข้อนี้เป็นหลักประกันไม่ล่วงเกินศีลข้อ5ข้อนี้เลยเป็นศีลประจำเรียกว่าสมุจเจตวิรัติหมดเว้นภายในจิตใจของท่านเองอันนี้ก็เป็นศีลของสมเป็นสมบัติของท่านโดยตรงเนี่ยการรับศีลมีหลายประเภทดังที่ได้กล่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพราะเราถือพุทธศาสนานั้นไม่ทราบศาสนาเป็นอย่างไรเลยมีแต่ถืออย่างเลื่อนๆลอยๆไปชาวพุทธเราก็กลายเป็นความเลื่อนลอยไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรศีลธรรมนี้เคยทำประโยชน์ให้โลกมานานแสนนานโลกได้รับความร่มเย็นจากศีลจากธรรมนี้มามากต่อมากนานแสนนานแต่กับตัวของเราเองศีลธรรมไม่มีปรากฏมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะการทำความชั่วช้าละมุขต่างๆนี้ไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธวันนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายรับเป็นเจตนาวิรัติหมดเว้นศีลตามข้อที่กล่าวนี้ซึ่งเป็นศีลโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันหมดจะไม่ให้ศีลจะคือจะไม่เป็นพยานที่ท่านทั้งหลายว่าตานาดิมาตะเวไม่นำบอกแต่เรื่องลาภลาภเพื่อจะได้รู้จักแง่ของศาสนาหลายด้านหลายทางไม่ติดมีแต่ประเพณีย่ำย่ำทำลายเสียอย่างเดียววันนี้หลวงตารู้สึกว่ามีความน่าซึ้งต่อบรรดาน้องทั้งหลายชาวไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงที่อุตส่าห์พยายามสละเวลาเวลาหน้าที่การงานมาร่วมกำลังแห่งสมบัติเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราให้ซึ่งอยู่ในความขัดอัตคัดขัดสนให้ฟื้นฟูขึ้นมาโดยลำดับด้วยกำลังแห่งศรัทธาการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายหลวงตามีความซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากในเวลานี้หลวงตาเองที่มานี้ก็มาเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองโดยสมบูรณ์มาปานจิตใจไม่ได้มามุ่งหวังสิ่งใดจากใครๆทั้งนั้นแต่มุ่งหวังที่จะให้ชาติไทยของเราได้ฟื้นฟูมาจากลมลึกที่กำลังเจอกันอยู่เวลานี้ให้ขึ้นมาโดยลำดับลำดาจึงได้สละทั้งกำลังบังชางานการอะไรที่ควรจะทำก็เสียสละร่างกายสังขารเดือดสังขารร่างกายเวลานี้ก็อ่อนมากแล้วตั้งแต่บวชมาจนถึงบัดนี้ได้65พรรษานี่แล้ว นี่เรียกว่าชีวิตแห่งความเป็นพระของเราเป็นมาได้ถึง65ปีนี่แล้วเราสอบเรียนหาตั้งแต่ศีลและธรรมเข้าสู่ใจอย่างเดียวความชั่วไม่ทำเจตนาที่จะทำความชั่วช้าละโมบต่างๆเรามีความรู้สึกเพิ่มลงเพิ่มใจว่าไม่เคยฝ่าฝืนธรรมใดของพระพุทธเจ้าเลยจนกระทั่งมันเรื่องธรรมเราก็สอบเสวยหาเต็มกำลังความสามารถของเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ถึงขั้นที่ว่าพอใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วในตัวของเรากายวาจาก็ไม่บกพร่องในการประพฤติต่อศีลธรรมก็บำเพ็ญเข้าสู่ใจเป็นระดับลำดับจนถึงขั้นที่พอไม่มีการสอบเสวยหาสิ่งใดแล้วในโลกสมบูรณ์ดีไม่มีแล้วภายในหัวใจของเราเราอิ่มหมดแล้วทุกอย่างพอทุกอย่างแล้วเราจึงไม่ประกาศตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองของเราหรืออุตส่าห์มาไปที่นั่นไปที่นี่ไปที่ไหนลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรก็อุตส่าห์ไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานี่เราที่มาหาพี่น้องทั้งหลายนี้ก็มาเพื่อชาติบ้านเมืองโดยอาศัยสมบัติเงินทองเข้าของของพี่น้องทั้งหลายนำเข้าไปสู่คลังหลวงของเราเราจะขออธิบายให้ฟังเป็นข้อๆพอเข้าใจความมุ่งหมายแห่งการช่วยชาติคราวนี้พอประมาณทองคำเป็นอันดับหนึ่งอย่างเด็ดที่สุดเลยครับเมืองไทยของเรากำลังขาดแคลนทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติมากมายที่สุดเวลานี้เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์จึงต้องนำเรื่องนั้นมาประกาศให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยขนขวายถ้าเป็นลมหายใจก็เรียกว่าเงินทองเข้าของที่เรานำมาบริจาคมากน้อยนี้แทนลมหายใจสูงเข้าสู่คลังหลวงแห่งประเทศไทยของเราซึ่งเวลานี้กำลังขาดลมคือทองคำในคลังหลวงของเรามากขอให้ต่างคนต่างขวัญขวายสมบัติเงินทองเข้าของได้มามากน้อยอย่างไรจะกลายเป็นลมหายใจสูงเข้าไปในคลังหลวงแห่งเมืองไทยของเราจะได้ฟื้นตัวกลับมาเมืองไทยของเราจะได้มีความสงบร่มเย็นแน่นหนามันคงเป็นลำดับไปทองคำที่ได้มาทั้งหมดนี้เราจะหล่อล้อมเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วก็รวมไปมอบไว้ที่คลังหลวงก่อนคือฝากที่คลังหลวงก่อนหลังจากฝากแล้วเมื่อมีข้อตกลงกันเป็นที่แน่นหนามันคงไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนแล้วเราก็จะมอบเป็นภาคไปที่กำหนดไว้เวลานี้ก็ให้ได้500กิโลก่อนเมื่อได้500กิโลก่อนแล้วได้500กิโลแล้วเราก็จะมอบครับหลวงตามข้อตกลงกันที่เห็นว่าถูกต้องต่อการรักษาชาติของเราถ้ายังไม่ถึงนั้นเราก็จะฝากไว้ก่อนได้กี่กิโลก็ตามถ้ายังไม่ถึง500กิโลเราจะฝากคำหลวงนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ตรงใจไม่ได้เป็นข้อสัญญากันมากมอบเราจะฝากไว้ก่อนจนกว่าว่าพอ500กิโลแล้วจะมีข้อตกลงกันด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยต่อชาติของเราแล้วเราจะมอบเป็นชุดเป็นระยะไปครั้งละ500กิโล500กิโลตลอดไปนี่คือทองคำจะไม่นำไปใช้ในที่ใดจะเป็นสมบัติของชาติเราโดยสมบูรณ์เพราะสมบัติเงินทองเหล่านี้เป็นสมบัติเงินทองจากพี่น้องทั้งหลายหามาถวายพระแล้วกลายเป็นสมบัติของพระเป็นสมบัติของสงฆ์ไปใครจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าตกนรกทั้งเป็นตกนรกเมืองผีตกนรกทั้งตายโดยไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อขัดข้องไม่มีอะไรมาลบล้างได้เพราะบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงคนทำชั่วต้องได้ชั่วจริงตกนรกจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแน่เชื่อ เนี่ยสมบัติที่มีน้องทั้งหลายมอบมาทุกชิ้นทุกอันนี้จึงกลายเป็นสมบัติเป็นเงินทองเป็นของสมบัติโสมจึงเท่าทุกไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่โลกแก่ชาติบ้านเมืองเท่านั้นจะทำไปให้เป็นรั่วไหลแต่จึงจมลงไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นความคิดหมายนั้นเป็นบาปหนักที่สุดนี่ข้อหนึ่งของทองคำที่เราเก็บไว้ในชั้นหลวงเพื่อประโยชน์แก่ชาติโดยตรงไม่มีการแยกชาติไปที่ไหนแล้วก็ประการที่สองตัวอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่เรียบร้อยไปแล้วในเรื่องทองคำอันดับที่สองคือดอลลาร์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรเราจะนำเข้าสู่ทุนสำรองเพื่อใช้หนี้เขาเป็นระยะไปเราเข้าแต่ละครั้งอย่างน้อยให้ได้1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปแล้วก็ไปมอบตามข้อตกลงกันที่เป็นมาตรฐานตามจุดหมายที่เราต้องการเวลานี้เราก็ได้มอบแล้วเป็นครั้งหนึ่งเรียกว่าขั้นที่1 1,278,000 ดอลลาร์ทางสหรัฐเขาตอบมาโดยถูกต้องทุกอย่างหายสงสัยแล้วว่าได้รับเงินเหล่านี้ไว้แล้วโดยสมบูรณ์นี่เป็นข้อที่2ต่อจากนั้นไปเราก็จะได้ขวนขวายทั้งทองคำทั้งดอลลาร์เพื่อปฏิบัติตามที่กล่าวนี้ส่วนเงินสดนั้นได้มากได้น้อยอย่างไรก็จะเก็บไว้ที่ธนาคารเป็นโครงการช่วยชาติของเราจนกว่าเราได้สำรวจตรวจตาดูว่าจุดไหนที่มีความบกพร่องมากอย่างไรแล้วเราจะนำเงินเหล่านี้ไปมอบลงในจุดที่เห็นว่าบกพร่องนั้นและเห็นว่าเป็นการปลอดภัยเราก็จะมอบลงเป็นจุดเป็นจุดแต่เวลานี้ยังเก็บไว้ก่อนเงินส่วนนี้ยังไม่ได้มากได้ประมาณ300ล้านยังไม่ได้มากก็อาศัยพี่น้องทั้งหลายที่ช่วยกันเป็นกำลังทุกวันนี้แหละไหลเข้าไปนู่นเข้าไปเมื่อพอที่เราจะปฏิบัติประโยชน์แก่โลกได้มากน้อยอย่างไรแล้วก็จะทำตามนั้นทำนั้นเป็นระดับบรรดาไปและโปรดได้ทราบพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายว่าสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายได้นำมาบริจาคนี้จะไม่มีการรั่วไหลแตกตึงไปไหนเลยหลวงตาบัวท่านจะบวชมาไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองได้มาเท่าไหร่เสียสละเป็นการทำบุญให้ทานสงเคราะห์โลกโดยลำดับจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีแต่การเสียสละให้โลก เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นนักเสียสละไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมีแต่ความเมตตาล้นล้วนต่อโลกเท่านั้นสิ่งของเงินทองมีมากน้อยอย่างไรความเมตตานี้จะกว่าออกไปสู่โลกสู่สงสารช่วยบ้านช่วยเมืองกันทั้งนั้นไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยจึงสามารถเรืออาถาที่จะวางเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายได้ดังที่เป็นผู้นำเวลานี้ว่าเราเป็นผู้นำด้วยความอาถาฉาบฉันเป็นผู้นำด้วยความเชื่อตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่ได้ยึดได้ช่วยเอาสมบัติของท่านทั้งหลายที่นำมาบริจาคด้วยความไว้วางใจนั้นมาเป็นของตนแม้เท่าไม่ถึงไม่ตายเลยมีเท่าไรจะไหลเข้าไปสู่ขันธ์ของนั้นเงินก็ดีทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดของเรานี่ก็ดีหลวงตาบัวเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวทั้งที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองมาเลยแต่เพื่อความปลอดภัยแห่งชาติบ้านเมืองของเราก็จำต้องสละตัวลงไปเป็นผู้ประกันสมบัติแห่งชาติบ้านเมืองของเราจึงถือบัญชีแต่ผู้เดียวเงินทุกบาททุกสตางค์หลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีเข้าในสมุดหลวงตาบัวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นนี่แหละที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการเงินการทองถึงกลับมาเป็นเจ้าบัญชีในเงินทองที่ก็เห็นแก่ชาติบ้านเมืองอย่างเดียวเท่านั้นขอพี่น้องทั้งหลายได้ตายใจในสมบัติที่บริจาคทางน้อยว่าจะไม่รั่วไหลแตกตึงไปไหนเลยหลวงตาเอาชีวิตเขาแลกเมืองไทยเราเต็มสัตว์เต็มส่วนแล้วมันมีอะไรแบบชาติแบบสูง พราะฉะนั้นความปลอดภัยนี้จึงเป็นไปในสายเดียวกันกับความสละชีพหรือว่าชาติไทยของเราว่าต้องปลอดภัยละเปิดเป็นเหมือนกัน นี่ที่ได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นความห่วงใยกับชาติบ้านเมืองของเราสำหรับตัวเองไม่มีอะไรห่วงใยแล้วหลวงตาพอทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ปุณณ์ไม่มีข้อต้องติดตัวเองในด้านศีลด้านธรรมความกระเพื่อมตัวตั้งแต่บุตรมารโยตั้งถึงบัดนี้โดยแม้ที่สุดเรื่องธรรมตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นสมาธิธรรมเป็นสมาธิประเภทใดบ้างเราครองไปเรื่อยๆจนกระทั่งครองสมาธิโดยสมบูรณ์ด้วยการบำเพ็ญของเราปัญญาเป็นปัญญาประเภทใดบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นหรือเราได้ครองธรรมะครองปัญญาประเภทนั้นๆไปโดยลำดับลำดาไม่มีอะไรบกพร่องภายในหัวใจของเราถ้าว่าฆ่ากิเลสประเภทใดบ้างเราก็ได้ฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆที่เห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจของเราไปโดยลำดับจนกระทั่งฆ่ากิเลสไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจของเราแล้วเราก็แน่ชัดเป็นสัจจิโกปฏิบัติด้วยความรู้เองเห็นเองประจักษ์ตัวเองไม่สงสัยไม่ถามใครทั้งนั้นก็ประจักษ์แล้วในหัวใจของเราเราสมบูรณ์แล้วในธรรมทั้งหลายเพื่อได้นำธรรมเหล่านี้มาแจกแจงพี่น้องทั้งหลายให้ได้รับผลรับประโยชน์ทางด้านวัตถุเช่นการช่วยชาติด้านเมืองของเราก็ขอให้พยายามต่างคนต่างเกลือล้นถึงเนื้อถึงตัวให้สมกับชาวเมืองนอกเขาประกาศก็มาหลายวันแล้วว่าชาติไทยของเรากำลังตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยชาติเขาตนอย่างนี้เราก็ขอให้ยึดนั้นมาเป็นหลักใจมาเป็นกำลังใจของเราเป็นตัวของเราเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราให้ขึ้นสู่ความสมบูรณ์ผลผลเป็นลำดับไปจะไม่เสียชื่อเสียงอย่างชาติไทยของเราทั้งชาติสมกับเขาประกาศก็ว่าชาติไทยของเรากำลังช่วยตัวเองเนี่ยให้รับกันตรงที่ว่าเราต้องช่วยจริงๆใครจะอยู่บ้านนอกในเมืองไม่สำคัญสำคัญที่เราเป็นคนไทยด้วยกัน 100% ต้องมีความจำเป็นด้วยกัน 100% เหมือนกันแล้วต้องช่าช่วยกัน 100% อีกเหมือนกันนี่สมที่จะชมนามว่าเรากำลังช่วยชาติไทยอย่างนี้มีหลักทรัพย์ยังมีพระเป็นผู้นำหน้าหลวงตาเองก็ไม่เคยตั้งใจไปสูงเรื่องกินสับกินบุญชื่อเสียงโด่งดังอะไรไม่เคยสนใจพอต้องอยากแล้วแต่เวลานี้ก็รู้สึกว่าชื่อเสียงหลวงตาบัวออกประกาศทางทีวีทางวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยลั่นไปหมดก็ถึงว่าจะไม่มีพระองค์ใดเหมือนกับพระหลวงตาบัวนี่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยของเราโดยที่เราไม่คาดไม่คิดไม่หวังสิ่งเหล่านี้โดยแม้แต่นิดเดียวแต่มันก็เกิดขึ้นมาคนแน่ใจว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุผลคนไทยมีให้เกิดมันถึงเกิดการปฏิบัติตัวเองเราก็มีเหตุผลเต็มตัวของเราแล้วเราจึงได้ประกาศตนว่าเป็นผู้พอแล้วทุกอย่างนี่การนำกำลังของเราที่พอแล้วทุกอย่างเพื่อช่วยโลกนี้เราก็เชื่อในการนำของเราว่าจะพาพี่น้องทั้งหลายนำไปเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสมบูรณ์บุญผลไม่ได้นำไปเพื่อความล้มจมแต่อย่างใดนี่เราเชื่อตัวเองมาโดยหลักการนี้ขอให้พี่น้องหลายเดินตามความเชื่อของหลวงตาบัวแล้วจากคนจากเสียสละเราจะถึงที่แท้ชาติปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยนั้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์บุญผลเพราะเชื่อผู้นำเดินตามผู้นำที่เห็นว่าถูกต้องแล้วนี่เราแน่ใจแล้วว่าเราเป็นผู้นำด้วยความถูกต้องหาหาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้แล้วถ้าพูดถึงว่าจะขัดทำขัดที่ไหนข้อไหนในการช่วยโลกคราวนี้ดังที่บางรายมีวิพากษ์วิจารณ์ถึงกับว่าต่อต้านออกมาก็มีว่ากิจที่เราทำอยู่เวลานี้ไม่ใช่กิจสงฆ์แล้วนะนี่แล้วอันกิจสงฆ์แท้คืออะไรเราก็ยังไม่ทราบเราอยากถามปัญหาย้อนหลังว่ากิจสงฆ์นั้นคืออะไรนะถ้าการทำอย่างนี้ด้วยความเมตตาตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงทรงพาทำมาแล้วว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายังสัพพานิสังพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตามหากรุณาที่สุดอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์แก่โลกไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรท่านมีพระเมตตาต่อโลก ถ้าไม่สงฆ์ท่านโลกด้วยความเมตตาท่านจะทำอย่างอื่นเป็นท่านสงฆ์พระโลกได้หรือนี่เราเป็นพระสงฆ์ในเมืองไทยของเรานี้คือพระสงฆ์ออกมาจากญาติจากโยมจากพ่อจากแม่จากอินทาด้านเรือนต่างๆทั่วประเทศไทยถ้าที่ออกมาบวชในพุทธศาสนาครองเป็นสงฆ์อยู่เวลานี้มาจากผู้ใดถ้าไม่มีพ่อมีแม่เหลือถ้ามีพ่อมีแม่ออกจากพ่อจากแม่มาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์พ่อแม่ทั่วประเทศไทยเป็นพ่อแม่ของพระทั้งนั้นเมื่อเห็นพ่อแม่ที่มีความยากจนคนแค้นตกกระทำลำบากจะเป็นจะตายอยู่แล้วลูกสงฆ์ที่เกิดมาจากพ่อจากแม่อยู่ตามวัดตามมาต่างๆจะใจรำน้ำขุ่นจนไม่มองดูพ่อดูแม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นลูกสงฆ์อาตันตูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่แล้วจะว่าอย่างไรจะเหมาะสมกับด้านนี้คำว่าตายสูญไม่มีมีแต่ตายแล้วเกิดตายสูญนี่เรายังไงเราจะต้องเกิดแน่ๆและเกิดที่ดีที่ชั่วมันแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของเราท่านว่าวิบากกรรมถ้าทำกรรมชั่วมันจะไปเกิดในที่ชั่วให้ศูนย์ไม่ศูนย์ถ้าทำกรรมดีก็จะเกิดในที่ดีจึงเป็นอันว่าเกิดสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนคัดค้านต่างทางกันไม่มีแต่ชั่วอย่างเดียวถ้ามีแต่ชั่วอย่างเดียวก็จมไปเลยจะมีความดีฉุดลากเอาไว้พอพัดพอเหยียบกันไปนี่เพราะการทำดีของเราขอให้มีหลักใจหนาหลักใจในการให้ทานอย่าเสียดายอะไรจนเกินเหตุเกินผลตายแล้วไม่มีอะไรที่จะติดตัวพวกเราแล้วเป็นมหาเศรษฐีก็ตามถ้าไม่มีการให้ทานแล้วจะไม่มีสาระคุณอะไรติดตัวเลยสมบัติเงินทองมันคอยแต่จะพังเราไม่พังเขาก็พังตายไปแล้วไม่มีอะไรติดตัวกระดูกก็ไม่ได้ความดีไม่มีในใจที่ตายอย่างเลวแหลกแปลกแนวตายอย่างไร้สาระตายอย่างขาดที่พึ่งขอให้จงพากันสร้างที่พึ่งเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าประกาศกำวางมาใน 2,500 กว่าปีนี้ว่าให้สร้างความดีให้สร้างหลักใจเป็นที่ยึดของตัวเองพอใจนี้หาที่เกาะที่ยึดตลอดเวลาใจเส้นวางใจไม่มีที่ยึดต้องหาทำอันดีงามก็ใครจะยึดถ้าจะไปยึดเรื่องกิเลสแล้วมันจะพาเอาไปทะลุตลอดกับตลอดกันนี้จะกองทุกข์ทั้งนั้นที่เราจะรับจากกิเลสหลอกลวงส่วนธรรมถ้าไม่หลอกลวงใครใครทำดีมากน้อยนั่นแหละเป็นเครื่องปากเป็นปากตายไม่ได้ตายไม่ต้องนิมนต์พระอัครสลาก็ไม่ไปไหนจะไปด้วยความดีที่พาไปก็ได้ถ้าไม่ได้ทำความดีตายแล้วนิมนต์พระมาทั้งหมดเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสุรินทร์เรานิมนต์มาหมดในป่าในเขาในถ้ำน้องผาแม่ที่สุดน้องตาบัวกำลังนั่งบนมาที่กระถูกที่บนไปกุศลธรรมาคนนี้ก็ตายนะครับจะดีมากนะมันก็มีความหมายบุญไม่มีติดตัวเลยกุศลคาถาอะไรไม่เกิดประโยชน์ถ้าบุญหลักใจมีติดตัวแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลก็ได้บุญนั่นแหละกรรมนั่นแหละพาไปสวรรค์พรหมโลกหรือตั้งนิพพานไม่ได้พาไปเพราะนิมนต์พระมากุศลลงตักเฉยๆนะขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้วันนี้ได้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบพอประมาณเวลาก็ยังพอมีแต่ว่ากำลังมังสาของหลวงตาท่านรู้สึกว่าอ่อนลงแล้วจึงขอฝากความฝังไว้กับพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างหนุนเชิดชูเบื้องไทยของเราให้ขึ้นอย่างรีบด่วนให้เรียกว่าท้าทายเมืองนอกเขาที่เขากำลังประกาศมาว่าเมืองไทยเรากำลังช่วยจ่าให้ช่วยจริงๆให้สมเขาที่ประกาศจริงๆเราจะเป็นเมืองที่สง่างามแน่นหนามั่นคงต่อไปในการวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด

0: เลพูดถึงใคร
1: ถึงเจ้ากรรมนายเวรพูดถึงใคร
0: ขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกัน
1: ขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกัน
0: อันหนึ่งกุศลที่ร่วมกันได้ในครั้งนี้
1: อันหนึ่งกุศลที่ร่วมกันได้

0: บรรดาพุทธบริษัทที่มาฟังพระธรรมเทศนาในวันนั้นมีพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นประธานเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเทวทัตได้เข้าไปนมัสการพระบรมศาสดาจารย์กราบทูลว่า
1: ข้าแต่พระอนันตคุณอดุลยศาสดาบัดนี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยล้าและพระชรามากแล้วขอพระผู้พองพุทธดุจประทีปแก้วจงทรงพักผ่อนย้อนพระทัยทั้งพระวรกายโดยมีความขนขวายแต่เพียงบางๆการปกครองสงฆ์ทุกหมู่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับเป็นธุระเองทุกประการขอพระบรมศาสดาจารย์ได้บรรหารและประกาศมอบหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุสงฆ์ทั่วแดนแทนพระองค์สืบไป
0: สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อได้สดับคำของพระเทวทัตพระองค์จึงทรงตรัสห้ามว่า
2: ดูก่อนเทวทัตการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเธออย่าได้กระทำเลย
0: พระเทวทัตถูกพระพุทธองค์ทรงห้ามปรามก็เกิดความไม่พอใจรีบพลุนพลันออกไปทันทีภายในจิตใจก็คิดเครียดแค้นผูกอาฆาตพยาบาทต่อองค์พระศาสดามานับแต่นั้นโดยคิดร้ายอยู่แต่ในใจว่า
1: เราจะต้องหาทางกำจัดและกระทำอันตรายแก่พระสมณะโคดมให้พินาศล่มจมให้จงได้

จากการที่พระเทวทัตหลงผิดคิดหวังดังกล่าวมาพระบรมศาสดาทรงได้บอกกล่าวเล่าความรวบรวมให้สงฆ์ทั้งหลายในกรุงราชคฤห์ทราบโดยทั่วกัน

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะพระสำหรับวัดนี้เพิ่มขึ้นทุกวันมาให้พากันตั้งใจจริงๆนะพระเรานะให้จริงให้จังนะพระพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเช่นไรให้เอาธรรมวินัยนั่นแหละคือองค์ศาสดามากางลงที่หัวใจเราที่ตาที่หูเข้าหาหัวใจเรานั่นแหละศาสดาคือธรรมคือวินัยศาสดาเป็นยังไงดูธรรมดูวินัยนั่นแหละแล้วนำธรรมนำวินัยเข้ามานี่จะในน้อมองศาสดาเข้ามาสู่ใจของเราเราจะได้เห็นความเลิศเลอเพราะใจนี้เนี่ยถึงขั้นธรรมเรียกเป็นอันเดียวกันหมด ไม่มีใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์และเป็นความเสมอกันหมด นี่แหละให้เอาธรรมเอาวินัยนี้ที่องค์ศาสดาแสดงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหละคือองค์ศาสดาให้เข้ามาในหัวใจอยู่ไปที่ไหนอย่าปราศจากศาสดาคือธรรมคือวินัยใครไม่มีธรรมไม่มีวินัยนั่นคือคนไม่มีศาสนาคนพระก็เป็นพระกัมพาแต่ทะเลทลายลงแต่นรกก็วิจีตลอดไปนั่นแหละถ้าไม่มีศาสดาฉุดรากก็ไว้นะศาสดาคือธรรมคือวินัยเป็นเครื่องฉุดรากก็ไว้ไปไหนอย่าปราศจากสติปัญญาติดตามธรรมติดตามวินัยที่องค์ศาสดาท่านแสดงไว้แล้วให้ติดแน่กันไปผู้นั้นจะสง่างามตลอดถ้าปราศจากนี้แล้วถ้าไปอยู่ฟากเมฆก็ไม่มีอะไรละฟากเมฆก็มีแต่หมอกเท่านั้นละไม่ได้เรื่องอะไรของเลิศของเหลวไม่มีพากันตั้งอกตั้งใจนะเราอยากให้ท่านทั้งหลายได้ดูองค์ศาสดาคือธรรมคือวินัยให้แม่นยำนะแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นผู้แม่นยำแม่นยำไปโดยลำดับในยาบททั้งสี่จะชุ่มเย็นเป็นสุขด้วยหลักธรรมหลักวินัยคือองค์ศาสดาเป็นองค์ประกันตัวเรานะไปไหนไม่เดือดร้อนถ้าปราศจากนี้แล้วเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะมีตั้งแต่จะลงนรกอเวจีทั้งนั้นแหละเก่งเรื่องของกิเลสมีแต่เก่งเพื่อลงนรกอเวจีนะเก่งของธรรมเพื่อดีเพื่อดิ้นขึ้นมรรคผลนิพพานนี่แหละองค์ศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพานไอ้เทวทัตที่มันแทรกไปกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่หัวใจเรานั่นแหละเทวทัตนี้จะพาลากลงในนรกนะจำให้ดีพระเราสำคัญมากนะพระจะเป็นผู้นำของประชาชนทั่วไปถ้าเราเป็นผู้นำไม่เป็นท่าของเราแล้วเหลวไหลนะไปที่ไหนเหลวไหลถ้าเราเป็นผู้นำที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ชุ่มอกชุ่มเย็นจิตใจของผู้มาเกาะเกี่ยวอาศัยแล้วนี่โลกก็เย็นเย็นอยู่ที่ตรงนี้นะ
2: มีปัญหาธรรมะครับ
3: ฮะ
2: มีปัญหาธรรมะทำเล็บตาหลงตาครับ
3: ฮะมีจะพูดจะอ่านก็ได้แล้ว
2: แล้วแต่หลวงตา
3: ฮะ
2: แล้วแต่หลวงตาพิจารณาครับตาจะเทศก่อนหรือให้อ่านปัญหาก่อน
3: ไหนไหนพิจารณา
2: แล้วแต่ตาจะเทศก่อนหรือจะเอาปัญหาก่อนคร
1: ับ อ๋อเออมันจะดีพอๆกันบางทีอ่านปัญหาขึ้นมาเลยไปปลุกธรรมการเทศไปอย่างหนึ่งเป็นเผ็ดร้อนไปเลยคนอย่างหนึ่งเทศแต่ว่าเริ่มค่อยมาอ่านปัญหาตั้งใหม่ขึ้นมาอีกก็มีแต่ยังไงก็มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองนั่นแหละที่เราวิตกวิจารอยู่ตลอดเวลาหนักอยู่ในหัวใจจริงๆนะเราพูดนี่แหละเสียงธรรมไอ้ท่านหลายฟังเอาธรรมคือธรรมของศาสดาแต่ละองค์ละองค์ที่นำมาสอนโลกเป็นความถูกต้องแน่นยำและเลิศเลอสุดยอดตลอดมาโลกทั้งหลายตายใจกราบไหว้บูชามาจนกระทั่งปัจจุบันคือองค์ศาสดาหัวหน้าของพระสงฆ์สาวกแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นหัวหน้าหัวหน้าพระสงฆ์สาวกหัวหน้าประชาชนศาสดาองค์เอกเป็นหัวหน้าสาวกทั้งหลายตามเสด็จตามเสด็จ ข้าสู่มรรคผลนิพพานและบรรดาประชาชนทั้งหลายตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามรอยพระสงฆ์สาวกท่านโดยลำดับลำดาก็ขึ้นไปก้าวไปเรื่อยๆองค์นี้สำเร็จโสดาอันนี้สำเร็จสกิทาคานี้สำเร็จพระอนาคาอันนี้สำเร็จอรหันต์คือตามท่านผู้ดีปฏิบัติตนจนเป็นถึงขั้นเลิศเลยบรรดาผู้ตามก็เป็นคนดีไปตามๆไปเรื่อยๆเลิศเลือไปตามๆท่านก็มีละหลุดลดลงมาก็มีนี่ผู้นำที่ดีศาสดานี่เรียกว่าพระองค์นี้เลิศแล้วนำสัตว์โลกภาษาวกทางเราถือพุทธศาสนาพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่เลิศเลยด้วยกันเป็นผู้นำของเราเมื่อบรรดาสัตว์โลกได้นึกน้อมถึงท่านและลึกถึงท่านมาเป็นจิตเป็นใจแล้วจะไปทำความชั่วช้าละโมบอะไรมันสะดุดใจสะดุดใจนะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มาทำแล้วก็พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งจนได้สามรัตนานี้มันสะดุดใจหยุดเกิกก็มีนี่แหละการนำท่านสิ่งที่เลื่อนเลอเข้ามาสู่จิตใจจิตใจถึงจะเป็นเหมือนไฟมันก็ลดตัวลงมากลายเป็นใจที่ชุ่มเย็นไปเลยนี่อาศัยผู้ดีนำผู้ดีนำมีทั้งทางโลกทางธรรมทางศาสนานี่เรียกว่าผู้ดีก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจากนั้นมาก็ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยเป็นองค์แทนศาสดาแปลงศาสดาของตนซึ่งเป็นผู้นำผู้น้อยแล้วตนเองก็อบอุ่นนำธรรมะคำสั่งสอนที่เป็นศาสดาแทนพระองค์นี้กระจายไปที่ไหนก็ได้รับความสงบร่มเย็นทำความผิดความพลาดอะไรนี้จะต้องระลึกถึงความธรรมนี่ไหนคือศาสดาถึงศาสนาอยู่เสมอนี่มีผู้รวมเข้ามาหาหัวหน้านะหัวหน้าเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีในวัดหัวหน้าเป็นพระที่ดีที่ดีที่น่ากราบไหว้บูชาโดยลำดับลำดาลงมาบรรดาลูกวัดทั้งหลายก็ชุ่มเย็นไม่ได้เลือดร้อนนะมีความสงบร่มเย็นดูหัวหน้าวัดก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครองศีลครองธรรมแม้จะครองยศถาบรรดาศักดิ์ก็ยศถาบรรดาศักดิ์แฝงเข้ามาตามความดีของผู้นั้นๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นนั่นเป็นนี่นี่นี่แฝงเข้ามาเป็นเครื่องบูชาความดีของท่านที่ท่านปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบท่านก็ผู้ที่มองเห็นกันอยู่นั่นท่านก็เสริมเข้ามาเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมก็มาตั้งเป็นสมณะตั้งสมณศักดิ์ให้คืออนุโมทนาสาธุการนี้เรียกว่าให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีคนดีต่อไปเป็นคติตัวอย่างแก่ตนแล้วก็ให้เป็นคติตัวอย่างแก่ผู้น้อยต่อไปนี่ตั้งสมณศักดิ์ก็ตั้งเพื่อความดีงามส่งเสริมผู้ครองสมณศักดิ์นั้นให้เป็นคนดีและมีน้ำใจที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดียิ่งขึ้นนั่นการตั้งสมณศักดิ์ทำเป็นยังไงพระผู้เป็นคนดีรับสมณศักดิ์มาก็เป็นสมณศักดิ์ที่สง่างามยามครั้งพุทธเจ้าท่านไม่เรียกสมณศักดิ์ท่านเรียกเอตตคะคือเลิศคนละทางละทางพระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เป็นตั้งเอตตคะจะมี80องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆองค์นี้เลิศทางนั้นองค์นั้นเลิศทางนั้นดีทางนั้นดีทางนั้นนะนี่แหละพระในสมัยปัจจุบันนี้จึงได้เอาอันนั้นมาเป็นล่องลอยแล้วตั้งเป็นสมณศักดิ์กันขึ้นมาทีนี้ตั้งขึ้นเป็นสมณศักดิ์อันนั้นพระพุทธเจ้าตั้งสมณศักดิ์เอาตั้งเจตระกาให้บรรดาสาวกท่านเป็นผู้เลิศเลออยู่แล้วตั้งแล้วท่านก็ไม่ลืมนึกลืมตัว ไม่เหมือนพวกเราที่มีกิเลสเพราะและดินเหนียวติดหัวและพองตัวขึ้นมานี่เราเอาความมีความชอบความยนต์ยาสนเสริญไปตั้งคนมีกิเลสซึ่งดีไม่ดีเป็น แกนอยู่ลึกๆว่าเป็นอันตรพาลอยู่นั้นด้วยแล้วยิ่งมียศสามัญศักดิ์หรือสมณศักดิ์เพิ่มขึ้นไปเลยเป็นอันตรพาลใหญ่แบ่งใหญ่เบี่ยงใหญ่ดีไม่ดีเหยียบหัวพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าตั้งอาวุโสพันเตนี่คือองค์ศาสดาประธานให้มีความเคารพกันตามอาวุโสพันเตแม้ที่ถูกแสดงอาบัติก็ต้องมีอาวุโสพันเตเคารพกันความแก่ความอ่อนในการบวชก่อนบวชหลังอายุพรรษาซึ่งกันและกันตลอดมาท่านไม่ได้ประมาทกันนะคิดดูที่ว่าแม้แต่แสดงอาบัติก็ยังต้องเคารพผู้น้อยก็เป็นพันเตผู้ใหญ่เป็นอาวุโสเคารพกันตลอดมานี่คือเยี่ยงอย่างอันดีของจอมปราชญ์คือศาสดาของเราที่ประทานพระโอวาทนี้ไว้ให้พระสงฆ์มีความเคารพนับถือกันตามลำดับลำดาแห่งคุณธรรมอายุพรรษาแล้วกันย้อนเข้ามาปัจจุบันนี้กำลังมันแทรกขึ้นเอาหน้าในเนี่ยสร้างความเป็นสมณศักดิ์เป็นเจ้ามรสักใหญ่กว่าอาวุโสพันเตไปแล้วเห็นไหมล่ะมันปีนขึ้นมาดีเหนียวที่หัวเนี่ยปีนขึ้นมาเป็นสมณศักดิ์ขั้นนั่นขั้นนี้แล้วอยู่ในสมณศักดิ์นี่ไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเอาสมณศักดิ์ใหญ่กว่าอาวุโสพันเตแล้วเห็นไหมทุกวันเห็นอยู่เนี่ยเราคำพูดที่เห็นแล้วมาพูดเป็นคำโกหกไปไหนเพราะงั้นภาษาธรรมจึงไม่มีคำว่าโกหกตรงไหนผิดบอกว่าผิดตรงไหนถูกบอกถูกอย่างอาวุโสบันเตนนี่เป็นหลักเดิมของพุทธศาสนาที่พระเจ้าประทานให้แล้วเลิศเลอมาตลอดนี่สมณศักดิ์นี่ตั้งขึ้นมาได้เฉยไงถ้าหากว่าผู้ลืมตัวก็ดินเหนียวที่หัวนะเพราะว่าตัวมีงอนแผ่พังพานขึ้นมาแล้วเป็นอันตรพาลใหญ่เลยเวลานี้เป็นแล้วนะได้รับสมณศักดิ์นี่พระกำลังแผ่พังพานเป็นบ้ากันแล้วนะเป็นอันตรพาลมียศถาบรรดาหรือสมณศักดิ์สูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรพาลใหญ่โตถ้ากระจายไปทางบ้านทางเมืองมีความรู้วิชามีอำนาจบาทหลวงในการปกครองบ้านเมืองแล้วยิ่งแผ่ไปเป็นอันตรพาลไปอีกนี่แหละถ้าคนไม่ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ดีแหลกเหลวไปหมดทำผู้น้อยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั้นไม่ว่าทางฝ่ายประชาชนญาติโยมชาติบ้านเมืองไม่ว่าทางฝ่ายพระสงฆ์ถ้านอกเหนือความเป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นความเป็นธรรมทางคารวะก็นำธรรมนี้ไปใช้ไปปกครองทางพระก็เรียกว่าแกนของธรรมอยู่แล้วนำธรรมนี้ไปปกครองมันก็มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปนี่แหละหลักจารีตประเพณีของโลกของธรรมที่ครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็นท่านครองกันมาด้วยวิธีการเหล่านี้เช่นพระสงฆ์ก็นับจากอาวุโสพันเตเนี่ยเพราะอาวุโสพันเตเคารพกันแล้วเป็นพระวจาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาสมณศักดิ์เป็นอาวุโสพันเตตั้งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นมาเป็นนั่งแต่งแหม่งยืนหัวหน้าพระที่เป็นอาวุโสนั้นมันดูได้ไหมอึ่งอ่างไปนั่งอยู่ที่หัวหน้าพระอาวุโสพันเตที่พระพุทธเจ้าประทานไปแล้วว่าอาวุโสพันเตเป็นใหญ่แล้วอาวุโสพันเตต้องเคารพนี่ไปตั้งสมณศักดิ์บวชได้สองสามวันไปตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้านั่นเจ้านี่เจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วไปนั่งแต่งแหม่งยิ่งเป็นสมเด็จแล้วเป็นบ้าสดๆร้อนๆเลยไปนั่งแต่งแหม่งอยู่กับพระครูอาจารย์ผู้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยคุณธรรมด้วยคุณสมบัติมันดูได้ไหมเวลานี้เนี่ยเห็นไหมกิเลสมันขึ้นเหยียบหัวธรรมมันเหยียบมันตั้งสมณศักดิ์ขันแล้วมันขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวธรรมคือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอายุพรรษาเป็นราชันอยู่เป็นผู้ผ่านราตรีมานานอันนี้พอบวชขึ้นมาได้ยศสมณศักดิ์ขึ้นบ้างก็ดินเหนียวติดหัวก็ไปนั่งหน้าเป็นอาวุโสอยู่นั่นให้เขากราบนั่นถ้าเป็นหลวงแต่บัวไม่กราบนอกจากอย่างมากเขาจะบอกว่าไอ้ผู้ขี้มึงอยากกราบก็กราบไอ้พระแต่งแหม่งตรงนี้นะบ้ากูนี่ไม่กราบแล้วดีไม่ดีไอ้ผู้ขี้มันก็ไม่กราบเข้าใจไหมเนี่ยคนเลวความเลวความไม่ดีนะคนดีเป็นพระก็ต้องฝ่ายศาสนาก็ต้องเป็นคนดีเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่ดีทางประชาชนก็เป็นวงราชการการเมืองก็ต้องเป็นผู้ดีปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้น้อยพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังไม่ว่าฝ่ายศาสนาไม่ว่าฝ่ายโลกถ้ามีความดีติดตัวเป็นที่น่าเคารพนับถือแล้วพูดสั่งเสียหรือสั่งสอนอะไรบังคับอะไรเขาฟังเท่านั้นน่ะนะเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเป็นหัวหน้าเป็นคนดีเคารพเลื่อมใสยอมฟังเสียงนั่นถ้าไม่เป็นคนดีโอ๊ยถ้าไม่ฟังแล้วใครจะไปฟังก็รู้อยู่แล้วมาสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตัวเป็นสัตว์นรกเอาไปที่มาปกครองคนดีได้ยังไงนี่พระกัญจามานะดีเรื่องคนดีคนชั่วเป็นหัวหน้าเสียหายอย่างนี้ดีอย่างนี้ ถ้าคนดีเป็นหัวหน้าดีไปเรื่อยๆถ้าคนชั่วเป็นหัวหน้าไม่ว่าทางชาติศาสนาแหละก็จมตามกันอย่างน้อยบอกช้ำนั่นทางจำมานะเอาละวันนี้แค่เพียงเท่านี้ก่อนจะมีอะไรว่าขึ้นมา
2: ครับครับ
1: เ
2: ออปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
1: เออตาม
2: ขณะนี้ผมพิจารณาอารมณ์มองดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นโลกธรรม8ล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงลมแรงๆสิ่งที่รับรู้เป็นชั้นขึ้นมาเหมือนขั้นบันไดผมไม่ได้ปล่อยสติเป็นอันขาดโดยผมบริกรรมพุทโธแต่จิตไม่รวมตัวเป็นความสงบเย็นแต่จิตก็ยังนิ่งอยู่ผมรู้ว่ายังหยาบในใจผมมีแต่ความอยากเห็นแต่ความยึดมั่นทั้งหมดผมคิดแก้ไม่ไหวผมเลยสร้างกำลังใจให้ตนเองโดยพิจารณาจากปฏิปทาของท่านหลวงตาซึ่งจะต้องผ่านความเป็นความตายมาทั้งสิ้นผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมจะคลายความยึดมั่นในอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเรายังยึดมั่นในอารมณ์ครับ
1: ถ้าว่าเขาจะยึดองค์ไหนที่ว่าดีให้ยึดองค์นั้นเข้าใจไหม
2: ครับ
1: แต่ที่นี้เขาจะเอาหลวงตาเป็นที่ยึดถ
2: ้
1: าหลวงตาดีเอายึดหลวงตาถ
2: ้
1: าหลวงตาเลวโยนลงทะเลเข้าใจเหรือก
2: ็
1: เท่านั้นเอาว่าไป
2: คนที่สองครับโยมพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วกำหนดดูทุกข์ประจำสังขารนั้นๆจากนั้นก็นำทุกข์นั้นมาแจงหาเหตุและหาทางดับเหตุนั้นพร้อมทั้งได้เจริญมรรคมาในระดับหนึ่งได้พบเห็นธรรมอย่างหนึ่งคือผู้รู้มีองค์โพชงครบบริบูรณ์แต่เป็นธรรมอันเข้าถึงได้จากการละขันธ์ทั้งห้าทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหลือแต่เพียงอาการรู้อย่างเดียวในภาวะนั้นมีสติแจ่มชัดสงัดจากสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอาการชั่วคราวจากการพิจารณาของโยมคิดว่าภาวะนี้เป็นอรูปอย่างหนึ่งแต่เป็นที่สงบสงัดจากกิเลสทั้งปวงต่อมาพิจารณาเรื่องอรูปราคะและรูปราคะพบว่าเมื่อไปเป็นปาถนาในอรูปธรรมทั้งปวงรวมถึงภาวะนี้กลับทำให้จิตตกอยู่ในภาวะพุ่งซ่านอันเป็นสังโยชน์ข้อที่9วิธีแก้ที่โยมปฏิบัติอยู่คือย้อนกลับมาอยู่ที่อาการรู้เหมือนเดิมเมื่อรู้ชัดอยู่ในผู้รู้ที่ละทิ้งอาการพุ่งซ่านได้โยมยังมีความสงสัยในผู้รู้นี้ว่าเป็นธรรมอันควรละหรือควรยึดถือเพื่อการเจริญในธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้อาศัยภาวะนี้มาตลอดแต่ภายหน้านั้นกลับไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรทุกวันนี้พระศาสนามีความผิดเพี้ยนไปมากไม่มีผู้ใดเป็นที่พึ่งในทางธรรมที่ควรไว้ใจได้เห็นเพียงแต่ท่านหลวงตาที่เป็นผู้ถึงที่สุดแล้วจึงได้กราบเรียนขอเมตตาจากท่านหลวงตาสอนธรรมะที่ยังไม่รู้นี้ให้รู้ด้วยเถิดเจ้าข้าอย่าแก้วตา
1: อันนี้เขาพูดเขาบรรยายไปว่าต้นหลักถึงต้นของเขาภาวนาอย่างไร
2: เขาก็ภาวนาดูพิจารณาใจรัก
1: เขากำหนดอะไรเขามีหลักใจหรือเปล่า
2: หลัก
1: ใจเช่นขบวนกรรมเป็นหลักใจสำคัญมากนะ
2: แล้วก็เอาตามปฏิปทาหลวงตาพุทโธนั่นแหละครับ
1: ข้าเป็นพุทโธหรือเป็นคำบริกรรมใจก็ได้งั้นแน่ใจถ้าอยู่ก็มาทำออกมาเวลามันเป็นขึ้นมามันก็ไม่มีหลักลึกเพิ่งเรามีเสื้อเพิ่งร่ามโซ่ไว้สักตัวใหญ่เลยดึงโซ่มันกลับมาถ้าปล่อยไปเลยมันเกิดเปิดก็ได้เพิ่งไม่ไม่มีหลักลึกของการภาวนาเช่นคำบริกรรมไม่ค่อยเหมาะและไม่เหมาะเข้าใจไหมควรจะมีหลักหรือคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้สติเป็นผู้บังคับจับคำบริกรรมติดก็ติดนี่เป็นคำค่อนข้างแน่นอนและแน่นอนเป็นลำดับไปเลยแล้วการที่ความไม่มีคำบริกรรมเป็นหลักเรื่องนี้เราไม่ค่อยแน่ใจถ้าเป็นกรณีพิเศษเราแน่ใจด้วยแน่ คลิปว่าปัญญาทุกคนจะรู้อย่างรวดเร็วมันคลิปแปลงเปลี่ยนไปทันทีก็ได้ฮะถ้ามันควรจะค่อยเปลี่ยนไปตามเรื่องกันละมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่า
2: คร
1: ับ อันนี้สู้คู่เดี๋ยวเขาพัฒนาไปนี่ดูหลักดูที่มันไม่ค่อยมีนะเลยย้อนๆแต่เสียฮะเขาอันที่สองอันที
2: ่คนต่อไปครับ
1: เออเอาว่าไป
2: ถามว่าตอนนี้เริ่มทำสมาธิขั้นแรกเจ้าค่ะจิตยังไม่นิ่งดีจิตยังไม่นิ่งดีแต่ช่วง 3-4 วันมานี้รู้สึกว่านั่งๆอยู่ยังจับจิตของตัวเองได้แต่พอเมื่อไหร่ที่จิตมันหลุดจิตมันหลุดแต่โมเล็กบางทีอยู่ๆมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้สั่งและจิตก็เป็นไปตามคิดนั้นแวบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าการทรงตัวมันไม่ดีคืออยู่ๆก็จะหงายหลังบ้างน่าจะทิ่มบ้างในวงเล็บอาการวูบๆมันไวมากจิตมันหายไปแล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งค่ะมันเกิดจากอะไรเจ้าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ
1: มันอาจจะเป็นไปอย่างเงี้ยของวัดพระทรายก็ได้ฟังเงี้ยของวัดพระทรายจำชื่อมันได้นี่แกทรมานแกเต่งเหมือนกันจึงหน้าชมมีแง่หน้าชมอยู่นั่งอยู่ในห้องนั่งมันจะสงบงงงันนี่ก็คอยจะหลับมันเป็นยังไงว่าดักมันออกจากพุทธิไปเฉียงไปนั่งอยู่หน้าเฉียงมีหมิ่นเอานั่งมีหมิ่นถ้ามันง่วงมันตกเพราะว่างั้นนะถ้ามันง่วงมันตกเพราะงั้นนะพอนั่งไปเวลาตั้งท่ามันก็ไปง่วงเข้าใจไหมก็อยู่จากการตั้งท่ามันก็ง่วงพอง่วงก็ฟังเสียงตะวูนหนึ่งตกไอ้เราก็นั่งภาวนาของเราคือผู้ปิดเงียบๆหัวใจกลางคืนฟังเสียงตุ๊บหนึ่งเอ๊ะมันเสียงเหมือนอะไรตกหน้าเราไม่ได้ใจแล้วเราฟังเขาเยอะมีเสียงพุ่มมันเป็นอะไรเราก็รู้จักชื่อรู้จักชื่อแล้วก็กำลังว่าจะลงไปฟังเสียงพระเนี่ยปุบปับเข้ามาเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรกันที่เสียงกุ๊บจับมันอะไรวะเงินผองตกกุฏิแกก็จะมาแกสู้ภายในห้องไม่ได้มาสู้กันนอกก็ยังสู้ไม่ได้ยังตกกุฏิคือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สรุปความแล้วนะให้ระวังอย่าให้เป็นอย่างเงินผองไปแล้วกันนะนี่เป็นตัวอย่างดีแล้วเอาแค่นั้นก่อนเราต้องจำไว้นะพูดไปพูดไปหลงลืมไปเรื่อยอย่างนี้ก็มีเรื่องกับพอเป็นคติแล้วมันจะเหลือว่าทางความโง่ง่วงเนี่ยนักภาวนาจะรู้ตัวเองด้วยการปิ้งมากเมื่อภาวนาพระท่านจึงไม่สายมากเห็นไหมฉันนี่ฉันไม่อิ่มนั่นแหละฉันยิ่งเยอะไปเงียบไปเงียบนั่งทั้งสุดฉันให้พอมันยังอัตภาพไม่เปลี่ยนไปเพื่อจิตใจจะก้าวสำนักจิตภาวนาได้สะดวกสติก็ดีถอนอาหารลงไปเท่าไรลำดับนิสัยมากต่อมากจะขึ้นอยู่กับร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังทับใจไม่ให้ภาวนาสะดวกถ้าร่างกายเบาลงข้างจิตก็ขึ้นเลยเนื้อผ้าสั่นสันอาหารเห็นไหมล่ะท่านฉันพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปฉันปุ๊บแล้วก็ไปแล้วท่านไม่ได้อิ่มนะก็เล่าความมาแล้วรู้ตรงนั้นเพราะร่างกายภาวนาจริงสำคัญอยู่ที่คืออาหารการกินกินมากภาวนาไม่ค่อยดีต้องมีผ่อนอยู่ตลอดดีส่วนมากต่อมากเป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับร่างกายร่างกายมีกำลังมากแล้วก็เสริมที่เหลือตัณหาราคะตัณหาขึ้นมันเป็นนะดูเราพูดอย่างนี้ให้เข้าใจก่อนนะมันจะยิ่งยับอันนี้ขึ้นก่อนราคะตัณหาขึ้นเป็นระดับหนึ่งนะมันจะยิ่งยับขึ้นมาทันทีตัวนี้เนี่ยรู้กันแล้วหาวิธีสับสนลดกันลงเอาลงไปนี่แหละจึงได้รู้เรื่องเหล่านี้เห็นไหมร่างฉันอาหารนิดหน่อยหยุดเพื่อส่งเสริมกำลังทางด้านจิตภาวนาให้สูงขึ้นสติดีขึ้นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะการภาวนาดูจิตใจตัวเองซึ่งเป็นมหาเหตุมหาภัยส่วนมหาคุณยังไม่อยากพูดนะมันเต็มอยู่ในหัวใจพอจิตภาวนาอย่างเข้าไปตรงนี้จะรู้มหาเหตุที่เดือดตันหามันก่อฟืนก่อไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจที่ทำส่องเข้าไปทับเข้าไปเท่ากับน้ำดับไฟสติจับเข้าไปเข้าไปอันนี้จะค่อยสงบลงบังคับกันหนักเข้า บังคับด้วยวิธีการใดหาสาเหตุมันอะไรบังคับจิตยากอะไรบังคับจิตไม่ง่ายต้องดูไปสาเหตุก็มาอยู่ในการกินนี่แหละสำคัญมากนะลงที่นี่เพราะฉะนั้นท่านซึ่งมักอดอาหารอยู่เสมอผ่อนอาหารเสมอนั่นท่านจะทุกข์เหมือนเราท่านจะไม่ทุกข์ยังไงท่านขันเหมือนกันแต่ท่านมุ่งต่อธรรมท่านในสื่อนี่เป็นใหญ่โตมากยิ่งกว่าธรรมท่านจึงฝืนกันเรื่อยดัดกันเรื่อยอย่างนี้ดูที่ดูพระวัปปะบันตานี่ดูเอาดูที่พระธรรมฉันทะหันมากๆเนี่ยฉันปุ๊บปั๊บสองสามคำแล้วหายเงียบไปแล้วนี่พอยังชีวิตให้เดินไปความหมายว่างั้นจิตใจท่านอยู่กับธรรมนั่นท่านทำอย่างนั้นท่านอะไรพิจารณาเอาเรื่องจิตตภาวนานี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครพูดมีหลวงตาบัวองค์เดียวที่เขาว่าอวดดุจริตมนุษยธรรมอยู่เวลานี้พูดผู้อย่างเต็มเหนียวเพราะความรู้นี้มันเข้ากันกับอุตริมนุษยธรรมคำว่าอุตริมนุษยธรรมคืออวดอุตริที่ทำอันเลิศที่มนุษย์ทั้งหลายกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุดเนี่ยไม่มีในตนแต่ไปพูดอวดว่าตนมีอย่างนี้นี่นี่ออกไปเรื่อยขึ้นไปเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่พูดแล้วมันชัดเจนสวรรค์นี่แต่หลวงตาบัวนี่เต็มหมดทำประเภทนี้ก็ไม่ว่ามรรคผลนี่กระโดดถึงนิพพานคงไว้หมดแล้วเราพูดด้วยความมีความจริงเต็มหัวใจเรานำมาพูดอวดอุตริอยู่ที่ไหนเราเอาของจริงออกมาพูดพระพุทธเจ้านำของจริงมาพูดสาวกทั้งหลายนำของจริงมาพูดเราก็รู้ความจริงอันนั้นเราก็นำมาพูดเต็มภูมิของเราผิดไปไหนพิจารณาดูสิไอ้พวกตาบอดพวกหูหนวกพวกเปรตทั้งเป็นนี่นะเอาหางมาติดหัวติดหางเอาไปยืมหางหมามาหางหมามาติดก้นมันเสียมันจะได้เป็นหมาเต็มตัวนี่มันยังไม่เป็นหมาไม่ได้มันเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งเปรตครึ่งผีไปเนี่ยมันหาบวชดูสร้างแสดงความดีผู้ทำความดีท่านทำอยู่มีอยู่แต่ของดีพอดีมาพูดกันเล็กน้อยหาว่าอวดมันทำความชั่วจนฟ้าดินถล่มอยู่เวลานี้มันชั่วเพราะเหตุไรชั่วเพราะกิเลสตัณหาเพราะปากของมันนี่แหละมันอยากให้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดไปคิดอย่างนี้ตลอดไปมันไม่อยากคิดแบบที่ว่าแยกจากสิ่งเป็นฟืนไฟที่ออกไปเพื่อไปเป็นธรรมครองหัวใจตัวเองแต่รับความสงบสุขนี่เราพูดเต็มปากเราชวนจะตายแล้วเปิดทีเดียวเต็มที่เราไม่เคยจะลงท่านสามเดือนลงท่านไม่มีใครจะมาว่าอะไรให้เราว่าไปเถอะมันก็เห่าวอกๆเหมือนหมาเห่าฟ้าหมาเห่าฟ้ามันเป็นยังไงมันก็เห่าจากปากสุดท้ายมันก็ไปเข้ามาดิฟ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้ก็หมาเห่าทำมูเจ้าเลยฟ้าไปอีกมันไปหาเห่าหาอะไรถ้ามันเป็นบ้าสุดฉีดไอ้คนๆนี้น่ะว่าจะมาเอาหลวงตาบัวไปเป็นอวดตัวรีมันจะทำให้หลวงตาบัวเป็นปาราชิกเราก็บอกว่าให้มันโคตรมันมาเลยก็ว่ามาวาดมาเฝ้าหลวงตาบัวมาอวดรีมันจะทำคำว่าโคตรนี่เราไม่ได้แบบว่าโคตรเหมือนโลกเขาดูถูกหยาดยามย่ำยีกันนะคำว่าโคตรมาเนี่ยคือคนคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักมากให้มันว่าทั้งโคตรมันจึงมีน้ำหนักมากมาเฝ้าหลวงตาบัวเข้าใจไหมเราหมายคำว่าอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้มีแบบโลกถึงจะพูดจียาแบบโลกทำไม่เป็นโลกนะทำต้องเป็นธรรมตลอดไปเราพูดอย่างนี้ต่อการทำแสดงธรรมะถ้ายังมีแสดงอยู่ธรรมะประเภทนี้จะออกอยู่เรื่อยๆตามแง่หนักแง่เบาจะออกไปตลอดจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่จะอ่อนข้อกับกิเลสไม่อ่อนเลยไม่มีทางกิเลสอยู่ตรงไหนฟาดลงตรงนั้นมันหัวแตกไปเลยถ้ามันหัวไปแตกให้มันขี้แตกออกไปเลยเข้าใจไหมมันมีทั้งหัวทั้งขี้คนๆเรามีไหมเหล่านี้ในสภาเราเนี่ยมีทั้งหัวทั้งขี้ถ้าหัวมันไม่แตกมันไม่ขี้แตกไปฟาดทั้งนั้นที่เข้าใจก็เข้าใจหรือยังอ่ะนี่เราพูดอย่างอาถรรพ์การใช้เลยโลกธาตุไปหมดแล้วนำมาพูดเหล่านี้แล้วไม่อยู่ในวงวอกวอกแวกแวกเหล่านี้เราพูดตามความจริงเราทำนำธรรมมาสอนโลกสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาได้55ปีนี่เต็มเนี่ยที่แรกออกอยู่ในวงในสอนพระสอนตั้งแต่อ้วกแก่หม้อเล็กแก่หม้อจิ๋วเรื่อยจากนั้นมากับแก่หม้อใหญ่สอนโลกสงสารมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่ง7ปีนี่เราเอาธรรมออกสอนโลกกว้างแคบขนาดไหนนี่อุตริมนุษยธรรมถ้าเรานี่เป็นอุตริมนุษยธรรมเอาข้านมาธรรมะที่เราเทศน์วันนี้ผิดตรงไหนที่เรามาอวดมันไม่จริงไงหาว่าเป็นความจริงขึ้นมาอุตริผิดตรงไหนเอาข้านมาเอาตั้งแต่พื้นนี่ฟาดถึงปฏิภาณเอาถามมาเราจะเป็นคนตอบคนเดียวทีเดียวคลองไว้หมดแล้วธรรมเหล่านี้นะเราพูดให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราจะตายท่านทั้งหลายไม่ลืมเราหูรับตาให้จิตเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเลยหรือความโลภมันดีขนาดไหนความโกรธรักข้าวสันหามันไฟเผาโลกมาตลอดนี่คือโทษของจิตเห็นไหมดูที่ทำเพื่อระงับสิ่งเหล่านี้ทำไมจะไม่ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเพื่อระงับดับกันให้มีความสงบร่มเย็นบ้างคนเรา ถ้าไม่งั้นตรงนะชาติไทยเราศาสนาไทยเราจะไม่มีก็มีแต่หัวโล้นโกนขี้อยู่เฉยอวดตนว่าเป็นพระเป็นพระแล้วโฆษณาว่ากล่าวหาตั้งแต่นรกเอาเวทีมาเผาตัวแล้วส่วนรวมมันนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะว่าทางโลกก็เหมือนกันความรู้วิชามีมากนอกจากอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดออกทับประชาชนญาติโยมผู้น้อยเราจะตายหรือที่แตกก็ไม่ทราบเราไปถามไปยังไงสูว่าที่แตกไหมถูกวงราชการการเมืองที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมอวดเบ่งนั้นมาหาเหยียบเอาเนี่ยสูที่แตกไหมก็อยากถามว่ากันเรายังไม่ได้ถามดูให้ถามดูตัวเองไอ้ที่แตกไม่แตกก็ดูเองเข้าใจเลยพวกนี้นะมันขนาดนั้นนะกิเลสเหยียบธรรมเวลานี้เรามองดูได้ทำมันมองดูได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มปากเลยทีเดียวถึงเวลาที่จะพูดที่พูดได้เต็มเหนียวไม่เคยโต้กระทันกับสิ่งใดความจริงเต็มหัวใจออกได้ตลอดเวลาหนักเบามากน้อยไม่ต้องบอกขางออกมาทันทีเลยทันทีเลยหรือจะไปคว้าคัมภีร์นะคัมภีร์นี้สาธุเราไม่คว้าพระพุทธเจ้าคัมภีร์ในออกมาเป็นพระไตรปิฎกเป็นออกมาจากคัมภีร์ในทำพระพุทธเจ้าอยู่ในคัมภีร์ในออกมาเป็นพระไตรปิฎกสาวกทั้งหลายเป็นคัมภีร์ในฉะนั้นเมื่อเจอคัมภีร์ในแล้วจะไปหาขั้วที่ไหนออกมาจากนั้นล้วนเลยแง่หนักเบาต่างขนาดไหนที่ควรจะออกแห่งธรรมทั้งหลายออกได้ทันทีให้พากันจำมันนะแล้วไปปฏิบัติตนนะอย่ามันนั่งเฝ้ากองกระดูกหรือเฉยนี่กองกระดูกด้วยกันทั้งนั้นเลยนะมันเป็นของดีของดีอะไรเอาลังหุ้มห่อไว้ก็ว่าเป็นของดีของดีก็เสื้อผ้าเฉยมั่วมัวถ้าแก้ผ้าแล้วก็ไม่ผิดอะไรกันกับหมาตัวหนึ่งเข้าใจไหมหมาเขาเฉยแล้วก็ไปไหนเขาเดินไปเฉยไอ้เราตบนั่นตบนี่เนี่ยปล่อยหำมั่งอะไรบ้างนิทานหนองกระบาดเข้าใจไหมนิทานหนองกระบาดมันมาแล้วนะมันมาสัมผัสกันก็มาที่นิทานหนองกระบาดคนคนนี้เขาอยู่หนองกระบาดใครไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังวันนี้มีวาสนาบ้างก็เปล่าแต่เล่านิทานหนองกระบาดให้ฟังซ้ำอีกเพราะมันเป็นนิทานขบขันฟังไหมนิทานคนนั้นจะเลี้ยงวัวฝูงไว้ขายวัวที่เขาไปซื้อวัวเขาก็ขึ้นไปบ้านอยู่ข้างในนี่ชานบ้านอยู่ข้างนอกนี่สำหรับรับแขกรับคนอยู่ข้างนอกนี่นั่นเป็นบ้านนะแล้วก็นั่งนั่นเลยพวกพอค้าทายเขาก็มาซื้อวัว ต่อรองกันอยู่ตลอด ทางลูกค้าเขาจะได้ตัวละ3บาท ทางเจ้าของเจ้าตัวละ4บาท เสียงกันยังไม่ลงเลยจะยืมเมียก็ขึ้นมาสิ เมียขึ้นมามาเห็นผัวนั่งอยู่แบบนี้แหละแต่เรานั่งนี่เราไม่ปล่อยหำนะไอ้นั่นนั่งมันปล่อยหำไม่นั่นนั่งปล่อยหำเมียมาเห็นหำผัวอายเขาก็เลยขยิบตาที่ผัวขยิบปั๊บไอ้ผัวเข้าใจว่าเมียให้ขึ้นราคาวัวพอเมียขยิบตาจะปั๊บก็ที่จะเจ้า4บาทเข้าใจไหมเขาให้เพียง3บาทพอเมียขยิบตาที่ตรงนั้นน่ะผัวขึ้นปุ๊บเลยว่าจะเอา4บาทหรอก5บาทขึ้นเลยเขาก็โอ้ยังไง4บาทก็ยังลงกันไม่ได้ทำไมว่า5บาท6บาทแล้วไปแล้วพวกเราเขาก็แตกคือลงไปลงบ้านไปเมียก็ออกมาที่เขาต่อตัวละ3บาทนั้นควรจะให้เขาแล้วทำไมไม่ขายเขาซะล่ะก็เธอขยิบตาฉันนึกว่าจะขึ้นฉันขึ้นราคาไอ้ฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5บาทสิก็ไม่ขยิบอย่างไรปล่อยหำให้เขาดูมันอายเขาจะตายไปเดี๋ยวโอ๊ยเสียดายไปมาเขาเปิดนี้หมดแล้วหำก็ปล่อยไปเดี๋ยวนี้มันปิดที่ยังหำมันบังนั่นน่ะเขาจะมันปล่อยหำนี่5บาทเข้าใจไหมมันขึ้นไปแบบไหนขึ้นไปแบบขาดทุนหำก็ปล่อยเงินก็ไม่ได้ไปเลยนี่มันพูดเรื่องอะไรบ้างลืมแล้วละลืมแล้วพูดเรื่องอะไรนะแล้วเราทุกวันที่พูดมันหลงคือพูดแล้วมันไม่เป็นอารมณ์พูดง่ายๆอยู่นะจะพูดอะไรก็ตามพูดแล้วพอจบแล้วหายเงียบเลยอันนี้มันก็พูดอะไรมันก็ลืมมาเรื่อยฮะพูดเรื่องอะไรห้าบาทแล้วอยู่นั่นเองฮะลืมเรื่องเรามันมีอะไรมันมาสัมผัสนะมันถึงไปนี่นะไม่มีไม่มาไม่ออกละเออเอาละจับหัวมันปัดไปเลยนะ
2: คนต่อไปครับ
1: ฮะ
2: คนต่อไปครับ
1: เออเอาว่าไป
2: เมื่อนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายไม่มีแต่ความรู้สึกละเอียดต้องทำอย่างไรต่อไปครับจึงจะเข้าไปให้ลึกถึงสมาธิที่ดีแบบนี้ครับ
1: เออให้อยู่นั่นก่อนนะละเอียดให้อยู่ละเอียดก่อนอย่าไปกังวลกับอะไรนะเวลาสงบเข้าไปลมหายใจระงับไปเหมือนไม่มีลมหายใจเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดให้อยู่ตรงนั้นก่อนถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเอา ทำไปมันจะค่อยกระจายไปเองแล้วก็ถามมาถ้าหลวงตาบัวไม่มีภูมิก็ให้รู้กันจะว่าเข้าใจไหมมันได้อวดดุริมนุษย์ทำทั่วโลกมาแล้วนี่ถ้าไม่มีภูมิก็ให้รู้กันจะว่าเข้าใจไหมเอาว่าไปถูกต้องแล้วที่เขาว่านะให้ทำไปนะภาวนาให้มันละเอียดลงไปอย่างนั้นละมันจะค่อยกระจายเองไปเองละตอนนี้เพียงเท่านี้เราก็พูดเพียงเท่านี้ก่อนถูกต้องแล้วนะให้ทำอย่างนั้นไปก่อนนะต่อไป
2: คนสุดท้ายครับลูกหลานเข้าไปอ่านเว็บไซต์ในวงเล็บวัดป่ามีข้อความโจมตีของหลวงตาและพรรคบางองค์เมื่อเข้าไปอ่านทำให้จิตใจรุ่มร้อนบางคนเขียนด่ากันไปกันมาใช้คำหยาบคายยิ่งทำให้คนเขียนและคนที่เข้ามาอ่านมีกิเลสรุ่มร้อนใส่กันบางคนอ่านแล้วเขียนเข้าไปแนะกันดีๆให้เลิกโจมตีกันจะเป็นการเปิดทางให้มือที่สามกลับมาทำลายลูกศิษย์หลวงตาและองค์หลวงตาได้ลูกหลานจึงพิจารณาว่าการปฏิบัติภาวนาไม่ว่าการเจริญสติและการใช้ปัญญาพิจารณาตามที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนเสมอมาจะก่อให้เกิดอโหสิกรรมที่ออกมาจากจิตใจจริงได้อย่างน้อยเมตตาธรรมก็แทรกเข้ามาในใจและเมื่อใจสงบด้วยธรรมจึงไม่สนใจกับข้อความโจมตีด้วยเหตุของกิเลสหรือแม้แต่ใครจะตำหนิตัวเราเองตำหนิหลวงตาใจที่ฝึกภาวนาในระดับหนึ่งจะค่อยระงับจิตที่โกรธแค้นระงับความคิดที่จะหาวิธีแก้แค้นหรือแม้แต่จะพูดให้เข้าใจเพราะผลจากการฝึกภาวนาจึงได้เรื่องกังวลจิตออกไปพวกลูกหลานจึงไม่เข้าไปอ่านในข้อความโจมตีกันในเว็บไซต์นั้นอีกและไม่คิดว่าจะพูดให้พวกโจมตีหลวงตาเข้าใจเพราะคิดว่าพวกนี้ไม่มีวันเข้าใจขนาดหลวงตาเมตตาเทศด้วยความบริสุทธิ์ในธรรมของหลวงตาพวกนี้ยังหาเรื่องโจมตีกันได้พวกลูกหลานมีแต่กิเลสพูดไปพวกนี้ก็ไม่มีทางฟังมีแต่จะเอากิเลสใส่กันพวกลูกหลานไม่ใช่อักตันยูที่ไม่คิดโต้ตอบชี้แจงพวกโจมตีหลวงตาแต่พวกลูกหลานพยายามดำเนินตามที่หลวงตาสอนให้ละวางอย่างนี้พวกลูกหลานพิจารณาถูกหรือไม่เจ้าคะ
1: ที่ให้ถูกต้องจริงๆก็เขาเห่าให้เขาเห่าไปเขาเป็นหมาเราไม่เป็นหาจะเห่าตอบหลวงตาไม่เคยพาเห่าตอบเข้าใจไหมนี่ถูกต้องแล้วนี่เอาไปปฏิบัตินะเขาจะเห่าจะให้เห่าไปเขามีปากเรามีหูเราฟังดีไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเชยไปเหมือนหมาปล่อยหามหนองกระบาดเข้าใจไหมเอาละพ
0: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันเกิดครับวันเกิด
2: อ๋อวันเกิด
1: ครับนี่คือดวงใจฝากมา
2: คร
1: ับดวงใจครับ
2: นี่ทองคำทองคำเมื่อวานนี่อ่ะมันไม่ได้เลยเมื่อวานไม่ได้ผู้เอววันซืนก็ไม่ได้หรือไงหรือ
1: ไม่ได้ครับผม
2: นั่นเนี่ยทองคำคนทั่วประเทศ62ล้านคนสองวันนี้ไม่ได้ทองคำสักสตางค์หนึ่งเลยนะเมื่อวันที่31กับวันที่1นี่ขายหน้าใครถ้าไม่ใช่ขายหน้าชาติไทยของเราวันที่31กับวันที่1ผ่านไปเปล่าๆไม่ได้ทองคำสักสตางค์เลยทั้งๆที่พวกเรานี่กำลังช่วยชาติบ้านเมืองรู้ทั่วหน้ากันกระทั่งถึงเมืองนอกเขาก็รู้หมดแต่เวลามาถามจริงไปยังไงทองคำได้เท่าไรวันที่สามเหยียดกับวันที่หนึ่งไม่ได้เลยเป็นยังไงฟังสิมามันน่าฟังไหมล่ะก็เวลานี้ต่างคนต่างที่จะช่วยชาติของเราด้วยศาสนาเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้นำกู้เป็นผู้นำผู้กู้ผู้อุ้มชาติบ้านเมืองเรื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ล่มให้จมตลอดมาและหนักเข้าจนจะไม่มีอะไรเหลือในเมืองไทยเราสมบัติเงินทองเข้าของก็หมดไปสิ้นไปสุดท้ายคน62ล้านคนก็จะลงเป็นอาหารปลาฉลามในทะเลด้วยความล่มจมเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดลากลงนั่นอันนี้ก็อาศัยศาสนาอาศัยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงลื้อฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากหล่มลึกความทุกข์กันดารทั้งหลายมาเป็นลำดับลำดับนี่ก็กำลังจะช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในระหว่างแห่งความจะล่มจะจมนี่ลื้อฟื้นขึ้นมาด้วยการบริจาคเสียสละทุกคนออกจากตัวของเราก็เข้าไปเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ทั่วกันนะมีศาสนาเป็นผู้นำกิเลสนำอย่างที่เราเห็นนี่แหละกินปิ้งบ้างให้สุกบ้างไม่สุกบ้างมันกินเรื่อยไปนะที่เฉือนออกมาจากตัวก็มากินต่อหน้าต่อตากินทุกข์ร้อนๆกิเลสกินอย่างนั้นนะกินลาบกินก้อยยังเป็นอีกหนึ่งขว้างมาจากตับพวกเรานี้ไปกินกินต่อหน้าต่อตากิเลสกำลังรุนแรงเวลานี้จึงต้องเอาศาสนาเข้าไปตีต้อนกันไว้แม้งั้นตับปอดพี่น้องชาวไทยจะไม่เหลือลงทะเลหมดจึงต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาต่อไปให้เป็นคนรู้จักความประหยัดมัธยัสถ์นี่คือการล้างตัวไว้ไม่ให้เลวจนจมลงไปนะถ้าต่างคนต่างมีความประหยัดมัธยัสถ์มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาด้วยการกำชับกำชาบังคับตัวเองทุกคนแล้วเมืองไทยจะขึ้นโดยลำดับนะนี่อย่างหนึ่งการสอดแสวงหาให้สอดแสวงหาแสวงหามาเพื่อเก็บเพื่อหนุนจะสอดแสวงหามาเหมือนกับเอาเชื้อไฟแสวงหามาเพื่อไฟและคิดหายหมดได้มาเท่าไรเพื่อกิเลสตัณหาได้มาเท่าไรก็เพื่อฟืนเพื่อไฟเผาไม่แหลกเผาไม่แหลกหลังที่เคยพูดที่พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วหลวงตาพูดนี่ใครจะหัวเราะก็ตามแต่เราพูดตามความรู้สึกของธรรมพิจารณาเรียบร้อยแล้วมาพูดที่พี่น้องฟังทั้งหลายฟังมันยังเปิดเผยนะเวลานี้พวกเราทุกข์จนกันมากทีเดียวแต่ก่อนเงินหมุนอยู่ในเมืองไทยนี่จนจะกลายเป็นเงินเฟ้อมันมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงสินค้าเฟ้อแล้วเวลานี้นะอยู่ตามท้องตลาดถนนหนทางตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆเต็มไปด้วยสินค้าสินขายราคาแพงๆแพงๆหามามันจะหาลูกค้าที่จะเข้าไปติดต่อในร้านค้านั้นๆ นี่ไม่มีเบาบางมากมีก็เบาบางมากนี่เพราะอะไรเพราะขาดเงินนั่น สินค้าเกลื่อนเงินไม่มีซื้อมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตามถนนหนทางเขาขายเกลื่อนไปผลลำบากรางไม้นี่มีเต็มไปหมดนะแล้วเดินไปสองภาคทางจะเห็นไปทั่วไปก็ไม่เห็นมีใครไปซื้อกันผู้นั่งขายกันนั่งอยู่งั้นล่ะวันนี้ก็พอดีเราไปวัดถ้ำผาปู่ก็ไปนวดเส้นนี่แหละมีหมอเส้นเก่งคนหนึ่งอยู่ที่นั่นนวดเส้นเก่งรองกับพระหมอเส้นเรานี่แหละไป นี่ก็เดินขึ้นรถไปก็อย่างว่านั้นนะเขาขายของโอ้น่าสงสารพอไปถึงสามแยกที่จะเข้าทางหนึ่งไปเชียงคานทางหนึ่งไปท่าลี่สามแยกพอไปถึงนั่นก็บอกให้รถจอดตรงนั้นนะแม่ค้าอยู่ตรงนั้นคงมากมายรอถึงพวกที่เขาไปซื้อของไม่มีใครไปซื้อเรารถไปจอดนั่นเลยวะเอารถไปจอดที่นั่นพวกแม่ค้าเป็นแถวนั้นกว้านเข้ามาในรถนี้หมดเลยใครมามองเห็นเลยลืมสินค้านะพอมองเห็นหน้าหลวงตาโอ้ยนี่ใช่เนี่ยองค์นี้แล้วองค์นี้แล้วองค์นี้อะไรไปขนของมาใส่รถเรานี่เรามาองค์นี้องค์นั้นอะไรเนี่ยวะทั้งรีบขนของทั้งจ้องดูหน้าเห็นไหมทีวีมันออกอย่างนั้นล่ะมันจำได้หมดนะไปกว้านเอาเลยล่ะแม่ค้าเมื่อวานเอาให้เต็มรถจากนี้ไปถ้ำพระปู่สองสามกิโลเท่านั้นเป็นไรไปวะเอาหนักก็หนักกว้านออกมาหมดเลยแม่ค้าได้ทุกคนทุกคนกว้านเรายังเหลือสองสามชิ้นสองสามชิ้นนอกนั้นเรากว้านขึ้นรถทั้งหมดนี่เพราะความเมตตาสงสารว่าไงไปที่ไหนก็เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตีตลาดไปตั้งแต่เริ่มไปตั้งแต่วังสะพุงอะเรื่อยไปไปสุดท้ายก็ไปเต็มดูที่นั่นแหละที่สามแยกไปเชียงคานพอดีเต็มเลยเข้ามีผู้ซื้อสินค้ามีทั่วไปไปไม่ใครซื้อที่เงินไม่มีเงินบาวางมากมันไปทางไหนพี่น้องทั้งหลายก็จะพอทราบได้เราก็ไม่อยากพูดมากเขาจะว่ารู้เกินภูมิหลวงตาป.3ไปหาพูดซอกแทรกคือแทรกเขาจะว่าแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมธรรมนี่ซอกแทรกเห็นหมดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาเนี่ยเงินขาดตลาดมากทีเดียวจนจะมีเงินวิ่งผ่านถนนของชามแล้วเวลาเนี้ยร้านไหนร้านไหนก็แห้งแห้งแห้งแห้งเพราะไม่มีใครซื้อมีสินค้าหรือไม่มีโรงงานต่างๆผิดออกมาผิดออกมาไม่มีใครซื้อแต่คนงานในโรงงานคนโรงหนึ่งโรงหนึ่งมีคนงานเท่าไรกินเงินเดือนเงินเดือนเดือนเท่าไรเท่าไรผิดสินค้ามาไม่มีใครขายโรงงานก็เจ๊งไปได้นะมึงก็ไปหาโรงงานเดี๋ยวเข้าใจว่าโรงงานมันมากจะไม่เก่งนะเก่งนั่นนะคือโรงงานไม่มีใครซื้อซื้อโรงงานเพื่อขายแล้วไม่มีใครซื้อแล้วจะขายยังไงนะพวกคนงานก็มีปากมีท้องใครมึงเข้าไปก็เพื่อได้เพื่อได้เพื่อได้มันไม่ได้แล้วมันก็โชคก็เจอผมขอให้พี่น้องหลายจะคิดเรื่องนี้ให้มากนะความฟุ้งเฟ้อเหิมความไม่รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยนี่เป็นอันตรายต่อทุกคนไปต่อทุกคนต่อสังคมต้องมีการย้ำย้ำตัวบ้างเรื่องความอยากอยากเรื่องน่าสมเหตุจังหาไม่มีคำว่าพอได้ให้มันเท่าไรเหมือนไฟจะเชื้อใส่เข้าไปลุกแสดงเปรตเมฆเปรตเมฆให้ไฟมันถอยเชื้อไม่มีใส่เข้าไปก็ไหม้หมดให้ความโลภความทะเยอทะยานมันถอยสิ่งขวัญขวายมาหามาเพื่อมันไม่มีสอยได้มาเท่าไรหมดขอให้พากันยับยั้งตัวเองชาติไทยของเราจะค่อยฟื้นฟูขึ้นมาโดยลำดับนะถ้าต่างคนต่างปล่อยเลยจำเลยนี้ก็จมไปเรื่อยๆอย่างนี้ความบ่นบ่นได้ความจมมันจมไม่ถอยเพราะผู้บ่นนั่นแหละเป็นผู้สู้สู้ได้ไม่รู้จักประมาณสังหารครับตนเองต่างคนต่างสังหารทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็เป็นพระเจ้าข้าสังหารชาติไทยของเราไปในตัวนั่นแหละมันตรงอย่างนี้นะ ฟังเสียงอัดเสียงทำบ้างสิเสียงที่เอกเราฟังมานานแล้วมันฟังเสียงอัดเสียงทำยาเขาพักเอาไว้ยาให้มันมากตามความอยากความอยากไม่มีพอที่คือความอยากนี้แล้วอยากเข้าใจว่าความพอมีในน้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฝานาทีตัณหาสมานาทีความอยากความทะเยอทะยานนี่ครอบหมดไม่มีมหาสมุทรน้อยไปความอยากความทะเยอทะยานไม่มีความอิ่มพอนี่ครอบในน้ำมหาสมุทรใหญ่ไหมตังค์สิเรายังจะไปเสริมมันอยู่เหรอมีแต่พาจมพาจงนะให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเราเป็นคนไม่คิดใครจะคิดสติปัญญาอยู่กับมนุษย์เราควรจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สมความเป็นมนุษย์อย่าใช้แบบซื่อสุดแรกเป็นยักษ์สังหารตัวเองใช่ไหมล่ะนะนั่งเดินเข้าไปที่ย่องไหลเข้าไปเคยไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นท่านทำเอาไว้ผนังข้างๆผนังทั้งสองด้านดูสิเครื่องมือขานของหลวงปู่มั่นนี่คือกติธรรมอันเยี่ยมที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ดู

0: ดูที่สอง
1: ข้างผนังนั่นน่ะไปดูหาอะไรดูให้เป็นคติซิบริขารเครื่องใช้ของท่านปะปะชุนชุนคาดคาดยิ่งยิ่งท่านเจ็บท่านไม่ดิ้นไม่ดีดนะความดิ้นความดีดคนจะตายมันดิ้นนั่นแหละคนสบายไม่ดิ้นนะอยู่ในสบายสบายไอ้คนจะตายมันดิ้นมันดิ้นนี่พี่เรียกพาคนดิ้นคนดิ้นหามาบำรุงมันเร็วแทนที่จะเป็นสุขมีจะดีจะดิ้นเพิ่มความดีดิ้นเพิ่มความทุกข์เข้าไปตลอดเวลาเลยทีนี้ใครก็ไม่มีฝั่งมีฝาทั่วประเทศไทยเหล่านี้ซึ่งเป็นชาวพุทธหาฝั่งฝาของความพอดีพอดีไม่มีมีแต่ความเพ้อเหิมสังหารตนเองและสังคมตลอดชาติบ้านเมืองของเราสุดท้ายภายหลังก็สังหารเด็กและเด็กน้อยเกิดขึ้นมาเอาพ่อแม่ตัวฟุ่มเฟือยเอาไปใช้และสังหารจะไปเป็นลำดับหาความเจริญที่ไหนได้นั่นต้องเอาธรรมเข้าไปเป็นเครื่องช่างตวงยับยั้งสินั่นละพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเราได้ดูเอาสินั่นละจอมปราดฉลาดหาความสุขจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานไม่ไปอื่นว่างั้นเลยปฏิบัติของท่านดำเนินมาอย่างนี้เพื่อความเป็นมหาเศรษฐีธรรมท่านมาหาแบบฟุ่มเฟือยแบบฟุ่มเฟ้อเหิมกินไม่อื่นไม่พออะไรตกเรี่ยเสียหายไม่สนใจคว้าข้างหน้าไปเรื่อยคว้าข้างหน้าไปเรื่อยไอ้ลิงร้อยตัวนี่ไม่มีเหลือนะวิ่งเข้าป่าหมดสู้คนเร็วกว่าลิงไม่ได้นะความับความับอะไรดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเจ้าของจะจมยังดีทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมที่ลากคนมันให้อยู่ในความพอดีสักทีไหมไม่เคยมีถ้าทำแล้วยั้งปุ๊บเหยียบเบรกห้ามล้อรถมันจะเหมือนจะเหยียบดาวเทียมกันใหญ่เมื่อแตะเบรกเข้าไปมันจะเบาลงทันทีถ้าเหยียบตะคันเรื่องลงคลองพวกเราเป็นพวกลงคลองไม่มีการยับยั้งตัวเองบ้างเลยคิดบ้างที่มนุษย์เราเกิดมานานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาถึงป่านนี้ได้ใช้ความคิดหาประโยชน์ความได้ความเสียอะไรบ้างคิดทบทวนตัวเองที่เราเป็นผู้รักษาตัวเองต้องคิดทบทวนอันไหนไม่ดีให้ตัดมันออกตัดมันออกอยากทำก็ไม่ทำอยากซื้อไม่ซื้ออยากจ่ายไม่จ่ายอยากอะไรไม่เอาถ้ามันจะกลับมาเป็นโทษแก่เราแล้วนั่นเราต้องหาประโยชน์ตรงนั้นถึงเรียกว่าใช้ปัญญาอันนี้อะไรก็ซื้อได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะบ้านเมืองของเราทั้งประเทศนี้จะจมทั้งที่ว่าเป็นชาวพุทธมันมีแต่คำพูดเฉยๆที่ยาท่าทางมีแต่ที่เรียกความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภความโลเลความไม่รู้จักประมาณลากไปลากไปอยู่ที่ไหนลากไปลากไปอย่างนั้นไม่ดีให้พากันคิดบ้างนะเนี่ยเรียกเอาศาสนามานำที่นั่งเท่าไหร่ศาสนาพุทธเจ้าเอกในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอพุทธศาสนาเลิศเลยออกมาจากความตั้งกองพระเจ้าถึงขนาดได้จักรู้แล้วมาต่อโลกจะผิดไปไหนเรียกว่าสวคารธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วดำเนินตามนี้จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงถ้าผิดจากนี้แล้วมีแต่วันจะลุกจะลุยจะขาดไปเรื่อยๆต่ออะไรก็จมไปได้นะเราก็พูดถึงเรื่องทองคำทองคำเป็นที่หนึ่ง คือหัวใจของชาติเอาศาสนามาช่วยอุ้มชูพี่น้องทั้งหลายก็โดยสมัยอย่างปัจจุบันนี้ก็ใครก็ทราบทั่วกันแล้วว่าหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเหตุที่จะเป็นผู้นำเราไม่ใช่เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงนะเราพูดจริงๆนิสัยของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเมตตานั่นเองอยู่ตามป่าตามโลกตามเขาลำนาไผ่เรื่อยมาสบายสบายมีเท่าไหร่แจกทานไปหมดในวัดในวาไม่มีอะไรเหลือละเนี่ยทำมาอย่างนี้เรื่อยนี่เห็นความกระทบกระเทือนแห่งชาติไทยของเรามันก็สะดุ้งเลยที่นี่แหละเป็นเหตุที่จะเคลื่อนออกนำพี่น้องทั้งหลายทั้งที่ตัวเท่าหนูแต่จิตใจด้วยความเมตตาเนี่ยมันท้องฟ้ามหาสมุทรมันแคบไปนี่แหละที่จะเคลื่อนไหวออกมาเมื่อออกมาแล้วการนำก็นำอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นข้อต้องติดทุกๆติดที่มัวมองมองรั่วรั่วแตกซึมๆเราไม่มีจะออกด้วยความเมตตาล้วนออกแง่ไหนมุมใดออกด้วยความเมตตาพิจารณาแล้วค่อยออกตลอดมาเงินส่วนไหนที่จะเข้าคังหลวงส่วนไหนที่แยกไปทางไหนก็ประกาศพี่น้องหลายทราบโดยทั่วกันอย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัย นี่การแน

0: ทำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายก็เรียกว่าหมดไส้หมดพุงอ่ะหลวงตาบัวป.3เวลามาสอนมันฟาดถึงปริญญาถึงล็อก2ด็อกเตอร์1ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง1ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น1ขึ้นมาอยู่ในหลวงตาบัวป.3นี่แล้วขึ้นธรรมะมีทั้งแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วไปพร้อมๆกันเลยนี่เราก็สอนเต็มภูมิเหมือนกันทีนี้ก็หมดกำลังวังชาแล้วเราหยุดแล้วในการแนะนำสั่งสอนทั่วๆไปเราที่ปฏิบัติมากำลังวังชาหมดไปแล้วก็มีเท่านั้นล่ะหากว่ามีความจำเป็นจริงๆเราก็จะไปเทศให้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆตะเกียบตะกายไปเท่านั้นล่ะพี่น้องหลายทราบแต่การสอนไว้เรียนนี่สอนไว้เรียบร้อยแล้วไม่สงสัยแล้วในคำพุทธเจ้าที่นำมาสอนพี่น้องชาวไทยนี่เป็นความถูกต้องดีงามทุกอย่างขอให้นำไปปฏิบัติแล้วกันนะอย่ามีแต่ถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็ของเลวเท่าไหร่ไม่ดูไม่ได้นะพุทธศาสนาดูเจ้าของนะมันไม่ดีตรงไหนให้บกพร่องตรงไหนแก้ไขดัดแปลงขึ้นไปนี่เรียกว่าพุทธศาสนาให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นยิ่งกว่าตัวเองดูคนอื่นดูตัวเองมันรอบคอบแล้วมันดูคนอื่นมันก็เห็นชัดเจนถ้าดูเจ้าของไม่รอบดูที่ไหนมันก็เป็นมุมมองติฉินินทาโลกแหลกไปด้วยความติฉินินทาเพราะดูไม่ทั่วถึงถ้าดูทั่วถึงแล้วตำหนิตรงไหนผิดตรงนั้นนั่นละว่าถูกแล้วให้เสริมนะถ้าผิดตรงไหนให้งดให้งดนี่เรียกว่าธรรมตำหนิอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปหานินทากันว่าแวกแวกเป็นหมาเห่าถังอยู่ในถังแล้วก็เห่าถังอีกหมาเห่าใหญ่นะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วไม่พูดมากนักมันก็มากอยู่แล้วแหละเอาละพอเรื่องทองคำพูดถึงเรื่องทองคำไอ้ขอให้พากันหนักแน่นทุกคนนะทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเราเพื่อความสง่างามรายการที่นำศาสนามาเป็นผู้นำพี่น้องทลายข่าวนี้ขอให้สง่างามด้วยทองคำขอให้เด่นนะทองคำเราเวลานี้ร่างคังหลวงระบบคล่องมากคือเรื่องทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาตินั่นแหละอันนี้เป็นระดับหนึ่งดอลลาร์ก็พูดแล้วดอลลาร์มีมากหนุนเงินไทยของเราขึ้นให้แข็งตัวขึ้นด้วยถ้ามีน้อยก็ลดลงให้เขาเหยียบเอาดังที่พูดนะเงินเขาดอลลาร์เดียวท่านฟาดของเราไปตั้ง50-60 บาทนั่นเวลานี้ก็คอก้ำกึ่งกันพออยู่พอไปก็ฟัดเบาเหวี่ยงก็เห็นเราคุณค่าแห่งการนำชาติต่างคนต่างนำตัวเองเพื่อชาติของตัวเองแล้วก็เห็นคุณอย่างนี้แหละก็พอฟัดเบาเหวี่ยงเนี่ยเอาละเท่านั้นแหละให้เน้นหนักทางทองคำเรานะทุกคนนะทองคำเป็นของสำคัญมากในหัวใจของชาติไทยเราถ้าอยู่ที่ไหนเอามามีมากมีน้อยเอามาเมื่อวานนี่หาทางอุดรเราไม่ได้สักสตางค์เลยเมื่อวานนี้นะพอดีเราไปถ้ำผาปู่ไปถ้ำผาปู่มันฟาดมาสัก10 บาทเมื่อวานนี้ทองคำเห็นไหมเอามาอวดชาวอุดรเราอยู่ที่ไหนบางที่นี่เอามาอวดทั้งนั้นเมื่อวานเราได้มา10 บาทนะทองคำเห็นไหมนั่นเสียรวดลายไม่ได้เสือโครงใหญ่ไปไหนไม่เสียรวดลายเอาละจบที่นี่พ่อให้ตอน
1: น้องโอซอมาอวด
0: เนาะ
1: 1 บาทครับ1 บาทครับผมน้องโอซอครับผม
0: 1 บาทเหรอนั่นเอามาเลย
1: 50 ดอลด้วย
0: นี่50 ดอลด้วย1 บาทด้วยวันนี้เอาแล้วนะจังหวัดเลยมันจะหายเลยอย่าว่าไปบอกนะอุดรเราตื่นตัวแล้วมาบอกให้ตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้จังหวัดเลยมาเหยียบแหลกนะนี่ได้1 บาทแล้วทองคำดอลลาร์50 ดอลแล้วเอามาลบล้างเมื่อวานตื่นนี่2 วันไม่ได้ทองคำแม่สตางค์นึงเลยวันนี้เอามาลบล้างกันเอาพระพุทธโฆษณาเอานะเนี่ยกองบุญของพี่น้องชาวไทยเข้าหนุนชาติไทยเราพี่น้องชาวไทยทั่วหน้าได้รับอย่างนี้ทั้งนั้นนะพอใจ
2: ข้อ2ค
0: ่
2: ะข้อ2
0: ข้อ2มา
2: เรื่องทองเพ
0: ชร
2: ค
0: ่
2: ะโปรดเมตตาอย่าดุหนูนะคะ
0: ไหน
2: อย่าดุหนูนะคะความคิดน้อยๆเนี่ยจะค
0: ่
2: ะ
0: เอาว่ามา
2: หลวงพ่อว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทองเลยแต่หนูว่าหนูมีวิธีหาทองถวายได้ขอตู
0: ้ไหนไหนว่าซ้ำว่าซ้ำอีกนะ
2: หาทองถวายได้ทุกวันจะค่ะ
0: ไม่หาได้ทุกวันทำไมเมื่อวันที่3เหยียดวันที่1ไม่เห็นได้สักตางค์อ่ะ
2: นี่จะหาวิธีค่ะ
0: จะหาวิธี
2: ค่ะ
0: อ๋อ
2: ขอตู้กระจกเล็กๆใบวางตรงนั้นนะเจ้าค่ะ
0: จะวางตรงไหน
2: ตรงมุมเนี่ยจะค
0: ่
2: ะ
0: ไหน
2: วางตรงนี้ขอตู้กระจกนะค่ะ
0: เดี๋ยวขออะไรนั่นเขามีแล้วนั่นไปขอเขาไม่ได้นั่นเขาจะเอามาแล้วเนี่ย
2: ตู้กระจกค่ะ
0: โอ้ยไม่เอา
2: คืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ
0: ทำไง
2: ผู้ที่มาวัดเนี่ยบางคนมี100 บาท20 บาท 500 บาทวันนี้อยากซื้อทองมาหย่อนใส่ตู้นี้ แล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าได้ 1,500 ก็ได้ทอง1สลึงแล้วเจ้าค่ะ
0: ยังไม่เห็นด้วยไม่เอามันจะลามปามไม่เอาเราพูดทุกอย่างอยู่ในขอบเขตของความพอดีพอดีไม่เลยเถิดไม่เอาเลิกเข้าใจไหมเลิกไม่เอามันจะเลยเถิดทำสอนพอดีพอดีอันนั้นจะเลยเถิดรู้ทันทีไม่เอาอ่ามีอะไรนั่นมาแล้วเนี่ยเท่าไรเนี่ย
3: ร้อยดอนครับ
0: นั่นเห็นไหมนี่ร้อยดอนนั่นห้าสิบดอนร้อยห้าสิบดอนแล้วลบล้างเมื่อวานนี่เอามันตกทะเลหลวงนั่นแหละนั่นร้อยห้าสิบดอนแล้ววันนี้เมื่อวันที่3เนี่ยวันที่1ไม่ได้สักดอนเดียวบ้าว่ะโมโหเราขึ้นบ้าที่เดียวละวันนี้ได้แล้วท่าน150ดอนแล้ววันนี้แล้วที่นี่ให้พรแล้วล่ะมีเท่านั้นน่ะให้พรน่ะเออก็อ่านแล้วนี่นะเนี่ยเมื่อวานนี่วันที่1ก็ไม่ได้วันเมื่อวานนี่ก็ไรเมื่อวันซืนนั้นก็ไม่ได้แต่เมื่อวานนี่ดอนหน้าได้29ดอนเมื่อวานนี่นะทองคำที่จะนำเข้าคลังหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลมอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวงแล้ว 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำได้จะหลังจากมอบและฝากคลังหลวงแล้วเป็น50กิโล32บาทถือ2ตังค์นี่หมายถึงยังทองคำที่ยังไม่ได้หลอมนั่นนี่นะคิดได้เพิ่มทีหลังนี่ยังไม่ได้หลอม50กิโล32บาทถือ2ตังค์รวมทองคำทั้งหมดได้ 2,112 กิโลครึ่งยังขาดทองคำอยู่อีก 1,80087กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลกรุณาทราบโดยทั่วกันตลอดไปด้วยนะเร่งเครื่องของเราเอาละที่นี่ให้พรยะถาวาลิวะหาปูราปริตุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสัมมิชาตุสัพเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตหายุวันโนสุขังภาลังนี่ตู้อยู่หลังอยู่ข้างหลังนี่ก็มีนะตู้รับบริจาคอยู่ข้างหลังเนี่ยมีตู้หนึ่งเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยใครจะมีบริจาคอะไรก็ให้มาบริจาคที่นั่นไม่ว่าทองคำหยอดลงนั้นปลอดภัยถึงเวลาถึงมาเปิดทีเดียวทองคำดอนหน้าเงินสดเข้าในตู้อยู่ข้างหลังนี่ได้ตลอดเวลาจึงไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งไว้นี่ขวดโลกเขาบอกขายที่ตัวเองด้วยเอาละไปเอาเดียร์แล้วนี่ไว้ละคนละลูกมาจับเชือกมาให้คนละ
4: มาภาวนาพิจารณากระดูกจะสลายของชีวิตต้องทำอะไร
0: ต่อมาตั้งขึ้นมาอีกพิจารณาอีกตั้งขึ้นมาให้มันสวยที่สุดเลยพิจารณาให้มันแหลกลงไปเลยเข้าใจไหมเอาให้ชำนี่ชำนาญสติปัญญาจากชำนี่ชำนาญอันนี้จะละเอียดเข้าไปเร็วเข้าไปแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวมากองทุกข์ไปอยู่กับอุปทานยึดถือนี่แหละเข้าใจไหมท่านจึงให้สอนจริงวันนี้ให้เห็นชัดเจนแล้วมันถอยตัวมันเองเข้าใจหรือ
4: คือจะเห็นแต่โครงกระดูกทั้งแขนทั้งขาแล้วก็
0: เห็นท่านไหนก็เอาเท่านั้นล่ะไอ้พิจารณานั้นมันกระจายของมันไปเองแหละนะ
4: ถ้าสลายเป็นด
0: ิน
4: แล้วย
0: ัง
4: ต้อง
0: ดูตั้งขึ้นมาอีกมันเกิดมันก็เกิดมาจากดินตายลงไปเป็นดินเป็นน้ำมันก็เกิดขึ้นมาจากดินน้ำลงไปอีกแล้วตั้งพิจารณาให้มันเห็นความแตกความดับของมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งการจิตก็ถอย
4: บางครั้งเห็นเป็นดินน้ำลงไป
0: ดูนั้นแล้วเอามาตั้งขึ้นมาอีกตัวของเราก็คือตัวนั่นเข้าใจหรือ เทียบกันข้างหน้าข้างหลังเทียบให้มันเห็นชัดเจนเข้าใจเอาละพอยายพูดมากนี่ลงธรรมะแล้วลงเวทีแล้วยังจะขึ้นต่ออยู่ไม่ขึ้นนะเวลาขึ้นเวทีแล้วต่อยด่าลงเวทีแล้วไม่เอาไปละนั่นแหละไปภาวนาให้ดีใครทุกคนให้ภาวนานะใจไม่ได้ภาวนาแล้วมันทั้งฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมถ้ามีใจมีภาวนาบ้างแล้วจะสงบตัวนะคือใจเข้ามาดูตัวเองมันก็รู้ความบกพร่องตัวเองมันก็แก้ไขตรงนี้ถ้ามันมีแต่ความเพ้อเหิมที่เหตุลากไปตลอดตายทิ้งเปล่านะจมเลยถ้าเอาทำยับยั้งรั้งเข้ามานี่แล้วมันจะมาดูตัวเองความสงบเย็นใจจะเกิดฮะ
4: ค
0: น
4: ทำต
0: ั
4: วน
0: ี้
4: จะถอนตัวใช่ไหมคร
0: ับไม่ต้องบอกมันก็ถอนเองนะพอมันเป็นไฟแล้วมือจี้เข้าไปไม่ต้องบอกมันถอนเองไฟมันร้อนมือร้อนเข้าใจไหมอันนั้นตัวไฟเราไม่รู้เฉยพิจารณาไปมันถอนมันเลยเราปล่อยมาเราปล่อยออกไปเลย
4: ปล่อยแล้วคร
0: ับ
4: ปล่อยแล้วคร
0: ับ เมื่อปล่อยแล้ว
4: ปล่อยแล้วครับ
0: ไม่ได้ยินเสียงเลย
4: เห่าแล้วในเห่าเลย
0: นะ
4: เห่าอยู่เนี่ย
0: โอ้โหดูไอ้อุ้ยหรือใครไปท่าอะไรอุ้ยนะมันทำไมงั้นเราพลาดล่ะหรือใครไม่รู้นะไปท่าเสียอะไรอุ้ยมันเสียอัศจรรย์มาจากไหนอุ้ย
4: อะไรถึงโต
0: ห้าสี่อื่นมาแล้วโอ้โหโอ้โหไปละไปละไปละไปละไปละพอไปหมดแล้วเลิกไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไปละเหนื่อยละเกือบ9 โมงแล้วเหนื่อยทั่วก็เย็บหัวเข่า
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24 ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: จะเล่าเรื่องพระอรหันต์ผู้เป็นสารดาปีและมีปฏิสัมภิทาญาณคือพระเจ้าสีธรรมาสกราชมหาบพิตรตั้งได้สดับมาอดีตการนานมาแล้วคุณระบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลแล้วตั้งจิตปรารถนาเป็นพระอรหันต์ทรงสารอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณในสำนักแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนแล้วสังวรคือสังสารนาการท่องเที่ยวเสวยอภิรมชมทิพสมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นการชานานเกือบจนถึงการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานกำหนดพระพุทธการคือกำหนดพระพุทธศาสนาการล่วงแล้วได้นานถึง228พรรษาจึงได้มาบังเกิดเป็นบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมาโสกราชผ่านพิภพมะไหสุริยสมบัติยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรณกรุงปาตลีบุตรมหานครพระองค์ทรงมีพระทัยศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้ถาปนาการพระวิหารและพระสถูปถึง 84,000 ทุกนครทั่วทั้งสกลชมพูทวีแล้วจึงทรงมีพระราชดำรัสถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงยอมจะได้พระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระศาสดามาแต่ที่ใดเพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในสถูปที่ยมอุตสาห์สร้างขึ้นใหม่ด้วยสถานีเมื่อได้ทรงสดับพระสงฆ์ทั้งปวงถวายพระพรว่าอาตมาภาพได้สดับสืบกันมาว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าแห่งเราได้ถูกฝังไว้ในที่แห่งหนึ่งแต่มิได้ทราบแน่ชัดว่าฝังณที่ใดจึงรับสั่งให้ทำลายพระสถูปอันมีอยู่ณเมืองราชคฤห์แล้วให้ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุอยู่เป็นเวลานานแต่ก็มิได้พบพานจึงให้กระทําพระเจดีย์ฐานใหม่ให้เป็นปกติตีดังเดิมแล้วพระองค์ก็ทรงพระภิกษุสงฆ์กับทั้งจตุรงค์โยธาหารเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีให้รื้อพระเจดีย์จนทั่วพระนครแล้วค้นหาแต่ก็มิได้พระบรมสารีริกธาตุอีกเช่นเคยจึงรับสั่งให้ก่อสร้างใหม่เป็นปกติดีเหมือนเก่าแล้วเสด็จไปสู่รามคามรับสั่งให้พลโยธาหารทำการรื้อพระเจดีย์ฐานที่เมืองนั้นแต่มิอาจที่จะรื้อทำลายลงได้เพราะหมู่นาคทั้งหลายพากันรักษาเข้มแข็งมิให้พระเจดีย์พินธนาการบันดาลให้จอบเสียมและสิวขวานหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เมื่อไม่สมพระทัยปรารถนาจึงเสด็จยาตราพลไปสู่เมืองอัลละกัปปกะนครและเมืองเวทะทิปกะนครเมืองปาวายเมืองกุสินารายให้ทำลายพระเจดีย์ทั้งหลายค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็มิได้พบผ่านจึงถาปนาการก่อใหม่ให้เป็นปกติเหมือนดังเก่าแล้วจึงทรงยกทัพเสด็จกับย้อนมายังราชคฤห์มหานครอีกรับสั่งให้มีสันนิบาตพุทธบริษัทดำรัสถามให้แน่ชัดลงไปในที่ประชุมนั้นว่าผู้ใดผู้หนึ่งเพิ่งได้สดับมาแต่ก่อนว่า พระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลายได้ถูกฝังไว้ณที่ไหนบ้างขอจงระลึกดูให้ดีๆแล้วจงเร่งบอกแก่เราในการบัดนี้คราวที่นั้นยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้เฒ่าชราหนักหนามีพรรษาได้120ปีได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมสันนิบาตนั้นว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จักสถิตอยู่ณที่ใดนั้นอาตมาภาพมิได้แจ้งแต่ทว่าเมื่อครั้งอาตมาภาพยังเป็นกุมารอายุได้7ขวบบวชเป็นสามเณรน้อยแล้ววันหนึ่งพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้ถือเอาพระอบดอกไม้พาอาตมาภาพไปสู่ที่แห่งหนึ่งครั้นถึงแล้วจึงชี้เข้าไปในระหว่างกอไม้อันรกชัดซึ่งมีพระสถูปศิลาอยู่องค์หนึ่งแล้วว่าเจ้าสามเณรจงมาที่นี้เราจะพากันเข้าไปนมัสการพระสถูปศิลาที่อยู่ในระหว่างกอไม้อันรกชัดนั้นขันบุกฟ้าขวากน้ำเข้าไปถึงสถูปศิลาอภิวันธนาบูชาแล้วพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้บอกแต่เพียงว่าดูก่อนเจ้าสามเณรเจ้าควรจะพิจารณาและจดจำสถานที่นี้ให้ดีเพราะเป็นที่สำคัญอยู่กล่าวแต่เพียงแค่นี้แล้วก็ไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปอาตมาภาพได้รู้เหตุแต่เท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชได้ทรงสดับคำให้การของพระมหาเถระผู้มีอายุวัดสามารถเช่นนั้นจึงมีดำรัสว่าสรอยธาตุนิทานคือการฝังพระบรมธาตุน่าจะเป็นที่นั่นอย่างแน่แท้แล้วจึงให้พระมหาเถระนำเสด็จไปสู่ที่ตำบลนั้นเมื่อเราราชบุรุษพากันถากถางซึ่งกอไม้อันรกชัดก็ได้ทรงพัฒนาการเห็นพระสถูปศิลาดังพระมหาเถระว่าจึงรับสั่งให้ชักสลอไปตั้งไว้ที่อื่นแล้วให้ขุดมุนดินในภูมิภาคพื้นที่แห่งนั้นลึกพอประมาณแล้วก็เห็นซึ่งทรายแก้วเจ็ดประการเรียรายอยู่ทั่วทางนั้นแล้วก็พบเห็นเรือนทองแดงใหญ่ประมาณเท่าเรือนพระเจดีย์ฐานและได้เห็นภาพยนเป็นรูปเนรมิตอาทับมือถือพระขันอันกลมกล้ามีพันโสมีพันโอภาสแก้วพลึกแลดูพิลึกหน้าสะพึงกลัววิ่งเบียนวนอยู่รอบห้องพระบรมสารีริกธาตุรวดเร็วดุดลมพัดราชบุรุษทั้งหลายเกรงกลัวอยู่ต่อความตายมิรู้ที่จะทำประการใดได้พระบรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงรับสั่งให้หาแม่มดทั้งหลายมาเพื่ออัญเชิญปวงเทวดาแล้วให้แต่งเครื่องปรีกรรมบวงสรวงสังเวยต่างๆทั้งให้ประคมดุริยางค์ดนตรีแต่ก็ไม่มีผลสำเร็จประการใดภาพยนตร์รูปนิรมิตนั่นก็คงยังวิ่งเวียนวนด้วยอาการอันดุร้ายต่อไปตามเดิมหาหยุดไม่จนพระทัยหนักเข้าแล้วองค์บรมกษัตริย์จึงทรงประนมพระหัตถ์คือมือถวายอัญชลีแก่ปวงเทพพระดาแล้วออกวาจาดำรัสประกาศว่าข้าแต่เท้าเทวราชทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพระเจ้านี้มีจิตปรารถนาจะถือเอาพระบรมธาตุทั้งหมดนี้อัญเชิญเอาไปประดิษฐ์ประจุไว้ที่พระเจดีย์ทั่วทุกวิหารทั้ง 84,000 เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแห่งเทพดาและมนุษย์ทั่วทุกประเทศพระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไพศาลวัฒนาการไปทุกขอบเขตนครกันทสีมาขอเทพดาเจ้าทั้งหลายจงอำนวยช่วยให้ได้พระบรมธาตุสมปรารถนาของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิด ขณะนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงทรงทราบเหตุจึงมีเทวองค์การตรัสสั่งพระเวสสุคัมเทพบุตรว่าบัดนี้พระยาธรรมาโศกราชจะมารื้อพระบรมธาตุเอาไปประดิษฐานไว้ในที่อันควรขอท่านจงด่วนไปช่วยทำลายภาพยนต์อาถรรพ์ให้อันตรธานพระเวสสุคัมรับเทวองค์การแล้วก็รีบลงมาณสถานที่นั้นด้วยเทพฤทธิ์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยอายุประมาณ5ขวบมีมือถือธนูเข้าไปยืนอยู่เฉพาะพระพักบรมกษัตริย์แล้วกราบทูลว่าข้าพระเจ้าจะรับอาสายิงรูปภาพยนต์อาถรรพ์นี้ให้แตกทำลายกระจัดกระจายลงให้จงได้พระเจ้าข้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ทรงอนุญาตด้วยความดีพระทัยว่าพ่อจงยิงเถิดดังนี้กุมารน้อยนั้นก็พลันกงขึ้นซึ่งธนูแล้วแผลงไปฉับไวลูกธนูแล่นไปถูกรูปภาพจนแตกหล่นกระจัดกระจายไปต่อหน้าสมเด็จพระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมโสมนัสตรัสสรรเสริญสดุดีคุณแห่งกุมารน้อยนั้นเป็นอันมากแล้วรีบเสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้ทวารเรือนทองแดงโดยเร็วรับสั่งให้ทำลายซึ่งตราที่ตีประจำทั้งกุญแจและห่วงสายอยู่ที่ติดอยู่ณธรณีประตูนั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นท่อนแก้วมณีอันใหญ่กับทั้งอักษรจารึกทรงอ่านได้ใจความว่าพระยาเขียนใจในอนาคตจะมารื้อห้องบรรจุพระบรมธาตุนี้และให้พระยาเขียนใจจงเอาท่อนแก้วมณีนี้ไปเถิดเมื่อทรงอ่านอักษรเป็นใจความว่าชะนี้สมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ก็ให้ทรงพระพิโรธโกรธออกโกรธวาจาว่ากษัตริย์เห็นปานดังเรานี้มีอานุภาพแผ่ไปทั่วสกลชมพูทวีควรมากล่าวติเตียนว่าเป็นพระยาเขียนใจก็ท่านที่เป็นกษัตริย์แต่ปางก่อนนั้นชายจะได้มีอานุภาพและยศศักดิ์สมบัติสรึงคารประมาณสักเท่าใดนักหนาส่งออกพระโอษฐ์ด้วยความขุ่นพระทัยว่าดังนี้แล้วก็ให้เปิดโลหะทวารเสด็จเข้าไปภายในเรือนพระธาตุจนถึงเรือนแก้วเจ็ดประการเปิดทับเปิดครับพระทวารเข้าไปในห้องพระบรมธาตุแล้วก็ทรงเห็นเป็นโอภาสด้วยแสงประทีปส่องสว่างทั้งบุพชาติทั้งหลายที่บูชาไว้ก็หอมฟุ้งขจรตลบไปพระนังว่าเพิ่งเก็บมาบูชาในขณะนั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งกลิ่นสุคันเครื่องหอมก็มิได้หายกลิ่นเสาวคนทรสสรรพสิ่งสักการบูชาก็ยังปรากฏบริบูรณ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานด้วยอำนาจพระอธิษฐานแห่งองค์พระมหากัสสปะสังฆบุตราจารย์ผู้กระทำธาตุนิทานแต่การปรินิพพานใหม่ๆสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่เมื่อได้ทอดเห็นเหตุอันน่าอัศจรรย์ดังนั้นก็พรันหายพระพิโรธมีแต่ทรงพระโสมนัสปรีดาประโมทแผ่ไปทั่วสรีระอินทรีย์แล้วทรงเห็นแผ่นสุพรรณอันมีลายลักษณ์อักษรจารึกไว้ทรงหยิบขึ้นมาอ่านได้ใจความว่าในอนาคตการเมื่อพระอโศกราชกุมารยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรได้ขัตติยราชาภิเษกเป็นเอกอิสราธิบดีมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแล้วชาย
2: บรมกษัตริย์พระองค์นี้จะได้รื้อขึ้นซึ่งที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระราชศรัทธาแล้วจะทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปประดิษฐานทั่วสกลชมพูทวีปเป็นแน่แท้ทรงเห็นลายลักษณ์อักษรจะรึกไว้เป็นใจความแม่นยำชะเนองพระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมสมนัสดำรัสแก่หมู่อมาตย์ราชบริพารและพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั่นว่าดูก่อนท่านทั้งปวงพระมหากัสสปะสังฆาวุฒาจารย์ท่านพิจารณาเห็นว่าตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รื้อพระบรมสารีริกธาตุในขึ้นก่อนการแต่ตัวเราเกิดนับด้วยร้อยร้อยปีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนักตัดด้วยทรงพระโสมนัสชนีแล้วก็ทรงตบพระหัตถ์คือมืออยู่ฉาดฉานแสดงพระอาการชื่นชมในพระคุณของพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นแล้วจึงดำรัสสั่งให้เปิดกล่องที่สวมใส่พระบรมธาตุไว้ทุกชั้นอันเชิญเอาพระบรมธาตุใส่ลงในพระสุพรรณภาชนะเกือบทั้งหมดเหลือแต่นิดหน่อยบรรจุไว้ในที่เดิมนั่นแล้วให้หันทวารเรือนแก้ว7ประการและเรือนทองเรือนเงินเรือนทองแดงออกมาทุกๆชั้นรับสั่งให้เอาทรายแก้วมาถมลงไว้ให้เต็มและเอาทิลาแรงมาทับไว้ในเบื้องบนแล้วให้ขนมูลดินมาถมลงจนมิดปิดช่องให้เสมอพื้นปฐพีตามที่เดิมและสักสลอซึ่งพระสถูปทิลามาประดิษฐานไว้ในเบื้องบนดุจการก่อนสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสกลปฐพีเมื่อทรงได้พระบรมสรีริกธาตุสมพระราชประสงค์แล้วก็เสด็จยกพระหุยาตาแสนยานุกรแห่งอัญเชิญมาสู่ปาตรีบุตรมหานครราชธานีแล้วกระทำสักการะสัมมาคารวะวิธีโดยอเนกประการต่างๆเสร็จแล้วจึงทรงแจกพระธาตุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเจดีย์ณพระวิหารทั่วทุกๆพระนครทั้ง 84,000 พระเจดีย์ในแผนพื้นปฐพีชุมพูทวีปทั้งสิ้นนั้นด้วยราชานุภาพพร้อมกันด้วยพระอรหันตฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ประการโดยเหลือพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญไว้ส่วนหนึ่งแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้นายช่างมีฝีมือดีเป็นเอกถาปนาการสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่องค์หนึ่งมีประมาณสูงถึงครึ่งโยชน์ประดับด้วยแก้วต่างๆแสงแก้วโอภาสรุ่งเรืองครุวนาดุจไกรราชคิรีประดิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำมหาคงคาณบริเวณใกล้กรุงปาตลีบุตรมหานครนั้นแล้วอัญเชิญพระบรมสรีริกธาตุส่วนที่เหลือไว้บรรจุใส่ในมหาเจดีย์ที่สร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงมีพระหฤทัยปราปรื้มปรีดารับสั่งให้กระทำมหกรรมการฉลองพระสถูปเจดีย์ทั้ง 84,000 องค์และพระมหาสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่โดยจัดเป็นงานใหญ่เพื่อให้มหาชนได้โอกาสกระทำสักการบูชาเป็นเวลานานให้ท่วนถึง7ปี7เดือนและ7วันในวาระสุดท้ายแห่งงานมหากรรมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชผู้เป็นใหญ่ทรงมีพระทัยปรารถนาจักกระทำสักการะบูชาพระมหาสถูปเจดีย์ด้วยพระศรีระหว่างแห่งพระองค์เองคือด้วยพระสรีระกายระหว่างแห่งพระองค์เองจึงรับสั่งให้เอาปุ๋ยสำลีซุปด้วยน้ำมันหอมถึง500หม้อมาพันพระวรกายตั้งแต่พระสอคือคอตลอดลงไปตราบเท่าถึงพระบาทคือเท้า แล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระเจดีย์ยกพระหัตถ์อัญชลีเหนืออุตตมางสิโรธทรงอนุสรณ์รำพึงถึงพระพุทธคุณแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษจุดเพลิงคือไฟทั่วพระสรีระกายพรางก็ทรงออกพระวาจาสวดสรรเสริญสดุดีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตดังนี้เป็นอาทิติดต่อกันไปมิได้ขาดสายเปลวเพลิงนั่นก็พุ่งโพรงขึ้นไปบนอากาศประมาณถึงเกียรติชั่วบุรุษแต่พระองค์ก็มิได้ทรงรับอันตรายอย่างใดพระสกลกายนั้นกลับเย็นเป็นปกติเมื่อเปลวเพลิงดับสนิทลงแล้วพระองค์จึงทรงโสดสงอุทกะทาราชำระพระสรีระกายทรงซึ่งเครื่องพระวิภูสิทธิ์อาภรณ์แวดล้อมด้วยอเนกนิกรคณามาศกระทำอภิวาทพระมหาสถูปเจดีย์เจ้าเสด็จบทจรประทักษิณสิ้นตติยวาระสามรอบแล้วเสด็จไปทรงสดับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระมหาขีณาสวสงฆ์เป็นองค์แสดงท่วนถึง7วัน7คืนทรงถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทรงถวายไทยธรรมต่างๆเสร็จการพระราชพิธีทั้งปวงแล้วก็นมัสการเสด็จวิวัฒนาการกับทั้งอมาตย์ราชบริพารกับเข้าสู่พระราชนิเวศกรุงปาตลีบุตรมหานครเมื่อสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบรมกษัตริย์ทรงจัดงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยพองแผ้วในพระราชกุศลบุญราศีครั้งนี้เป็นอันมากวันหนึ่งจึงทรงนิมนต์พระสงฆ์ทั้งปวงมาแล้วทรงมีพระราชปุจฉาถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงบุคคลทั้งหลายที่เคารพบูชาพระศรีรัตนตรัยในพระศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาและบริจาคทรัพย์เป็นศาสนาบูชาเสมอและมากขึ้นไปกว่าที่โยมกระทำครั้งนี้มีบ้างหรือไม่พระโมคคัลลีเฮบุตติสะเถระอาระหันซึ่งเป็นประธานแห่งพระสงฆ์ในที่นั้นจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารครั้งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแห่งเรายังทรงมีพระชนอยู่นั้นก็ดีบุคคลผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทานในพระศาสนานี้จะมีเสมอเหมือนพระองค์นั้นหามิได้ขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ในเมื่อโยมนี้มีศรัทธาเสียสละทรัพย์ถึง96โกรธสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 ซึ่งเป็นการบริจาคทรัพย์เป็นอันมากดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังยังดอกมหาบพิตรพระราชสมภารโยมนี่อุตส่าห์บริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากมายชะนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาก็แล้วจะให้กระทำกุศลจริงใดเล่าจึงจักได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระโมคคัลลีบุตรเถระเจ้าเห็นอุปนิสัยแห่งพระมหินทราชกุมารและพระสังฆมิตรราชธิดาว่าทรงมีวาสนาบารมีที่อบรมสั่งสมมาแต่ปางก่อนและมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานทั้งในอนาคตการก็จักทรงพระเจริญเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนายิ่งนักจึงถวายวิสัชนาว่าดูก่อนบพิตรพระราชสมภารบุคคลผู้ใดได้ถวายอามิตรจตุปัจจัยไทยธรรมะตั้งแต่พื้นปฐพีนี้สูงขึ้นไปเสมอภวกพรมก็ดีผู้นั้นควรจะมีชื่อว่าเป็นแต่มหาทายกใหญ่ยิ่งกว่าบุคคลทั้งปวงผ พราะรับภาระธุระพระพุทธศาสนาอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกสบายแต่จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนานั้นหามิได้ต่อเมื่อใดเขามีศรัทธาคิดจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบวชบุตรธิดาชายหญิงไว้ให้ปฏิบัติซึ่งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เพื่อสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรไปในอนาคตกาลเบื้องหน้าผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติอันประเสริฐในพระศาสนานี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบพิตรได้ทรงสดับมหาเถระคาถาดังนี้ก็ทรงมีพระทัยกอบด้วยพระปีติโสมนัสจึงหันมาตรัสกับมหินทราชโอรสและสังฆมิตรราชกุมารีว่าดูก่อนพ่อมหินแม่สังฆมิตาซึ่งเป็นที่รักของบิดาเอ๋ยอันว่าการบรรพชานี้เป็นที่เสน่หาภาพแห่งบิดาเจ้าทั้งสองมีความปรารถนายินดีจะบรรพชาอยู่หรือว่าหาไม่ได้หากว่าใจของเจ้าทั้งสองยินดีในการบรรพชาแล้วชายก็จะเป็นการอนุเคราะห์ให้บิดาได้เป็นญาติในพระศาสนาเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้มีพระนิสงมากได้ชื่อว่าทายัตเชื้อสายสืบสามัญวงศ์ในพระพุทธศาสนาแท้เจ้าชายมหินทราชบุตรและเจ้าหญิงสังฆมิตรราชธิดาได้สดับพระราชบัญชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชดังนั้นจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระราชบิดาข้าพระบาททั้งสองนี้มีจิตยินดีประโมทปรารถนาจะบรรพชาเป็นยิ่งนักขอพระราชบิดาจงทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระบาททั้งสองได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้สมนาการพระราชธิดาและพระราชบุตรสุดที่รักกราบบังคมทูลเช่นนั้นก็ทรงพระโสมนัสดำริว่าเราจักให้อุปราชสมบัติแก่เจ้าชายมหินทโอรสก็จริงแหละแต่อุปราชสมบัตินั้นเป็นเพียงโลกียสมบัติมิได้เป็นสาระยั่งยืนแต่อย่างใดเราควรจะให้เจ้ามหินลูกรักผู้ทรงศักดิ์เข้าบวชในพระบวรพุทธศาสนาอันเป็นเหตุให้ได้โลกุตระสมบัติจักดีกว่าเป็นไหนๆแล้วจึงมีรับสั่งให้ตกแต่งบรรพชาพิธีด้วยเครื่องราชาลังการราชาภิวิภูสิตอันวิจิตรอย่างเอกอุดมพรั่งพร้อมด้วยข้าราชบริพารแห่แหนพระราชโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระมหินทราชโอรสซึ่งมีพระชนครบ20พรรษาและพระสังฆมิตาราชธิดาซึ่งมีพระชนมายุครบ18พรรษาออกจากพระบรมมหาราชวังไปบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาโดยมีพระมหาเถระเทวะเถระเป็นผู้ให้บรรพชาพระมัชชันติกะเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทแก่พระมหินทราชกุมารสำเร็จภิกษุภาพในพระพุทธศาสนาส่วนเจ้าสังฆมิตรราชธิดาได้บรรพชาเป็นสามเณรีแล้วก็บวชในสำนักแห่งนางภิกษุณีโดยมีพระอายุปาลีเถรีภิกษุณีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระธรรมปาลีเถรีภิกษุณีเป็นประวัติณีเมื่อได้บรรพชาสมบทในพระบวรพุทธศาสนาแล้วการต่อมาก็ปรากฏว่าพระราชโอรสธิดาทั้งสองพระองค์นั้น ท่านพยายามจำเริญวิปัสสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานจนได้บรรลุพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งฌานและอภิญญาและจุตุปฏิสัมภิทาญาณพระมหินทะภิกษุราชโอรสนั้นปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าในพระพุทธศาสนาประดุจดวงอาทิตย์เทพมณฑลและพระสังฆมิตรตาภิกษุณีอรหันต์อริยบุคคลนั้นก็ปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าคู่กันประดุจพระจันทร์เทพมณฑลเป็นที่ชื่นชมยินดีของปวงชนชาวเมืองปาฏิลิบุตรและพุทธบริษัททั้งหลายทุกทั่วหน้าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุคราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในกรุงปาฏิลิบุตรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบวรพุทธศาสนาที่นับว่าสำคัญเป็นอันมากกว่ามากเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ในการสุดท้ายพรังสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคหนักเป็นอนุฐานสยาดพระโรคาพาสนั้นหนักลงเห็นว่ามิอาจจะทรงพระชนชีพอยู่ได้นานวันและ

ธาเช่นนี้ก็มิอาจที่จะอดกลั้นซึ่งความโศกอยู่ได้ร้องให้ปริเทวนาการพรางกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐความไม่ควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดครั้งพระราชทรัพย์คือเงินและทองก็ดีผ้าโกไสยพัดก็ดีมีอยู่พร้อมทั้งสิ้นก็แต่ว่าพระราชทรัพย์เหล่านั้นเขาใส่กุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงแล้วขอพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์จงทราบพระทัยด้วยประการฉะนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้ทรงมีพระโรคาพาตักจึงทรงมีพระดำรัสตรัสถามว่าดูก่อนพระนายคลังผ้าโกไสยพัดและราชทรัพย์ของเรามีอยู่แล้วก็ใครผู้ใดเล่าบังอาจมาลั่นกุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงเช่นนั้นขอท่านจงบอกแก่เราให้จงขอท่านจงบอกแก่เราให้แจ้งในการบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาเราข้าราชการอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาได้มีการปรึกษากันเห็นว่าพระองค์ทรงพระประชวรทุกพลภาพหนักลงแล้วเขาจึงใส่กุญแจปิดตาประทับไว้ให้มั่นคงใครจะเปิดไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะไปตามมาเจ้าจงไปตามอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ใส่กุญแจคลังเหล่านั้นมาสมเด็จพระราชาธิบดีรับสั่งด้วยความไม่พอพระทัยเมื่อเจ้าพนักงานชาวพระคลังไปตามเราอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ให้มาเข้าเฝ้ายังที่ประทับแล้วพระองค์จึงตรัสถามด้วยพระสุนเสียงหุนห้วนว่าสมบัติในเมืองปาตริบุตรนี้เป็นของผู้ใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาสมบัติทั้งปวงนี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าข่าอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลก็ในเมื่อสมบัติเหล่านี้เป็นของเราทั้งสิ้นแล้วเหตุไฉนเราจึงจะเอามาบริจาคทานไม่ได้ล่ะไปเอามาให้เราทั้งหมดเราจะถวายทานในพระพุทธศาสนาให้สิ้นอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ยินพระดำรัสเช่นนั้นต่างก็แลดูตากันแล้วนิ่งเฉยเสียมิได้ทูลตอบพระราชบัญชาแต่ประการใดจอมนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ทรงเป็นใหญ่เมื่อทรงเห็นคนเหล่านั้นพากันดุษณีภาพนิ่งเสียสิ้นมิได้ทำตามพระราชบัญชาก็ทรงขัดเคืองพระทัยนักแต่ไม่สามารถที่จะทำประการใดจึงโบกมือคือพระหัตถ์ขับไล่ให้ออกไปจากที่นั้นโดยเร็วและในขณะนั้นปรากฏว่ามีผลมะขามป้อมสิ่งเดียวตั้งอยู่ในที่ใกล้พระหัตถ์คือมือพระบรมกษัตริย์เจ้าเพื่อจะประกอบเป็นพระโอสถถวายเท่านั้นสมบัติอื่นใดที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าจะได้มีอยู่ในที่นั้นก็หาไม่ได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ยิ่งใหญ่จึงให้ทรงสังเวชสลดพระทัยนักทอดพระเนตรดูผลมะขามป้อมนั้นแล้วก็ทรงพระลำพึงว่าสมบัติอันเป็นโลกีนี้ย่อมมีสภาวะปรวนแปรมิได้ตั้งอยู่นานเปรียบปันดังว่าสายฝ้าแลบชั่วครู่หนึ่งหนเดียวเท่านั้นแต่การก่อนนี้ตัวเราถึงซึ่งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยสมบัติมากเป็นนักเป็นหนาควรแล้วหรือกลับมาถึงซึ่งภาวะทะลิกตกยากอีกเล่าก็พระมหากัสสปะสังฆบุตรอาจารย์ผู้เข้าสู่นิพพานไปนานแล้วได้จารึกอักษรไว้ที่สถูปบรรจุพระบรมสรีริกธาตุทํานายว่าเราเป็นพระยาเขียนใจก็เห็นสมจริงในการครั้งนี้แล้วโอ้หนอบัดนี้เรามีความปรารถนาใคร่ที่จะบำเพ็ญทานแต่ทรัพย์ที่เป็นวัตถุ

ทานอันเราจะพึงให้นั้นมิได้มีสรอยบุญของเรานี้เห็นทีจะสิ้นเสียแล้วเรานี้คงจะถึงซึ่งปากแข่งพญามัจจุราชมั่นคงในไม่ช้าไม่นานจึงได้ถึงการพิบัติเห็นปานชนีก็แลสมบัติทั้งปวงในเมืองปาตรีบุตรนี้ไม่มีความยั่งยืนเที่ยงแท้ถึงแม่รูปกายนี้เล่าก็ไม่ได้เที่ยงย่อมถึงซึ่งภาวะวันไหวแปรปวนไปมารวดเร็วประหนึ่งดังชิวหาแห่งผู้ชงชาติก็ปานกันทรงรำพึงรำพันชนีแล้วเมื่อทรงนึกถึงเหล่าอำนาจข้าราชการผู้ใหญ่ที่ไม่ทำตามพระราชบัญชาโดยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไร้ความสามารถในขณะนี้แล้วก็ทรงเจ็บแค้นในพระราชหฤทัยในที่สุดพระองค์ก็ทรงดับขันสวรรคตด้วยพระหฤทัยอันไม่ผ่องใสจึงจุติไปบังเกิดในชาติกำเนิดดิรัจฉานเป็นงูเหลือมริมฝั่งแม่น้ำอเจรบดีโดยอำนาจอสัญกรรมฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้จะดับขันนั้นชักนำไปในไม่ช้างูเหลือมนั้นก็ค่อยเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนมีกายใหญ่โตประมาณเท่าเรือกลห้อยหนหามัจฉาศาสตร์เป็นอาหารอยู่แถบใกล้ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีนั้นอันความเป็นไปในตอนนี้จะได้มีใครร่วงรู้และอย่างใดก็หาไม่โดยทุกคนต่างก็เข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุขราชผู้เป็นใหญ่และไม่น้ำพระทัยกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์ก่อสร้างกองการกุศลไว้ในพระบวรพุทธศาสนามากมายยิ่งกว่าใครเมื่อสมเด็จสวรรคตไปแล้วของจักเคลื่อนแค้วไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์เทวโลกอย่างแน่นอนแต่อนิจจาปวงชนทุกคนหาได้รู้ไม่เลยว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระราชาธิบดีกำลังถูกอาสนกรรมฝ่ายอกุศลชักนำให้มาบังเกิดเป็นงูเหลือมเที่ยวหามัจฉาเป็นอาหารอยู่อย่างน่าเวทนาสงสารนักจวบจนถึงการครั้งหนึ่งเมื่ออาสนกรรมฝ่ายอกุศลของพระองค์จักสิ้นก็บังเอิญให้ท่านมาเห็นพระราชโอรสซึ่งทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์กอบด้วยสารอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณอันแก่กล้าบังเกิดมีจิตปรารถนาใครจักเข้าพระอรหันต์อรหัตตผลสมบัติเพื่อเสวยนิพพานสุขเป็นทิฏฐธรรมเวทนีหลังจากที่ได้บำเพ็ญศาสนกิจมาเป็นเวลานานขันพระผู้เป็นเจ้าออกจากผลสมบัติอันเป็นสุขนั้นแล้วจึงรำพึงในพระหฤทัยว่าความสุขอันเกิดจากผลสมบัติเห็นปานชนีอาตมาได้มาเพราะเหตุใดอ๋อความสุขเห็นปานชนีสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมาสุขราชผู้ทรงเป็นพระชนกาธิบดีพระราชทานให้โดย

ติจากมนุษย์โลกไปนานช้าแล้วพระมหาคีนาสวะเจ้าองค์ราชโอรสก็ถึงซึ่งความสลดสังเวชใจเมื่อได้ทราบด้วยญาณวิเศษอันปรากฏประจักษ์ชัดว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่ในสภาพที่น่าสงสารด้วยถึงวิปการในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิเป็นงูเหลือมตัวโตใหญ่เท่าเรือคนกำลังห้อยหนหามัจฉาเป็นอาหารองค์อรหันต์พึงจึงพรันเหาะทะยานไปยังสถานที่นั้นโดยเร็วด้วยแรงกตัญญูครั้นถึงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงร้องทักพระบิดาในร่างแห่งงูเหลือมใหญ่ให้ได้ยินเสียงด้วยอริยฤทธิ์ว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐกรรมอันนี้จะได้สมควรแก่มหาบพิตรนั้นหาไม่ได้คือการที่มหาบพิตรผู้ทรงมีพระราชศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลในพระบวรพุทธศาสนามากมายแล้วมาบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่เที่ยวไล่จับมัจฉาเป็นอาหารซึ่งนับว่าพระธรรมปานาธิบาตกรรมอยู่เสมอเช่นนี้หาสมควรแก่บมหาบพิตรไม่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ซึ่งมาอุบัติบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ท่านได้ยินเสียงทักเช่นนั้นจึงหันมามองดูเห็นพระมหินทราชโอรสผู้ทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ก็พรันระลึกชาติหนหลังได้โดยตรอดจำได้ว่าเป็นบุตรสุจริตแห่งตนแน่แล้วก็บังเกิดวิปติสารเศร้าเสียใจค่อยเรื่อยคานเข้าไปสู่ที่ใกล้พระมหาเถระแล้ววางศีรษะลงเหนือหลังพระบาทขององค์อรหันต์ผู้เป็นบุตรตนยังอสุชนทาราน้ำตาให้ปริวัฒนาการไหลรินออกมาอยู่พรากพรากไม่หยุดหย่อนควรจะสงสารหนักหนาพระมหาคีนาสวะเจ้าเห็นทราชโอรสผู้ตั้งใจมาโปรดสมเด็จพระบิดาเห็นกิริยาอาการอันควรจะกรุณาสงสารนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็พรันถึงความสลดใจในความเป็นไปของสัตว์ที่ติดอยู่ในวัฏภูมิจึงแสดงพระธรรมเทศนาให้โยมบิดาฟังภายหลังจึงให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและบัญจศีลคือศีล5เมื่อเห็นว่าสมเด็จพระบิดาในร่างของงูเหลือมใหญ่ยินดีที่จะปฏิบัติตามแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวคำอำลากลับไปยังสถานที่อยู่แห่งตนเบื้องว่าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุคราชผู้บังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ได้รับไตรสรณคมและศีล5จากองค์มหินทราชโอรสที่กรุณาโปรดแล้วก็ค่อยมีจิตผ่องแผ้วอุตสาห์รักษาศีล5นั้นเป็นอุกฤษงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นจึงเป็นสัตว์ไม่อาหารอันขาดไปได้แต่นอนนิ่งเฉยอยู่ไม่เลื้อยคานไปไหนไม่ช้าก็กระทำการกิริยาตายไปเพราะขาดอาหารแล้วก็พรันอุบัติไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรสุดโสภาประกอบด้วยมหิทธิฤทธิ์สถิตเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงการวันหนึ่งพระศรีสัมมาสุคราชเทพบุตรผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สถิตเสวยสุขอยู่ในวิมานทองตามลำพังแล้วอาวัสนาการรำพึงถึงความเป็นไปแห่งตนเห็นความสับสนวนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้งตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็ให้อึดอัดกอบด้วยความเบื่อหน่ายเป็นที่ยิ่งใครจักได้บรรลุธรรมวิเศษอันเป็นเครื่องตัดภพตัดชาติเสียให้สิ้นสุดจึงตัดสินใจสละทิพย์สมบัติในสวงสวรรค์พับพระแนงเชิงเข้าเป็นสมาธิบัลลังก์นั่งหลับตาทั้งสองแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้จุติจิตบังเกิดขึ้นโดยพลันทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการในสวงสวรรค์ชั้นไตรตึงนั้นก็พรันจุ

0: ิจากดาวดึงสภิภพลงมาเกิดณมนุษย์โลกเรานี้โดยเป็นบุตรเศรษฐีตระกูลใหญ่แห่งหนึ่งในสิงหนทวีปซึ่งพระบวรพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองอยู่ในขณะนั้นครั้นจำเริญวัยวัฒนาการเมชนมายุครบ7ขวบก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรน้อยงามโสภาเมื่ออุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตตมรรคญาณพระอรหัตตผลญาณได้สำเร็จเป็นพระอรหัตทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจปุพพาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนเทพบุตรจากดาวดึงสวรรค์นามว่าศรีธรรมาสุกราชเทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในสิงหนทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่มนุษย์พุทธบริษัทสังฆมณฑลในการก่อนต่อในการต่อมาว่าพระคุณทนอุชุติตสะเถระอรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณพระคุณทนติตสะเถระอรหันต์ท่านอุตสาบำเพ็ญศาสนกิจด้วยการเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดดวงปัญญาเห็นคุณค่าแห่งพระบวรพุทธศาสนามานานตราบเท่าถึงการชราภาพพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าไปยังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่ามงคลวิหารสถิตสำราญอิริยาบถอยู่ณที่นั้นเป็นประจำตามวิสัยแห่งพระอรหันต์ผู้ชราการครั้งนั้นที่สิงหนทวีปปรากฏมีสมเด็จพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งทรงมีพระทัยใคร่จักได้สนทนาประสัยและถวายทานแก่พระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งองค์สมเด็จพระนราธิบดีทรงสวรรณาการซึ่งคุณคาถาแห่งพระคุณทนอุสุติตสะเถระเจ้าเข้าแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสผ่องแผ้วปรารถนาที่จักได้ทอดพระเนตรและสนทนาประสัยยังจัดชวนอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เสด็จไปยังมงคลวิหารซึ่งจะต้องผ่านป่าไปผ่านป่าใหญ่ไปไกลถึง500โยชน์คันเสด็จมาถึงบริเวณมงคลวิหารอันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งพระคุณทนอุสุติตสะเถระแล้วก็มีพระกระแสรับสั่งหยุดพักพอหายเหนื่อยเสียชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จเข้าไปถวายนมัสการพระมหาเถระผู้มีกิตติศัพท์อันระบือลือซาไปไกลฝ่ายองค์อรหันต์ท่านคุณทนอุสุติสะเถระเมื่อได้สดับเสียงอื้องผิดปกติกว่าทุกวันท่านจึงเอ่ยปากถามภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ว่าดูก่อนอาวุโสเสียงอื้องอยู่ข้างนอกนั้นเป็นเสียงใครผู้ใดมาข้าแต่พระเดชพระคุณเสียงกุราหุนเอื้องมีนั้นเป็นเสียงอมาตย์ราชปริพานทั้งหลายในขบวนเสด็จขององค์ศรัทธาติดสะบรมนาถบพิตรซึ่งเสด็จมายังมงคลวิหารแห่งเรานี้โดยมีพระราชประสงค์ใคร่จักได้รู้จักตัวพระเดชพระคุณด้วยพระราชศรัทธาเป็นอันมากขอรับภิกษุหนุ่มรูปนั้นกราบเรียนเหตุเท่าที่ตนได้ทราบมาพระคุณทนอุสุติสะมหาเถระเจ้าซึ่งเป็นองค์อรหันต์ผู้มีปกติมักน้อยสันโดษอยู่ธรรมดาขั้นได้สดับเหตุนั้นเจิงดำริว่าตัวเรานี้แก่เท่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยกิจที่จะต้องเวียนไปเวียนมาเข้าออกอยู่ที่พระบรมมหาราชวัง ด้วยอำนาจกำลังพระศรัทธาแห่งองค์สมเด็จพระราชาธิบดีให้เป็นการลำบากกายตนไปเปล่าๆดำริการอันควรมิควรด้วยความสันโดษชนิดแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วผู้ฉลาดในอุบายก็ลุกขึ้นจากกุฏิอาศัยไปนอนอยู่เหนือเตียงณสถานที่พักผ่อนตอนกลางวันสำแดงอาการประหนึ่งว่าตนไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ขีณาสกยกหัดซ้ายขวาขีดไปขีดมาเล่นที่ริมเตียงอยู่หลังจากที่ได้พักผ่อนจนหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะเดินทางมาไกลแล้วสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีก็ทรงมีพระทัยโสมนัสปรีดาพาเอาเราราชปริพานเข้าไปยังกุฏิที่สถิตอยู่แห่งพระมหาเถรเจ้าคุณทนอุสุติสสะองค์อรหันต์เมื่อมิได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถรอยู่ที่นั้นจึงตรัสถามถึงความเป็นไปขั้นได้ทรงฟังพระมหาเถรท่านไปพักผ่อนอยู่ในที่สบายตอนกลางวันซึ่งอยู่ในป่าไม่ไกลวิหารมากนักด้วยพระราชศรัทธาอันแรงกล้าพระองค์จึงทรงพาเราราชปริพานเสด็จดันด้นเดินทางต่อไปโดยมีพระราชประสงค์จักไปถวายนมัสการและสนทนาประสัยกับพระมหาเถระที่พระองค์ทรงเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จนถึงที่พักผ่อนตอนกลางวันในป่านั้นขั้นเสด็จไปใกล้จะถึงทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเจ้านอนอยู่เหนือเตียงไม้เก่าคร่ำคร่ายกมือชายมือขวาขีดไปมาอยู่ที่เท้าเตียงคล้ายกับทารกตกอยู่ในอารมณ์สำราญสมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็ทรงสำคัญในพระทัยว่าพระมหาเถระเจ้ารูปนี้หาใช่เป็นพระอรหันต์กีณาศพตามคำเล่าลือไม่โดยที่แท้จังเป็นปุถุชนอยู่เช่นพระแก่เท่าทั้งหลายโดยมากทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมดาพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าในพระบวรพุทธศาสนานั้นท่านเป็นผู้ประพฤติรำงับสำรวมปราศจากการขนองมือขนองเท้าแต่พระผู้เท่ารูปนี้ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ยังมีการประพฤติขนองมือขนองเท้าอยู่ดังนั้นจึงไม่ใช่พระอรหันต์อย่างแน่นอนทรงอนุสรณ์สำคัญหมายว่าพระมหาเถระเจ้ายังเป็นปุถุชนชนีสมเด็จพระนาราธิบดีก็เสียพระราชทานทรงได้รับความผิดหวังในการเสด็จมาเป็นยิ่งนักไม่ทรงทักทายไม่ทรงถวายนมัสการรีบพาเอาอำมาตย์ราชปริพานเสด็จกลับไปยังพระนครแต่เวลานั้นทันทีเมื่อสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีทรงยกขบวนเสด็จกลับไปด้วยความผิดหวังแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบรรดาที่อยู่ในมงคลวิหารทราบประพฤติการอันไม่เหมาะสมแล้วคืออันใบเหมาะสมเช่นนั้นต่างก็พากันละอายและรังเกียจในกิริยาของพระกุณฑลอุสุติสสะมหาเถระผู้ทำให้เสียพระราชศรัทธาให้ไปนิมนต์พระเถระเจ้ามาในท่ามกลางประชุมสงฆ์แล้วต่างองค์ต่างรูปก็เริ่มสอบสวนพระเดชพระคุณก็เป็นผู้ใหญ่บวชมานานหลายสิบพรรษาแล้วเหตุไฉนจึงแสดงกิริยาการประดุจคุมมารชาวบ้านไปได้รู้หรือไม่ล่าว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐบรมนาถโพธิ์เธออุตส่าห์เสด็จมาหนทางไกลถึง500โยชน์ก็เพราะเหตุที่ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในกิตติศัพท์ของพระเดชพระคุณเป็นสำคัญพระมหากษัตริย์เธอทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาแห่งเราเห็นปานชะนี้สมควรหรือที่พระเดชพระคุณจักแสดงกิริยาแห่งทารกให้ทอดพระเนตรน่าละอายนักนี่คงจักทำให้พระองค์ทรงเดือดร้อนกินแหนงแคลงใจและเสียพระราชศรัทธาในพระสงฆ์กับทางพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนานไม่น่าเลยเฉยไว้ดีกว่า าวุโสทั้งหลายพระคุณพลอุสุติตะมหาเถระผู้เป็นจำเลยถูกสอบสวนและถูกสั่งสอนมานานเมื่อเห็นว่าท่านเรานั้นหยุดพูดแล้วจึงกล่าวขึ้นบ้างพวกท่านไม่รู้อะไรแล้วประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยวายจะสมควรกว่าการที่จะรักษาพระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะได้เป็นพระธุระแห่งท่านทั้งปวงนั้นหาไม่ได้มิใช่ธุระของพวกท่านจงจำไว้คอยที่แท้โดยที่แท้ย่อมเป็นพระธุระของพระมหาเถระเช่นตัวเรานี่ต่างหากเล่าเราผู้เป็นพระมหาเถระกระทำอะไรลงไปก็ย่อมประกอบเหตุผลอันงามดีทั้งสิ้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าเดือดเนื้อร้อนใจหรือวิตกแต่ประการใดเลยเอาเถิดสักวันหนึ่งข้างหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีศรัทธาดิษฐ์พระองค์นี้จักทรงมีพระราชศรัทธาในตัวเรานี้อย่างมากมายเหลือขนาดพระมหาเถระเจ้ากล่าวคำหนักในท่ามกลางสงฆ์ดังนี้แล้วก็หากล่าวสิ่งใดออกมาอีกไม่แม้จะถูกซักถามเพื่อให้ได้ความกระจ่างอย่างมากมายสักเพียงไรก็ประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยเสียอย่างนั้นเวลาการผ่านไปจนถึงสมัยที่พระคุณทนอุสุติสะเถระองค์อรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณท่านปรงอายุสังขารจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นบรมสุขนั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์ในมงคลวิหารมาประชุมสันนิบาตพร้อมกันทั้งสิ้นแล้วพระมหาเถระเจ้าจึงประกาศขึ้นว่าดูก่อนอาวุโสถึงคราวที่เราจะอำลาอาวุโสทั้งหลายเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วขออาวุโสทั้งปวงจงค่อยอยู่ดีด้วยความไม่ประมาทเถิดและเราใครจะขอร้องอาวุโสอยู่อย่างหนึ่งคือว่าการเมื่อเราดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั้นกุฏาคารที่ใส่ซากศพแห่งเรานี้ขอท่านทั้งปวงจงตั้งบัลลังก์อันหนึ่งไว้อีกบัลลังก์หนึ่งซึ่งเป็นบัลลังก์เปล่าคู่กันกับบัลลังก์ที่ตั้งศพของเราและจงลาดปูด้วยเครื่องลาดไว้บนบัลลังก์เก่านั้นให้เรียบร้อยจงจำไว้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ถึงทุ่มอยู่มันทุ่มกี่มาทีถึงมืดนะทุกวันกลางคืนมีแค่10 กว่าโมงกลางวันมีถึง14 กว่าโมงพอ4-5มันสว่างแล้วมีกลางคืนเอาตอนค่ำนี่ก็ถึงทุ่ม10 นาทีมันถึงกับมืดนะกลางคืนมีเพียง10 กว่าโมงกลางวันมือถึง14 ชั่วโมงแต่ยังไงก็ไม่เหมือนอังกฤษนะเราก็ไปอังกฤษคนหนึ่งไปไงจะดูที่กลางวันมีมากกลางคืนมีน้อยพอจะมาโม่ให้อยู่เก็บฟังเข้าใจไหมก็อังกฤษดูกลางวันมันก็ไม่ได้ไปโกงแง่พอคือแบบเป็นกลางวันมากๆนะมันก็ไปเยอะๆนะแต่ครั้งแล้วกลางวันตั้ง19 ชั่วโมงกลางคืนมีเพียง5 ชั่วโมงเท่านั้นนะนะมันผิดกันตั้งนานผิดกว่ามันไทยมากซึ่งกลางคืนมี10กลางวันมี14เกินไป2 ชั่วโมงเกินไปจะเอาผิดเครื่องผิวมันก็คือกลางวัน19 โมงกลางคืนอีกยัง5กว่าโมงเท่านั้นมันคุ้ม2คุ้มยังไม่มืดนะยังไปสายไปที่ไหนที่ไหนสบายสบายเราฟังก็ว่ากลางวันถึงถึง19กว่าโมงกลางวันมันก็เอียงๆไปนั่นนะมันง่ายกับกลางวันมากๆมันง่ายกับกลางวันมันจะโป่งแน่วมันไม่มันเอียงๆแบบคือไปอังกฤษนั่นก็เราไปตั้งเพื่อทัศนศึกษาด้วยไปเพื่อผลประโยชน์เกี่ยวกับทางเมืองนอกด้วยเพราะงั้นถึงต้องบังคับให้ไปขี้เกียจไม่อยากไปก็ไปพอบ่ายสี่โมงแล้วก็ไปไปเป็นเวลา2ชั่วโมงไปให้เขาพาไปเที่ยวดูที่นั่นที่นี่ที่สำคัญสำคัญ6โมงเย็นกลับมาไป4โมงบ่าย4โมงเย็นกลับมา6โมงเย็นยังวันอยู่มากนะนั่นแหละแล้วมาก็เทศเพื่อให้พี่น้องชาวไทยทั้งอังกฤษฟังทางฝรั่งก็มามากอยู่นะคนไทยก็มามากเต็มไปหมดที่อังกฤษกรุงลอนดอนนะคนไทยมากกว่าฝรั่งขั้นต่อมานี่ฝรั่งมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายคนไทยสู้ไม่ได้นะฝรั่งมากขึ้นมากเขาก็เหมือนกันกับเรา เขาเคยชินกับการนั่งเก้าอี้เก้าอี้นะพวกนี้นะเวลาเข้ามาที่นี่แล้วคนมากก็มากเก้าอี้เริ่มมีความหมายใครมาที่ไหนนั่งเลยนั่งเลยพวกฝรั่งมาค่านั่งแบบเดียวกันหมดกับคนไทยเรามันก็อย่างนั้นนะเหงื่อใจมันลงสักอย่างเดียว คนที่เขามาแล้วเขาว่าเขามาสังเกตการเขาพูดเองเพราะว่ามาสังเกตการขั้นสังเกตไปนานเข้านานเข้าที่นี่ความสังเกตการหายหมดเลยนะไม่ได้มาอยู่ไม่ได้อยากมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายฝรั่งเลยมากกว่าคนไทยเต็มไปหมดเลยแต่เราเสียใจที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกับภาษาไทยของเรานี่ยังจะมากกว่านั้นอีกอันนี้มันยื่นไปให้เป็นล่ามไปแล้วพูดแล้วท่านปัญญาก็อธิบายต่อมันก็จะไม่จะเม็ดจะหน่วยเหมือนเราออกจากเราพุ่งถึงเลยถึงอันนี้มีน้ำหนักมากกว่ากันเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมนี่เข้าได้ในใจทุกดวงถ้ามีธรรมแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงของมันเองมีธรรมเข้าสู่ใจใจเป็นผู้บังคับทุกอย่างในสกลกายกิริยามารยาทนะมีธรรมก็นั่นใจจะเป็นผู้บงการธรรมจึงเข้าได้ทั่วโลกดินแดนถ้ามีธรรมในใจแล้วมันเปลี่ยนเองใจเปลี่ยนไปทางที่ถูกที่ดีที่สวยงามน่าดูน่าชมไปอยู่บางปีแล้วคนฝรั่งมากขึ้นทุกทีทุกทีสุดท้ายเราคนไทยเราก็ไม่น้อยนะอยู่นะเนี ่ยกันแล้วสู้ฝรั่งไม่ได้ฝรั่งมากกว่ามากขึ้นโดยลำดับลำดาเราจะได้ที่เราพูดภาษาอังกฤษไปได้ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวภาษาไทยนี้ยังจะเป็นผลมากยิ่งกว่านี้มากมายนะเพียงแค่นั้นท่านปัญญาท่านแปลเป็นล่ามแปลตอนนั้นก็ยังได้ผลดีพุทธศาสนาเป็นศาสนาเลิศเลยสุดยอดแล้วในโลกนี้มีศาสนาเดียวเราพูดได้เต็มยันขึ้นเวทีมาแล้วเห็นชัดเจนทุกอย่างไม่สงสัยเรื่องศาสนาทั้งหลายทั่วโลกยืนตัวได้ศาสพุทธศาสนาเดียวนี่เท่านั้นฟังกันเลยเป็นศาสนาที่ลื้อขนสัตว์ออกจากโลกจากสงสารสอนบาปตามบาปสอนบุญตามบุญที่มีอยู่ดั้งเดิมจริงๆสอนนรกสวรรค์นิพพาน ถูกต้องตามความมีอยู่ของสิ่งนั้นจริงๆคือพุทธศาสนาเท่านั้นเท่านั้นก็รู้ลูกคำๆสอนกันไปเราไม่กล่าวถึงแหละกล่าวถึงคำจัด คำจริงที่เราจะได้ประโยชน์ของเราเองเนี่ยขอให้แน่ใจบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาอีกไม่ได้ในโลกนี้เรียกว่าหมดไม่มีหาได้อันเดียวเท่านั้น นี่ภาคอันนี้มันขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติ ถ้าเรานับถือธรรมดาตามตำรับตำรามันก็จืดๆจางๆไปอย่างนั้นแล้วกลายเป็นเรื่องตำราก็มาเป็นกิเลสไปเสียด้วยความจดความจำได้มากเป็นทิฏฐิมานะเป็นกิเลสแทรกกลับไปแทรกกลับไปเสียมันไม่เหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่ผิดกันมากทีเดียวที่เราได้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามกำลังของเรานี่ก็เพราะเราผ่านทั้งด้านปริยัติด้วยผ่านทั้งด้านปฏิบัติด้วยผ่านทั้งด้านปริยัติก็พอเป็นแนวทางไปเป็นแนวทางแนวทางแต่ที่จะให้จริงจังหายสงสัยสงสัยโดยลำดับนั้นต้องเป็นภาคปฏิบัติมีกิจภาวนานี่เท่านั้นที่จะเบิกกว้างหาความจริงทั้งหลายได้ชัดเจนชัดเจนเป็นลำดับเพียงเราเรียนตามตำรับตำราแล้วจำมาก็ขาดโน้นขาดนี่เดาโน้นเดานี่สุดท้ายก็มีแต่ความสงสัยหาความแน่ใจไม่ได้ทั้งที่อย่างพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แน่นอนความจริงสุดส่วนเลิศเลอสุดส่วนแต่จิตใจมันเต็มไปด้วยกิเลสมันก็ลากลงมาหากิเลสให้เป็นของต่ำซามไปตามๆกันเสียเลยกลายเป็นกิเลสไปเสียทั้งหมดชาวพุทธก็กลายเป็นชาวเปรตชาวผีไปได้เพราะกิเลสเขาแทรกตรงไหนมันจะเปลี่ยนแปลงจากดีมาชั่วมาจากสูงมาต่ำโดยลำดับลำดากิเลสไม่พาให้สูงมีแต่ดึงลงดึงลงทางนั้นคำว่ากิเลสกิเลสนี่บรรดาชาวพุทธเราก็ไม่เข้าใจนะกิเลสนี่คือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่หลอกลวงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกิเลสนี้ทั้งหมดซึ่งอยู่ในหัวใจของเราครอบอยู่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นอาการที่แสดงออกยังมีแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นไว้ใจตัวก็ไม่ได้แม้ที่สุดเชื่อกันก็ไม่ได้เพราะเรื่องของกิเลสนี่ทำให้เชื่อกันไม่ได้คนเราตัวเองก็เชื่อตัวเองไม่ได้อย่าว่าแต่เชื่อคนอื่นไม่ได้เลยแต่มีแต่กิเลสมันแทรกเข้าแทรกเข้า นี่พอภาคปฏิบัติจับเข้าไปจับเข้าไปมันเห็นจริงๆเห็นความจอมปลอมของกิเลสเห็นได้เป็นลำดับลำดาไม่สงสัยไม่สงสัยเห็นความจริงคือธรรมก็เห็นเป็นลำดับเป็นคู่เคียงฟัดเหวี่ยงกันไปทีนี้กิเลสมันก็ค่อยล้มเหลวไปล้มเหลวไปสู้ธรรมคือความสัตย์ความจริงไม่ได้จิตใจก็สร้างหางามขึ้นด้วยธรรมนี่ภาคปฏิบัตินะอันอื่นมาจับไม่ได้ไม่หายสงสัยการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าไม่หายสงสัยไม่ให้เป็นภาคปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงของผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจริงจะเจอความจริงเป็นลำดับลำดาไปเพราะธรรมเป็นของจริงล้วนในธรรมทุกขั้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้วมันปลอมอยู่แต่หัวใจของเราเมื่อได้รับการซักฟอกเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาคือการทำบุญให้ทานซักฟอกมาเป็นลำดับนั้นส่วนหยาบส่วนกลางเข้ามาหาส่วนละเอียดก็คือว่าซักฟอกจิตซักฟอกจิตให้เห็นเหตุเห็นผลให้เห็นภัยเห็นคุณจริงๆภายในใจของเราซึ่งมีทั้งสองอย่างกิเลสเป็นฝ่ายเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยธรรมเป็นฝ่ายคุณฝ่ายบุญฝ่ายคุณนี้เวลานำจิตตภาวนาเข้ามานี่เข้ามาจ่อในมหาเหตุมหาเหตุคือเป็นเหตุอันใหญ่หลวงอยู่ที่จิตใจบาปก็อยู่ที่นั่นบุญอะไรอยู่ที่นั่นหมดกิเลสนี่แหละจะพาให้ไปทางต่ำธรรมะจะหายพาให้ไปทางสูงก็อยู่ด้วยกันนี่เวลาเราปฏิบัติไปจิตใจมันก็คิดไปตามภาษีภาษา อย่างมากต่อมากก็คือว่าคิดไปอะไรก็เป็นกิเลสชักจูงไปลากเข็นไปโดยไม่รู้เนื้อดูตัวเหมือนเราจูงวัวจูงควายไปนั่นแหละจะจูงไปฆ่ามันก็ไม่รู้พอถึงที่ฆ่ามันสายไปเสียแล้วต้องยอมตายนั่นถ้ารู้ตัวตั้งแต่ต้นใครจะไปยอมให้เขาจูงไปฆ่านี่เราก็เหมือนกันไม่รู้ว่ากิเลสมันจูงไปยังไงต่อไงพอ รู้สึกตัวก็สายไปเสียแล้วสายไปเสียแล้วนั่น มันเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสจูงสัตว์โลกจูงอย่างนั้นเองเราจะทราบได้ชัดเจนในเวลาภาวนาทำเป็นเครื่องสอดส่องสอดส่องทำเป็นของจริงล้วนๆดูมาแง่ไหนแง่ไหนมีแต่ความจริงออกมาเองรู้ก็รู้กิเลสซึ่งเป็นของจอมปลอมแล้วมันจะไม่รู้ได้ยังไงตัวรู้ที่เป็นของจริงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้คือกิเลสมันเป็นของปลอมของจริงกับของปลอมก็เห็นกันได้ชัดเจนชัดเจนเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นด้วยจิตตภาวนามีค่อยมั่นคงภายในตัวเองเป็นลำดับเชื่อตัวเองเขาได้เป็นลำดับทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาในธรรมขั้นนี้ก็มีความอบอุ่นแล้วบำเพ็ญธรรมขั้นนี้มีความอบอุ่นในขั้นนี้ขั้นนี้แล้วอบอุ่นไปเรื่อยความแน่หนามันคงก็ตามกันไปตามกันไปความสว่างก็จางแจ้งก็เห็นชัดขึ้นเป็นลำดับลำดากิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนพ้นสายตาของธรรมไปไม่ได้จะสอดส่องมองทะลุไปจนได้นั่นแหละนี้จิตใจเมื่อมีธรรมเข้าฟัดเหวี่ยงกันกับกิเลสให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณแล้วใจก็ต้องดีต้องดิ้นหาทางดีขึ้นหาทางที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยหรือพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วความภาคเพียรก็หนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นนี่เรื่องภาวนาทำให้จิตใจมีความภาคเพียรและความเชื่อนี่อย่างลงไปลึกไปโดยลำดับลำดานะท่านเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาอาจารย์ศรัทธาหมายถึงจิตที่หยั่งลงถึงความจริงแห่งธรรมแล้วไม่ถอนนี่เรียกอาจารย์ศรัทธาภาคปฏิบัติถ้าลงได้รู้เห็นตามความจริงเป็นขั้นๆขึ้นไปแล้วจะเริ่มเป็นอาจารย์ศรัทธาไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นอาจารย์ศรัทธาไม่หวั่นไหวเน้นหนักเน้นหนักลงไปเรื่อยๆเรื่องภาวนาเบื้องต้นกับเรากับท่านมันพอๆกันทั่วโลกมืดดำกำตาเพราะกิเลสปกคลุมห้องหอดใจไว้ด้วยกันทั้งนั้นแต่เวลาชำระซากพอกออกมันจะค่อยสว่างออกไปสว่างออกไปเมื่อสว่างจิตสว่างออกไปทีไรมันก็เห็นทั้งไผ่ทั้งคุณไปพร้อมกันพร้อมกันจิตใจก็ยิ่งสงบร่มเย็นยิ่งสง่าผ่าเผยนี่ก็สร้างหลักสร้างเกณฑ์ให้ตัวเองไปในขณะเดียวกันมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่พึ่งก็อยู่ที่ใจไปอยู่ที่ไหนก็สงบเย็นใจสบายไม่ต้องไหวคว้าหาที่พึ่งทางโน้นทางนี้อะไรเหมือนโลกทั่วไปที่ไหวคว้ากันอันนี้ไม่ต้องบังคับมือไม่ติดตำหนิติชมติเตียนผู้ใดมันหนักเป็นทั้งจิตเขาจิตเราเพราะมันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่แน่นหนามั่นคงให้พอตายใจได้มันก็คว้านั้นคว้านี้แล้วคว้าอะไรก็กลายเป็นคว้าน้ำเหลวไปหมดเลยคว้าน้ำเหลวน้ำเหลวจิตใจก็เลื่อนลอยแล้วยิ่งไม่มีธรรมเป็นที่เกาะด้วยแล้วก็ยิ่งคว้าทั้งวันทั้งคืนตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายคว้าแต่น้ำเหลวทั้งนั้นตายไปด้วยความเป็นคนเหลวไปเลยไม่มีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นจึงให้ยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ทุกคนอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวสิ่งที่จะทำให้ตายใจได้เกาะได้ยึดได้แน่นหนามั่นคงภายในใจมีความอุ่นภายในใจคือธรรมเท่านั้นนั่นหลักนี้เป็นหลักสำคัญมากอันนี้เกาะติดเกาะติดถ้าลงได้เกาะติดธรรมนี้แล้วไม่ขวายคว้านะคนเรายิ่งจิตภาวนายิ่งแม่นยำมากนะไม่ขวายคว้าเลยภายนอกเราการสร้างคุณงามความดีอันนี้ก็เป็นเครื่องอบอุ่นสำหรับเราอยู่แล้วนะนี่และยิ่งเข้าไปถึงจิตภาวนายิ่งแน่นหนามั่นคงเห็นแก่นของธรรมเข้าเป็นลำดับลำดาเ นี่ยจิตผู้มีธรรมในใจจะไม่ขวายคว้านะเวลาจะเป็นจะตายก็ ไม่ได้เดือดร้อนเสียใจมันผิดกับคนที่ขวายคว้าตลอดเวลาโดยไม่มีทำเขาเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเลยขวายคว้าไปตามภาษาของกิเลสพาลากพาเข็นไปที่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นตรงนั้นตายก็ตายไปแบบเลื่อนลอยทีนี้ความไปเป็นแบบเลื่อนลอยไปมันจะตายที่เกิดที่ไหนมันก็เกิดแบบเลื่อนลอยมันเกิดไม่มีหลักมีเกณฑ์เหมือนคนมีหลักใจนะคนมีหลักใจมีกฎมีเกณฑ์ถ้าจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่โลกล้วนๆนี่เลวไหลกันทั้งเพศสามใดโลกธาตุก็เถอะไม่มีจิตดวงใดที่จะผ่านเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงได้เลยมีแต่ความเลวไหลด้วยกันหมดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสลักชะลักชักจูงไปทั้งนั้นเนี่ยความไม่มีธรรมเป็นโทษอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอานะให้ยึดธรรมเป็นหลักธรรมนี้เป็นหลักตายตัวเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ตามกำลังแห่งธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาอย่าไม่เป็นอื่นมีมากมีน้อยแล้วเหมือนเรามีสมบัติในบ้านเรือนของเราเราใช้สอยได้ตามสะดวกสบายตามกำลังของสมบัติที่มีมากน้อยถ้าไม่มีซะเลยก็ขวายคว้าที่ไหนคว้าไปที่ไหนก็ไม่มีทีนี้เป็นยังไงความหิวโหยอดอยากมันก็ยิ่งหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาการขวายคว้าหาอะไรมาสนองตอบแทนความหิวโหยมันก็ไม่มีอันนี้จิตใจขวายคว้าหาหลักหาเกณฑ์หาความดีงามหาความสุขความเจริญขวายคว้าไปที่ไหนก็ไม่มีไม่มีเพราะขวายคว้าไปตามกิเลสทีนี้ สาระคุณก็ไม่มีตายไปด้วยความหิวโหยโรยแรงแบบเลวไหลโลเลไม่มีหลักมีเกณฑ์จิตนี้ให้แน่ใจไว้เลยนะว่าพร้อมที่จะเกิดตายเมื่อไรปั๊บเกิดทันทีทันทีใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวไม่มีคำว่าชิบหายตายลงปั๊บเกาะปุ๊บเลยพบใดชาติใดเกาะด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตัว ถ้ามีกรรมดีก็ติดปั๊บไปเลยไปทางดีเลยมีกรรมชั่วความชั่วติดปั๊บไปทางชั่วเลยไม่อยากไปก็จะเป็นยังไงมันไม่รู้นะว่าอยากไปไม่อยากไปเพราะกรรมนั้นลากไปเองแล้วไปเกิดแล้วก็เกิดพบใดเดินใดก็มีแต่พบไม่สมหวังสมหวังนี่เพราะความโลเลของจิตใจไม่หาหลักจิตไว้เสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่เราเกิดในพุทธศาสนาเป็นวาสนาเลิศเลอสุดยอดแล้วในอัตภาพแห่งมนุษย์ของเราอย่าปล่อยวางให้เสียไปสูญไปนะอันนี้เป็นเลิศเลอเป็นธรรมของศาสดาทุกๆพระองค์สอนมาเลิศแบบเดียวกันหมดให้ยึดเอาไว้เป็นหลักเรื่องกิเลสมันก็เลวแบบเดียวของมันนั่นแหละมันมีมาตั้งกับร่างการเช่นเดียวกับธรรมเป็นคู่แข่งกันมาอย่างนี้เรียกว่าสองฝั่งฝั่งนั้นเป็นกิเลสฝั่งนี้เป็นธรรมให้ยึดฝั่งธรรมให้แน่นหนามั่นคงอย่าไปคว้าฝั่งกิเลสจะพากันจมกันทั้งโลกทั้งสงสารหาจุดหมายปลายทางไม่ได้นะให้ยึดหลักคือบุญกุศลธรรมภายในใจนี้เป็นหลักใจเราไอ้เรื่องที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเขาว่าเรามันมีความทุกข์ความจนเหมือนกันหมดในโลกนี้เราอย่าว่าโลกไหนจะเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนผลนึกอะไรได้ตามเรื่องตามหมายไม่มีต้องดิ้นโลกนี้เป็นโลกขนขวายไม่ขนขวายไม่ได้ต้องขนขวายหามาถึงจะมีจะเกิดให้ได้รับได้ใช้สอยนี่เราก็ต้องขนขวายหาคุณงามความดีเราจะไปล้างมือเปิดบนสวรรค์นิพพานโดยไม่สอแสวงหาความดีงามไม่มีทางเรียกว่าท้องแห้งแต่ว่าท้องไปแห้งตลอดไปเลยต้องได้สอแสวงหามาตั้งแต่บัดนี้ จิตนี้สมบุกสมบันท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไม่มีหยุดมีถอยมากี่กับกี่กันคนคนหนึ่งนับไม่ได้นะว่าท่องเที่ยวเกิดตายมานี่กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันหมุนกันอย่างนี้แต่ตัวเองไม่รู้ร่องรอยที่เป็นมายังไงถูกกิเลสลบหมดลบหมดไม่ให้รู้เลยแล้วก็มีแต่ใหม่เอี่ยมไปเรื่อยใหม่เอี่ยมเจออะไรก็ตื่นกันไปเรื่อยทั้งที่เป็นของเก่าแต่มันไม่รู้มันก็เก ขาเข้าใจว่าเป็นของใหม่คว้าไปเรื่อยหลงไปเรื่อยอย่างนั้นนะเพราะงั้นจึงให้ยึดหลักใจนี้ที่ตาปรนาเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานซะด้วยอาจารย์ที่สอนก็หลวงตาบัวเดี๋ยวนี้หลวงตาบัวกำลังสอนท่านทั้งหลายสอนด้วยความทุ่มเทลงหมดหัวใจที่ได้ปฏิบัติมาไม่สงสัยแล้วในพุทธศาสนาเต็มหัวใจทุกอย่างมรรคผลนิพพานนรกสวรรค์หายสงสัยทั้งหมดกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบทีเดียวเพราะเป็นที่แน่อยู่ในหัวใจพระองค์ทรงทราบมาก่อนหมดแล้วหมดแล้วพอเราทราบปั๊บนี่วิ่งถึงกันหมดพระองค์สอนไว้แล้วแต่เมื่อไหร่นี่ละที่มาสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราจึงสอนด้วยความแน่ใจไม่ได้สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงสุรู้ทรงเห็นทรงสอนมาก่อนพวกเราเรียบร้อยแล้วนี่สอนให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าฝืนเป็นการทำลายตัวเองทันทีใครเดินตามพระพุทธเจ้า โดยที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วยังไงให้บึกบืนไปตามนั่นที่ว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดไปจะตามเสด็จช้าเร็วก็เอาตามกำลังของเราแล้วก็ถึงเองถ้าตามพระพุทธเจ้าถ้าตามกิเลสแล้วจมตลอดนะโลกนี้ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งกิเลสหนาแน่นขึ้นทุกวันมองหาอรรถธรรมแทบไม่เห็นในแดนมนุษย์เราอยากจะพูดให้เต็มหัวใจอย่างนี้เลยยิ่งพิจารณากันเวลาสงัดเอาเปิดซะบ้างสวรรค์นี่นะ สิ่งที่โลกไม่เห็นสิ่งที่โลกไม่รู้แต่หัวใจมันรู้เต็มหัวใจจากจิตภาวนาเป็นพื้นฐานที่แรกจนได้ผลขึ้นมาเป็นที่พอใจได้รู้ได้เห็นสิ่งใดหายสงสัยแม้จะเกิดมากี่กับอีกกันไม่เคยเห็นก็ตามพอเจอเขาปั๊บหายสงสัยทันทีนี่เวลาที่พิจารณาลงไปมองดูจิตใจเอาจิตใจนี้เป็นยังไงมันสว่างจ้าครอบโลกธาตุเอาฟังท่านทั้งหลายหลวงตากำลังจะตายอยู่แล้วไม่นานนะเอาทำเหล่านี้มาโกหกท่านทั้งหลายหรือปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายถึงขั้นสลบสลายก็เคยพูดให้ฟังแล้วทุกแสนสาหัสในการบำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นแก่ตัวเองแล้วก็เพื่อโลกทั่วไปจะได้ผลประโยชน์เต็มกำลังความสามารถของตนเราได้บึกบืนเต็มกำลังทุกในอัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้ไม่มีทุกใดกันหนาแน่นหนักมากยิ่งกว่าทุกด้วยการภาวนาทุกรักษาศีลธรรมธรรมดาก็เป็นธรรมดาไม่ได้มากมายนักแต่ทุกเพราะการฝึกฝนทรมานฆ่ากิเลสนี่ทุกมากที่สุดเลยถึงบางคราวถึงเอาเป็นเราตายใส่กันเลยจ้ะอ้าวฆ่ากิเลสไม่ตายเราต้องตายซัดกันเลยซัดกันเลยนี่เอาเรื่อยนะอันนี้นะนี่เราทุกขนาดนั้น เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นในเวลา9ปีที่เราได้ปฏิบัติฆ่ากิเลสมาตั้งแต่เริ่มขึ้นเวทีหลังจากรับโอวาทพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างถึงใจแล้วก็ถึงใจตลอดเรื่องความภาคความเพียรเอาชีวิตเข้าแลกเลยไม่มีลดหย่อนอ่อนข้อกันตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นเวลา9ปีที่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นตลอดเลยบางทีก็มาตำหนิเจ้าของก็มีนี่แหละกิเลสนะ มันตำหนิเจ้าของบ้านเมืองเขาโลกท้องฐานเขาก็อยู่สะดวกสบายทำไมเราจึงมาอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานที่โลกทั้งหลายเขาไม่ประสงค์เลยทำไมเราจึงมาบึกมาบืนได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขนาดนี้นี่อย่างเนี้ยกิเลสน่ะมันแทรกขึ้นมากล่อมใจเราให้เราอ่อนแอทั้งนี้ก็รับกันเป็นโลกทุกเขาอยู่สะดวกสบายก็สะดวกสบายตามโลกเราทุกข์ก็ทุกข์เพื่ออัดเพื่อทำเอาทุกข์ไหนทุกข์ถึงไหนถึงกันพ้นจากโลกไปก็เพราะอัดเพราะทำเอาเจ้าตัวเองให้พ้นจากโลกทุกขนาดไหนเอาทุกไปแหนมันแก้กันนะทุกแบบนี้เราไม่เคยทุกแบบเพื่อทำทั้งหลายนี้ว่านี่แหละมันฟัดกันไปฟัดกันมา เรื่องกิเลสนี่เวลามันหนาแน่นหนาจริงๆนะ เอาตัวนี้ออกยันเลยตั้งแต่เบื้องต้นที่ฝึกทรมานร้องลูกคุกคานร้องห่มร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้นี่เอามาเล่าให้พี่น้องหลายฟังกี่ครั้งแล้ววะมาเล่านี่ก็เพื่อเป็นคติตัวอย่าง จากการที่เราสู้ไม่ถอยจะเป็นคติได้ดีสู้ได้ว่างั้นเลยโรงงานใหญ่ ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาจะเป็นจะตายสู้ที่ไหนไม่ได้น้ำตาร่วงกลับมาท่านเอาท่านอบรมอีกกลับไปอีกเอาอีกงายมาอีกสองงายสามงายนี่แหละพูดให้ท่านทั้งหลายฟังชัดเจนไม่ใช่แบบเอาทีหนึ่งทีเดียวได้นะล้มทั้งหงายกลับไปเอากลับมาอีกนึกว่าเกรียงไกรแล้วขึ้นไปยังไม่ได้ยกครูที่เดียวเตะที่เดียวตกฟากเวทีเอากลับมาอีกสู้มันไม่ได้หลายครั้งหลายหนเพราะความบึกบึนนั่นเองแหละเป็นสำคัญมากนะถ้าเราถอยที่อย่างเดียวแหลกเลยกิเลสย่ำแหลก แต่นี้ไม่ถอยสู้คราวนี้ไม่ได้เอาออกใหม่ฝึกใหม่กลับมาอีกกลับมาอีกหลายครั้งหลายหนพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปจากนั้นก็ก้าวละที่นี่นะ นี่พูดให้ฟังวิธีการฆ่ากิเลสไม่มีงานใดในโลกนี้จะหนักยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสท่านทั้งหลายอย่าเอางานทางโลกมาอวดนะให้เอาขึ้นกิเลสฟัดกิเลสกับทำฟัดกันบนเวทีคือจิตตภาวนาซะก่อนจะทราบได้ชัดว่างานหนักงานเบาขนาดไหนงานฆ่ากิเลสนี่เป็นงานที่หนักมากที่สุดสำหรับคนเราที่มีนิสัยสามัญธรรมดาแต่ท่านผู้มีนิสัยแต่กล้าสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วนั้นมีเพียงชิปปิญญา เป็นผู้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วทุกขาสุขาปฏิปทาชิปปิญญาปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้ก็มีทุกขาปฏิปทาชิปปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วอย่างนี้ก็มีทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าอย่างนี้ก็มีไอ้เรามันปฏิบัติแบบไหนก็ไม่รู้แล้วแบบถูไถกันไปเรียกว่าแบบตกนรกทั้งเป็นพูดอย่างนี้เลยก็ไม่พ้นได้มาจนได้นั่นแหละไม่พ้นปฏิบัติไปมีไปนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแดนอัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นที่ใจแล้วสิความแปลกประหลาดสัจจันทร์ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยพบเคยเห็นก็มาพบมาเห็นในเวลาขึ้นเวทีภาวนาฟาดกับกิเลสนั่นแหละแดนสัจจันทร์ก็เห็นความทุกข์ลำบากแสนสาหัสที่สุดก็เห็นบนเวทีนั่นแหละและแดนสัจจันทร์ที่ได้ผลเกิดขึ้นจากการภาวนาไม่คาดไม่ฝันก็จะเจอกันบนเวทีนั่นแหละนี่แหละถึงได้เล่าทั้งสองอย่างดังนั้นจิตของเราก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เรื่องกิเลสที่มันหนาแน่นบีบเราอยู่ตลอดเวลามันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายกลายเป็นเราบีบกิเลสที่นี่นะคำว่าบีบกิเลสบีบยังไงถึงขั้นสติปัญญาที่มีความเกรียงไกรทุกอย่างแล้วนี่กิเลสเหมือนมันหมอบไปบ้างเหมือนไม่มีบ้างนะนั่นคือมันไม่มีกำลังมาต่อต้านกับเราซัดกันไปซัดกันมาบางครั้งกิเลสสงบเงียบไปเลยหายเงียบมีแต่จิตใจสว่างจ้าจ้าจ้าอยู่ในคนในขั้นธรรมแห่งในธรรมขั้นนั้นนะแต่ไม่ใช่ธรรมขั้นหลุดพ้นมันสว่างธรรมจ้าอยู่ในนั้นบางทีขึ้นในหัวใจเหรอนี่มันไปไหนหมดไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาหรือมันเป็นจริงๆนั่นนี่มาเล่าให้ฟังคือกิเลสเงียบหมดเลยมีแต่จิตใจสว่างจ้าอยู่ภายในตัวเองเหรอกิเลสไปไหนหมดไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วเหรอแต่ไม่สำคัญตัวนะว่าเป็นพระอรหันต์นะคือรู้อยู่ว่ามันกิเลสยังมีอยู่นั่นแหละแต่เวลานั้นกิเลสมันหมอบเราจึงออกว่าไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาเช้าเดียวกิเลสโผล่ขึ้นมากระซัดกันดีนี่เลยลืมอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ฟาดกันเลยฟาดกันเลยไม่อยู่ไม่ถอยสติปัญญามีความเคลียงไกลเท่าไหร่เรื่องกิเลสนี้อ่อนตัวลงไปลำดับแต่ก่อนกิเลสนี่โหยหนาแน่นนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาฟังสิสู้มันไม่ได้ที่นี่ถึงขั้นที่เราสู้มันได้แล้วจนกระทั่งถึงว่าได้ค้นหาว่าเหมือนไม่ใช่เป็นหันน้อยขึ้นมาหรือกิเลสไปได้หมดมันหมดหรือไม่หมดความจริงมันยังไม่หมดเราก็รู้ยังไม่หมดนี่แหละเวลามันอ่อนตัว ที่แยกออกมาขาดสะบั้นเลยนี่สติปัญญาขั้นนี้จะรู้ของจากผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาตามขั้นแห่งธรรมของตนทำขั้นสติปัญญาแก่กล้าสามารถกิเลสผ่านมาได้เลยนะเป็นเองฆ่ากิเลสฆ่าเองนะเป็นอัตโนมัติ ในการฆ่ากิเลสของธรรมพอแยบพระนิขาดไปแล้วขาดไปแล้วขาดไปแล้วนั่นนี่แหละ ถึงท่านธรรมมีกำลังเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสมีกำลังมันเป็นอัตโนมัติชาติฉุดลากสัตว์โลกไปทั่วโลกดินแดนนี้โดยอัตโนมัติของมันนะหัวใจทุกดวงกิเลสทำงานโดยอัตโนมัติฉุดลากสัตว์ทั้งหลายไปโดยอัตโนมัติทีนี้เวลาเรามาฝึกนี่ก็เป็นแบบนี้แหละที่แรกทำก็อย่างที่พูดเอาเราเป็นตัวอย่างเลยตัวอย่างชั่วหรือดีก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้นี่ก็เป็นอันหนึ่งนี่เวลามันเข้าถึงขั้นที่ถามหากิเลสมันก็ใจดวงนี้แหละเหงามันไปไหนหมดกิเลสมันใช้เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วเหรอนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันแก่กล้าสามารถสติปัญญาเกรียงไกรสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาเข้านี่แล้วกิเลสตัวไหนผ่านไม่ได้เลยเป็นขาดกระบั้นลงโดยไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะทำลายมันละมันเป็นด้วยหลักธรรมชาติของธรรมหรือกิเลสฟาดกันเองโดยอัตโนมัติเพราะมันมีกำลังกล้าแล้ว สุดท้ายก็ฟาดนี้กิเลสจนขาดกระบั้นลงไปจ้าขึ้นมาบนหัวใจพระอรหันต์น้อยพระอรหันต์ไหนหายหมดเลยไม่ถามตั้งแต่บัดนั้นไม่ถามจนกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่สอนเต็มภูมิของตัวเองโดยไม่ต้องสงสัย นี่มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่สอนด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างการตำหนิดีเตียนก็ดีการชมก็ดีแป้นทำล้วนๆในธรรมทั้งหลายจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดกิริยาการของผู้สิ้นกิเลสแล้วแสดงออกมาจะไม่เป็นภัยต่อสัตว์ต่อโลกเลยไม่มีจะเป็นกิริยานิ่มนวลอ่อนหวานกิริยาขึงขังตึงตังเหมือนจะกัดจะฉีกก็ตามเป็นกิริยาของธรรมแสดงตัวเพื่อเป็นคติของโลกเพื่อเป็นความสงบร่มเย็นหรือเป็นน้ำดับไฟแก่โลกหรือเป็นน้ำที่ชาล้างของสกปรกของหัวใจของโลกเท่านั้นเองให้เป็นเรื่องเป็นพิษเป็นภัยไม่มีพอจิตสิ้นโทษคือกิเลสออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วทุกอย่างเป็นธรรมหมดในใจก็เป็นธรรมกิริยาการถึงจะเป็นสระอาการใดๆตามจริตนิสัยที่เคยเป็นมาตามนิสัยของคนเราก็ตามแต่นิสัยนั้นธรรมครอบอยู่แล้วจะเป็นนิสัยใดก็ตามเป็นธรรมล้วนๆด้วยกันหมดไม่มีกิเลสเกื้อกูลนี่พูดให้ฟังอย่างชัดเจนเวลามันหนาแน่นหนาแน่นคือเวลามันเปิดหมดจริงๆไม่มีอะไรสงสัยคำสอนพระเจ้าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานหายสงสัยทั้งหมดพูดอยู่อย่างคนเดียวใครไม่รู้ไม่เห็นเขาก็ไม่พูดเรารู้เราเห็นเราก็พูดตามความรู้ความเห็นนี่จะว่ายังไงนี่เราทำเป็นของเลือดเลยขนาดนี้แล้วให้พากันยืนกันก่อนนะ อย่าคว้าตั้งแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาบ้านเผาเมืองเผาซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาตามืดตาบอดตามัวเรื่องของกิเลสอันนี้นะการทำ ถ้าหลงตามมันเมื่อไหร่แล้วหลงท่านนั่นนะอย่างมันหลงอยู่เวลานี้ไม่ว่าเขาว่าเราหลงอำนาจหลงความรู้ความฉลาดหลงไปทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปทุกอย่างกิเลสทำให้หลงทั้งนั้นนะถ้าทำแล้วไม่หลงไม่ลืมจะใหญ่ขนาดไหนทำแทรกอยู่ตลอดมีความรู้สึกตัวตลอดนี่แหละเรื่องทำทำเป็นอย่างนี้ทำมันมีอะไรเหนือทำทำท่านพูดอย่างตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเพราะทำนี่เหนือทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าทำสอนโลกสำหรับเรามันไม่ได้เหนือกันนะกิเลสไม่ได้กันมันกัดกันในเหมือนหมาไม่ผิดกันเลยล่ะถ้ามีธรรมแล้วจะไม่กัดสิ่งใดดีงามแล้วจะมาประพฤติปฏิบัติต่อกันให้เป็นความสงบร่มเย็นการปฏิบัติธรรมเราก็ได้เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วการเทศนาว่าการเราหายสงสัยทุกอย่างไม่มีอะไรสงสัยเทศด้วยความแม่นยำของใจเทศไม่ว่าธรรมขั้นใดภูมิใดไม่สงสัยมันจ้าอยู่ในหัวใจนี้แล้วจึงสอนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำจึงขอให้นำไปปฏิบัติ ทุกผู้ทุกคนสมกับเราเกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นวาสนาเลิศเลยแล้วให้นำไปยึดไปปฏิบัติทุกคนนะได้มากได้น้อยให้พยายามอุตส่าห์นะทุกคนอย่าเห็นแต่กิเลสเป็นหัวหน้าอย่างเดียวแล้วทำชิบหายภายในใจจะมีแต่ไฟเผาโหกตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วนะจะไม่มีจุดหมายปลายทางเกิดตายที่ไหนหาจุดหมายปลายทางหายืดที่เกาะไม่ได้คนไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีศีลมีธรรมภายในใจ มีแต่กิเลสลุ่มล้อมภายในใจไปที่ไหนกิเลสเผาเอาเผาเอาพบใดชาติใดไม่พ้นที่กิเลสจะเผาที่หัวใจแล้วเนี่ยให้พากันทราบเสียตั้งแต่วันนี้นี่พูดเพียงเท่านี้ก็พอสมควรแก่การเวลาและท่านกันขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเหนื่อยแค่ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: นนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มาแล้วมาถึงวันแล้ว
2: ครับผม
1: จะทานได้ยังอ่ะมาทานได้ยังอ่ะทานอาหารได้ยัง
2: เรียบร้อยแล้วครับผม
1: เยอะ
2: ไปรวมกฐินหลวงพ่อแล้วก็มีคนมีญาติหลานสาวก็ฝากมาเป็นเงินบริจาคแล้วนะดีของทุกคนคนสาวก็ฝากเกาหลีตรงเกาหลีมาถวายหลวงพ่อโ
1: ชว์
2: สบายดี
1: ก็พอสบายสบาย
2: หินกันหมดแล้วนะ
1: กำหนดแล้ววันที่23ตอนเช้าวันศุกร์นั่น
2: อาบานี้จะมาได้หรือเปล่าเพราะว่ามัน
1: ฮะ
2: ที่วันเขามาเรียกกำหนดวันที่24ตรง
1: วัดคลองมะลิวัดคลองมะลินี่เคยไปแล้วคลองมะลิโอ้ไกลอยู่นะจากนั้นจากบ้านอ่างไปนะ
2: ในราว7กิโลในราว7กิโล
1: ท่านผู้ได้เข้าไปดูแล้วดูลึกแกงเหมาะเข้าไปถึงแล้วเหมาะมากที่ภาวนาสะดวกมากแล้วเป็นเขาย่อมๆนะขึ้นเขาม
2: ีคนมีศรัทธาเยอะต่างกำแพงรอง
1: ก็ดีข้างกำแพงข้างกำแพงก็ดี
2: แล้วตรงที่เป็นคลองที่ท่านผ่านไปเนี่ยเขาจะกลบหมดเลยเอาแต่เตอร์ไม่โกกกบทำเขื่อนสร้างเขื่อนเดี๋ยวนะ
1: มีแล้วมีท่อบ้านคลอง
2: มีท
1: ่อถ้าติดหรือไม่มีท่อแล้วก็เป็นฝายน้ำขึ้นที่นั่น
2: ปวดเอวปวดหลังตัวปวดหลังมันชาทางมือทางไม้หมอเขาบอกว่าเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานทานมากเด็กผมจะดูตับท่านอาจารย์ก็หลังจากกระถินแล้ว
1: มาคราวนี้ไม่ได้พักเลย
2: ก็จะพักกับอาจารย์
1: เขาจะพักไปถึงกระถินแล้วถึงไง
2: ถึงแล้วถึงจะกลับตามมันดูดีๆก็จะไปเรื่อยๆแ
1: ล้วก็ทำดูดีๆวันนี้เราวันที่13นั่งอยู่ที่บ้าน
2: โรคคอมันยอมหาย
1: โรคคอมไม่หายอ่ะคนแก่แล้วด้วยอยู่ว่าไงฮะเรื่องเรื่องการเงิน

เขาจะสายๆหน่อยเขาจะไปบริษัทนั้นนะเขาบอกให้เขาทราบแค่นั้นแหละใกล้แล้วตัวนั่นก็ได้นั่งประตูหน้าต่างทันตัวไปเบิ้งมือนั่นนั่งประตูหน้าต่างเขาลาดพื้นคัดนั้นลาดแล้วก็คัดก็บอกเมื่อนั้นไปกำลังเท่ลาดแล้วพวกขึ้นแล้วแล้วเขาไปแวะแล้วไปหมอก็วิ่งมาหาเหมือนมาธุระอะไรครับเกี่ยวกับหมอเรามาเกี่ยวกับถือผีตั้งหากว่าหมอวิ่งเนาะมาดูเท่านี้แล้วว่าไม่ได้ไปไหนเราบอกเขาเนาะต้องไปวางกันไหมแน่ถือคือบอกเขาว่าถือโรงพยาบาลหรือบอกเขาว่ามาดูนี่เราก็กลับแล้วเอามาจากหน้าแวะเขาผู้เดียววุ่นเขาพันศาพวกออกพันศาวุ่นโอ้โหไม่จะเหลี่ยมนะแล้วเลยจะตายนะวันมืดมือเลยโทษนึกว่าสิแล้วไปแล้วว่าแล้วนี่ร้องเวทีเรายังตามตีตามต้อยแต่บุตรเพื่ออยู่แล้วมันจะต้อยบนเวทีนี่ร้องเวทีเราก็ยังตามต้อยอยู่แต่บุตรเพื่อไม่รู้ตายโทษเอาเมื่อยตัวเดี๋ยวกระโดดเมื่อยเนี่ยนุ่มมาอย่างว่าอย่างนักเกี่ยวยังมาว่าเราคนเดียวก็พูดมาตั้ง40กว่าปีแล้ววะไม่ใช่พูดแล้วนั่งหนาบางคนฟังไม่ไหวตายไปก่อนก็เยอะทนเราพูดไม่ไหวตายไปก่อนก็เยอะเรายังมาพูดอยู่ขนาดนี้จะเอาอะไรอีกคนที่เขาทนไม่ไหวเขาตายไปแล้วเยอะนะทนฟังไม่ไหวตายกันเยอะเฮ้ยยังไงใจเราเทศอะไรอีกสู้กันถึงขนาดตายแล้วขนาดนั้นยังจะสู้อะไรต่อไปอีกเหนื่อยจริงๆหรอแล้วยิ่งพอออกพรรษาแล้วนี่ก็เป็นเวลากฐินนะที่นี่ยุ่งใหญ่นะตลอดเลยนู่นถึงเดือนที่2เพนเหตุกฐินมันมี1เดือนตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ไปวันแรมค่ำหนึ่งจนถึงเดือนที่2เพนเป็นเวลา1เดือนอันนี้ก็ยุ่งใหญ่ทั้งผู้ที่ลากไปข้างนอกทั้งผู้ที่จะดึงผูกไว้ภายในวัดวันหนึ่งไม่ทราบกี่คณะเข้าออกเหนื่อย ไม่มาบวชในศาสนานี่ก็ไม่ได้เรียนวิชาดุคนแต่มันทำไมมันดุได้นะดุได้เพราะเหตุนี้แหละเราเรียนวิชาธรรมวิชาธรรมท่านไม่ดุหรอดุแบบโลกท่านไม่ดุหรือว่านี่มันดุแบบธรรมดุได้อย่างว่านเหรอ ดุอย่างนั้นแหละวันหนึ่งไม่มีที่ดุก็ดุผ้าดุเนรในวัดงั้นสิมันไม่ได้ว่างนะปากเนี่ยดูอย่างนั้นไม่ดูไม่ได้แล้วเข้าไปในครัวก็ดูมันต้องมีไปมันขวางแล้วนะพอมองไปป้ามันขวางเลยถ้าไม่มองก็ไม่ได้ความรับผิดชอบอยู่ในเราหมดต้องไปดูนั่นดูนี่ไหนละเกล้ากะไม่น่าดูว่าแล้วดูหลายขั้นหนดูอย่างครัวนี่ถึงจนไล่ออกนี่เจ้านี่เลยไม่เอาอ่ะดุมานานแล้วนานแสนนานขู่มานานแสนนานมันไล่ออกเพราะมันทนดูไม่ไหวเอาชาวบ้านมาไว้ในวัดมีกฎมีระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยชาวบ้านเขาก็เอากฎชาวบ้านมาแหลกวัดละสินี่ไม่ดุได้ยังไงอยู่ยังไงเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องของชาวบ้านอยากกินอยากขี้เกียจก็ขี้เกียจอะไรสกปรกเราดูแล้วไม่ดูหายปลาล้านนอนตัวเท่าแรงนี่อยู่นั่น3ทีตัวก็พอแล้วปึ๊บฟังซินะหายปลาล้านน่ะมันกินทุกวันแหละแต่ไม่สนใจกับนอนอยู่ในนั้นนอนขยกขยะออกมามันจะกินหัวคนมันใหญ่เท่าแรงนี่มันจะกินหัวคนทุกคนกินหัวมันก็ไม่รู้เอาเทงไปในนั้นในแกงในป่นน่ะสิฟาดหัวแรงเข้าไปหัวแรงนั่นน่ะหัวแรงนอนน่ะนอนตัวใหญ่เท่าแรงฟาดหัวแรงเข้าไปก็ไม่รู้แหละเลยไม่ทราบว่าใครกินใครนี่ที่มันดูไม่ได้น่ะโอ้เลอะเทอะธรรมดาเราก็ไม่เคยมีครัวเคียนลมไปแล้วยิ่งเหลียวยิ่งแหลกไปอ้าไม่ได้นี่อ้าไม่ได้นั่นสิดุไปขู่ไป

0: จะไล่ออกหลายคนแล้วนะทนเอาสุดท้ายก็ต้องได้ไล่ออกไม่ไหวอ่ะวัดกรรมฐานมันมีครัวมีเคลียอะไรวะอารมณ์ขนาดนั้นน่ะดูเอาสิไปเป็นธรรมก็ฟังได้วันหนึ่งถ่ายก็เป็นไรกินให้ตายมันก็ตายอยู่วะยังมื้อเช้านี่กี่บาทวะ
1: 19บาทครับผม
0: 19บาทนู่นจะกินให้ตายหรือว่า19บาทจะกินไปเท่าไหร่นะแล้วหาอะไรมาอีกฟังสิองค์เดียวก็19บาทแล้วมื้อเช้านี่เพราะงั้นถึงไม่รับอันนี้รับไปนู่นแล้วก็ปล่อยบาทมาเลย19บาทฟังสิห้างกรรมฐานปกติถ้าไม่ยุ่งกับอาหารท่านผู้มุ่งอัดมุ่งทำเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องอาหารการกินถ้าไม่ได้ไปคิดให้เป็นอารมณ์เลยนะท่านจะเจาะหาตั้งแต่ที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรสถานที่อยู่เหมาะสมแล้วนั้นแหละเป็นพอคนจุนจ้างวุ่นวายมากนักท่านก็ไม่ชอบเพราะหาทำต้องหาอย่างนั้นเลยหาทำใครจะไปหาในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองมันต้องไปหาในป่าในเขาพระพุทธเจ้าหาทำก็หาอยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดใครจะติดตามพระพุทธเจ้ามีไหมก็มีในฉันและอมาตย์คนเดียวเท่านั้นกับม้าเนี่ยพอพระองค์ทรงพระหนวดแล้วม้าก็ตายกลับได้แต่ในฉันคนเดียวเพราะฉะนั้นเกิดตกนรกหมกไหม้อยู่ในป่าในเขาภาวนาความเป็นกษัตริย์ก็หายหน้าไปตั้งแต่ขณะเสด็จออกจากพระราชวังอย่างนี้ก็นรกทั้งเป็นน่ะก็เป็นพระองค์ซะเองอ่ะเป็นนรกทั้งเป็นน่ะ6ปีทรมานอยู่ในป่าในเขาฟังนี่ป่าเขาตลาดเทศบาล1เทศบาล2เมื่อไหร่ถึงบำเพ็ญจนสลบสลายตัสรู้อยู่ในป่าแม้ที่สุดประสูติก็ประสูติอยู่ในป่าปรินิพพานในป่ามีแต่ป่าป่ากับศาสนาเป็นคู่เคียงกันได้เป็นอย่างดีแยกกันไม่ออกถ้าศาสนาแยกจากป่าแยกป่าแยกเขาออกจากศาสนาเมื่อไรแล้วก็หมดผู้จะสังสมมรรคสงผลอยากจะพูดเต็มปากเลยว่าไม่มีว่างั้นเลยเพราะผู้จะสังมรรคสงผลจริงมรรคเสาะแสวงหาในป่าอย่างนั้นตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดาพระนั้นอยู่แต่ในป่าในป่าในบ้านก็มีแต่มีอย่างว่านะไม่ใช่มีอย่างจริงอย่างจังอย่างเป็นความจำเป็นเอาจริงเอาเป็นเอาตายเหมือนอยู่ในป่าท่านอยู่ประเพณีท่านป่ากับวัดกับศาสนาจึงเป็นของคู่เคียงกันถ้ายังป่านะเขายังมีอยู่ผู้บำเพ็ญภาวนายังมีอยู่มรรคผลนิพพานยังมี ผู้จะทรงมรรคสมผลคือผู้เช่นนั้นผู้ไปหาบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างหลวงตาบัวมันทรงได้ทุกอย่างทรงเข้าไปในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองก็ได้ทรงไปตามนั่นก็ได้เอาจนกระทั่งทรงไม่ไหวจนจะหกล้มคงกับเปิดขึ้นมาสู้ไม่ไหวก็ได้มันหลายสู้เราเนี่ยเอาแน่มาได้กับหลวงตานี่นี่เราพูดเพื่อคุณระบุถูกท่ายภายหลังเรามันคนหมดราคาไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรแหละไปที่ไหนสู้ได้ทั้งนั้นแต่สู้ไม่เป็นท่านะพอสู้แล้วก็ถอยสู้แล้วก็ถอยมันมีกำลังจะสู้อย่างวันออกพรรษานี่ก็สู้ได้สองรอบบิณฑบาตเนี่ยมันบินมันเยือนมันตึงตรงนี้ตึงไปแล้วก็ขึ้นข้างบนบินเยือนอ้าวมันจะล้มจริงล้มท่าไหนก็ไม่รู้เลยมันจะไปของมันยังไงผมไม่ไหวเลยหนีนี่จะมาพูดไว้เพื่อคุณบุตรสุดท้ายพลังเรื่องป่าเรื่องเขานี่เป็นรากของศาสนาอันหนึ่งเหมือนกันรากแก้วจริงๆก็คืออริยสัจสถานที่จะขุดค้นตรงนี้รากแก้วก็คือป่าคือเขาไล่เขาป่าเขาเขาพระเจ้าไม่ได้ไล่เขาบ้านเขาเมืองนะไล่พระนี่โน่นป่าโน่นเขาโน่นถ้ำโน่นง้อมผาเนี่ยบอกนั้นไม่ได้บอกว่าโน่นตลาดเทศบาล1โน่นเทศบาล2ไปพระองค์ไม่ได้ว่าในตำรับตำรามีอย่างนั้นนี่นะไล่ป่าเข้าป่าเข้าเขาให้บำเพ็ญสมณธรรมการอยู่การกินพระผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงท่านไม่สนใจจริงๆอ่ะ ่านจะมุ่งต่อสถานที่ที่เหมาะสมไม่พลุกพล่านวุ่นวายสงบสงัดมีน้ำมีท่าน้ำท่าเป็นสำคัญไปที่ไหนสถานดีเท่าไหร่ก็ตามถ้าน้ำไม่มีก็อยู่ไม่ได้ น้ำมีจะห่างไกลบ้างก็ช่างชั่วระยะกิโลนึงท่านยังไปเอาน้ำมาวันละหนเท่านั้นตอนบ่ายๆท่านก็ลงไปอาบน้ำเสียแล้วก็สะพายกระบอกไม้ไผ่ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าบั้งทิ้งเขาบั้งทิ้งไปสะพายมาขึ้นมาก็เท่านั้นพอแล้วกาลูกหนึ่งก็หิ้วมาบั้งทิ้งกระบอกไม้ไผ่สะพายนู่นไปอาบลงไปอาบลึกๆไกลๆเพราะสถานที่นี่เหมาะสมลงไปก็วันละหนเท่านั้นลงไปก็เดินไปก็ภาวนาไปไปคนเดียวฮะยุ่งกับใครอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาก็เดินจงกรมมาภาวนามาเรื่อยลงไปก็ภาวนาไปมีแต่เรื่องภาวนาเรื่องสอบแสวงธรรมเรื่องสั่งสมธรรมทั้งนั้นผู้ท่านบำเพ็ญธรรมผู้จะทรงมรรคทรงผลท่านทำอย่างนั้นอาหารการกินพอยังชีวิตให้เป็นไปถ้าไม่คำนึงว่าอาหารดีไม่ดีอาหารยังไงไม่สนใจพอยังชีวิตให้เป็นไปได้บำเพ็ญสมณธรรมเท่านั้นพอแน่เท่านั้นพออย่างอยู่จนได้ป่าได้เขาแล้วสั่งสมทำตลอดเวลาทำไมทำจะไม่เกิดทำไมทำจะไม่มีต้องมีสอแสวงหาอะไรต้องได้เพราะสิ่งนี้มีอยู่ในโลกสมมุติเราหาธรรมก็มีหาโลกก็ได้หาไฟก็เจอหาน้ำก็พบพบหมดเพราะสิ่งนี้มีอยู่เมื่อสั่งสมทำอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมในหัวใจก็เป็นขึ้นมาได้มีแต่การรักษาการบำรุงตลอดเวลารักษาไม่อะไรมาแตะมาต้องบำรุงหนุนจิตเข้าไปเรื่อยๆมันก็เจริญรุ่งเรืองใจเจริญไม่ได้เหมือนอะไรเจริญนะใจเจริญมันสง่าอยู่ภายในใครไม่เห็นก็เห็นอยู่กับเจ้าตัวนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนห ลับตื่นก็สง่าอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ภายในเจ้าของใครไม่เห็นก็เห็นเจ้าของเห็นเจ้าของรู้ท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่ใช่ผู้ไม่ปฏิบัตินี่แหละคำว่าทำเจริญนี่ทำเจริญเมื่อใจมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วจิตใจย่อมชุ่มเย็นพิจารณาอะไรย่อมเต็มเหตุเต็มผลไม่ได้เหมือนอย่างคนวิ่งหืดก็หืดก็หอบไปจะเป็นจะตายมองอะไรก็ตาฟ้าตาฟางไปหมดดูไม่ชัดดูอะไรๆก็ไม่ถนัดชัดเจนเพราะทั้งวิ่งทั้งหอบทั้งหืดคนหนึ่งอยู่กับที่ยืนอยู่มองดูอะไรมันมองได้ชัดนี่จิตอยู่กับที่จิตไม่วุ่นวายจิตสงบร่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรมมองดูเหตุดูผลดูเรื่องราวอะไรมันก็ชัดเจนชัดเจนนั่นเริ่มชัดเจนไปถึงจิตสงบเป็นสมาธินี่ก็เริ่มชัดไปเพราะจิตอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งจิตเคยมีความหิวโหยมาเป็นประจำไม่เคยมีขบันอิ่มพอก็ได้อิ่มตัวไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งอิ่มเข้ามาภายในใจไม่ยุ่งกับอะไรนั่นแหละจิตผู้เป็นสมาธิอยู่กับสมาธิก็พออยู่ทั้งวันทั้งคืนเพียงเท่านี้ก็พอกินแล้วนะอย่าว่าแต่ทำสูงกว่านี้เลยเพียงสมาธิเท่านั้นอยู่ไหนก็สบายเข้าปั๊บแล้วเลย โลกมันไม่มีทางเนี่ยโลกมันมีอยู่แต่หัวใจมันไม่ไปยุ่งกับโลกแล้วสิหัวใจพอตัวแล้วก็อยู่กับธรรมคือความสงบเย็นใจอยู่นี่อยู่เท่าไรก็ไม่เบื่อไม่อิ่มไม่พอแต่ไม่หิวไม่หงอยนะอยู่เท่าไรก็พออยู่สบายมาเพราะฉะนั้นผู้จิตผู้เป็นสมาธิจึงต้องติดสมาธิเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่ละเอียดละออที่สูงมากกว่านั้นเราเห็นเพียงแค่นั้นเราก็พออยู่พอกินไปคว้าได้ครบได้เขียดตามไร่ตามนานี่ก็เอาไปต้มตำป่นก็กินพอกินไม่ได้กินหมูกินหมาเหมือนเขาก็พอกินเข้าใจเปล่าเขาทำไมตุสบายทุกวันนี้หมามีแล้วนะหมาเต็มบ้านเต็มเมืองเอาไปฆ่ามาขายจ่ายตลาดแล้วอย่างนี้เพราะงั้นถึงว่ากินหมูกินหมาสินี่ทั้งเพียงสมาธิก็สบาย นี่แหละอำนาจของธรรมถ้าเราค้นเราเห็นถ้าไม่ค้นไม่ปฏิบัติเพียงแต่เรียนเฉย ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะก็ได้แต่ความจำเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันแน่จะว่าไงเรียนมาก็ได้แต่ความจดความจำมาเหมือนบาปมันก็สงสัยบาปเสียเรียนมาเพื่อจะหูแจ้งตาสว่างกลับไปสงสัยนั่นบางทีน่ะเรียนไปถึงบุญก็สงสัยบุญเอ๊ะมีไม่มีเนาะว่าเรียนไปถึงบาปสงสัยบาปเรียนไปเจอนรกเขาเอ๊ะนรกมีไม่มีนะว่าเรียนไปเจอสวรรค์เรื่อยเจออะไรสงสัยนั้นเจออะไรสงสัยนั้นเลยมีแต่เรื่องสงสัยเต็มหัวใจความจำแล้วก็ฟาดออกความสงสัยมาเต็มหัวใจไม่มีอะไรที่จะตัดกิเลสออกได้จากความจำที่เรียนมานั้นเลยทำไงนั่นท่านจึงให้มีภาคปฏิบัติเรียนมารู้จะแบบแปลนแผนผังแล้วก็ให้ดำเนินตามนั้นนะถ้าอยากพบอยากเห็นผลก็นั่นก็ปฏิบัติเหมือนเขาทำแปลนบ้านพอสร้างแปลนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแปลนนี้ออกกลางแล้วสร้างตามแปลนนี้สำเร็จรูปเป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาอันนี้ท่านสอนไว้วิธีปฏิบัติปฏิบัติยังไงจิตจึงจะเป็นสมาธิจิตจึงจะเป็นปัญญาจิตจึงจะเป็นวิมุตติหลุดพ้นท่านสอนไว้ทำตามนั่นตามแต่นั้นผลปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาดังที่ว่าสมาธิอยู่กี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นั้นมีคำว่าเหน็ดมาเหนื่อยเพราะจิตไม่ออกมายุ่งกับคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นของตัวอยู่นั่นแม้แต่ความคิดแจ๊บไปข้างนอกก็ปวนใจเวลาจิตไม่มีหลักมีเกณฑ์นี่ไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้นะโอ้มันคันยิ่งกว่าหมาขี่เลื่อนเคยเห็นไหมหมาขี่เลื่อนคันมันเกาทีละขานี่มันเกาแต่คนคันนี่ขวาทั้งหมดทั้งสองมือสามมือเก่าบ้าขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวเป็นบ้านะพูดวันนี้สนุกไปดูงานดูการเขาสนุกทั้งเสียทั้งเงินว่าสนุกฮะมันคิดเหนื่อยเฉยไม่ได้ต้องคิดนั่นคิดนี่ยุ่งตัวไหนจะไปเก่งก็ยิ่งความคิดยิ่งคงจับดูก็รู้ถ้านักภาวนาไม่รู้ไม่มีถ้าฟังแต่ว่านักภาวนาแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าทำนะมาทำเพื่อจะรู้เหตุผลต้นไปของหาเหตุจริงคืออะไรคือใจมันจะเกิดขึ้นจากที่นั่นทั้งหมดคิดเรื่องคิดนี้ไม่ให้คิดอยู่ไม่ได้ที่เราว่าให้จิตสงบตัวก็คือบังคับความคิดไม่ให้คิดความคิดนั่นแหละมันยุ่งจิตหาความสงบไม่ได้ก็เพราะความคิดมันกวนนั่นเวลาภาวนาเข้าไปก็เหมือนกับเอาสารส้มแกว่งกับความไม่ค่อยนอนก้นลงไปนอนก้นลงไปถูกสารส้มแกว่งนี่ภาวนาพุทโธพุทโธตัวหรือกันอานาปานสติเหมือนกับสารส้มแกว่งถึงจะปรุงก็ตามอันนี้เป็นทางปรุงของมรรคปรุงเหล่านั้นเป็นปรุงสมุทัยเป็นปรุงกิเลสปรุงเป็นเรื่องกิเลสอันนี้ปรุงเป็นเรื่องของธรรมสารส้มแฉ่งลงไปพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตรู้อยู่กับนั้นแล้วก็ค่อยสงบลงไปสงบนั่นเหมือนตะกอนนอนก้นเนี่ยมีน้ำก็ใสแจ๋วตะกอนก็อยู่ก้นหมดนะถึงตะกอนยังไม่หมดมันก็นอนก้นกิเลสจะไม่หมดมันก็นอนก้นเหมือนกันสุขฐานส้มควรจิตของเราก็อย่างนั้นพอสงบก็ผ่องใสอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่ได้คำนึงคำนวณมีอารมณ์มันเดียวเอกนั่นว่าเอกคตาอย่างนั้นแหละมีความรู้อันเดียวไม่อยากคิดอยากยุ่งทั้งนี้แต่ก่อนไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้มันคันนี่หมาที่ร่วนต้องเกาทั้งวันทั้งคืนต้องดิ้นจะเป็นจะตายไม่รู้ตัวนี่พอทำเป็นสารส้มแกว่งลงไปแล้วสงบแล้วที่นี่ไม่อยากคิดนั่นแหละถ้าเราคิดอิ่มอารมณ์รูปอะไรก็ตามไม่อยากดูฟังนั่นเสียงอะไรก็ตามไม่อยากฟังปิดรถเครื่องสัมผัสต่างๆไม่อยากสัมผัสไม่อยากยุ่งทั้งนั้นเพราะควรใจขั้นของจิตที่เป็นความสงบแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรเพราะควรใจอยู่แนวนั้นเหมาะสมแล้วเป็นสุขเป็นสุขความสุขสบายแล้วความคิดยับออกมานี่กวนแล้วนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่นักปฏิบัตินี่พอจากนั้นแล้วก็ออกทางด้านปัญญาแต่ทางด้านปัญญาท่านสอนไว้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบแล้วปัญญาเวลาจะใช้ปัญญาก็เริ่มใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าจิตสงบแน่ถึงขนาดนั้นนั่นคือใช้ปัญญานะใช้ไปตามขั้นของสมาธิคือความสงบปัญญาเป็นไปตามภูมินั้นแต่เวลาเข้าพักให้พักจริงๆไม่ต้องไปห่วงใยกับเรื่องของปัญญาพักสงบแน่วเหมือนเรา พักงานไม่ต้องไปห่วงงานเวลาพักจะกินข้าวอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่จะนอนหลับพักผ่อนก็นอนไม่ต้องไปห่วงงานพอตื่นขึ้นเอาที่นี่ทำงานไม่ต้องห่วงเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันต่างวาระกันจิตเวลาทำงานทางด้านพิจารณาอันนี้จังทุกขังหน้าตาสุขะสุขังเต็มอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของโลกทั้งสารเต็มไปหมดพิจารณาลงตามสภาพความเป็นจริงที่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้เป็นอีกคนละโลกนะกิเลสปั้นไว้เป็นโลกหนึ่งแต่งปรุงแต่งไว้เป็นโลกหนึ่งหลอกเราไว้เป็นโลกหนึ่งธรรมะไปอีกโลกหนึ่งธรรมะไปตามความจริงกิเลสไปตามความหลอกลวงพิจารณาแก้ความหลอกลวงเข้าไปให้เข้าสู่ความจริงความจริงจิตมันก็ก็จองไปตามพิจารณาไปตามสว่างคล้อยตามคล้อยตามเท่าไรจิตยิ่งจิตยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มนวลลงไปจิตยิ่งละเอียดละออความผ่องใสความสุขความสบายยิ่งละเอียดละออลงไปนั่นถอดเสี้ยนถอดน้ำคือความจำปลอมของกิเลสออกไปได้โดยลำดับความสุขก็แสดงอย่างนี้เป็นลำดับลำดามานั่นนี่ท่านเรียกปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าวิจิเดชมันจะฝืนฝืนทำเสมอทำมาเป็นนิจังอนิจังเป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งนี้อย่าตายใจกับมันไม่เที่ยงยังไงฟังดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูก็เกิดมากับสิ่งนี้จะว่าไม่เที่ยงได้หรือมันว่ากิเลสเข้าใจไหมก็เกิดมาก็เกิดมาของไม่เที่ยงแล้วมันไม่ว่านะทำบุญจะว่าเกิดมาก็เกิดมาด้วยของไม่เที่ยงแล้วมันจึงเป็นอนิจังแต่กิเลสไม่ว่านั่นนะอันนี้จังนี่จังนะเที่ยงนะพ่อแม่ปู่ย่ายายกูเกิดกับนี่แท้ๆนี่ว่ามันไปงั้นนะมาหาปฏิเสธได้หรือเปล่ากิเลสมันหลอกเห็นไหมดังนั้นก็ว่าสวยว่างามเทวบุตรเทวดายินพรมสู้ไม่ได้สู้มนุษย์ผีบ้าขี้เหม็นนี่ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าใครขี้หอมเอามาอวดสิถ้าว่าเราพูดผิดเอาอย่างนั้นสินี่เราสอนธรรมสอนอย่างนั้นสินี่เราความจริงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นกิเลสมันไปว่าไงที่พิจารณาสิมันว่าสวยว่างามตรงไหนน่ะสวยนั่นความจริงเป็นอย่างนี้เอาเข้าไปสินี่แหละพอเวลาเข้าไปมันจังเข้าไปยังซึมซาบไปตามความจริงแล้วความยังปลอมนี่มันจะค่อยล้มไปล้มไปล้มไปแล้วบางทีก็ไม่มีอะไรกวนมีแต่ของปลอมทั้งนั้นกวนใจนั่นเมื่อเข้าถูกสู่ความจริงมากน้อยเพียงไรยิ่งสงบตัวสงบตัวละเอียดตัวเข้าไปเรื่อยๆนั่นนั่นเน่ธรรมะพระพุทธเจ้าพิจารณาถึงด้านปัญญาแล้ว ก็ยิ่งกว่าสมาธิไปอีกคือเวลาจิตมันอยู่ในสมาธิไม่อยากออกทุ่งนะเพราะมันเป็นความสุขอันหนึ่งที่พอตัวของภูมินั้นแหละไม่อยากออกคิดอะไรถือว่าลำบากเพราะออกไปต้องใช้ปัญญาปัญญาต้องใช้สังขารแต่สังขารฝ่ายมากเท่านั้นเองต่างกับสังขารฝ่ายสมุทัยพี่คลายพินิจพิจารณานี่เป็นเรื่องของสังขารเวลาปัญญาอย่างขั้นหยาบขั้นกลางเหล่านี้ยังเป็นเรื่องสังขารทั้งนั้นทั้งนั้นนอกจากขั้นละเอียดละเอียดสุดลงไปเนี่ยเราจะพูดว่าปัญญาเอาสังขารไปใช้นี่เราไม่สนิทใจที่จะพูดนะเพราะไม่ยุบไม่แยบนะมันซึมซาบปัญญาขั้นนั้นจะว่าปัญญาญาณก็ไม่อาจเอื้อมเราไม่อาจเอื้อมแต่มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นซึมไปเลยกิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนมันซึมซาบอยู่ตรงไหนกิเลสปัญญาขั้นนี้จะซึมซาบไปแบบเดียวกันนะเหมือนกับเชื้อไฟเอาเชื้อไฟแบบที่กอไผ่ทั้งกอนี่จ่อไฟเข้าไปนี่มันเสียงมันดังมันเผาไหม้กันระเบิดปึ้งปังปึ้งปังนั่นเชื้อไฟอย่างอย่างงั้นพอเชื้อไฟละเอียดลงไปเสียงก็ค่อยเบาลงเบาลงเปลวของมันก็เบาลงเบาลงจนกระทั่งยังเหลือแต่เป็นผุยเป็นผงไฟก็ไหม้ผุยผงละเอียดไปนั่นอันนี้กิเลสเหมือนกันถึงขั้นมันผ่านผลนมปัญญาเหมือนกับไฟไหม้กอไผ่มันก็เอากิเลสผาดผลปัญญาต้องผาดผลเอากันเหมือนกับน้ำไหลจูงลงมาจากภูเขาผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นอย่างนี้ว่านี่พอกิเลสยังหยาบที่มันผาดมันผลมันเจ็บมันแสบพาให้เจ็บให้แสบค่อยหมดไปหมดไปปัญญาขั้นนั้นก็เปลี่ยนตัวเองไปโดยลำดับโดยหลักธรรมชาติกิเลสเข้าสู่ความละเอียดขนาดไหนปัญญาจะตามต้อนเข้าไปเป็นความละเอียดตามนั้นตามนั้นตามนั้นจนกระทั่งถึงว่ายังแต่ผุยผงเป็นผุยเป็นผงละเอียดจะเป็นท่อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฟืนเชื้อไฟมันละเอียดยิ่งกว่านั้นเหมือนขี้เลื่อยขี้เลื่อยมากองไว้ไฟจ่อเข้าไปสิมันจะไฟเผาขี้เลื่อยกับไฟเผาแกลบนั่นมันจะผิดกันกับไฟเผาไม้ทั้งหลายใช่ไหมล่ะเพราะแกลบเพราะขี้ เพราะขี้เลื่อยนั้นมันละเอียดไฟก็จะค่อยไหม้สุมอยู่นั้นละเอียดละเอียดนี่เรียกว่าปัญญาญาณท่านไม่ใช่สังขารเป็นเรื่องซึมซาบกันไปเองซึมซาบคือไหม้กันไปในนั้นน่ะไหม้กันไปในนั้นโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับเป็นหลักธรรมชาติของธรรมที่มีกำลังพอตัวแล้วทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดละเอียดสุดก็เป็นอัตโนมัติไปเรื่อยเหมือนกันเช่นเดียวกับกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันบีบคั้นหัวใจสัตว์โลกนี้มันเป็นอัตโนมัติของมันเราไม่จำเป็นจะต้องบังคับให้มันเป็นมันเป็นเองดีไม่ดีบังคับให้มันหยุดยังบังคับไม่ได้วะมันหมุนของมันหมุนไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วหมุนไปทางเรื่องอดีตอนาคตหมุนไปเป็นบ้าไปงั้นมันหมุนของมันอยู่เองในภายในใจนี่ก็เรียกอัตโนมัติกิเลสมันสร้างตัวเองภายในจิตใจของเราแต่เวลาเมื่อเราทำมีกำลังแล้วก็ฉันนั่นเหมือนกันไม่ผิดกันแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเมื่อทำมีกำลังแล้วก็หมุนตัวเองเช่นเดียวหมุนตัวเองคือฆ่ากิเลสชำระกิเลสที่อยู่บนหัวใจออกส่วนหยาบก็เอากันหนักในกิเลสส่วนหยาบก็เข้าถ้าน้ำก็เทลงอย่างหนักหน่อยทีนี้เรียกว่าปัญญาอย่างผากโผนโจรทยานทุ่มกันลงเหมือนน้ำไหลโจรมาจากภูเขาเหมือนฟ้าดินถล่มสติปัญญาขั้นนี้กับกิเลสขั้นหยาบทีนี้พอนั้นมันหมดปัญหาไปแล้วกับปัญญาขั้นที่จะรับกันกับกิเลสทั้งหลายที่พอเหมาะพอสมกันหากเป็นมาเองเป็นไปมาเองในวงปฏิบัติละเอียดเข้าไปกับปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดไปจนกระทั่งเป็นน้ำซับน้ำถึงเป็นอัตโนมัติทั้งนั้นน่ะเป็นเองถ้าลงได้ก้าวถึงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ไม่หล่อเซ็นไว้เลยก็ได้อีกไม่กี่วันข้าจะถึงนิพพานว่าอย่างไรถ้าพวกบ้าอรหันต์ลงหยิบนะจะเซ็นไว้เลยอีกไม่กี่วันข้าจะถึงนิพพานถ้าเป็นอรหันต์ลูกวิจะเขียนไว้เลยถ้าผู้จะต้องการเป็นอรหันต์แบบศาสดาแล้วไม่เขียนก็รู้แน่ฟังสิไม่เขียนก็รู้มันหุดหิดหุดหิดกันอยู่ไงเพราะฉะนั้นท่านถึงเพลินความเพียรที่ว่าอุทจักอุทจักหมายความว่าไงเราแปลกันเท่าไหร่แล้วอุทจักอุทจักปุจจ์ในนิวรณ์ห้าเป็นอันหนึ่งนะเป็นของปุถุชนใครมีด้วยกันทั้งนั้นนะอุทจักปุจจ์ความฟุ้งซ่านลำคาญเดือดร้อนวุ่นวายอุทจักนั่นคือความเพลินตัวจิตสติปัญญามันพุ่งไปเลยเพลินในความเพียรถึงเนี่ยอุทจักการเพลินจนเกินตัวนี่ก็ผิดความหมายว่านั่นจิตเป็นสังโยชน์เครื่องข้องได้อันหนึ่งเวลาแปลแล้วสังโยชน์ระบบนี้จะตัดด้วยอริยมรรคเพราะสังโยชน์นี้ไม่ใช่สังโยชน์อยู่ธรรมดาของผู้ดุชนเราเป็นพวกขั้นอริยธรรมแล้วมันจะก้าวไปโดยลำดับลำดาแต่การก้าวเดินของธรรมประเภทนี้มันเพลินถึงขั้นเพลินก็เพลินเหมือนกันกับทางโลกเพลินแต่เพลินเพื่อแก้เพื่อถอนเพลินด้วยลืมหลับลืมนอนเป็นอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกิเลสหมดไปเมื่อไรแล้วสติปัญญาอัตโนมัติทุกขั้นแห่งความอยากความละเอียดของสติปัญญาถึงจะยุติลงไปได้ถ้ายังไม่หมดแล้วไม่ถอยนี่แหละที่ว่าเป็นเองถึงขั้นสติปัญญาคือทำมีกำลังแล้วก็เป็นเองอย่างนั้นไม่ใช่จะเป็นเองแต่กิเลสอย่างเดียวนะปัญญาก็เป็นเองได้เมื่อถึงขั้นเป็นเองแต่เวลาที่ยังมันไม่รู้ภาษีภาษาก็ต้องบังคับบัญชาเขียนก็ต้องจับมือเขียนเหมือนเราให้เด็กเขียนหนังสือเนี่ยให้เด็กทำงานผู้ใหญ่ต้องควบคุมไว้เผลอไม่ได้เด็กเพ่นหนีทะเลถลายใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็เหมือนกันภาวนาเนี่ยพอจะก้าวทำโยกงก็ขี้เกียจแล้วนี่ทะเลถลายแบบหนึ่งแล้วพอก้าวหยอกๆเข้าไปแล้วไปห้าทวีปแล้วนั่นเห็นไหมล่ะทะเลถลายแล้วต้องบีบบังคับออกมาเรื่อยๆนี่ในขั้นนี้มันเป็นทุกคนแหละพอเห็นเหตุเห็นผลภายในใจมีผลมีประโยชน์เห็นคุณค่าของความเพียรแล้วทีนี้เริ่มแล้วนะทีนี้ความเพียรจะเริ่มแล้วไม่ต้องบังคับกันแหละมันจะค่อยรู้หน้าที่การงานของตัวเองเหมือนผู้ใหญ่รู้หน้าที่การงานตัวเองทุกยากลำบากขนาดไหนเขาผู้สาพยายามในงานของเขาจนสำเร็จไปได้เนี่ยนี่จิตใจเขาเหมือนกันมันเป็นภูมิอย่างนั้นไม่อยากจะถูถ่ายไปตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องอะไรมานี่แล้วลืมแล้วอ๋อพูดถึงเรื่องสมาธิความสุขนะความสุขในสมาธิมันก็ไม่อยากคิดทางด้านปัญญาจนกว่าเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วที่นี่ก็ปล่อยแล้วเรื่องสมาธิหมุนทางนั้นติ้วติ้วติ้วเพราะความละเอียดละออความสุขความอะไรมันต่างกันจากสมาธินี่เป็นลำดับลำดานี่เมื่อถึงคำขั้นที่สูงกว่าสมาธิแล้วย่อมมาตำหนิสมาธิได้คนเราที่แรกก็ชมพอถึงขั้นสูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้ก็กลับมาตำหนิสมาธิได้ แล้วก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยนี่คิดพิจารณาไปเท่าไรแก้กิเลสไปโดยลำดับลำดาที่พูดเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเหนือทำพระพุทธเจ้าเป็นอาการิโกแสดงไว้ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใครก็เถิดถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วไม่สงสัยนะท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพระอานนท์ทูลนาถนาพระองค์ทรงประชนอยู่ต่อไปนานๆพระองค์อานนท์มาหวังอะไรกับเราอีกอะไรๆเราก็เทศสอนไม่หมดแล้วอานนท์ยังมาหวังอะไรกับเราอีกก็คือว่าเทศนั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วทำนี่แล้วที่เป็นศาสดาแทนเวลาเราสาคตล่วงไปแล้วหรือตายไปแล้วก็นี่ก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วทำนี่แหละเป็นศาสดาแทนจากไม่ชอบแล้วเดินตามนี้เถอะไปทำนี่เป็นอาการิโกเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีศาสนาจะมีแต่ตำรับตำราดูในตู้ในหีบก็ล็อกกุญแจไว้เหมือนผู้ต้องหาคัมภีร์โบราณเป็นล็อกไว้ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้เหมือนผู้ต้องหาที่กิเลสออกเพ่นพ่านตามตลาดเรียนมากเรียนน้อยเท่าไหร่ก็ตามความประพฤติเกเรโกโรโกโสนั่นเรียกว่ากิเลสมันออกเพ่นพ่านทำไปอยู่ในคัมภีร์ทั้งหมดถูกกักถูกกันไว้เหมือนนักโทษมันก็มีแต่กิเลสออกเพ่นพ่านเพ่นพ่านเวลานี้เป็นแล้วนะไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะเอาตามความจริงมาพูดผิดไปไหนวะมันเป็นแล้วทั้งเขาทั้งเรายกเอาเรานี่ที่ออกไปเราจะสอนเรานี่ละพูดนี่พูดเพื่อเป็นคติแต่ละคนละคนที่ได้ยินได้ฟังให้เอาไปเป็นเครื่องสอนตนเองดิถ้าอยากเห็นผลแล้วก็นำธรรมะนี้ออกปฏิบัติอย่าให้อยู่ในตู้ในหีบให้อยู่ในบุคคลเอามาแนบสนิทติดกับหัวใจเราแล้วมันย่อมรู้บุญรู้บาปคนเราย่อมรู้ชั่วรู้ดีย่อมรู้ทั้งละทั้งการบำเพ็ญแล้วก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆถ้าเอาธรรมมาปฏิบัติแล้วก็ทรงมรรคทรงผลไปเรื่อยๆดังศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะท่านถึงไม่มีภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติไล่เข้าป่านี่ให้ท่านทั้งหลายทราบนะถอดออกมาจากตำรานะนี่มาพูดนี่นะเราไม่ได้อุตริพูดนะถอดออกมาจากตำรับตำราพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์สาวกของท่านสอนพระสงฆ์ในครั้งนั้นท่านสอนว่าอย่างไรนี่ดึงออกมาหมดสอนครั้งนั้นชั้นใดสอนครั้งนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะศาสนาธรรมะกับของธรรมะของศาสดาองค์นั้นเององค์เก่าเนี่ยสอนแบบเดียวกันหมดวิเลศแบบเดียวกันไม่มีอะไรแปลกปลอมการสอนจึงสอนแบบเดียวกันวิธีละวิการสอนวิธาวิธีละวิธีสอนสอนแบบเดียวกันวิธีถอนวิเลศสอนแบบเดียวกันหมดเมื่อทำตามนั้นแล้ววิเลศไหนมันจะแบกแนวมาจากโลกไหนวะมันมาอยู่ในข่ายของธรรมะพระเจ้าที่ประหารมันมีเหรอมันอยู่ในขางธรรมบุญญาทั้งนั้นเหรอมามันจะมาจากทวีปไหนโลกใดก็ตามแต่กิเลสธรรมะก็มีอยู่ทุกทวีปทุกโลกเหมือนกันนี่วะปราบมันแหลกมาเลยถ้าตั้งใจมาปฏิบัตินี่ถึงได้พูดว่าศาสนากับป่านี่เป็นธรรมที่มีคุณค่ามากนะแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรหมดศาสนานี้หมดยังเหลือแต่คัมภีร์วางนั่นเลยผู้ปฏิบัติที่จะสอดแสดงหามากหาผลในป่าในเขาดังข้างพุทธการเนี่ยไม่มีผู้ปฏิบัติเลยเพราะมันไม่มีป่าหรือไม่ได้อยู่ในป่าบำเพ็ญในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองเขาก็จะเอากระดูกหมูกระดูกวัวมาแขวนคอนี่เต็มเป็นพวงมาเลยนี่ฆ่ารวยที่ว่างั้นเหรอรวยกระดูกหมูกระดูกวัวเนื้อเขาไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่กระดูกเฮ้ยว่าโมโหพูดขึ้นก็ดีถ้าว่าป่าครับนี่ยังมีอยู่พระปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขายังมีอยู่มรรคผลยังมีว่างั้นเลยไม่เป็นอื่นว่ะเพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วผู้จะสั่งสมอัตธรรมทั้งหลายจะสั่งสมในที่ฉะนั้นเหมาะที่สุดกว่าที่อื่นแก้กิเลสก็แก้ง่ายกว่ากันแก้กิเลสอยู่ในป่าแก้ง่ายกว่ากันง่ายกว่าอยู่ในบ้านแต่การบำเพ็ญที่ไหนก็ได้สำคัญที่ว่าผลนั้นสะดวกหรือไม่สะดวกมันต่างกันตรงนี้เองมีอยู่ในบ้านเราก็บำเพ็ญได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกเรื่องนั่นเรื่องนี้ยุ่งแน่จะทำอะไรก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเข้าไปอยู่ในป่าไม่เงียบสงัดไม่มีอะไรกวนถ้าว่ารูปมันก็ต้นไม้ภูเขาที่เป็นรูปไม่ใช่รูปหญิงรูปชายที่จะก่อควนกันใจเปล่าสิ่งมันก่อควนกันคืออะไรรูปหญิงรูปชายมันควนกันพวกนี้ขึ้นเวทีไม่มีลงเจ้าของเหินเดินฟ้าบ้าตัวนี้เข้าใจไหมเพราะงั้นมันจึงรุนแรงกิเลสตัวนี้แล้วพอไม่งั้นมันจะขึ้นใหญ่เพราะว่าตรงนี้แล้วมันจะเข้าจะชนวนใหญ่มันจะขึ้นบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนไปแล้วนะเอาละพอพยัคฆ์ถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังปะกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรหุวินาศตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุธาปะชาญิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสายบางทีมุงก็เรื่องเรื่องหามงก่อนเที่ยงเร็วเขาจะไปหาบริษัทเร็วเสียงในนั่นนั่นหันมาบริษัทเร็วจะไปบริษัทบริษัทอยู่วันไหนล่ะฮะท่านดำใสเดี๋ยวนี้แล้วบ้านเขาจากบ้านลุงบุญเนี่ยเขาจากบ้านลุงบุญมันบ่มันเข้าไปบ่มันเข้าไปที่เขาไปแค่นี้เดือนจังสามตัวนี้ฮะเขาจะไปตามบริษัทนะท่านบ่นั่งเพราะมันมีบริษัทอยู่เอาเขียนบ้านท่านมันบ้านก็เขียนบ้านได้ทีก็จะไปบ้านใกล้ก็บริษัทกลับไปบ้านเหมือนกันท่านใกล้ๆก็ไปหันแล้วเดี๋ยวจะมาหน่อยจะเขียนบ้านเลขที่ไปจะหันไปแต่เขาไปทำอะไรเฮ้ยนึกว่าจะไปนิพพานเราก็คอยโมทนาอยู่เฮ้ยไปโชคเอาวางสอนไปสอนนิพพานอยู่ตรงที่นี่ถึงปากจะเฉียดเอากราบพุทโธธัมโมและสังโฆอาหารหน้าพุ่นสี่ห้าหกเจ็ดไป
1: โอ้เจ้าค่ะฉันอยากจะได้หนังสือไป
0: นั่นน่ะไปเอาหนังสือ
1: ได
0: ้ไหมเรื่องมาขออะไรอีกอยากจะได้อะไรอีกขออนุญาตอะไรขออนุญาตมาก็ต้องตั้งแต่นู่นดีไม่ดีตั้งกี่ยังไม่พิมพ์ว่าไงไปโอ้ยุ่งไม่เข้าท่าอยู่ไหนจังหวัดไหนมีลำอำเภอไหนล่ะ
1: อำเภอน
0: างรองอ๋ออำเภอนางรองเคยไปหมดแล้วมีลำเคยไปเออประทายเนอะไม่เจอเจอได้ครบไหมหนังสืออ่ะเขากันได้ครบกันไหมล่ะเอาไปอ่านนะเนอะขอเข้ามาหาตะแต่อย่างโดยมาทำหมอดทับไผ่ปั้นกุฏิกุฏามกันข้อที่เป็นทวดเป็นครับภาวนากับภาวนาปกติว่านี่มืดมือเลยดิเราหนึ่งว่าหมู่ว่านี่ว่าถึงว่างน้อยอยู่กับวางนี่ล่างหลุดหลักหลักเนี่ยมันขนาดระยะนั้นขนาดเข่าเวลานั้นขนาดเข่าเวลานี่ยิ่ง
2: พอดีจะมาประชุมแพทย์สมาคมประชาประชุมพรุ่งนี้มาเลย
0: ประชุมวันพรุ่งนี้วันมือ
2: ครับประชุมประจำปีประชุมใหญ่ประจำปีของภูมิภาคครับ
0: พรุ่งที่ไหนอ่ะ
2: ที่โรงแรมเจริญ
0: อ๋อคือครับ
2: ที่ตอนแรกได้กราบเรียนให้คุณหญิงอัมพันธ์มานิมนต์ท่านไปเทศวันพฤหัสแต่ว่าท่านรู้สึกท่านจะไม่ไปไม่ได้
0: ไปแล้วเคยไปเทศของหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: พวกอะไรพวกหอการค้าทั่วประเทศเขามาประชุมกันเนี่ย
2: ครับ
0: เขาก็นิมนต์มาประเทศประเทศให้ที่หนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: เพราะว่าจะไม่มาประเทศไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอา
2: ครับก็เห็นว่าจะมีประโยชน์แพทย์นะเพราะว่าจะมากันประมาณสัก200-300คนได้ท่านมีอาการเวียนศีรษะไม่ทราบจารย์นิพนธ์วัดความดันให้ท่านเมื่อไหร่
0: วัดอยู่ข้อมืออยู
2: ่แล้วครับ
0: ก็คือมันยิ่งยังคือเรารับบาปก้มเงยก้มเงยมันเป็นเวลานั้นพอขึ้นมาแล้วมันก็สะดวกสบายไป
2: ครับ
0: มันเป็นเวลาเรารับบาปรับมากก็มากนี่คน
2: เห็นว่าเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับ
0: เป็นร้อยแล้วคนเป็นพัน
2: รับบาทนะ
0: ครับรับบาทสองเที่ยวแล้วเจ็ดสิบกว่าบาทเราหยุดห้าแล้วก็ห้าข้างกับไปอีกเที่ยวครึ่งฟังดิมันก็เป็นสามเที่ยวครึ่งใช่ไหมเราไปยังได้เพียงสองเที่ยวเจ็ดสิบกว่าบาทเราสู้มันไหลเรา
2: ก็ถ้าก้มก้มลงลงบางทีเลือดมันจะไปเลี้ยงสมองที่ส่วนข้างหลังไม่พอ
0: นั่นแหละเหมือนนั่นแหละ
2: แต่คงไม่ใช่เป็นเพราะความดัน
0: มันเป็นเพราะมันในขณะที่เวลาเป็นมันก็เหมือนมันเตือนแหละมันจะปวดตามนี้ก่อนแล้วปวดตามนี้แล้วมันก็ค่อยทุกอย่างไปแล้วเดี๋ยวมีลักษณะอื้อแล้วอื้อแล้วเลยอ้าวแบบแล้วอ้าวเพราะคนพอเห็นท่าไปดีก็หนีหนีมาวันนั้นวันออกพรรษา
2: แต่ไม่ถึงกับตาลายใช่ไหม
0: ไม่ถึง
2: แต่รู้สึกแค่จะมีติดตา
0: แล้วพอออกวันนั้นแล้วค่อยสบายค่อยเบาไปก็เบาเรื่อยไป
2: เดี๋ยวก็ผมจะวัดความดันท
0: ่
2: านนะคร
0: ับ มาวัดความดันนะขอบคุณนะระยะนี้ปกติแล้วว่าของกำลังนี่ก็ไปโรงพยาบาลไปเดี๋ยวก็เรื่องหลายเรื่องแล้วเจอเลเซอร์มาแล้วมาแล้วสายแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: เลเซอร
2: ์ที่กรุงเทพยังรู้สึกที่สี่ร้านจะไม่ดีเลยครับ
0: เนี่ย
2: ครับเห็นว่าตั้งสี่ร้าน
0: สี่ร้าน
2: แต่วันนั้นของโรงพยาบาลเป็นบุญของโรงพยาบาล
0: แต่วันนั้นมาหลายเครื่องไม่ใช่เครื่องอย่างเดียวนะพวกอะไรน่าทาวก็มีรถยนต์ก็มีนะมาพร้อมๆไป
2: รถยนต
0: ์
2: ด
0: ้
2: วย
0: รถยนต์นี่ไปแล้วก็คือจังหวัดมหาสารคามมาพร้อมไปก็จ่ายข้ามไปนั่งห้าล้านกว่าอย่างนี้จ่ายนี่เยอะมากเยอะไปก็สองวันไปอยู่ก็เลยถามทางนั้นว่าเขามีเครื่องตรวจการมีสองเครื่องที่แรกมีเครื่องเดียวมองดูคนนี่โหเต็มมาคอยตรวจตาในเครื่องเดียวนี่แล้วยังไงมันพอกันนี่เสียเวลาไปเท่าไหร่นี่หมอก็เหนื่อยมากทำนี่เราก็เลยให้สั่งเครื่องก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว
2: แ
0: พ
2: งไหมครับ
0: อันนั้นเองสามแสน
2: สาม
0: แสนเก็บเงินยืนๆกันนะแล้วไปเมื่อสองวันนี้ก็เลยบอกให้สั่งอีกถ้าเป็นถ้าเห็นว่าเหมาะสมทุกคนก็สั่งอีกที่เห็นว่ามันยังไม่พอก็ให้สั่งได้บอกเหนียวพันเนี่ยกันนะคือถ้าว่าเห็นว่ามันยังน้อยอยู่ก็ให้สั่งได้เครื่องเขาลงไปแต่ละข้างข้างเนี่ยคนที่มาตรวจตาเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่นคือน้อยนะแล้วก็หมอก็มีว่างั้นแต่ที่ว่าเราจะให้ไม่อยากให้สั่งนะคุณหมอก็ยังมีหมอตาอยู่ที่นู่นเวลาได้เครื่องมาอีกเครื่องหนึ่งมันก็เบาลงเวลาเราก็ตั้งเวลาให้เราครับเริ่มต้นเวลาได้ห้าพอเครื่องนั้นเราจึงให้อีกเครื่องจากนั้นมีข้อแม้เขามาข้อแม้ตัวหรือว่าเห็นอะไรที่สมควรที่จะสั่งแค่นี้เพราะเห็นว่าจำเป็นกว่านี้คือเราต้องลาแต่เราไม่มีข้อแม้นี้เราบอกอย่างเดียวนะ
2: คร
0: ับ ถ้าสั่งนี้นะมาถึงนี่น่าเราถึงเราจะย้อนหลังหรือว่าทางโรงพยาบาลจะอาจจะมีความจำเป็นมากกว่าเช่นนี้อีกมีคนตาม
2: ทราบจากคุณติ๋งท่านได้เลือดเลเซอร์ทราบจากคุณติ๋งมหาพยาหมอชนก็ได้เครื่องเลเซอร์ผมตกใจโอ้โหที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็มีจะมีไม่กี่เครื่องที่ศิริราชยังไม่มีมีโรงพยาบาลส่งอย่างเดียว
0: เหรอแล้วรักษาเนี่ยมันไม่มีคนตาเสียไปนั่น
2: เหรอเขาของงบได้ผ่าตัดที่ปีเก่าอ่ะท่านโดยที่ไม่ใช่เลเซอร
0: ์ตรงนั้นคือแล้วมันคือว่าขนาดที่ร่างไม่มีเครื่องอันนี้แล้วมันมีเครื่องอะไรที่จะมาแทนกันแล้วจะถามมันนั่นอยู่ที่นี่เขาไม่มีเลยท่านมันน่าฟังนี่เลย
2: ครับ
0: มันต้องมีเครื่องแทนกันนะที
2: ่
0: ต้องแทนกันกันนั่นมันก็หมดปัญหาท่านมีเครื่องแทนกันเรื่อง
2: ใช้วิธีเก่า
0: เพราะวิธีไหนวิธีเก่าวิธีไหนวิธีไหน
2: อะไร
1: ต้องอย
2: ู่
1: โรงพยาบาลหลายวันต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวัน
0: อันนี้มันอยู่นั่นเพื่อนเราไปมีเพื่อนที่โรงพยาบาลของไทยนะ ยิงแล้วออกไปเลย
2: ครับ
0: แล้วออกไปเลยไม่เลย
3: ใช่ค่ะที่หนองประมาณก็จะมีกระบี่เจ้าค่ะ
0: อืมไม่ได้ยิง
2: ครับ
0: ทำได้จะเสร็จชั่วโมงข้างหนึ่ง5ชั่วโมงข้างหนึ่ง2ชั่วโมงข้างความหมายแล้วไม่ทราบเลยไงเหตุเบื้องต้นก็คือว่ารถไฟชาวเรามาข้างหนึ่งเพราะว่าเมื่อรถไฟชาวจะต้องทำงานไม่บอกใครนะทำงานอยู่เพื่อแล้วทีนี้วันนั้นวันรถไฟชาวจะกลับท่านก็ไปคุยกันมาต่างเวลาครับลงจากที่ยองเขาบอกท่านบูรูตาท่านอาจารย์นี่ถูกก็ถึงว่างนะถูกนี่นะ
2: ครับ
0: ท่านอาจารย์ควรจะได้เกิดตาอันนี้ตาท่านอาจารย์ถึงก็ถึงว่างว่างได้ด้วยก็พอดีจังหวะนั้นเราก็มีเชื้อตกลงเชื้อพอดีหรือไปพอก็เลยไปเกิดถึงว่างก็เกิดหมอหัวอุทานก็โอ้โหจริงนะโอ้โหนี่ทำไมคุณเรียกจังหวะพอดีพอเยอะแล้วเกิดมีค่าเลยนี่มาเจ็ดวันตาท่านอาจารย์บอกเลยนี่ถึงจริงมากเพราะว่านั่นก็จับยิงเดียวนั่นเลยนะว่าตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งถึงสามทุ่ม
2: อันนั้นหลายปีแล้ว
0: พอเรื่องที่เจ็บแล้วหลังมาแล้วไม่นานก็ผ่านละมันมีสองครั้งนี่เราคุณได้เห็นคุณค่าของอันนี้เองไงอืมก็หมอร้องโคกเลยนี่โอ้โหคุณเลยจริงๆนะเพราะทำไมท่านอาจารย์ถึงมาหมอต่อเยอะตัวนี้ถ้าเลิกจะเจ็บวันนี้ตาบอดแบบไม่รู้สึกสีเลยไม่รู้ตัวเลยว่างั้นนี่พอหมอเยอะเกินเพราะว่าก็จับยิงอย่างนั้นเลยนะไม่ให้ออกงานเลยนะยิงอย่างนั้นเลยจนกระทั่งสามทุ่ม
3: ตั้งไปที่โรงพยาบาลสมมีเ
0: พื่อ
3: นน
0: ั้
3: น
0: พอดีของคนจะมีก็คนนี้จะแล้วก็ไม่ได้ข้างโรงพยาบาล
2: คร
0: ับ ตอนนั้นกลับมาตัดความได้เลย
2: ครับถ้าแบบวิธีเก่านี้จะต้องค้างโรงพยาบาลประมาณ2วันหรือ3วัน
0: ถึงนะมาสองคนนี้แล้ว
2: ครับมาช่วยกันงานประชุมผมเป็นประธานวิชาการ
0: มาเจอลูกกันอย่างนี้แล้วกว่าเจอลูกหนึ่งสามโมงครึ่งแล้วกว่าเจอลูกเห็นไหมเออนะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
5: จริงแท้เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะสามารถบันทึกอดีตอันยาวนานจริงแท้เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะสามารถบันทึกอดีตอันยาวนานที่งดงามน่าเลื่อมใสน่าเรียนรู้น่าถือเป็นครูให้ได้เทิดทูนบูชาถือเป็นแบบอย่างให้เป็นกำลังใจได้มุ่งบำเพ็ญตามเหล่านี้มาบันทึกให้เป็นภาพประวัติที่งดงามน่าเลื่อมใสน่าเรียนรู้น่าถือเป็นครูให้ได้เทิดทูนบูชาถือเป็นแบบอย่างให้เป็นกำลังใจได้มุ่งปฏิบัติบำเพ็ญตามเช่นอย่างความจริงที่ผ่านมายังมีอดีตที่ไม่ได้ทราบที่ทราบแล้วแต่ที่ไม่ได้เขียนที่เขียนแล้วแต่คนเขียนไม่มีความสามารถจะถ่ายทอดความจริงได้ประดุจใบไม้อันเขียวขจีจากตาในป่ายากอย่างยิ่งที่จะนำมาจัดอุรงประดับในแจกันเล็กๆเพียงแจกันเดียวใบไม้มากจนลานตาประการหนึ่งเก็บที่สวยตาไม่ได้หมดประการหนึ่งผู้จัดไม่มีสุตรียจิตพออีกประการหนึ่งชั้นใดแจกันเล็กใบนั้นก็ฉะนั้นหนังสือเล็กเล่มนี้จะเก็บคัดอย่างไรก็ไม่อาจเป็นตัวแทนอดีตอันงดงามของท่านได้จึงขอประทานอภัยท่านผู้รู้ทุกท่านไว้ณที่นี้โดยเฉพาะองค์ท่านเจ้าของประวัติเองบันทึกมาเพียงแค่นี้ก็มีน้องๆมาซักพี่คะในโลกนี้ยังมีพระอย่างนี้หรือคะมีจริงหรือคะต้องอธิบายไว้ด้วยว่าการจัดทำหนังสือเล่มนี้นั้นในช่วงหลังของหนังสือกว่าครึ่ง เป็นการเขียนผ่อนส่งคือเขียนไปส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ไปเพื่อให้พิมพ์เป็นเล่มเสร็จทันเวลาฉะนั้นเขียนไปก็จะถูกเร่งต้นฉบับเร่งช้าแต่ระยะหลังการเร่งไม่ใช่เร่งเพราะกลัวช้าเพราะผู้พิมพ์ตัวคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลายคนอยากอ่านอยากรู้เรื่องซึ่งคนซึ่งปกติไม่มีหน้าที่ตรวจรู้พิสูจน์อักษรขอช่วยตรวจรู้แยกกันพิมพ์แยกกันช่วยรู้เธอเหล่านั้นบอกว่าอ่านแล้วขนลุกน้ำตาคลอบางคนน้ำตาคลอสงสารตอนท่านเป็นเด็ก7ขวบอยากหาเงินช่วยพ่อแม่หาที่คลั่งไปขายจน2บาทแตกเป็นแผลบางคนสงสารตอนท่านมีชีวิตอยู่ในป่าอดอยากอยากแค้นทนอดทนหิวทนหนาวตากแดดตากฝนมีชีวิตเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งบางคนจับใจตอนท่านเมตตาสั่งสอนเสือสั่งสอนงูพิษบางคนอัศจรรย์ความรู้ความเห็นที่ลึกลับของท่านบางคนตื่นเต้นตอนเทวดามาใส่บาตรเทวดามาคอยรักษาคอยอนุเคราะห์บางคนจะรุ่งกลัวเรื่องภพชาติที่ต้องมาเกิดเวียนว่ายในวัฏวนของชีวิตขนาดท่านยังเคยต้องเกิดเป็นสัตว์แล้วเราล่ะผมคงไม่กล้าทำบาปฆ่าสัตว์อีกท่านเป็นพระอย่างไรท่านเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับท่านเป็นใช่ไหมครับหนูเอ๋ยไหนเลยจะตอบได้ธรรมของท่านอยู่ในจิตของท่านท่านรู้เสมอเพื่อท่านเท่านั้นจะตอบได้เพื่อนสัตว์ธรรมิกผู้เป็นกัลยาณมิตรของท่านอย่างพระคุณเจ้าหลวงปู่อ่อนญาณสิริพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยที่มรณภาพแล้วถวายเพลิงและพระราชทานเพลิงศพแล้วอธิธาตุต่างปรากฏเป็นพระธาตุแล้วท่านเหล่านั้นต่างเคยชมจิตของหลวงปู่เสมอเฉพาะหลวงปู่ขาวนั้นถ้าชาวจังหวัดเลยไปกราบท่านมักจะบอกเสมอเสียค่ารถมาทำไมให้ลำบากบ่อเพชรอยู่ที่จังหวัดเลยกลับไปกราบท่านอาจารย์ชอบเด้อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธดำรัสแก่สามเณรอาจีรวตะผู้อัคคีเวสนโคตณเวลุวันใกล้กรุงราชคฤห์ความว่าภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้อดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายและสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เจือกรามทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นได้ต่อถ้อยคำกล่าวร้ายกล่าวมาไม่ดีอดทนได้ต่อทุกขเวทนาทางกายอันเกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดหมดความสำราญเบิกบานใจปริเสียได้ซึ่งชีวิตภิกษุนั้นเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะอันกำจัดเสียหมดแล้วมีกิเลสอันย้อมใจดุจน้ำฝาดอันตนสำรอกออกเสียได้แล้วเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นปาหุเนยบุคคลเป็นทักกิเนยบุคคลเป็นผู้ควรแก่การอัญชลีกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งไปกว่าหลวงปู่ย่อมรู้ชัดว่าชาติของท่านสิ้นแล้วหรือไม่พรหมจรรย์จบแล้วหรือไม่กิจควรทำของท่านได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกหรือไม่ท่านได้แสดงให้ประจักษ์ตลอดมาว่าท่านเป็นผู้อดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายและสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เจือกรานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นได้ต่อถ้อยคำกล่าวลายกล่าวมาไม่ดีท่านอดทนได้ต่อทุกเวทนาทางกายอันเกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดหมดความสำราญเบิกบานใจเปรียบเสียได้ซึ่งชีวิตท่านคงเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะอันกำจัดเสียสิ้นแล้วมีกิเลสอันย้อมใจดุจน้ำฝาด อันตนสำรอกออกเสียได้แล้วท่านคงเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นปาหุเนยบุคคลเป็นทักกิเนยบุคคลเป็นผู้ควรแก่การอัญชลีกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งไปกว่าท่านเป็นพระอย่างไรเป็นใช่ไหมหนูเอ๋ยดูเหมือนพระพุทธองค์จะเคยตรัสไว้เป็นสัจจวาจาว่าดูก่อนอานนท์ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่สูญไปจากโลกหลวงปู่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วสมควรแก่ธรรมแล้วแค่ไหนเราจะทราบได้อย่างไรนึกถึงที่ครูบาอาจารย์เคยเทศนาสาธกพระพุทธดำรัสของพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ฟังอย่างจำได้เนื่องด้วยคิดว่าไพเราะนักท่านว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั่นย่อมเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมย์แท้ถึงเราจะคิดว่าที่ซึ่งครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่อยู่เป็นภูมิสถานน่ารื่นรมสงบเย็นแต่ก็อย่าเป็นนึกสงสัยคาดคิดให้ยุ่งไปเลยเราลองนึกถึงความจริงข้อนี้กันดีกว่าความจริงที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในขณะที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่บรรดาศิษย์ผู้เคารพรักเลื่อมใสเทิดทูนท่านได้กราบขอเส้นเกศาของท่านไปกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวแต่บางคนโชคดีได้เห็นเส้นเกศาของท่านกำลังรวมตัวในสภาพจะกลายเป็นพระธาตุแล้วหรือบางคนนำรูปปั้นเหมือนของท่านบ้างรูปภาพบ้างนำขึ้นที่บูชาด้วยใจที่เคารพมุ่งมั่นรักเทิดทูนอย่างสูงสุดวันดีคืนดีจะมีพระธาตุบ้างเส้นเกศาบ้างปรากฏให้เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจในโลกนี้ยังมีพระอย่างนี้อีกไหมคะคงมีสิหนูเอ๋ยแต่อาจจะหายากหน่อยและเมื่อเราโชคดีได้พบแล้วก็ควรถือเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกราบพระอย่างท่านพระผู้ยิ่งด้วยวิสุทธิธรรมพระผู้ควรแก่สมมุตินามของพระโดยแท้พระผู้แปลว่าผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ปฏิบัติตรงแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วผู้ปฏิบัติเป็นธรรมแล้วผู้ปฏิบัติสมควรแล้วผู้ควรแก่อัญชลีกรรมผู้ควรแก่ทักษิณาทานผู้เป็นนาบุญเอกแห่งโลกยากจะมีนาบุญใดมาเปรียบได้พระผู้เป็นที่เคารพรักสักการะและเทิดทูนแห่งมวลมนุษย์พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพพระเทวานัมปิยะเทระผู้เขียนยังจำได้ไม่ลืมเมื่อได้นำหนังสือชีวประวัติพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโมฉบับพิมพ์ครั้งแรกไปกราบถวายพระคุณเจ้าหลวงปู่เทศเทพรังสีพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิกแห่งวัดหินหมากเป้งท่านก็อ่านอย่างสนใจเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันและเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเช่นกันที่ได้ผู้เขียนไปท่านให้คำวิจารณ์โดยละเอียดและมากด้วยความเมตตาจนทำให้ผู้เขียนอดรำพึงในใจไม่ได้ว่านี่แหละท่านผู้เป็นปราชญ์ท่านผู้เป็นปราชญ์แท้ย่อมเป็นดังนี้หลังจากที่พระคุณเจ้าหลวงปู่เทศเทศรังสีได้อ่านจนจบถึงตอนพระเทวานำปิยะเทระแล้วท่านก็รำพึงกับผู้เขียนว่าเทวดารักท่านชอบมากอันที่จริงแล้วมากกว่าท่านอาจารย์มั่นด้วยซ้ำไปในเรื่องเกี่ยวกับเทวดานี้แล้วบางครั้งท่านอาจารย์มั่นก็ยังขอให้ท่านชอบช่วยจัดการให้เสมอเมื่อผู้เขียนแสดงความสงสัยว่าเอ๊ะหลวงปู่มั่นท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่ชอบนะเจ้าคะเทวดาน่าจะรักและเกรงใจหลวงปู่มั่นมากกว่าหลวงปู่เทศท่านก็อธิบายความว่าเป็นเรื่องบารมีของแต่ละองค์ก็เหมือนพระพุทธเจ้ากับพระศรีวลีในเรื่องบารมีทางลาภแล้วบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ ็ยังให้พระไสยวลีช่วยพระผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพปัจฉิมกาลในระยะหลังนี้หลวงปู่ได้อาพาธเข้ารับรักษาใน

ในป่ามากกว่าในเมืองครั้งสุดท้ายที่ท่านอาพาธด้วยโรคชราท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชในพระบรมราชานุเคราะห์อาการของหลวงปู่ได้ทรุดหนักลงหลวงปู่เจียจุนโดและท่านพระอาจารย์จันเรียนคุณวโรพิจารณาแล้วเห็นควรเชิญท่านกลับมาละสังขารที่วัดตามประเพณีนิยมของพระป่าสายกรรมฐานได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทรงให้จัดขบวนรถนำท่านพร้อมคณะแพทย์กลับวัดได้ในตอนสายวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหลวงปู่ได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538ในระหว่างเดินทางกลับสู่จังหวัดเลยสิริรวมอายุได้92ปี10เดือน27วันความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมด้วยเครื่องกิตยศประกอบศพพระราชทานหีบทองทึบประกอบศพเป็นกรณีพิเศษและรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พนักท่านนายชาวนศีลวันองคมนตรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปวางที่นั่งหีบศพด้วยหลวงปู่กับบัวใต้น้ำสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธศาสนีเรียกบุคคลสี่ประเภทเทียบได้กับดอกบัวสีเหล่าประเภทแรกทรงเรียกว่าอุคติตัญญูได้แก่บุคคลผู้มีอุปนิสัยสามารถจะตรัสรู้ธรรมวิเศษได้โดยฉับพลันพร้อมกันกับการเวลาที่ท่านผู้ศาสดาแสดงธรรมะสั่งสอนคืออาจตรัสรู้ได้ในเวลาพอท่านยกแต่เพียงหัวข้อธรรมะขึ้นแสดงเท่านั้นท่านเปรียบด้วยดอกบัวเหล่าที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นอยู่เหนือน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วเป็นดอกบัวอันจะบานในวันนี้ประเภทที่สองทรงเรียกว่าวิปจิตตัญญูคือบุคคลผู้มีอุปนิสัยไม่ถึงเช่นนั้นแต่จะตรัสรู้ธรรมวิเศษได้ต่อเมื่อท่านแจกข้อความแห่งคำย่อให้พิสดารออกไปประหนึ่งดอกบัวเหล่าที่เกิดขึ้นแล้วในน้ำจะเดินในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอผิวน้ำเป็นดอกบัวอันปริ่มน้ำที่จะบานในวันพรุ่งนี้ประเภทที่สามจงเรียกว่าเนยะคือบุคคลที่จะตรัสรู้ธรรมวิเศษได้ต่อเมื่อใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้ามีความเพียรพยายามหมั่นถามหมั่นทำในใจโดยอุบายที่ชอบคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรจึงตรัสรู้ธรรมวิเศษได้ประหนึ่งดอกบัวใกล้ผิวน้ำที่จะบานในวันต่อไปเป็นดอกบัวและที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้แม้ยังจมอยู่ในน้ำแต่ใกล้จะถึงผิวน้ำย่อมมีโอกาสจะบานได้ในโอกาสต่อไปประเภทที่สี่ส่งเรียกว่าปทปรมะได้แก่บุคคลที่แม้จะมีผู้ทรงธรรมกล่าวธรรมบอกธรรมอันวิเศษให้ฟังเป็นมากเช่นไรก็ตามก็ไม่จะสามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงธรรมวิเศษได้เลยก็หนึ่งดอกบัวที่ได้น้ำที่เพิ่งผุดจากเง่าจมอยู่กับเปลือกตมอันรางจะเป็นพักษาแห่งเต่าปลาฉะนั้นเป็นดอกบัวเหล่าที่แม้จะเกิดในน้ำจะเริ่มในน้ำอันน้ำพยุงไว้แต่อินทรีย์ยังอ่อนจมอยู่กับเปลือกตมเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสจะบานได้เลยพวกเรารู้ตัวกันดีว่าเป็นบัวใต้น้ำ

0: ยังไม่โผล่พ้นน้ำหรือปริ่มน้ำอันจะบานในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ทั้งไม่ใช่ประเภทเนยะอันเป็นบุคคลที่เปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใกล้ผิวน้ำซึ่งจะมีโอกาสบานได้ในวันต่อไปหากได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเราคงไม่ใช่ทั้งนั้นเราคงเป็นบัวใต้น้ำปะทะปรมะประเภทที่พึ่งผู้จักเง่าอยู่ล้ำลึกหมดจนอยู่กับโคลนตมที่หลังแต่จะเป็นเหยื่อแก่เต่าปลานั่นเองแต่เรายังโชคดีอยู่บ้างที่มีบุญได้มีโอกาสกราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลที่สุดผู้ทรงคุณอันประเสริฐผู้เป็นนาบุญเอกของโลกอย่างหลวงปู่ท่านจึงได้แผ่กระแสเมตตาให้อย่างทุ่มทนไม่มีประมาณแม้ท่านกำลังอาพาธลำบากในการพูดการเปล่งวาจาแต่เมื่อเหล่าศิษย์ผู้เป็นบัวใต้น้ำเขาโอกาสกราบเรียนถามปัญหาท่านก็จะเมตตาตอบให้โดยดีแม้บางครั้งคำถามเหล่านั้นจะฟังดูเป็นเรื่องยากปากข้อหรือแสนเชยและไม่เอาไหนเพียงใดก็ตามให้โอกาสบรรดาบัวอ่อนใต้น้ำเหล่านั้นได้เติบโตมีโอกาสจะหลุดพ้นจากภาวะของการที่ถูกเต่าปลากัดกินเป็นอาหารได้บ้างบรรดาเหล่าบัวใต้น้ำสำนึกในเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณของหลวงปู่อย่างหาที่สุดมิได้เป็นพระคุณอย่างสุจพรรณนาและขอกราบแทบเท้าของพระคุณท่านไว้ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนถ้าคำถามที่บันทึกไว้ต่อไปข้างหน้านี้ยังไม่มีคำถามจากบรรดาบัวพ้นน้ำหรือแม้แต่บัวปริ่มน้ำโดยแน่แท้คงมีแต่จากบรรดาบัวใต้น้ำเท่านั้นดังนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายโปรดอภัยด้วยหากจะอ่านก็ขอได้โปรดอ่านด้วยความเมตตาหรือหากรำคาญก็กรุณาพิจารณาไปเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ยังมีปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่าในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายคตาสติเป็นต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายคตาสติกลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกมาค้นคว้าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักกับวิชานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหมถ้าหากว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตามเป็นสิ่งอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเราอย่าไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิดให้ยึดเอาสิ่งที่จิตกำลังพิจารณาค้นคว้าอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาหาเรื่องกายคตาสติอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววิถีจิตหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะเหนี่ยวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาข้องใจอยู่มาเป็นเรื่องพิจารณาถ้าหากเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าจิตของเราไม่ได้เดินทางผิดเพราะวิชาความรู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการรู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่งสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจารณาได้แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช้ได้เพียงแต่จิตสัมผัสรู้สิ่งนั้นๆเรามีสติรู้ทันแม้ว่าจิตของเราจะไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามเรากำหนดหมายเอาแต่เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะไปตั้งใจหาเรื่องมาคิดโดยเจตนาถ้าเผื่อว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปเพราะถ้าหากสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราเพียงแต่รู้บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้สิ่งรู้มันก็หายไปแล้วจิตว่างเมื่อจิตว่างก็รู้อยู่ที่ความว่างเมื่อว่างไปได้สักพักหนึ่งจิตย่อมเกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำสติไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจิตมีความคิดรู้อยู่ที่ความคิดจิตว่างรู้อยู่ที่ความว่างฝึกหัดทำสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนานี้แม้ว่าเราจะทำสมาธิได้ดีวิเศษสักปานใดก็ตามหรือเจริญปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะเพราะธรรมทั้งหลายรวมลงสู่ความถ้าเป็นฝ่ายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาท เมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราศจากสติคือความมีสติทำอกุศลทั้งหลายรวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเป็นการส่องความให้กระจ่างแจ้งว่าการปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังพร้อมเป็นสติวินโยเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตผู้ที่มีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตย่อมมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันมีพลังแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งและละเอียดยิบมีพลังที่ไม่หวั่นไหวจิตของผู้ภาวนาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้านิวิทสัทโธมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยนิวิทาเปโมมีความรักมั่นในคุณพระรัตนตรัยอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่พึ่งเพราะตนของตนกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประกาละจะนี้จิตวิญญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณและร่างกายมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตตวิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปะปะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาสที่ให้เป็นช่องโหว่ที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิงได้เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่จะไปเที่ยวยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหาอะไรยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็ยึดในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปยึดสิ่งอื่นจิตวิญญาณของเราก็กลายเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงพองั้นอุบายวิธีที่ทำให้จิตวิญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคงเราจึงมาฝึกกรรมฐานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบ้างยึดนี่บ้างจับนี่วางโน่นจับโน่นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึดจึงเป็นช่องโหว่ให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้จะให้ได้สรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพิเศษเราจึงมีการปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกโอกาสที่เราทำความดีถ้าจิตของท่านผู้ใดมายึดมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหว วิญญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้าประทับทรงได้แม้แต่สำนักทรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพเคยนิมนต์พระบางองค์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบางเอิญพระท่านนั้นนึกสนุกขึ้นมาก็กำหนดจิตตัวว่าจะมีเจ้ามาทรงจริงหรือเปล่าเมื่อกำหนดจิตทำจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากศาลพระกันล้อมลุกคุกขานแย่งกันจะเข้ามาประทับทรงพระคุณเจ้าเกิดลำคาญกลัวเจ้าจะตีกันหัวล่างข้างแตกจึงกำหนดจิตห้ามไม่ให้เจ้าเหล่านั้นมาทรงทำเอาเจ้าสำนักต้องประสบกับความล้มเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มาประทับทรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดมายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสรณะมีที่พึ่งมีที่ยึดเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรายึดอย่างเหนียวแน่นภายหลังมาจิตของเราจะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไรเราอยากจะมาไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆทรงกระแสจิตไปแล้วจะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดวดเล่ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี้ขอให้คำตอบนี้นมัสการถามนี่เป็นปัญหาข้อ2เรื่องเข้าทรงอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อพรหมลังสีเทพพระพรหมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วเท็จจริงอย่างไรอันนี้เรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างขวางเป็นว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาของเราแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งยึดพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงโดยมีนโยบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงและอีกพวกหนึ่งปฏิญญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสนาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังพึ่งหลวงพ่อพระพรหมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าพูดมากไปก็คล้ายๆกับว่าโจมตีกันหรือทำลายผลประโยชน์กันขอบอกแต่เพียงว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาของเรานี่แยกออกเป็น2ประเภทพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนตรัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนตรัยทั้งหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดมีการทรงการประทับทรงอะไรต่างๆนี่ก็มีมันๆอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพเจ้านับถือหลวงพ่อผู้หรือเจ้าโน่นเจ้านี่ในเมื่อทำพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการทรงถ้าหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าทรงเราได้ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยปกติแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราทีนี้วิถีชีวิตของคนเราย่อมมีอันเป็นไปต่างๆในเมื่อเรื่องอดีตเช่นอย่างสมมติว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเราเป็นมาอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้และเรื่องที่ว่า ในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้บอกได้นะบอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้าอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ดั่งดูวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขทุกข์อย่างอย่างไรเพราะอาศัยความเชื่อถือความเลื่อมใสหลวงพ่อหลับตาลงทับนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่ย่าตายายของคุณนี่ไม่มีที่อยู่เลยสั่งฉันมาบอกว่าให้ไปสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อยถ้าอยากได้กติญาติโยมจะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดหลวงพ่อก็อ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ฟังเป็นนิทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครแต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอกบวบผมเพียง4ดอกแล้วไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านโมกขลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าพอไปถามรู้ความแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือคนบูชาดอกบวบผม4ดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าโมกขลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้ที่พระองค์ไม่แสดงเพราะไม่มีหลักฐานพยานสาวกของพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่สงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนไหนแม้หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงด่าไปอันนี้ขอให้คำตอบแค่นี้พูดมากไปมันทำลายประโยชน์ของคนอื่นนี่อีกปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐานนั้นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าสะกิดออกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไรผู้ทำกรรมฐานเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอันนั้นประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาหรือยังไม่พร้อมก็ตามแสงยุบยุบเย็บเย็บจะบังเกิดขึ้นปรากฏในสายตาของท่านผู้นั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สำหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายหรือแสงอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความแจ่มๆกระยิมยิ้มย่องอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ใดจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายหมายถึงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานขั้นฌานถ้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลาความสว่างสบายอย่างว่านั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความแจ่มแจ่มและความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาในมาพูดมาถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกที่ว่าคำว่าฌานหรือสมาธินี่เราพอที่จะแยกออกได้เป็น2ประเภท1สมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะฌานสมาบัติฌานฤาษีสมาธิในฌานฤาษีนี่เมื่อจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างสวัยร่างกายตัวตนหายไปหมดจังแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌาน พราะไม่รู้อะไรเรียกว่าอารัมมโนปนิธานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบฤาษีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวเช่นอย่างเพ่งกสิณก็ไปรู้อุคคหานิมิตถ้าเพ่งอสุภกรรมฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่อย่างไม่มีจุดหมายร่างกายตนตัวหายไปหมดภูมิความรู้เหตุรู้ผลอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถ่ายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบฌานฤาษีสมาธิแบบฌานฤาษีนี้เป็นบาดพื้นให้เกิดวิปัสสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในฌานฤาษีถ้าจิตของเราออกจากฌานฤาษีพอรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาพับผู้ภาวนาทำสติกำหนดตามรู้ไปแล้วฌานฤาษีจะกลายเป็นพลังส่งสนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสสนาได้อย่างแน่วแน่อันนี้แล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากำหนดหมายเอาความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดวิตกวิจารขึ้นมาเมื่อไหร่คือจิตคิดเองสติตามรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหมาะเจาะกันพอดีความคิดก็คิดขึ้นสติก็ทำหน้าที่จดจ่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิตกเมื่อมีวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขย่อมเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นฉะนั้นจิตมีสติจดจ่ออยู่กับความคิดที่เกิดดับในปัจจุบันกลายเป็นเอกับเพื่อจิตทำหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติจิตก็ทำหน้าที่คิดพิจารณาสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูดดื่มพระธรรมคือปีติและความสุขก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลาความเป็นหนึ่งของจิตตามความหมายของฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจิตโดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรู้นี่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่จิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกเมื่อจิตผ่านฌานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ฌานที่สี่กลายเป็นฌานที่ห้าจิตถีบตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิตอยู่ในฌานที่ห้าอากาสานัญจายตนะเมื่อจิตหวนที่จะมายึดปิฏฐานเป็นสิ่งรู้กลายเป็นโคตรกูญาณสิ่งรู้ของจิตปรากฏขึ้นมาทันทีบางทีเปรียบเหมือนว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากฏมีกายตายลงไปจิตดูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอดจนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนออกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนมรรคโคเขาตั้งตัวยืนหยัดอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งนั้นๆที่ผ่านเข้ามาแม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเขาก็รู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลกุตระความรู้ขั้นโลกุตระหมายถึงความรู้ที่ไม่มีสมมติบัญญัติ ทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีสมมติปัญญาหรือสิ่งรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมันก็กลายเป็นวิสังขารเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคนี่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเพราะจิตทำหน้าที่กำหนดรู้สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครรู้เห็นธรรมะในขั้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผุพังมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่รู้อยู่โดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประหนึ่งว่าสิ่งผู้รู้สิ่งผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลายจะไปเข้าใจว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่มีเทพเจ้ามีอะไรบันดาลให้เข้ามาปรุงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันปรุงขึ้นมาสอนตัวมันเองทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นภาพนิมิตอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยผุพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สำคัญไม่มีความเอ็นเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสียมีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีไอ้คำว่าความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเป็นกลางในเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดีสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญนี่เป็นสิ่งพยุงดวงจิตของเราสูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะถ่วงดวงจิตของเราให้ต่ำลงคำว่าบุญบาปนี่หายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญาเพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในเมื่อไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติบัญญัติในที่สุดนิพพานังปรมังมันก็สูญยังไปหมดไม่มีใครสำเร็จพระนิพพานบุญบาปที่ทำลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าทำเท่านั้นนิยตมิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะงั้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังเอาปัญหาต่อไปการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอบเขตจำกัดเพียงแค่ว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทำบุญไม่เฉพาะที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วปิณโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตรหน้าบ้านให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกำพร้าอนาถาคนขอทานตกทุกข์ได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทำบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้บุญแต่ที่ท่านว่าทำบุญนอกศาสนานอกศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่นิยมที่จะทำมันเป็นเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาในเมื่อจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบลงในโบสถ์ฝรั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมีถ้าไม่มีในใจไปกราบที่ไหนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิธีก็อ้าวทำไปก็เขาแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหายได้โปรดสรุปคำว่าสมาธิในอริยมรรคอีกครั้งหนึ่ง สมาธิในอริยมรรคหมายถึงสมาธิที่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งมีสภาภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏขึ้นในจิตอย่างแจ่มชัดแม้สมาธิในขั้นสมถะก็ได้ชื่อว่าสมาธิในอริยมรรคเพราะเป็นมูลฐานเป็นบาทฐานให้เกิดวิปัสสนาทีนี้สมาธิในอริยมรรคที่ใช้การได้หมายถึงสมาธิที่เราอบรมจิตใช้การพิจารณาหรือระลึกตามรู้สิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วทำหน้าที่พิจารณาสภาวะธรรมเรื่อยไปเจ้าสติก็ตามรู้ไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ดำรงตัวอยู่เป็นอิสระในถ้ำกลางกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหวแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรครูปร่างของจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะอาการคืออาการคิดนึกนั่นเองเป็นรูปร่างของจิตถ้าจิตคิดขึ้นในขณะที่มีสมาธิในสมาธิอย่างอ่อนๆเรียกว่าอุปจารสมาธิคิดถึงอะไรจิตจะปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตอาการของจิตนี้คือความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดเลื่อยเปื่อยไปแต่จะรู้ดีรู้ชั่วต้องอาศัยพลังของสติความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายทำไมจึงนิ่งหายไปเร็วนักที่พิจารณาพิจารณาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิความนิ่งอันนี้เป็นความนิ่งในเบื้องต้นจิตยังไม่ทรงพลังจึงไม่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมผู้ภาวนาควรจะได้พิจารณากายบ่อยๆเมื่อมันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ยกเรื่องกายขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆซ้ำๆตักๆเดี๋ยวเกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจะภาวนาพิจารณาของเขาเองปฏิบัติธรรมโดยภาวนาพุทโธมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดินเสร็จมานี่เมื่อนั่งปฏิบัติคราวใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดทุกข์เหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรอาการตึงเครียดปวดศีรษะปวดที่โพรงจมูกเป็นอาการที่เราข่มจิตบังคับจิตให้มันหยุดนิ่งหน้าที่ของเราถ้าจะบริกรรมภาวนาก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆเหมือนกับว่าเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนอันใดถ้าจะพิจารณาก็คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ว่าทำสติอย่าไปมีอาการข่มจิตให้มันเกิดความสงบวิธีแก้ก็มีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆแล้วจิตมีทรงพลังขึ้นเขาจะก้าวหน้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างเป็นพระโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาบางทีเราเข้าใจผิดเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมไปก็ได้เช่นอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกย่องพระซะจนเลอเลิศเอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีขอกราบเรียนถามว่ากำลังปฏิบัติสมถะอยู่แต่ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงนิดเดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนากำหนดดูรูปนาม ขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้องโดยปกติการบริกรรมภาวนาถ้านานๆไปตอนแรกนี่จิตสงบดีแต่ทำไปมากๆพลังของสมาธิพลังของสติปัญญาดีขึ้นจิตเขาต้องการทำงานก็หางานมาป้อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดไม่พิจารณาก็พิจารณาหรือจะกำหนดดูความเกิดดับเกิดดับภายในจิตของเราก็ได้อะไรเกิดดับในจิตก็คือความคิดนั่นเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดถ้ามันคิดอยู่แล้วทำสติตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทำจิตให้เดินก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสำรวมกายสำรวมใจเพื่อให้เกิดสมาธิในนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวใดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความเครียดโดยเฉพาะมาเครียดที่กล้ามเนื้อที่ตาขอถามหลวงพ่อว่าอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบายในเมื่อมากำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเอามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้วิถีจิตที่มาคิดมาพิจารณาเนี่ยมุ่งหน้าที่จะข่มจิตให้เกิดความสงบพร้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือว่าพยายามนึกคิดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาๆใจอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการข่มอารมณ์หรืออาการที่จะข่มจิตให้สงบนั่นอย่างหน้าที่มีแต่เพียงพิจารณาเรื่อยไปถ้าบริกรรมภาวนาก็บริกรรมเรื่อยไปจิตมันจะบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันจะคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดความสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นๆในแง่พระไตรลักษณ์บ้างในแง่อริยสัจบ้างซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตจะบันดาลให้เกิดขึ้นเวลาทำบุญแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ทำจิตให้นิ่งแล้วระลึกอุทิศส่วนกุศลอย่างไรจึงจะได้ผลดีการทำบุญแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้อุทิศให้แก่ผู้ใดก็นึกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าทำด้วยตนเองเราจะปรารถนาอะไรปรารถนาเอามรรคผลนิพพานก็ตั้งสัตยาธิษฐานอธิษฐานจิตปรารถนาเอาเพื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาของเราให้แก่กล้าขึ้นปัญหาต่อไปขอหลวงพ่อช่วยขยายความคติธรรมของหลวงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกความหมายของคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกในขณะในขั้นที่ฝึกหัดเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่บางทีเรากำหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กำหนดไว้ที่กลางอกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเผลอแล้วมันส่งกระแสออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นนี่จิตมันก็ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างแต่ที่ท่านว่าจะส่งจิตออกนอกนั้นเป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสำรวมจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้วบางทีจิตมันก็ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกนอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่ภูมิกำลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไปแต่ว่าการไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกจากบริเวณตัวของเราให้กำหนดอยู่ภายในปริมณฑลของร่างกายนี้เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าพิจารณาดูความเจ็บหัวเข่าหรือเหน็บชาได้ชื่อว่าพิจารณาจิตถูกหรือไม่พิจารณาความเจ็บท่านนั้นพิจารณาเวทนาเพราะความเจ็บเป็นเวทนาเวทนาที่เราจะรู้ได้ความเหน็บชาก็ดีเจ็บหัวเข่าก็ดีเพราะเรามีจิตในเมื่อกำหนดจิตลงรู้ที่นั้น ก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาแต่จิตเป็นผู้รู้เวทนานั้นทีนี้การพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากำหนดจิตที่กำลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดว่าหัวเข่ามันเจ็บมันเกิดเหน็บชาแม้จะเป็นการพิจารณาหัวเข่าแต่เราจะชื่อว่าพิจารณาจิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้เรื่องของเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเรากำหนดจิตรู้ลงที่จิตแม้ว่าเราไม่ได้กำหนดกายไม่ได้กำหนดอะไรเป็นได้เพียงกำหนดจิตอย่างเดียวขณะที่จิตกับกายยังมีสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายจิตเขารู้หมดกายนั่งตรงหรือไม่ตรงจิตเขาก็รู้กายมีทุกข์มีสุขเขาก็รู้กายจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรเขาก็รู้อะไรมากระทบกายเขารู้หมดทั้งนั้นแต่ว่าจิตเป็นผู้รู้ที่ในการพิจารณาจิตในจิตนี่หมายถึงการกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดคือรู้ในจิตอย่างเดียวอันนี้ในเมื่อจิตของเราละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองสมาธิเป็นการขจัดความคิดฟุ้งซ่านแต่ก็จำเป็นเพราะจิตจะได้มีกำลังถูกหรือไม่สมาธิเป็นการกำจัดความฟุ้งซ่านของจิตจะเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตแต่เมื่อสมาธิมั่นคงสติมีความสติสัมปชัญญะมีพลังงานเพียงพอแล้วแม่จิตจะมีความคิดอยู่ถ้าสติสามารถตามรู้ทันความคิดที่คิดอยู่ทุกวาระจิตได้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตเกิดปัญญาความรอบรู้คำถามนี้เวลาทำความดีแล้วอยากจะทำตลอดไปแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอทำให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรการแก้ก็ฝึกหัดทำสมาธิให้มากๆทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชักพาไปทำสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราระงับได้ไม่ทำตามความโมโหความโมโหที่หลังมันเราไม่ได้เราเป็นลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังมันจะไม่สั่งให้เราโมโหอีกต่อไปเมื่อก่อนนี่หนูมันทำสมาธิพอสมควรแต่มาระยะหลายเดือนหลังมานี้ทำสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทำไมจึงเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นมารสำหรับมาตัดรอนความเจริญก้าวหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียวในเมื่อบริกรรมภาวนาจิตสงบมีปีติมีความสุขเรามีความพอใจความหมั่นขยันก็เกิดขึ้นบ้างทีนี้สมาธิลำพังแต่ความสงบมีปีติมีความสุขมันเสื่อมได้นี่ในเมื่อเกิดความสงบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบซึ้งถึงคุณธรรมเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือการทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เกิดมีความกระตือรือร้นให้กับอยากปฏิบัติความเบื่อหน่ายมันจะค่อยหายไปแต่จิตกลับอยากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อจิตต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอันนั้นจิตเขากำลังจะเดินไปสู่ความรอบรู้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดสุขเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันพิจารณาไปทางพระไตรลักษณ์เป็นการถูกต้องทำไงจะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันหมั่นสิตัวเองไม่ข่มจะขยันได้ไงการจับลมหายใจจนจิตนิ่งสงบแล้วทางกระผมจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเมื่อจิตใจสงบแต่เราสามารถที่จะนึกคิดได้อยู่อันนั้นจิตยังไม่สงบอย่างแน่นิ่งการจับลมหายใจจิตสงบแล้วดูลมหายใจต่อไปถ้าจิตยังดูลมหายใจลมหายใจยังปรากฏอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปดูไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียว ทีนี้ว่าจิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจะเพ่งรีบนั่งออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทำสติกำหนดคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเหมือนกับบริกรรมภาวนาปล่อยให้ความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปแล้วเราทำสติตามรู้ไปตามรู้ไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตจะได้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้มีความสงบลงเป็นสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแล้วหรือไม่สงบเราก็จะได้สติปัญญาเพราะความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเราทำสติกำหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ทุกรู้ทุกอริยสัจอย่างที่เทศมาแล้วในตอนต้นไงขอกราบนมัสการถามว่านั่งสมาธิแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอกคตากิเลสมันก็หลุดไปได้ชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะข่มกิเลสขณะหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเก่าแต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยไปนอกจากจะทำจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของสิ่งต่างๆอันเป็นกิเลสที่ก่อให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์จนมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสมันค่อยจะค่อยหายไปหายไปยอมนั่งสมาธิก็หลับเสมอทุกครั้งแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยจะแก้ไขอย่างไรนั่งสมาธิแล้วหลับเสมอนั่นดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ถ้าจะฝึกฝนให้จิตเกิดความหมั่นความขยันขึ้นมาต้องข่มจิตข่มใจทำนั่งมันเกิดหลับก็ฝึกหัดเดินสมาธิยืนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับมีคนทรงเขาพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทำให้กลัวจะทำอย่างไรได้อันนี้วิธีการก็คือว่าทำใจให้กล้านอกจากจะทำใจให้กล้าโดยความตั้งใจแล้วฝึกหัดทำสมาธิทำสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆให้มีสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วให้จิตใจแน่วแน่ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงอย่าคลอนแคลนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งเป็นคนทรงก่อนที่จะเกิดการทรงนั้นเขาก็ทำสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์เขาสอนเมื่อทำสมาธิบริกรรมภาวนาไปจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายเหลือล้นอีกสักพักหนึ่งร่างทรงวิญญาณทรงก็เข้ามาประทับพอวิญญาณมาประทับแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายเขาก็ไม่ต้องการแต่ว่ามันสายเสร็จแล้ววิญญาณเข้าทรงจนเต็มแก่ตัวเต็มตัวแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแต่มาวันหลังเขาตั้งใจจะภาวนาเอาปีติและความสุขตรงที่เขาต้องการเขาก็ภาวนาอย่างที่อาจารย์ผู้ทำพิธีทรงสอนให้พอภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่เคยทรงก็โผล่หน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเข้ามาจะมาทรงเขาก็กำหนดจิตต่อต้านเขาบอกไม่ให้ทรงแล้วดูซิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับพระศิวะใครจะแน่กว่ากันเขาก็กำหนดจิตเพ่งดูอยู่สักครู่หนึ่งร่างพระศิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือหลังจากท่านบริกรรมภาวนาแล้วตะโกนหาพระศิวะก็ไม่มีเมื่อเรามั่นต่อพระพุทธธรรมประสงค์ทำจิตให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะภาวนาจนได้สมาธิได้สติปัญญาร่างทรงมันเข้ามาทรงเราไม่ได้ถ้าหากเรายังไม่มั่นคงในคุณพระพุทธธรรมประสงค์เรามันก็มีโอกาสที่จะทรงเราได้กระผมปฏิบัติจะกระผมปฏิบัติอยู่ประจำเคยยกจิตขึ้นเหนือหัวแล้วมองต่ำลงมาเห็นรูปนั่งเป็นสมาธิของตัวเองแล้วมองกระโหลกศีรษะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใสมองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกบ่ากระดูกซี่โครงและกระดูกอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้การเป็นการพิจารณาอัตถิกรรมฐาน ทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่นั่นและสิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นเฉยๆมองเห็นแล้วนิ่งอยู่สมาธิขั้นได้อุคคหานิมิตแต่ถ้ามองไปที่ตรงไหนมองเห็นแล้วเช่นมองเห็นกระดูกกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บ้างบางทีก็เป็นผงแหลกละเอียดลงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐาน ให้เพ่งไปตามที่ถามมานี่แหละดีการตั้งศาลพระภูมิเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะตั้งศาลพระภูมิในบ้านอันนั้นมีอันนี้มีทั้งความจำเป็นและไม่จำเป็นถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่ว่าเราจะยึดพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิถ้าหากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิจะมาทำร้ายเอาเราก็ควรจะตั้งให้ทันบ้างแต่ถ้าเราไม่คล่องใจเราก็ไม่ต้องตั้งเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั้นถ้าพระภูมิเก่งจริงก็เชิญมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันจะได้ไปสวรรค์ข้อ3เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำกรรมใดดีไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามได้รับผลของกรรมนั้นเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงคู่อาฆาต

ญาณที่เกิดพยาบาทอาฆาตกันเนี่ยมันก็ยังจองกรรมจองเวรกันอยู่ในเมื่อมาเกิดพบกันเมื่อไหร่ก็ล้างแค้นกันเหมือนนั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงมีอย่างแน่นอนเวลาเข้าสมาธิถ้าทำจิตดิ่งลงไปมากไม่ถอยกลับมาตามเวลาที่สมควรจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ได้พูดแล้วว่าการทำสมาธิเมื่อจิตมันจะดิ่งลงไปมันลั่งไม่อยู่เพราะในเมื่อจิตเกิดสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิตมันจะอยู่ในระดับใดเพียงใดหยาบหรือละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปถ้าเขาจะดิ่งลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วพอเกิดมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ในหลักที่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจิตควรอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่อยู่ในอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิจริงๆจิตจะปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่โดยความตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นแต่เพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ในขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองเพื่อนของโลกพาไปปฏิบัติธรรมกายเคยทำให้จิตใจไม่มั่นคงประเดี๋ยวพุทโธประเดี๋ยวสัมมาอรหังอยู่ดีๆก็หันไปจับดวงแก้วอีกปฏิบัติตามทางพุทโธมา10 กว่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทำอย่างไรดีโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัตินี่ถ้าจะจับอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนักนอกจากสัมมาอรหังนอกจากพุทโธจะเอาอะไรก็ได้หรือจะมาฝึกหัดกำหนดสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ต้องนึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าจับโน่นวางนี่ผลมันจะไม่เกิดที่ภาวนาพุทโธมาตั้ง10 ปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุ่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิทีนี้ภาวนาพุทโธไปนานๆแล้วจิตมันไม่สงบหรอกเพราะมันมีพลังทางสมาธิมันสามารถหนุนให้จิตเกิดความคิดเพราะฉะนั้นช่วงใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้เขาอยู่ไปถ้าหากเขาทิ้งพุทโธเสียไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปจิตที่พิกคิดไปนั้นเปรียบเหมือนงูมันออกหาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมันเวลามันหิวมันก็เลื้อยออกไปหาอยู่หากินกินอิ่มท้องแล้วมันก็เข้ามากดอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันหิวอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราะความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไม่ให้มันเกิดความคิดประเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตผอมโซเมื่อจิตผอมลงไปแล้วมันจะไม่คิดมันกลายเป็นจิตขี้เกียจแม้ทำจิตให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นจิตหดหู่มันไม่ใช่จิตสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามแล้วก่อนอาหารของมันมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกำลังสิเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกดีแล้วสิที่จิตมันคิดเองถ้าเราภาวนายบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธเนี่ยเราหาคำนั้นมาป้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นมันก็ง่ายเราทำงานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกถึง2 อย่างภาระที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั้นเป็นอันหมดไปเพราะเขาหาของเขาเองหน้าที่ที่เราจะตั้งใจก็คือทำสติตามรู้ไปการเจริญสติอยู่ในอิริยาบถเนืองๆกับการนั่งทำสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติดีและการเดินจงกรมเวลาเดินอย่างหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอการเจริญสตินอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราเจริญสติในท่านั่งก็เรียกว่าเจริญสติในท่านั่ง
ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเจริญสติอยู่

0: เนืองก็เรียกว่าเจริญสติกับสิ่งนั้นๆทีนี้การเดินจงกรมเราจะนึกว่าอย่างหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนออะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเวลาเจริญภาวนาพุทโธเวลาเดินว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลานั่งภาวนาพุทโธจะได้หรือไม่ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งและท่าเดินให้มันแน่วแน่เดิมบิดาเคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปัจจุบันเลิกแล้วการกระทำนั้นนับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่ในท่าบทจะลดจอนผ่อนโทษให้จะกระทำได้อย่างไรการกระทำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบุตรหลานจะผ่อนโทษให้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทำให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไปให้แล้วกรรมที่ได้รับอยู่อาจจะย่อนลงก็ได้การทำดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผลกรรมหนักให้เป็นเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นนั้นว่าจบลงพอดีเพราะหมดปัญหาที่จะตอบ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111

0: แผ่นดินนี้ตั้งหลงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: คาถาจะดีขนาดไหนถ้าคนไม่เป็นท่าคาถาก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนคนมีปืนอยู่บนบ่าเวลามีเหตุอันตรายแต่ไม่รู้จักใช้ปืนก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่เพียงพูดเรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทบตัวสั่นอยู่แล้วจะไปมีสติสตังระลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไรนอกจากจะคิดเพ่นท่าเดียวซึ่งเป็นเรื่องขายขี้หน้าชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดวันตายผมนะไม่ได้คิดแบบท่านถ้าคิดแบบท่านก็ต้องไปเที่ยวเรียนวิชาคาถาอาคมมาข่มขู่เสือสัตว์เสือต่างๆแต่จะไม่สนใจคิดข่มขู่ความกลัวอันเป็นภัยอยู่ภายในด้วยอุบายต่างๆให้หายไปได้สุดท้ายก็เป็นคนไม่เป็นท่าเชื่อตัวเองไม่ได้ตลอดวันตายคิดแล้วหน้าอับอายเสือที่มีอำนาจกว่าคนนอนหรือร้องครางไปตามภาษาความสนุกคึกขนองของตนก็มีคนคอยกลัวอำนาจนับว่าเสือดีมีอำนาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่าเวลาถามและขอเรียนคาถากับท่านแต่กลับได้รับคำตอบที่น่าคิดเป็นคติไปนานท่านที่ฝึกจิตดวงเคยผาดโผนโลดเต้นเพ่นพยองลำพองตัวไม่มีขอบเขตด้วยความพยายามไม่ลดละจนยอมตนและกลายเป็นจิตที่เชื่องชินต่อเหตุผลอัตธรรมด้วยดีแล้วท่านไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ใครๆจำต้องเผชิญอยู่เสมออยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้ไม่ว่าที่เช่นไรคำว่าป่าว่าเขาที่คนขี้กลัวอยู่ไม่ได้แต่ท่านอยู่ได้อย่างสบายและถือเป็นที่หลบซ่อนผ่อนคลายอิริยาบถและเจริญสมณธรรมอย่างพอใจไปตลอดกาลผู้หวังเป็นคนดีเจริญก้าวหน้าจึงควรยึดวิธีการของท่านเป็นเครื่องดำเนินแม้จะไม่ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนท่านแต่อุบายเครื่องฝึกตนในหน้าที่ต่างๆเพื่อเป็นคนดีมีหลักฐานมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่รับถ่ายทอดจากกันได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ประกาศธรรมสอนโลกไม่ได้เลยเพราะใครๆไม่สามารถปฏิบัติแบบพระองค์ได้แต่ผู้ยึดหลักธรรมไปปฏิบัติดำเนินตามจนกลายเป็นคนดีเลิศไปตามและเป็นคนดีมีขื่อมีแปรมาจนถึงพวกเราในวงพุทธบริษัทย่อมเป็นที่ยอมรับกันว่ามีจำนวนมากมายเนื่องจากการปฏิบัติตามท่านแบบลูกศิษย์มีครูการฝึกทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆตามแต่ท่านผู้ใดมีความแยบคายในทางใดสำหรับพระธุดงค์สายของท่านพระอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติกันตลอดมาไม่ได้ทอดทิ้งปฏิปทาท่านอาจารย์ท่านดำเนินจนทุกวันนี้ท่านที่เกิดความสงสัยในองค์ที่ท่านเดินจงกรมแข่งกับเสียงเสือกระหึ่มคิดว่าท่านมีคาถากุญแจปิดปากเสือนั้นท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะตัวท่านเองกลัวเสือมากเวลาได้ยินเสียงมันกระหึ่มมาแถบบริเวณที่พักแม้จะไม่เข้ามาในที่นั้นก็ตามท่านจึงต้องเรียนถามอย่างนั้นในวงพระธุดงค์ท่านสนทนาธรรมกันเวลามาพบกันและโอกาสดีๆรู้สึกน่าฟังมากทั้งด้านธรรมทางใจที่เกิดจากภาคปฏิบัติทั้งการทรมานและวิธีทรมานจิตใจด้วยอุบายต่างๆกันทั้งความกล้าความกลัวที่แสดงขึ้นในเวลาต่างๆกันทั้งความทุกข์ลำบากที่เกิดจากการหักโหมกายและทรมานใจในบางการซึ่งสำคัญมากก็ด้านธรรมภายในคือสมาธิและปัญญาที่ต่างองค์ต่างรู้ต่างองค์ต่างเห็นอยู่ในสถานที่ต่างๆกันเวลามาสนทนากันตามภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละองค์ที่รู้เห็นมาทำให้ความเพลิดเพลินไปตามจนลืมเวลาและความเหน็ดเหนื่อยต่างๆในบางรายแต่มีน้อยท่านพูดถึงจิตท่านยังลงสู่ความสงบว่าลงถึง3ขณะจึงจะเต็มภูมิของสมาธิคือลงขณะ1จิตสงบเพียงเบาๆพอสบายๆลงขณะที่2ความสงบและความสบายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลงขณะที่3ซึ่งเป็นขณะสุดท้ายร่างกายดับในความรู้สึกว่ากายไม่มีอายตนะไม่ทำงานยังเหลือเพียงสักว่ารู้อย่างละเอียดและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่บอกไม่ถูกเท่านั้นนี่ท่านว่าเป็นสมาธิเต็มภูมิและเป็นสมาธิที่สร้างฐานแห่งความมั่นคงให้แก่จิตได้เป็นอย่างดีใจที่ลงสู่ความสงบเต็มที่ดังภูมินี้โดยมากพักอยู่เป็นเวลาหลายๆชั่วโมง จึงถอนขึ้นมาบางครั้งถึง12ชั่วโมงก็มีบางท่านอาจสงสัยว่าขณะที่จิตอยู่ในสมาธิหลายชั่วโมงในท่านั่งอย่างเดียวมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วร่างกายจะไม่เจ็บปวดชอกช้ำไปหรือจึงขอเรียนตามความเป็นของจิตและขันธ์ว่าเมื่อจิตเข้าพักและสงบตัวอยู่อย่างเต็มภูมิเช่นนั้นจิตและกายไม่ได้รับความกระเทือนจากสิ่งใดเลยความสนิทของจิตของท่าที่เป็นอยู่เวลานั้นเข้าใจว่าละเอียดยิ่งกว่าขณะคนนอนหลับสนิททั้งนี้เพราะบางครั้งขณะหลับไปนานๆตื่นขึ้นมายังรู้สึกเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่บ้างที่ถูกนอนทับแต่ขณะที่จิตถอนขึ้นมาจากสมาธิประเภทนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดๆเลยทุกส่วนปกติตามเดิมฉะนั้นจึงทำให้เชื่อมั่นในท่านที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่หลายๆวันว่าเป็นความจริงทั้งการเข้าอยู่ได้นานทั้งสุขภาพทางร่างกายว่าเป็นปกติเช่นเดิมไม่มีอะไรบอบช้ำเพราะสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องบั่นทอนหรือทำลายเลยการสนทนาธรรมระหว่างพระธุดงค์ด้วยกันโดยมากท่านสนทนาเรื่องผลของการปฏิบัติตามชั้นภูมิที่ตนรู้เห็นมาและสถานที่บำเพ็ญในที่ต่างๆอันเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเห็นทางใจแก่กันและกันจริงๆซึ่งเป็นเครื่องระลึกไปนานการสนทนาไม่ได้มีเรื่องโลกสงสารกิจการบ้านเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาบังเบียดเหยียดยามเข้าแฝงเลยมีแต่เรื่องธรรมปฏิบัติล้วนๆเท่านั้นจะสนทนากันเป็นเวลาช้านานเพียงไรตามความจำเป็นก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจผู้ฟังให้ดื่มด่ำทราบซึ้งในธรรมมากเพียงนั้นรู้สึกเป็นอุดมคติซึ่งน่าจะจัดเข้าในธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังครมุตมังได้เพราะการสนทนาในระหว่างแห่งท่านนักปฏิบัติด้วยกันท่านมุ่งต่อความรู้จริงเห็นจริงต่อกันจริงๆไม่ได้มุ่งเพื่ออวดชั้นอวดภูมิอวดรู้อวดฉลาดแม้น้อยเพียงไรเลยจิตคอยรับความจริงด้วยความสนใจจากกันอยู่ทุกขณะที่แต่ละฝ่ายระบายออกมาถ้าฝ่ายใดยังมีบกพร่องในจุดใดก็ยอมรับคำชี้แจงจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ภูมิธรรมสูงกว่าด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆการสนทนาก็คือการสอบถามความรู้ความเห็นความเป็นไปของจิตที่เกี่ยวกับสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานของกันและกันนั่นเองเมื่อต่างฝ่ายต่างสนิทเชื่อถือคุณสมบัติปฏิปทาของกันและกันอย่างไม่มีเครือบแคลงสงสัยแล้วย่อมสนทนากันได้ด้วยความสนิทใจและเปิดเผยต่อกันในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในไม่มีปิดบังลี้ลับไว้เลยตอนนี้แหละที่นักปฏิบัติมีโอกาสได้รู้ภูมิธรรมของกันและกันได้อย่างชัดเจนว่าท่านผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ในขั้นนั้นท่านผู้นั้นมีจิตละเอียดท่านผู้นั้นมีปัญญาสูงท่านผู้นั้นจวนผ่านภพชาติอยู่แล้วและท่านผู้นั้นได้ผ่านภพชาติไปแล้วอย่างสบายหายห่วงส่วนท่านผู้นี้กำลังขี้เกียจอ่อนแอภาวนามีแต่สงบนั่งสมาธิมีแต่หลับในนั่งอยู่ที่ไหนหลับในที่นั้นท่านผู้นี้มีเอตทัคคะในทางหลับในในวงพระธุดงค์จึงไม่ควรเข้าใจว่าพระธุดงค์จะดีไปเสียทุกองค์แม้ผู้เขียนก็ตัวเก่งเคยหลับในมาแล้วอย่างช่ำชองแต่ไม่อยากอวดตัวท่านผู้นี้จิตกำลังเริ่มสงบท่านผู้นี้จิตกำลังเริ่มเป็นสมาธิท่านผู้นี้มีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมีเปรตผีเทวดาเป็นต้นท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนั่งท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนอนท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางยืนมากกว่าอิริยาบถอื่นๆท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดนอนท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางผ่อนอาหารท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดอาหารท่านผู้นี้ชอบทรมานตนด้วยการเข้าป่าหาเสือหาหมีเพื่อเป็นอุบายช่วยความกลัวให้หายด้วยการพิจารณาโดยยึดเอาเสือหมีเป็นเหตุท่านผู้นี้ชอบทรมานด้วยการเดินเที่ยวหาเสือบนภูเขาในเวลาค่ำคืนท่านผู้นี้ชอบต้อนรับแขกลึกลับคือพวกกายทิพย์แต่ท่านผู้นี้ชอบกลัวแต่ผีแต่เปรตเหมือนพ่อแม่พาเกิดในบ้านผีบ้านเปรตและเอาซากผีมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา เมื่อมาบวชจึงชอบกลัวแต่เปรตประจำนิสัยท่านผู้นี้มีนิสัยเชื่อง่ายใครพูดอะไรเชื่อเอาเชื่อเอาไม่ชอบใครควรก่อนแล้วค่อยเชื่ออย่างมีเหตุผลท่านผู้นี้มีทิฏฐิมากไม่ค่อยลงใครง่ายๆท่านผู้นี้มีนิสัยฉลาดชอบใคร่ครวญไตรตรองด้วยดีก่อนทุกกรณีไม่เชื่อแบบสุ่มเดาเวลาอาจารย์อบรมสั่งสอนจบลงก็มักมีข้อข้องใจเรียนถามปัญหาต่างๆและโต้ตอบกันเพื่อเหตุเพื่อผลทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมหลายแง่หลายทางและเป็นอุบายช่วยเสริมสติปัญญาแก่วงปฏิบัติได้ดีเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้สง่างามในวงปฏิบัติเป็นที่เบาใจครูอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนไปอยู่ที่ใดอยู่กับท่านผู้ใดก็เป็นที่เบาใจท่านผู้นั้นไปอยู่โดยลำพังก็พยายามรักษาตัวดีด้วยเหตุผลหลักธรรมไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงคณะการติดต่อกับผู้คนญาติโยมก็พอเหมาะพอเหมาะพองามไม่เลยเถิดเปิดเปิงซึ่งในวงพระธุดงค์มักมีทำนองนี้แทรกอยู่เสมอโดยมากก็ไม่มีเจตนาให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะความไม่ฉลาดรอบคอบอย่างเดียวทำให้เสียความดีงามอย่างอื่นไปด้วยอีกประการหนึ่งที่มักมีเสมอในวงปฏิบัติคือเวลาจิตเป็นสมาธิย่อมมีความสงบมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปกับโลกใจมักมีโวหารปฏิภาณเป็นพิเศษทำให้ผู้ปฏิบัติลืมตัวได้ง่ายอาจสำคัญตนว่าเก่งขึ้นได้ทั้งที่ยังไม่เก่งเป็นเพียงจะเริ่มเก่งถ้าพยายามทำความเพียรไม่ลืมตัวเสียก่อนแต่นักปฏิบัติมักลืมตัวตอนนี้มากกว่าตอนอื่นๆเพราะไม่เคยประสบมาในชีวิตและเป็นก้าวแรกแห่งความดีความสงบสุขทางใจความมั่นคงของใจที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งได้รับจึงทำให้ตื่นเต้นลืมตนไปได้ถ้าไม่มีผู้เตือนก็อาจจะทะนงตัวแบบนักธรรมะไปได้โดยทะนงตัวว่าธรรมะเกิดโวหารแตกฉานเทศปฏิภาณก็ได้ต่อไปอาจเข้าใจว่าตัวเทศเก่งธรรมะก็แตกฉานภายในใจพูดเท่าไรธรรมะยิ่งไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่อักไม่อันเลยทำให้เพลินพูดไปไม่หยุดหย่อนกว่าจะรู้สึกตัวเวลาก็ปาเข้าไปหลายชั่วโมงในการพูดหรือเทศแต่ละครั้งการติดต่อกับผู้คนไม่รู้เวล่ำเวลาว่าควรไม่ควรพูดไม่รู้จักจบเทศไม่มีเอวังธรรมะมีเท่าไรขุดค้นออกมาพูดและเทศจนหมดเปลือกใครมาหาโดยไม่ทราบว่าเขามาเพื่ออะไรมีแต่แจกจ่ายธรรมอย่างไม่อั้นไม่เสียดายไม่ประหยัดธรรมในใจแม้มีน้อยแต่ก็ชอบจ่ายให้มากอย่างสมใจจ่ายไปจ่ายไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาด้วยความเพียรอันเป็นดังทำนบกั้นธรรมภายในใจไม่ให้รั่วไหลแต่กลับทำลายด้วยความไม่รู้จักประมาณแม้แต่น้ำในมหาสมุทรก็ยังลดตัวลงได้ใจที่ไม่ได้รับการเหลียวแลทางความเพียรและประหยัดด้วยเวลาก็ยังมีทางเสื่อมลงได้เช่นเดียวกันฉะนั้นจิตที่จ่ายมากแต่ขาดการบำเพ็ญติดต่อก็ย่อมมีความเสื่อมถอยด้อยลงทุกทีจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในเลยสุดท้ายก็เหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญเต็มดวงใจเอาไว้ไม่อยู่นำลงสู่ความสงบไม่ได้เหมือนที่เคยเป็นมาใจเปลี่ยนจากความสงบเย็นกลายเป็นใจฟุ้งเฟ้อเห่อขนองและร้อนรุ่มกลุ่มใจยืนเดินนั่งนอนในท่าใดก็มีแต่ไฟเผาใจหาความสงบเย็นไม่ได้เมื่อไม่มีทางออกก็คิดออกทางเปลวไฟอันเป็นทางซ้ำเติมลงอีกโดยไม่รู้ตัวว่าก็เมื่อมีแต่ความร้อนรนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้วจะอยู่ไปทำไมให้หนักศาสนาเล่าศึกเสียดีกว่าอยู่ไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยต้องศึกเสียเพื่อหายห่วงไปตามอารมณ์ดังนี้ความคิดที่ไม่เป็นมงคลทั้งขณะที่กำลังเป็นนักบวชอยู่แล้วแม้ศึกออกไปก็ไม่เป็นมงคลด้วยความคิดเช่นนั้นคือแม้ศึกออกไปก็ไม่ดีอยู่ตามเคยและไม่เป็นประโยชน์อยู่ตามเดิมเวลาศึกออกไปว่าจะทำให้ศาสนาเบาก็ไม่เบาคงเป็นศาสนาและทรงความจริงอยู่เท่าเดิมสรุปแล้วผู้ไม่ดีก็คือตัวไม่เกิดประโยชน์ก็คือตัวความหนักอกเพราะใจทำผิดก็คือตัวเรื่องนี้พอสอนให้รู้ว่าไม่ว่าสมบัติใดๆถ้ามีแต่จับจ่ายใช้สอยถ่ายเดียวไม่มีการเก็บรักษาก็ย่อมเสื่อมโทรมและฉิบหายไปได้ทำนองใจที่ปล่อยไปตามยถากรรมผลก็คือความเดือดร้อนที่ตัวเองต้องรับในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ พราะความผิดถูกชั่วดีไม่ใช่ทายาทของผู้ใดแต่เป็นของผู้ทำไว้โดยเฉพาะเท่านั้นจะพึงรับแต่ผู้เดียวท่านจึงสอนให้ระวังรักษาตัวด้วยดีไม่ปล่อยปละละเลยไปตามอารมณ์เวลาผลไม่ดีแสดงตัวแล้วลำบากมากเพราะผลนี้หนักกว่าภูเขาตั้งร้อยลูกไปไหนๆปราท่านจึงกลัวกันและสั่งสอนให้กลัวความชั่วตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้เนื่องจากท่านทราบชัดในผลกรรมดีชั่วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ที่พระธุดงค์นับแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยท่านทราบภูมิจิตของกันและกันได้โดยไม่ต้องมีญาณอย่างทราบทางภายในเพราะการสนทนาธรรมในวงพระกรรมฐานท่านถือเป็นสำคัญและเป็นอยู่เสมอมิได้ขาดโดยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของกันและกันและเป็นสัมโมทนียกถาเครื่องรื่นเริงในธรรมที่ต่างได้ปฏิบัติและรู้เห็นมามีโอกาสก็สนทนากันตามแต่ท่านผู้ใดมีความรู้อย่างละเอียดประการใดเวลาท่านสนทนากันเราก็มีโอกาสทราบได้ในเวลานั้นยิ่งเป็นครูอาจารย์ผู้ใหญ่สนทนากันด้วยแล้วก็ยิ่งน่าฟังมากธรรมท่านมีแต่ชั้นสูงสูงฟังแล้วอัศจรรย์อยากเอาหัวมุดดินลงในขณะนั้นด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจและละอายในความสามารถวาสนาของตนที่ต่ำต้อยด้อยสติปัญญาไม่สามารถรู้เห็นได้อย่างท่านขณะฟังท่านสนทนากันทั้งไพเราะจับใจทั้งอัศจรรย์ทั้งอยากรู้อยากเห็นอย่างท่านแทบใจจะขาดแต่สติปัญญาที่จะช่วยให้รู้เห็นอย่างท่านไม่ทราบว่าไปจมอยู่ที่ไหนคิดหาก็ไม่พบคนหาก็ไม่เจอมันมืดมิดปิดบังไปเสียหมดประหนึ่งจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้ได้ชมพอเป็นขวัญใจบ้างตลอดชีวิตลมหายใจคงจะตายกับซากแห่งความโง่เขลาไปเปล่าๆมองดูหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันที่สง่างามไว้ด้วยความสงบราวกับจะเหาะบินสิ้นกิเลสไปเสียหมดทิ้งเราผู้ไม่เป็นท่าอันหาสติปัญญาเครื่องเปลื้องตนไม่ได้ให้ตายจมอยู่ในวัฏวนเพียงคนเดียวยิ่งคิดก็ยิ่งคับแคบแน่นหัวอกใจสะทกสะท้านเหมือนถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวเวลาเลิกจากธรรมสภาก็แอบไปไต่ถามหมู่เพื่อนว่าฟังธรรมสากัจฉาท่านแล้วใจเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผมเองแทบอกจะแตกตายอยู่ในที่นั้นเสียแล้วด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านสนทนากันเวลากลับมามองดูตัวเป็นเหมือนกาตัวจากภูเขาทองเราดีๆนี่เองคิดแล้วอยากมุดดินให้สิ้นซากไปเสียคิดว่าคงจะเบาพระศาสนาไม่หนักอึ้งไปด้วยคนอาภัพอัปัสนาที่ทำการกดทวงอยู่ตลอดมาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนท่านและหมู่คณะที่ได้ยินได้ฟังด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกรุณาเล่าให้ผมฟังตามความจริงเพื่อเป็นธรรมคติพอมีลมหายใจสืบต่อไปไม่อาจอั้นตันอุราเหมือนใจจะขาดอยู่เวลานี้บ้างท่านองค์ใดพูดขึ้นส่วนมากมักมีลักษณะเดียวกันเพราะต่างองค์มีความกระหยิ่มในธรรมท่านมากแล้วหวนมามองดูตัวที่อยากเป็นดังท่านแต่เมื่อเหตุปัจจัยยังไม่สามารถเป็นไปได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาผลจึงแสดงความทุกข์ในลักษณะต่างๆให้ปรากฏพอได้ทราบจากหมู่คณะที่กำลังรับการอบรมศึกษาเล่าให้ฟังจึงพอมีลมหายใจขึ้นมาบ้างและตั้งหน้าปฏิบัติตนต่อไปไม่เกิดความเดือดร้อนกลัวจะไม่ได้ไม่ถึงต่างๆอันเป็นการบิดเบียนตนโดยใช่เหตุที่พูดผ่านมาว่าพระธุดงค์บางท่านกล้าสละชีวิตไปนั่งอยู่ที่ทำเลเสือเที่ยวไปมาหากินในเวลาค่ำคืนบ้างบางท่านกล้าเที่ยวเดินหาเสือบนเขาในเวลาค่ำคืนบ้างเป็นต้นนั้นอาจทำให้เกิดความสงสัยหรือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าท่านจะนั่งและเดินหาเสือเพื่อประโยชน์อะไรกันเพียงนั่งอยู่กับบริเวณที่พักถ้าเป็นนิสัยคนขี้กลัวอยู่แล้วก็พอจะเกิดความกลัวได้จนแทบไม่มีลมหายใจก็ได้แต่ทำไมจึงต้องใช้วิธีโลดโผนเลยสามัญธรรมดาไปถึงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พระที่อาจจะขาดสติอยู่บ้างคงไม่ทำกันดังนี้ความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของบางท่านที่เคยดำเนินมากลับเป็นอย่างนี้คือความกลัวที่เกิดอยู่ในบริเวณท่านก็ใช้อุบายแก้ไขเช่นเดียวกับที่ไปนั่งและเดินเที่ยวหาเสือบนหลังเขาแต่ความกลัวที่เกิดตามลำพังดังที่เกิดขึ้นขณะพักอยู่บริเวณของตนเป็นอย่างหนึ่ง ท่านก็ใช้อุบายแก้ไขจนความกลัวนั้นหายไปได้แต่ความกลัวที่ท่านกำลังแสวงหาด้วยวิธีต่างๆมีหาด้วยการไปนั่งภาวนาอยู่บนหินดานหลังเขาบ้างหาด้วยการเดินหาเสือบนหลังเขาบ้างนั้นเป็นความกลัวที่โลดโผนรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวที่เกิดอยู่โดยลำพังมากถ้าไม่ใช้อุบายให้ทันกันก็น่ากลัวเป็นบ้าไปได้ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆฉะนั้นวิธีระงับจึงต้องใช้อุบายต่างกันมากจนความกลัวนั้นหายไปได้ด้วยกุศโลบายของแต่ละท่านที่จะหาอุบายวิธีฝึกทรมานตนเป็นรายๆไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สัญญาณวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านที่เคยเล่าให้ฟังพระที่บวชมาตั้งแต่ว่าบวชพระฤาษีบานมาขันหันไม่เคยอื่นเลยไม่ขอขันพระทั้งหลายก็อยู่ก็ศีลเก้าว่าก็หัวง่าว่าก็พยายามเต็มกำลังฟังมันก็เป็นอย่างนั้นพอให้แล้วพอใส่ลงไปมันหังบังโยมังกาให้หมดไปยังไม่อีกหมดแล้วอาหารไม่บาดหมดแล้ว นี่ก็พึ่งเพกรรมข้างเป็นข้างช่างเองนี่แย่อย่างนั้นจ้ะจะไปจะมีใครได้ยังไงเวลาพระมิกระบาดพระท่านทำทุกแบบว่างั้นเถอะไงมันก็ไม่เหนือกรรมไปได้จะแบบไหนมาก็ไม่เหนือกรรมกรรมต้องเหนือตลอดเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยให้เบิกออกง่ายให้มันกระบาดมันโดนบังการเขาไม่เห็นเสียมาอยู่ตรงไหนก็โดนบังการด้วยกรรมด้วยกรรมด้วยกรรมเลยยิ่งให้ไปอยู่สุดท้ายหมดหวังเลยเข้าหมดแล้ววะเออทำยังไงก็ไม่ทำไมอะไรเรื่องไรอย่างนี้ก็เคลื่อนไปขั้วลืมแดงถึงกับภาษาหนุ่มเมื่อขอลาภาษาว่าของข้างขวามาเองเสียยอมอาหารมาพร้อมบุตรไรหนุ่มเมื่อขอลาขั้นขนาดไหนเนี่ยทำชื่อจะอดต้านอะไรอาหารการกันท่านไปไหนมาก็ถามเรื่องราวท่านก็ยอมรับบอกเป็นอย่างนั้นจริงๆคือท่านบวชเข้าที่ทราบมาเนี่ยมันยืนย่านไปหมดงาว่ะทราบว่าตั้งแต่วันบวชมาท่านฉันอาหารไม่เคยอิ่มเลยข้ออาหารไม่มีอาหารหมดไปนี่ใช่ไหมล่ะพระท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับว่าใช่ไม่มีใครใส่บาตรท่านเหรอมีเขาก็ทำจนความสามารถคนที่จะอนุเคราะห์มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดมาว่าไงนี่เหนือกรรมไปได้ไหมอ่ะเขาใจบุญเขาก็ยาเตรียมพร้อมมาแล้วอาหารเตรียมมาพร้อมจะมาประกาศกรรมให้โลกได้เห็นในวงนั้นว่างั้นเถอะนะมาเขาจัดอะไรใส่บาตรเรียบร้อยภาษาบุญมกขยาเป็นผู้จัดใส่บาตรเองมาใส่ถามเรื่องราวว่าท่านยอมรับทุกอย่างแล้วไม่มีข้อขัดแย้งกันเลยว่าเป็นความจริงจากนั้นฉันไม่เคยอิ่มเลยว่ามันเมื่อฉันไปฉันก็หมดไปหายเงียบไปเลยว่าเป็นประจำนี่ท่านก็เอาคือท่านเอาวาสนาท่านไปช่วยเมื่อพอช่วยได้ท่านก็ช่วย ท่านจัดอาหารอะไรใส่บาตรให้เต็มเลยอ้าวท่านฉันดีมาพระสิอุตจับขอบปากบาตรไว้ฟังขึ้นอ่ะข้าปล่อยขอบปากบาตรนี่ก็หมดนั่นอ่ะแต่วาสนาบารมีของพระไสยบุตรจับขอบปากบาตรเอาฉันจับขอบปากบาตรเหมือนนักโทษว่าแล้วถึงเห็นไหมกรรมฟังที่พี่น้องหลายฟังพอเรานี่เชื่อทำฉันใดเราเชื่อเรื่องกรรมนี่ฉันนั่นเหมือนกันไม่มีอะไรเลยตายก็ตายไปเลยเราเพราะฉะนั้นจึงพูดตลอดเวลาอย่างอาถรรพ์ฉันใดไม่จะทุกข์ท่านเรื่องกรรมใครจะเป็นขนาดไหนก็เป็นไปเถอะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทรงสอนกรรมเองพระองค์ทรงเสวยกรรมมามากขนาดไหนพิจารณากรรมจนรู้แจ้งเห็นชัดทุกอย่างแล้วนี่คือรากฐานสำคัญของสัตว์โลกนั่นฟังสิได้จากการทำกรรมกรรมนี้ใครเป็นคนทำรากฐานเขาอีกคนหนึ่งก็คือใจนั่นออกมาจากใจตั้งแต่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไปเรื่อยกระจายไปหมดออกจากใจงั้นเมื่อยังทำกรรมอยู่เขาจะยกย่างหอยก็ยกเถอะว่างั้น ผลกรรมใส่ตนวันยังค่ำห้ำถ้ากรรมดีก็กว้างเข้ามาวันยังค่ำตนคอถ้ากรรมชั่วก็กว้างเข้ามาเอากระทั่งถึงต่ำเลยนั่นไม่มีหยุดหย่อนถ้าว่าหยุดการกระทำผลจะแสดงตลอดเลยจะปิดไม่ได้มีพูดถึงเรื่องกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่านะพูดถึงเรื่องเกียรติแล้วเชื่อก็คุณท่านไม่ใช่เป็นคน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ทั้งเที่ยวกันพักสองคืนเท่านั้นเองไปวันที่แปดเนี่ยไปถึงตอนเย็นนั่งก็ได้เทศนะวันที่เก้าตอนบ่ายโมงก็เทศนั่งเทศสองกันในครั้งวันที่เก้าวันที่สี่พอฉันเสร็จแล้วนี่ออกแล้ววานจะออกนะสามโมงเช้าเป่งออกพอดีเลยมาถึงที่นี่ก็สี่โมงเย็นมั้งคงเป่งอีกเจ็ดชั่วโมงเต็มพอดีรถก็มีชาติเขาซ่อมทางตามลายทางซ่อมเป็นระยะก็ช้ามาแต่นั้นนั้นไม่ช้ามันยิ่งเจ็ดชั่วโมงจากวัดสัพพุมมาไปก็เจ็ดชั่วโมงเต็งเลยนะแบกอยู่เจ็ดชั่วโมงไปก้าวมาก็เจ็ดชั่วโมงไปก็เต็มเจ็ดชั่วโมงเต็มพอดีกลับมาก็เจ็ดชั่วโมงไม่ค่อยได้พักที่ไหนอ่ะแต่ขามานี่ไม่ถูกเบรกนะขาไปถูกเปล่าขาไปก็ดูไม่ถูกไม่ถูกเบรกนะเขาช่วยเบรกไอ้เรามันขับแบบนั้นแหละแบบแข่งจรวดดาวเทียมต้องตำรวจช่วยเบรกให้คราวนี้ดูไม่ได้เบรกทางดีๆก็เราก็ดูทางมันก็น่าเป็นได้เราก็เฉยๆเพราะทางสองเลนทางไปทางมาแล้วรถก็ไม่ค่อยมีทางก็โล่งไม่มีบ้านผู้บ้านคนสัตว์ผ่านไปมาเลยบาทไป120บางทีถึง130ก็มีโถยังไงกันอยู่แต่รถมันก็เสมอมันนะไม่แกว่งไม่อะไรเสมอเพราะทางนี้130ก็มีบางครั้งนิดหน่อยพอพูดได้ว่า130มีแต่120นี่มักจะมีอยู่เสมอ110นี่ยืนตัวมาเรื่อยไปนู่นก็คนแน่นน่ากรมตำรวจต้องให้ตำรวจมาจัดเป็นพิเศษเพราะรถไม่มีที่จอดเต็มหมดเลยตำรวจต้องมาจัดที่ให้เป็นพิเศษที่ทางนั่นแหละจัดทางถนนนั่นเลยให้เป็นที่จอดรถเพราะมันมากต่อมากจริงๆคนชลาใหญ่นั่นก็แน่นหมดท่านราชเลขามากับลูกสาวหญิงสุธาวันมาตอนบ่ายโมงมาก็ไปหาก่อนแล้วค่อยมาศาลาเทศวันตอนบ่ายวันที่เก้าเทศตั้ง40กว่านาทีนะท่านราชเลขาก็นั่งฟังตลอดเลยแต่ไปคราวนี้ไม่ทราบเป็นยังไงไปก็เหนื่อยก็ได้เทศว่าไม่สะดวกทั้งธาตุขันธ์เอาทีนี้พอไปถึงเขาก็เอาอะไรมาปรนปรือเลยนะไม่ทราบช็อกโกแลตโกโก้กาแฟมีแต่เครื่องปลุกไม่ให้นอนทั้งนั้นให้ปลุกตลอดไม่ให้นอนพอถึงเวลานอนนอนไม่หลับตีหนึ่งยังไม่หลับเข้าตีสองงีบไปนิดเดียวตื่นพอตื่นเช้ามาวันที่เก้าตอนบ่ายก็เทศกลางวันก็นอนไม่หลับอีก นั่นแหละธาตุขันธ์เลยไม่สะดวกเทศไม่ค่อยสะดวกอ่ะคราวนี้ไม่สะดวกทั้งสองกันเลยธาตุขันธ์ไม่อำนวยแต่ตอนเช้าพอฉันแล้วก็พูดบ้างธรรมดาเหมือนเราพูดที่นี่แล้วก็ออกเดินทางกลับมาเลยขอก็มอบให้มหาทวารหมดให้แจกทำบุญให้ทานที่ไหนมีความจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละวะถึงเอาไปบ้านโน้นก็จะแบบเดียวกันนี่วะอยู่ที่นี่ก็ควรทำได้ของมากต่อมากมีผู้ศรัทธามาถวายรถบรรทุกเป็นคันรถบรรทุกนั่นแหละบอกให้จัดให้มหาทวารจัดทั้งหมดเลยทุกอย่างเรามอบให้ทั้งหมดเราไม่เอาบองกงนี่เราไม่ได้มาหาอะไรนะนอกจากหัวใจคนเราไม่ได้มีอะไรกับสิ่งนั้นนะแต่มีมาเราก็สงเคราะห์โลกตามเรื่องที่เคยทำมาถึงก็

เวลานี้มีเปิดขึ้นยับบ้างเพราะมันอัดอั้นตันใจมานานแสนนานเมื่อวานนี้มีแยบขึ้นบ้างตอนขาจะกลับมาให้เป็นที่สะดุดใจเพราะเจตนาอื่นไม่มีมีแต่ความเป็นธรรมและความเมตตาล้วนๆบอกขอให้เราเลือกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะขึ้นต้นคำสอนนี้คือองค์ศาสดาโดยแท้ประทับนั่งอยู่กับเรานั่งอยู่ตามคัมภีร์ไบลานนั้นมีแต่องค์ศาสดาทั้งนั้นนะเทศสดๆร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวผิดจากความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่นิดหนึ่งนามนรกสวรรค์นิพพานบุญบาปสดๆร้อนๆนะเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานี่สอนด้วยความเมตตาเมตตาเต็มส่วนพวกเรานี่เหมือนสัตว์จำมาดีนะตรงนี้นะระวังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูพวกเรานี่เหมือนดูสัตว์ไม่ได้ผิดอะไรอย่าทะนงตนว่าฉลาดนะบอกเท่านั้นวางให้ท่านสะดุดใจตรงนี้เป็นตรงสำคัญมากเพราะมันตายใจนอนใจเจ้อหญิงจองหองมนุษย์เรานี่เกินตัวถ้าเป็นความชั่วแล้วเกินตัวความดีไม่อยากทำมันตายแล้วก็ไปจมมันไม่ได้เป็นไปตามความคิดความเห็นความอยากของเจ้าของมันสิมันไปจมเอาจมเอาเหมือนเราเดินทางไปนี่ความประมาทเต็มฝ่าเท้ามันก็ตำขวากตำหนามเอาละสิว่าขวากหนามไม่มีหินโซโครกไม่มีหลุมบ่อไม่มีเดินเซ่อเซ่อเซ่อซ่าไปเดี๋ยวก็ตำเอาโดนเอาตำเอาโดนเอานั่นคนผู้ระมัดระวังในสายทางจะไม่เป็นอันตรายนะส่วนมากมักเป็นผู้ประมาทเข้าใจว่าทางนี้ไม่มีอะไรค่ะทางที่กิเลสมันเปิดโล่งให้ว่าไม่มีอะไรมีแต่นรกขวางหน้าอยู่นั่นไม่มีอะไรล่ะสายทางนี้โล่งเปิดให้สัตว์ทำได้เต็มใจชอบสัตว์ก็ลื่นเริงบันเทิงสิเพราะทางนี้เปิดโล่งโน่นข้างหน้านี่พอไปถึงนั่นวับภาพเสร็จนรกตุ่มเอาเนี่ยถึงเตือนอยู่เรื่อยๆนะว่าธรรมะร้อนๆร้อนๆนะใครอย่าประมาทเป็นอันขาดนะเหมือนองค์ศาสดาประทับอยู่เวลานี้ด้วยสวดคาถาธรรมจัดไว้ชอบว่าผิดจากนั้นภาพตุ่มเลยพระทรงประคองสัตว์ทั้งหลายประคองจริงๆนะด้วยอาจด้วยธรรมตีสองขนาบใบสองฝากทางให้ออกไปนี่โดนขวางโดนน้ำออกไปนี่โดนหลุมโดนบ่อโดนนรกอเวจีลงให้ไปนี่ตีไปไม่อยากไปให้ตีไปช่องปลอดภัยไม่อยากไปแต่ถ้ากิเลสเปิดให้แล้วโอ้ไม่ต้องตีจะจับหางดึงไว้หางขาดตัวมันยังไปได้สบายนี่แหละความพอใจนี่อำนาจในความดึงดูดของฝ่ายต่ำมันดึงดูดรุนแรงอย่างนี้เมื่อธรรมยังไม่มีกำลังความดึงดูดมากกิเลสดึงดูดสัตว์โลกดึงดูดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่รู้ตัวว่าอะไรดึงดูดให้เป็นอย่างนั้นความจริงคือกิเลสมันดึงดูดทั้งดึงดูดทั้งผลักดันออกไปไม่รู้ผลักดันก็ไม่รู้ดึงดูดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงจมเอาอย่างไรง่ายได้นะมนุษย์เราจมทำความชั่วทำได้อย่างง่ายดายนั่นแหละมันดูดไปทำความดีไม่อยากทำเพราะตอนนั้นกำลังความดียังไม่พอทำในหัวใจยังไม่พอถูกกิเลสปัดออกมือแต่กิเลสทำหน้าที่บนหัวใจอย่างเดียวแล้วก็ดึงสัตว์ทั้งหลายให้จมกันเรื่อยยิ่งนับวันจมมากเข้าไปโดยลำดับนะนับวันหนาแน่นขึ้นทางนรกนี่รื่นเดียวสัตว์ชอบทำบาปกันทำคิดเรื่องบุญนี่แยบเดียวนี่แหละอำนาจแห่งความชั่วมันมากขนาดไหนฟังให้ดีนะอำนาจของความชั่วเนี่ยมันเป็นความดึงดูดเป็นความสมัครใจเต็มอยู่ในหัวใจหมดเลยไม่ระลึกรู้เลยว่าผิดหรือถูกเป็นความอยากตลอดเวลาทำตามความอยากก็จมไปเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเปิดทางความดึงดูดของกิเลสต่างหากนี่นะเวลาทำยังไม่มีกำลังพอเป็นอย่างนั้นโดยกันทั้งนั้นแหละไม่เลือกไม่เว้นด้วย

นู่นเวลาธรรมะมันตามกันทันมันถึงได้รู้กันสิไม่รู้เอามาพูดกันได้ไงพระพุทธเจ้าไม่รู้พระพุทธเจ้าพูดได้ยังไงเวลาเราฝืนกิเลสด้วยอาศัยการเชื่อพระพุทธเจ้าบึนตามพระพุทธเจ้าบึนไปบึนมาหลายครั้งหลายหนกำลังก็ค่อยมีขึ้นมีขึ้นก็ชำนี้ชำนาญขึ้นการทำบุญให้ทานสร้างความดีทั้งหลายมันก็ค่อยดูดดึงเข้าไปเรื่อยๆหนักเข้าหนักเข้าเฉพาะอย่างนี้เข้าภาคปฏิบัติจิตตภาวนาที่นี่ที่รวมของธรรมละที่นี่พลังจะมากละพอเข้าจุดนั้นแล้วเป็นจุดรวมบุญกุศลสร้างมามากน้อยจะรวมเข้ามารวมเข้ามาตรงนั้นบุญกุศลก็เหมือนกับวัวมันอยู่ปากคอบุญกุศลทั้งหลายเต็มอยู่ปากคอกข้างๆคอกภาวนาคือตัวปากคอกกับตัวคอกพอเปิดปากคอกแล้วหลั่งไหลเข้ามานั่นบุญกุศลรวมที่จุดแต่ภาวนาหมดไม่มีไปไหนละรวมตรงนั้นจะไม่รู้ได้ไงเห็นหมดพอเปิดนี้ก็จิตภาวนาแล้วก็บุญกุศลไหลรวมเข้าไปเป็นกำลังมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มเห็นเรื่องของกิเลสเห็นเรื่องความดึงดูดของกิเลสแล้วที่นี่เมื่อความดึงดูดของธรรมมีมากขึ้นมากขึ้นสามารถที่จะรู้ความดึงดูดของกิเลสที่มันลากมันจูงสัตว์ทั้งหลายให้จมลงจมลงไปได้โดยลำดับลำดับต่อไปก็เห็นโทษเข้าไปเรื่อยเห็นความดึงดูดแล้วก็เห็นโทษเข้าไปพร้อมๆกันพร้อมๆกันเมื่อเห็นแล้วก็ตั้งตัวเป็นข้าศึกต่อกันละที่นี่ระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างกิเลสกับธรรมที่นี่ก็เริ่มฟัดกันละที่นี่นั่นไม่งั้นไม่รู้นี่ทำไมมันไม่รู้ก่อนมันจะต่อสู้ก็ได้ยังไงก็ปล่อยให้เขาเตียวสิเรารู้ช่องว่างของเขาบ้างก็ต้องต่อยกันบ้างสวนหมัดกันบ้างสิต่อไปก็เอากันใหญ่เลยนี่ล่างกิเลสกับธรรมพอธรรมมีกำลังที่รู้เรื่องของกิเลสความดึงดูดของกิเลสอำนาจของกิเลสมันปกครองสัตว์โลกมันปกครองแบบไหนอุบายวิธีการมันหลอกลวงสัตว์โลกมันหลอกลวงแบบไหนแบบไหนตามรู้ตามต้อนทันหมดทันหมดทันหมดฆ่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เนี่ยทำมากขึ้นบนหัวใจแล้วนะจิ้นกิเลสตกลงไปแล้วคอห้อยคอแขวนอยู่ตามจิตหนึ่งอ่ะข้างข้างจิตหนึ่งถูกฟัดถูกฟันออกตกลงไปทั้งห้อยทั้งแขวนข้างเต็มเลยปาดลงไปปาดลงไปตกตุ้มตามตุ้มตามมาจนเอาแล้วนะที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสที่นี่เดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสยืนฆ่ากิเลสเอียบททั้งสี่ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทุกขณะจิตฆ่ากิเลสนั่นฟังสิเวลามันถี่ยิบเข้าไปแล้วคิดออกยับเดียวยับไหนก็มีแต่ยับจะฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสนี่ถึงขั้นทำมีกำลังมันถึงทันกันมันถึงเห็นกันนะสิท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านเห็นได้หรือพระพุทธเจ้าท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลเห็นทั้งดีทั้งช่วยสาเหตุของมันเป็นยังไงท่านก็รู้หมดตามใจก็ไปคือตัวของมันฆ่าตัวของมันอีกก็รู้ฆ่าโดยวิธีใดเนี่ยรู้ไปหมดอย่างนั้นก็พังลงเลยธรรมะขึ้นครองใจแล้วที่นี่มันก็เหมือนกิเลสขึ้นครองใจแล้วที่นี่กำลังของธรรมพุ่งกิเลสขาดสะบั้นขาดสะบั้นแล้วอะไรจะมาเกาะติดล่ะนี่ก็คอยจะขาดไปขาดไปขาดไปนี่พลังของธรรมมีถ้าถึงขนาดนั้นแล้วยังไงก็รอไม่ได้แล้วใครไม่ทำบุญบังคับไม่ทำบุญบังคับไม่ทำความดีตายก็ให้ตายที่จะยอมทำตามนั้นไม่มีให้หยุดการสร้างความดีนะให้หยุดแต่นี้ต่อไปไม่หยุดจะฆ่าเนี่ยเอาฆ่าก็ฆ่าตายก็ยอมตายแต่ทำความดีจะไม่หยุดนั่นมันถึงกำลังเต็มที่แล้วของความดีไปทั้งนั้นแหละเหมือนความชั่วไม่ทำมันหนึ่งวันอยู่ไม่ได้ตายก็ตายขอให้ได้ทำมันแก้กันอย่างนั้นนะทีนี้พอพลิกมาทางดีแล้วก็แบบเดียวกันอีกไม่ผิดกันแหละตายก็ยอมตายเฉยๆนี่ดูอย่างตัวอย่างในสมัยพระเจ้าทรงพระชนอยู่ก็อย่างพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นท่านสำเร็จพระโสดาแล้วพระพิมพิสารถูกลูกชายให้คนมาทำลายฝ่าพระบาทเอามีดผ่าฝ่าพระบาทแล้วเอาก
ลือเอาอะไรเอาสิ่งทรมานใส่ทรงภาษาเราเรียกว่าเดินท่านเดินจงกรมนี่เดินไม่ได้ท่านคลานนู่นแหละฟังนี่เดินไม่ได้ท่านคลานคลานจงกรมท่านเห็นไหมล่ะในตำราตรามีนี่ถูกทรมานจากลูกลูกคือลูกชายคือพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นก็เพราะความโลภนั่นเองทำลายตัวเองและทำลายพ่อขาดสะบั้นไปหมดอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระราชบิดาทั้งๆที่พระราชบิดาก็ยังทรงพระชนอยู่นั่นแหละความอยากนี่มันเหลือกำลังจนฆ่าบิดาไม่รู้ตัวหาวายฆ่าถ้าจะฆ่าซึ่งๆหน้าก็ดูว่ามันจะเปิดเผยหรือผ่าโผล่เกินไปก็เลยทำแบบทรมานพระองค์ทรงสำเร็จพระโสดาแล้ววันที่ไหนใจไม่มีวันแล้วทำความดีไม่ถอยตายก็ตายยอมตายเรื่องตายนี่แต่เรื่องความดีไม่ถอยเดินโยกรมไม่ได้คลานออกไปเพราะฝ่าพระบาทนี่ถูนะฝ่าพระบาทฝ่าตีนผู้ช้างว่าละอันพระอิสานนี่นะฝ่าตีนนั่นนะเฮ้ยให้บอกนี่ก็ต้องได้เสียโมโหเลยพวกเดียวบอกกันนี่วะนั่นล่ะเอามีดผ่านภาษาเราเรียกมีดแหวะมีดแหวะกลางฝ่าตีนนี่เอาเกลือใส่ความเข้มกับแผลมันจะเป็นยังไงกับพี่หน้าสิทรมานให้ตายง่ายๆผมโดนจงกรมไม่ได้ก็คลานจงกรมทำความดีจนกระทั่งหมดสิ้นพระชนด้วยความดีนี่แหละนี่เราพูดในอำนาจของกุศลว่ามันแรงแล้วแบบนั้นไม่ทำความดีอยู่ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งถึงขั้นที่ว่ากิเลสขาดสะบั้นสะบั้นนั้นด้วยแล้วยิ่งนั่นอะไรมาผ่านไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วผ่านมาได้เป็นขาดขาดสะบั้นทันทีทันใดเวลามีกำลังทำมีกำลังไปอย่างนั้นมีด้วยกันพระ ท่านถึงเรียกว่าพลังของกิเลสพลังของธรรมไม่มีเท่ากันเสมอกันไม่ได้กำลังมากไม่กำลังทำไม่มีมากฆ่ากิเลสไม่ได้กิเลสต้องเอาแพ้กิเลสเมื่อทำเหนือกำลังของธรรมเหนือกิเลสแล้วกิเลสขาดสะบั้นลงไปอย่างนั้นชนะชนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่อไปก็เผากิเลสเลยสิตปะธรรมไปหน่อยเครื่องแผดเผาเอาจนพังหมดนี่แหละพลังท่านเรียกพลังของธรรมกิเลสเด็ดธรรมะต้องเด็ดนั่นพวกเรามันพอธรรมะจะเด็ดให้กิเลสเป็นเครื่องมือแล้วนี่ท่านดูนะว่าเห็นไหมล่ะพวกบ้าเ

ไปหานอนอยู่นายมาตรวจงานก็ทำท่าขึงทั้งตึงตังจะมีห้ามือทั้งจอบทั้งเสียมทั้งขุดทั้งขนน่ะมือนี่ดีจะได้สิบมือเขียนหนังสือมันทันวิ่งนู่นวิ่งนี่เพ่นนู่นเพ่นนี่ประจบประแจงนี่ภาษากิเลสเข้าใจหรือเปล่าพอนายให้หลังเท่านั้นนะฟังเสียงล้มตูมตามตูมตามนอนแผ่ซองกระหลึงนั่นนี่ภาษากิเลสเป็นอย่างนี้โลกเวลานี้โลกเป็นอย่างนี้โลกกิเลสเป็นอย่างนี้โลกของธรรมไม่เป็นเพราะฉะนั้นภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสจึงต่างกันธรรมอย่างกงไปกงมาพูดกงไปกงมานั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นใส่เข้าไปตรงนั้นเลยมากระทั่งกิเลสไม่พังจะไปอ้อมแอบเหมือนกิเลสก็เดินตามหลังกิเลสต้อยต้อยแล้วสิฮะในเรื่องอะไรภาษาเพราะฉะนั้นภาษาของธรรมภาษาของกิเลสจึงไม่เหมือนกันเอายิ่งเข้าไปอีกภาษาของธรรมภาษากิเลสภายในจิตใจที่ฟัดกันกับกิเลสในหัวใจของผู้บำเพ็ญนั้นยิ่งละเอียดลอยแหลมคมเข้าไปเอามาพูดให้มนุษย์ฟังไม่ได้ระหว่างกิเลสกับธรรมภาษาต่อกันเพ่งของกิเลสลวดลายของกิเลสลวดลายของธรรมฟัดกันบนเวทีคือหัวใจดวงเดียวกันนี้เอามาพูดให้ใครฟังไม่ได้อันนี้ละเอียดลอยกว้างขวางลึกซึ้งมากที่สุดทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมการนำท่านนำมาแสดงแนะนำต่างๆพวกเรานี่เอานอกๆนี่มาตามขั้นตามตอนที่จะพอเข้าใจกันได้ถ้าเราเข้าไปนั้นแล้วเจ้าของไม่เป็นก็เข้าใจไม่ได้ต้องเป็นเรื่องผู้เป็นเท่านั้นจะเข้าใจระหว่างกิเลสกับธรรมภาษาหรือลวดลายระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันบนหัวใจนั่นแหละเรียกว่าบนเวทีอันนี้พูดกับใครไม่ได้เป็นอยู่กับเจ้าของผู้เป็นเองพอใครเป็นเข้าไปก็รู้เองอันนี้พระพุทธเจ้ากับพวกเราต่างกันถ้าเป็นโลกมันคนละโลกเลยโลกแบบลิบลับมองไม่เห็นท่านถ้าจะอยากให้เห็นท่านก็ต้องสิ้นกิเลสก่อนพอสิ้นกิเลสปุ๊บโอ้ศาสนาคืออย่างนี้เองนั่นผู้ใดเห็นธรรมบนเห็นเราผู้นั้นเห็นเราถาคตนั่นถ้ายังไม่สิ้นแล้วจะยังไงก็ไม่เห็นจับชายจีวรไปก็ไม่เห็นศาสนาเพราะถูกกิเลสปิดบังเอาไว้เนี่ยจับชายจีวรก็ทั้งมือนี่จับแต่ทั้งตามันหลับมันไม่เห็นเข้าใจไหมล่ะตามันหลับมันไม่มองเห็นถ้ามันลืมก็เห็นลืมตาในด้วยสิใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากดเห็นธรรมในใจไม่ได้เห็นธรรมด้วยตาเลยนะเจ้ามาจับมาจับชาติวันก็เห็นนั่นแหละถึงว่าเป็นอยู่คนละโลกโลกลิบลับถ้าอยากจะเห็นก็ต้องให้พ้นก่อนนะเห็นท่านเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์นี่อย่างชัดเจนเนี่ยท่านถึงว่าพวกเราเหมือนสัตว์ใช่ไหมผิดอะไรเหมือนสัตว์สัตว์ตัดแปลว่าอะไรแปลว่าพูดยังติดข้องผัวพันนะแปลออกเป็นอย่างนั้นนะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้ข้องด้วยอำนาจของกิเลสที่เราเป็นตาข่ายมันครอบมันพันอยู่นั่นออกจากตาข่ายของกิเลสไม่ได้ถูกมันมัดมันพันเลยท่านพ้นไปแล้วท่านเรียกพวกเราเหมือนสัตว์ถ้าเพียงว่าสัตว์ถูกเพียงตาข่ายเท่านี้ไม่ได้บรรยายให้ลึกซึ้งเข้าไปจากความเกี่ยวเนื่องของคำว่าติดนี่มันก็พอตำเนาถ้าพิจารณาหรืออธิบายไปให้มันกว้างขวางเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับคำว่าติดจะติดนี้แล้วเป็นยังไงมีกี่แขนงเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ที่จะเป็นไปจากสายเนี่ยสายติดท่านละท่านว่าพวกเราเหมือนสัตว์ถูกกิเลสจูงไปจูงไปจูงไปจูงมาจูงหลับจูงนอนจูงตื่นจูงอะไรทุกอย่างด้านไหนมีแต่กิเลสออกหน้ามดเคลื่อนไหววับวับวับมีแต่เรื่องกิเลสพาเคลื่อนไหวทำไม่มีให้เคลื่อนไหวนั่นเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นเวลาอำนาจของกิเลสมีมันครอบอย่างนั้นครอบสัตว์โลกนะแต่มันเปิดขึ้นมามันก็รู้เองทำไมเปิดมันไม่รู้ความที่ว่ากิเลสครอบงำสัตว์โลกมันครอบยังไงเมื่อตามนายมันจ้าขึ้นมาแล้วมันครอบแบบไหนมันก็รู้หมดทีนี้ฆ่าผู้มันครอบได้อีกด้วยนั่นนี่บอกที่สงสารแล้วตัวเท่าหนูมันก็อดพูดไม่ได้นะโลกจะขอไม่รู้ก็แบกกัมพีผู้เจ้ามาพูดเป็นอะไรวะจะขอไม่รู้นะก็แบกกัมพีกูบนบ่านี่ก็พูดได้สิหรือว่าไงตั้งแต่เรายังไม่สิ้นกิเลสกราบพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วยังกราบได้ลงคอนี่เราไม่รู้แบกคัมภีร์พระเจ้าบนบ่าแล้วเทศได้วันละค่ำอยู่ว่าไงวันนี้คัมภีร์ว่างั้นนั่นแหละพิจารณาเอา
นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่นะสำคัญมากโอ้สัต

0: จมเพราะอันนี้จุดเด็ดมากนะจุดที่รวมตัวยางใหญ่หลวงอีกนะคือจุดว่าตายแล้วศูนย์อันนี้แหมรวมลงเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์ใครได้ติดโทษประเภทนี้แล้วไม่มีหวังว่างั้นเลยหมดหวังประเภทหมดหวังคือผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์คือมันจะไม่กลัวบาปกลัวบุญไม่สอดแสวงหาอะไรซึ่งเป็นสารานะมาจับทันตั้งแต่ความชั่วช้าระบบเพราะเปิดทางโลกไว้แล้วเพียงว่าตายแล้วศูนย์หมดหวังแล้วนี่ใครจะเป็นคนสวยบาปสวยกุ้มสวยกรรมดีชั่วไม่มีเจ้าของตายพอทำเสร็จแล้วตายแล้วก็หมดความหมายไปทีนี้อยากทำอะไรก็ทำนั่นเป็นทางกิเลสนะอยากทำอะไรก็ทำมันอยากทำแต่ความชั่วทั้งนั้นอยากทำความดีที่ไหนมีวะความชั่วว่ามีหรือไม่มีก็ตามบาปมีไม่มีก็ตามแต่มันอยากทำอย่างนี้นั่นความอยากทำอย่างนี้เองคือทางกระโดนความชั่วความทุกข์ความทรมานทั้งหลายลงนรกตูมตามตูมตามตูมตามโอ้ยปืนกลนี่ไม่ทันละเสียงสัตว์ตกนรกมากกว่าปืนกลนี่เพราะมันตกทั่วดินแดน ปืนกลมันดังขึ้นเฉพาะที่เขาจุดเขายิงเท่านั้นใช่ไหมล่ะนั่นมันดังอยู่ทุกอย่างทุกหนอันนี้เราจุดใหญ่มากน่าวิตกวิจารณ์มากนะใครให้ระมัดระวังนะให้ระวังให้มากอย่าเข้าใจว่าพูดเล่นนะนี่นะเราไม่ได้พูดเล่นเราถอดพระไทยของพระพุทธเจ้ามาเทศเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศว่าอย่างไรแล้วถอดออกมาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังสดสดร้อนๆสดสดร้อนๆไม่มีเคลื่อนเลยความจริงทั้งหลายที่แสดงไว้แล้วอย่างไรใครจะรู้เนื้อรู้ตัวให้รีบรู้นะไม่รู้สายเวลาตายแล้วสายเกินไปแล้วนะแก้ไม่ได้นะตูมตามแล้วที่นี่หมดหวังเอ้ยวันนี้วันพระด้วยนะเอาหันหน้าไปแล้วดังนั้นแหละลืมวันพระวันโยมไปแหละ
1: ลืมแล้ว
0: อ๋อ

เป็นบาดเรื่อยๆบาดเรื้อรังอยู่นี่สองสามวันมันเป็นบาดแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิบุติยัมปิบุตังส

0: Amin. Ati yang pisang kang serenong wacami. Panati pata wira manisika padang samadhi yami. Abinadana wira manisika padang samadhi yami. ที่สามผู้รักษาศีลห้าว่ากามเมทุกๆครั้งไปอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสิ้นห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิณัตถีตวานิตวิสุกะดัสนะมาลากันธะวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสานทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอิมานิยทาสิกขาปดานิอัจเจกังรัตตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรักขีตบานิสีเลนะสุปฏิญญาติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติญญาติตัสสมาสีลังวิโสทะเยผัวเมียอยู่ด้วยกันคนหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งไม่มีศรัทธาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าเหมือนยักษ์เหมือนผีอยู่ด้วยกันหรือเหมือนคนอยู่กับยักษ์กับผีนะเวลาจะทำบุญให้ทานฝ่ายหนึ่งต้องได้ขโมยทำไม่งั้นทะเลาะกันคนได้บางรายก็เมียใจบุญอยากทำบุญให้ทานบางรายก็ผัวอยากใจบุญอยากทำบุญให้ทานแต่เมียไม่พอใจทางฝ่ายเมียอยากให้ทานก็ผัวก็ไม่พอใจเวลาจะทำต้องเลยขโมยทำเอาอันนี้ขโมยก็นะเราพอใจให้พักขโมยแบบนี้นะเอาเลยเราเห็นด้วยขโมยมันเลยตัวไหนมันเก่งๆก็ฟาดหมดเลยนะไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรติดตัวมันละเวลาเราขโมยมาทำบุญแล้วมันก็ย้อนไปให้มันได้เหมือนกันแหละไม่ใช่ได้แต่เรานะผัวก็ได้แต่มันก็ได้แบบนั้นแหละฟังแต่ว่าได้แบบเศษแบบเดนว่างั้นเถอะเนี่ยเขาเขียนหมายมาเขาส่งเงินมาแล้วเท่าสองเว้ยนะมันมีญาติด้วยกันทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเขาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะกรรมอำนาจของกรรมมันบีบบังคับไม่อยู่อยู่ด้วยความเป็นทุกข์นะหากอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ส่วนอื่นยังมีพอให้ยึดเหนี่ยวกันไว้บ้างอันนี้ขีดขวางมาทนเอาขโมยก็ยังได้ว่าขโมยทำเอาขโมยนะเก่งขโมยเลยนี่ยมมังกรนะนี่เราไม่ระบุหรอกเพราะยังมีโคตรมีแท้เจ้าตัวตายแล้วโคตรแท้ยังมีเพราะนั้นเราถึงไม่พูดมันกลัวจะกระชวนโคตรแท้ครอบลูกหลานมีอะไรไปอะไรไม่ล่ะเศรษฐีใหญ่ในเมืองร้อนเรานี่หัวเป็นเจ๊กเมียเป็นคนไทยเมียทำบุญผัวไม่พอใจมึงก็ไปทำอะไรเหรออู้ซื้อขนมกินไม่อิ่มท้องมึงเหรอ ว่าอะไรพระหรือหน้าระลังอะไรตื่นขึ้นมามีจกขอทางเขากินอ่ะเขาจะมันก็ถูกของมันนะเอาไปกินทั้งงานพระอ่ะเพิ่มขึ้นมาไม่ได้หน้าหลังอะไรตื่นขึ้นมามีจะไปหาเขาทางเขากินอ่ะโอ้ยาให้มันเคยตัวฟังให้ดีนะนี่เป็นความจริงนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นความจริงที่เมียก็เขาจำไงคนนิสัยคนบุญคือคนไทยเราใช่ไหมเมียเป็นเมียนักใจบุญซะด้วยนะเงินมันโอ้ยอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นล้านเงินสมัยก่อนมันเล่นเมื่อไหร่วะเงินล้านแต่ก่อนแล้วก็ปรึกษาพระท่านที่ทำไงเสียเยอะก็ไม่ฉันทำบุญเลยฉันอยากทำบุญที่ฉันขโมยก็มาทำเรื่อยๆขโมยอยู่เรื่อยทุกวันนี้ขโมยไม่บอกเลยมันมีเรื่องการเงินเป็นตับฉันยังได้อะไรฉันก็ไปคว้ามาทำบุญเพราะฉันก็ถือว่าฉันก็เป็นสิทธิ์มีสิทธิ์ทำบุญได้เอาของในนี้ไปใช้ได้หากเป็นขโมยในตัวเพราะว่าไม่บอกเขาถ้าบอกมันจะเกิดเหตุก็เหมือนไม่บอกก็เหมือนขโมยอยู่แต่เราจะเป็นยังไงวะพอดีพระท่านก็เอาเถอะขโมยเลยขโมยอย่างนี้ไม่เป็นบาปเอาเลยก็แบบเราเหมือนกันเอาเลยขโมยอย่างนี้ไม่มีบาปแล้วไปเอาเลยอยากทำอะไรทำเลยนะเป็นงั้นนะเป็นเศรษฐีใหญ่ในอุดรธานีเห็นนี่ก็ตายหมดละผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าตายหมดยังเหลือแต่ลูกหลานเพราะถึงไม่ระบุชื่อผมจะกระเทือนลูกหลานหากเพื่อนเอาเขาจริงมาพูดไปแล้วกันเนี่ยจิตใจเวลามันปิดตันอันตู้มันเป็นอย่างนี้เลยนะมันไม่เห็นความดีเป็นของสำคัญอะไรเลยมันปิดโอกาสเอาไว้เลยมันเอาแต่ความชั่วเป็นของดีทั้งหมดการหึงการหวงเอาไว้ว่าเป็นของดีของดีมันถือไปอย่างนั้นนะการให้เป็นของผิดไปหมดการปิดการกั้นไว้เสียไม่ให้ใครเลยให้เจ้าของเป็นผู้ครองสมบัติแต่คนเดียวตายแล้วเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าอยู่ในสมบัตินั้นมันก็พอใจถือเป็นของดีเปรตมันก็เลยเป็นของดีขึ้นไปเป็นงั้นเนี่ยมีได้นี่ข้ามันเป็นงั้นในเวลาไหนนะถ้ามันเป็นงั้นให้ขโมยเลยนะหลวงตาบัวเสริมเลยเจ้าเอาจริงๆนะหลวงตาบัวทำได้ถ้ามีใครจมมากินมาขวางไม่หลวงตาบัวทำแต่ไม่มีอำนาจที่จะฝืนทำได้หลวงตาบัวนี่จะขโมยเอามันวันยังค่ำเลยพอขโมยได้เอามันเลยอ่ะเพราะงั้นจึงสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาเลยนะเนี่ยมาสายขโมยแบบนี้ไม่เป็นบาปเลยเอาเลยครับเอาเลยจางปลาจางโทปนาราโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริชนิจังวุฒาปจายิโนสัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังอาลัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวศอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าหมายกั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
4: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
3: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย ัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตะชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์แหละครับส่วนแลนด์บริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
7: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
9: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30% รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรและรับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
2: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
10: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการ ซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่ร้อยละ70ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำหนึ่งทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพ่อดิวธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูทโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

0: สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
6: มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งสัตว์นี้มีเฉพาะร่างกายเป็นฐานอยู่ฐานกินทำรวมทำรังดีส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาเนี่ยคือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดมีอารมณ์มีที่พึ่งท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าเหวไม่วุ่นวายคนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำนะสอนที่สุดท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งในคำสอนพิสูจน์พิสูจน์ท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระเมื่อบวชแล้วถือเป็นเรียกว่าภิกษุท่านแปลว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความสงบหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนภิกษุก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะ

0: ในนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันเรื่องวินัยนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งแล้วเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้ไข้ควรทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนคอนแล้วก็นิ่งนะคอนแล้วนิ่งคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเยอะเป็นกันด้านวัตถุอยากนั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามมันเกิดความทุกข์ความลำบากมากมายกายกองเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังไปเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความเหมาะสมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหินตัวลืมเนื้อลืมตัวชื่อเสียงอย่างนี้สมมติจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้แล้วพอยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วสมมติใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งที่อยากมีหน้ามีตาลอกกันอยู่นั่นจะไม่ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้วการคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้ความเหมาะสมอยู่นะที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอาชาธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่ตรองถึงเรื่องความผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็ยุ่งถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็ยุ่งแต่เพราะเรานั้นเรียกว่ายุ่งน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอกันที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆซึ่งมีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญเรียกว่ามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไรวัยผ่านไปเท่าไรการต่อเสือหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยเพียงไรมันทำให้การต่อเสือหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นโดยที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอที่ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่ง ถ้ามีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดและฝึกฝนขึ้นได้เป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักแห่งการสั่งสมที่ขึ้นมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอาวาสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกังวานเหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกๆขณะทุกเวลาเลยล่ะโดยที่ท่านไม่ปรินิพพานไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงจริงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยจริงๆโดยสมัยเสมอเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการกิเลสอาสวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามีผิดแต่ต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละพระอาจารย์โอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ข้างพุทธการกับปัจจุบันนี้จริงเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักที่ว่ามัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการเวลาเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมามาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องตามไปดีที่ใจของตนต้องเอาเรื่องของคุณมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตัวไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ค่อยเหมือนกันนะถ้าสงบเข้ามาอย่างเช่นช้าก็มีเข้ามาสงบเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นก็มีแต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบคุณลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบไปหลายครั้งหลายหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบแล้วมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยเพิ่มเติมเหตุเพิ่มผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้พิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถึงลากไปเสียจนกลายเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิคำที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปมีในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่ภูมิใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนขวายเช่นเดียวกับเราขนขวายสิ่งภายนอกคือขนขวายด้วยความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเป็นไรมันไม่ค่อยคำนึงมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นภาวะโกลกับเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงอะไรซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยพิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเปลื้องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติแล้วก็น่าจะเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็ขณะเป็นธรรมไปหมด เมื่อใจมุ่งต่ออัตตธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายทั้งตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟันเฉียงเปรียวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่อนิจจังเป็นอย่างหนึ่งทุกขังเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นอย่างหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันฟันอยู่ด้วยกันขีดเดียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์เอามาแยกออกจากการเกี่ยวนั่งเกี่ยวนี่เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชื่อนั้นเลยเสียไปอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนหนึ่งออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกเอาจนหมดเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ก็ผิดอนิจจังทุกขังอนัตตามันรวมอยู่ในนั่นเหมือนกับเชือกทั้งสามเกี่ยวรวมสั้นเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเกี่ยวที่มันฟันติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทุกขังทั้งใจหนึ่งถ้ามาทนไม่ได้ก็ไปแยกสับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วทนไม่ได้ทุกอนิจจังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตามอะไรตัวตนของเราอันนี้แหละอันอนิจจังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนครับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้เท่าทันมันเสียถ้าเราจะสบายไม่ต้องไปยึดถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าท่านก็สอนอย่างนี้รู้มันก็มีแต่ละสิ่งสมบูรณ์ไม่ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันมันทั้งทุกขังอนัตตานะมันกินใจจิตปากมันพูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขเมื่อไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนหนามที่เกิดแจงจิตใจได้จากอุปาทานมันไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นฟังบนเท่าไรเข้าใจเท่าไรมันก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ใช่ปรมังสุขขังเนี่ยเพราะมันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังอนัตตาด้วยความจริงไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็เข้าใจมันปล่อยมันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าขันธ์ 5กอง5หมวด5หรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาถึงที่สักกองทุกข์ขนาดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ธาตุขันธ์ของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้วและหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดับมันหนักกว่าภูเขาทั้งหลังที่เป็นนาของทุกข์อันนี้เป็นหินรับปัญญามีความเป็นเลิศฉลาดแหลมคมขึ้นมาจากการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจิตไล่เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษทั้งตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่มหลงแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าไล่ตะล่อมเหมือนกับเขายึดลานเวลาน้ำมากๆกาจะมีสักกี่ตัวอยู่ในน้ำก็ไม่เห็นเมื่อยืดน้ำออกยืดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามันก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายืดน้ำจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้ชิมสอนเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้น ซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือทุ่มตอนของตาเกิดกวาดค้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาในจำนวนมากน้อยมันรวมตัวอยู่ในนั้นหมดท่อน้ำที่ทุ่มตอนมันไม่มีถูกยึดออกหมดนั่นปัญญาควาดไปอย่างนั้นกวาดไปตามรูปกรรมเวทนาตามสัญญาทั้งขันธ์อย่างซึ่งเป็นที่ซึ่งสอนของกิเลสต่างๆปัญญาเรากวาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องกวาดควาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวตาอย่างชัดเจนซึ่งไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตหูตามันรวมกิเลสมันรวมเข้าไปในจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซุ่มซ่อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในมันก็จะซุ่มซ่อมโมดตาของมันเป็นที่ซุ่มซ่อมของกิเลสมันมีเป็นพระโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบเลยว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแก่ตนอยู่ทุกหย่อมย่าเพราะครอบกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อมอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยเราเห็นมันเป็นผู้ก่อการได้ภายนอกก่อการได้ที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นท้องจึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการได้เข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเคลียร์เอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแหลกกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายก็คิดหายแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นเองต้องมีเราอยู่ท่านเรียกปัญญาไปมันมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายลงในจิตของวิชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมะสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็น่าธรรมะสมบัติก็น่าจะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นแหละสมาธิรู้ดีเห็นดีกระจัดกระจายแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจะเป็นที่พึ่งขั้นอื่นผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูมีปัจจามิตรใดๆทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อกวนหรือทำลายได้มีการแสวงหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นอาศิษย์นี้เป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่พึ่งอย่างจุดนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่พึ่งขั้นจุดนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสดาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองค์ต่างเสาะแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามดุดุก็เห็นแต่อาจแต่ทำเห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ทำดวงประสบจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆมันไปกลายเป็นทุกทางสนังกระถามทำมังสนังกระถามตั้งขังสนังกระถามของพวกเราทั้งหลายมันรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาปิธนาเพิ่มธรรมปิวัตถุโตธรรมะมัญญานิโยงาวะเอจีพุทธตัมปนัตถโตท่านเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทต่อประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้คือที่คือธรรมปนัตถโตขณะนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่า ธรรมก็แล้วนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความรู้สึกหรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งต้องหาไปตามเรื่องเพราะสมมุติมีอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารพูดคลองสมมุติอยู่จะพูดแต่เรื่องวิมุตติไม่เอาสมมุติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมุติออกไปเป็นประเภทประเภทเพื่อจะได้ปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท้เป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะเสาะแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิงอยู่ก็อยู่ไปคลองไปนั่งเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องโลกของสารการดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับปล่อยวางมาโดยสิ้นเชิงมันเป็นปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นมันมีแต่สุขโขวิเวโกเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงัดจากที่เหลืออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดเป็นเหมือนตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอันน่าขาดนี้ไม่มีนะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวนี่แหละเป็นจุดที่เป็นจุดเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ที่ว่าเอกนี้แต่เวลานี้ของเรามันยังไม่เอกมันมีอะไรแทรกซึมเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติเอกนั้นก็มันมีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองถึงได้กำหนดตนว่าอำนาจมาสนานน้อยไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้างว่าไปเท่าไรอันนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ปิดบังการว่าเหล่านี้เพื่อความอ่อนแอเพื่อความข้อถอนตัวเองซึ่งก็เป็นนโยบายของกิเลสประเภทหนึ่งอันหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้จึงต้องแก้ด้วยการสั่งสมด้วยการพึ่งตัวเข้ามาน้อยก็ต้องทำให้มากอาภัพก็ต้องทำให้สมบูรณ์ปัญญาสติปัญญาน้อยก็ต้องทำให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาภัพเท่านั้นทำไมเราผู้ทรงอัตตรงธรรมจึงจะไปส่งเสริมความอาภัพอับเฉาและทำตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของกิเลสมากมายก่ายกองไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี้คือว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี่ยจะไม่ถึงวิมุตตินิพพานในขณะนี้ชาตินี้ก็ตามการบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องดีงามผลที่จะถึงได้รับก็ไม่อาภัพไม่อับเฉาท่านขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่ากิเลสที่เป็นตัวแทรกแซงเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อกวนความดีของเราอยู่เสมอก็แล้วกันมาคิดในแง่ใดแล้วให้มีปัญญาสอดแทรกไปเรื่อยจนเห็นเงื่อนแก้เงื่อนไขทางประเด็นหนักเราจะไม่จนกรอบเป็นมุมแต่ที่เหลือดังที่เคยจนกรอบมาแล้วผมขอยุติการคำ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรา

0: วันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัฒน์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

0: พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม พุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรและบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ยรังปุญญังปัสสตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุงตัสสะเตยัสสะ
1: อายิโนวาจายวจีรสาวะบุตรภูกรรมปกตังยานังบุตรปัจจันทังปัจจัยตังกาลันตระสังวริตุมะบุตร
2: อันนมยังขันมานุสติในยังคารมเส
0: วะคาโตภะคะวะตา

0: ตาเยนะวาจายวเจตสาวาธัมเมกุขมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจยันตังกาลันตะเอสะวะริตุวะธัมเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติ

0: ยามปุญญาปัสสุทังอิทาสาเปปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสเตชะสะ
1: สามีเป็นผู้ทำมาประการเมื่อใดนั่งโคตรติการนั่งโคตรเจริญธรรมธรรมเป็นสร้างความดีบุญสร้างดี
2: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินา

เรียกดีไปเมาก่อนมีมาเล่าอย่างก็ดีท่านเท้าบาทพูดคำโน้นเวลาเหนื่อยเพื่อนมาอยู่เนาะครับมาท่านมากๆท่านจะว่าถึงนั้นเอ้ยท่านมาหายไปนานแล้วนะถามเข้ามาได้ก็เคยถามจะเหมือนถามอย่างนี้แต่คือปัญหาเรื่องที่ดีต้องการคนอย่างเราไปเที่ยวอยู่ในป่าในเขาไม่น่าที่ท่านจะพูดนะทำไมท่านพูดออกมาอย่างนั้นนี่ก็มาหลายวันละมันเริ่มใหม่ปัญหาพวกข้าจะปล่อยหนูว่าเราเล่ากันหนูว่าปัญหาพวกข้าพวกข้าจะขวายหนูว่าเข้าไปในป่าในเขาถ้าสุขภาพจะของอย่างเต็มคือเป็นฐานที่บางแห่งเอาชีวิตมอบเราทำงานนั้นท่านเอาอุบายออกมาหนาหนามาหนาหนาหนาหนาดูดมวยทบข้าทบขวาอย่างนั้นไม่เห็นได้ทำมากหรอกพูดสู่คนจังหวะคุณละมาที่ใดมือได้ยังมาที่ผืนทำได้แล้วทีนี้ท่านอาจารย์มั่นก็ดีพระสงฆ์ในวัดทั้งหมดก็ดีองค์ไหนที่เห็นผมถันท้อนผมไม่นั่นเลยแต่เบื้องต้นก็เห็นท่านถันด้วยมืออยู่แล้วผมก็ถันด้วยมือพอท่านพูดท่านคือปั๊บประทับเข้าในจิตปุ๊บเลยทันทีไม่มีถอนผมไม่เคยทำเลยท่านพูดทำไมอย่างนี้ถ้ามาตีเนาะค่ะพูดที่มันดื้อมันแอบแฝงทำนั่นมีอยู่เราก็เห็นแล้วตามท่านจะมั่นด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นท่านเอาหางบาตีอย่างนั้นท่านบอกกลงเพราะท่านเคยพูดให้ฟังท่านก็พูดแล้วถึงพูดแล้วมันได้ยินก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องสำคัญสำคัญท่านเคยพูดเสมอท่านจะพูดเรื่องของผมจริงๆหรือหมู่เพื่อนฟังหรือเวลาหมู่เพื่อนมาเล่าให้ฟังหมู่เพื่อนเห็นผมเคยฉันท้อนหมายรู้ไหมว่าท่านตีนักขายท่านรู้ตัวนั่นนะผมไม่เคยทำมาอยู่กับท่านผมก็แน่ใจว่าท่านเชื่อผมว่าผมไม่ทำไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทำแต่ท่านทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะท่านเห็นได้จากความตั้งใจของเราท่านเคยแสดงออกมาอยู่เสมอเรื่องความตั้งใจของเราท่านไม่ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตามแต่กิริยาที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกชัดๆว่าท่านทราบทุกอย่างเราทำงานเช่นเราไม่ฉันนมเพราะท่าของผมผิดท่าทนายทำด้วยฉันนมนอนไม่เคยไม่ต้องฝันกันนะเพราะกำลังมันเต็มที่ของมันแล้วแต่จะว่าเป็นราคาจริตก็ไม่ใช่นะถ้าราคาจริตมันต้องเพิ่มต้องเพิ่มไปข้างนอกหาเรื่องการยืดหยุ่นอะไรแต่มันไม่ไปท่าขันมันเต็มที่ของมันพอฉันลงไปนอนตื่นขึ้นมาภาพเปลี่ยนมันเป็นไปได้ยังไงหาเรื่องฝันมันก็ไม่มีไม่เป็นไรเราทราบบ่อยๆบางทีมันก็แสดงถ้าเช่นไม่ได้ฉันลงก็ตามมันจะปวดที่ตรงเหลือเขาจะตาโน้เอียงมันจะปวดรู้ตัวของรู้ตัวนอนระมัดระวังขนาดนั้นมันยังค่อยหลับมาได้นะมันตื่นมันคงจะเป็นการธาตุบางลายสำหรับผมมันเป็นไม่ฝันไม่ฝันก็ตามก็เป็นถ้าธาตุมันเป็นไม่เป็นหน่อยหนึ่งธาตุมันมีการอะไรอะไรมันก็มีถึงที่มารู้สึกภาพเปลี่ยนผมไม่ฝันถ้าฉันที่เรามันเดิมทุกทีนานๆมาทดลองอยู่นี่มันก็เห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดขาดเลยนะปฏิบัติยิ่งเป็นเรื่องเสียบขาดเลยแล้วผมไม่แตะมันท่านก็เห็นที่ท่านเห็นเนี่ยเวลาชงขนมอะไรขนมนมแถวนี้ต้องแบ่งให้ท่านหาก่อนนะท่านหาไว้ท่านเอาขนมนะแบ่งให้ท่านหาก่อนนะนี่คือประกาศสอนพระเนรทั้งหลายนั่นเองพูดง่ายๆนั่นดูที่อุบายนะเพียงแต่จะพูดกับเรานั่นนั่งเอาเราเป็นเหตุด้วยสมทานทุดงก็ขโมยธรรมอยู่คนเดียวผมต้องไปอยู่กับท่านปีแรกพอท่านอธิบายทุดงให้ฟังนั้นก็จับปุ๊บเลยไม่เคยรักตั้งแต่นั้นมาตลอดสายไม่ว่าปีไหนไม่เคยเลื่อนเลยทำคนเดียวของเราเนี่ยบินตบาทมาแล้วจัดอะไรถูกปักอันไหนของดีแล้วก็รู้แล้วว่ามันถูกกระทำฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเก็บไว้แล้วของเราเราจัดนี่เนี่ยวันนั้นในพรรษาไปบินตบาทไปแล้วปิดฝาบาทแล้วเอาผ้าปิดอีกทีนึงแล้ว
วัดติดกับฝาบังต้นเสาเอาไว้แล้วก็ไปจัดอาหารรู้จนได้เนี่ยบุกเข้ามาฮ่าทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทายกะแปลว่าผู้ให้ไม่หมายถึงว่าเป็นฆราวาสนะทายกะแปลว่าผู้ให้พูดกลางๆโอ้ยทายกมาสายมาวันนี้ทายกมาสายว่ะขอสบายนะสบายบ้างหลังมาแล้วมือท่านมาพร้อมนะเราก็จะทำยังไงเราก็ต้องรับจำเป็นต้องรับเพราะความเคารพท่านวันนั้นเราก็ยอมขาดที่ดวงท่านรู้อะไรยิ่งกว่าเราท่านกลัวจะเราจะเป็นทุกข์อะไรหนึ่งท่านมาหักไว้ก็บ้างนี่เราคิดนะมันจะเป็นทุกข์อีกหนึ่งแม้จะอาศัยทุรงก็ตามแต่ทุกข์ที่เป็นที่เหลือคอยจะแทรกมันมีท่านเลยมาหักปุ๊บก็บ้างแต่คนอื่นจะมาใส่ผมไม่ได้เป็นอันขาดนะบอกว่าไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียวผมห้ามขาดเลยใครมาแตะไม่ได้บาดผมจะบาดผมแต่พระครูอาจารย์ทำผมยอมรับเพราะความรู้ของท่านเป็นยังไงเราเชื่อความรู้ของท่านถ้าไม่ได้มุ่งจะมาตัดทุรงเราให้ขาดท่านจะตัดที่เหลือตัวที่ถืออันใดหนึ่งของเราที่มันถือเราถ้าจะไม่มีอะไรนั่นไม่มีเหตุมีผลอะไรหรือว่าเป็นความดิ่งของทิฏฐิอันหนึ่งโดยอาศัยทุรงเป็นเหตุเราก็ทราบไม่ได้นี่แต่ท่านไม่ทำบ่อยนะนานๆท่านทำทีนานทำทีเรื่องอะไรอยู่นี่ไม่จะคุยจะให้ท่านได้หนักใจเพราะผมเท่ากับว่ามันไม่มีเนี่ยเพราะเราพร้อมอยู่เสมอที่จะฟังท่านอะไรท่านเห็นมากแล้วควรจะแก้ไขยังไงท่านว่าตำหนิตรงไหนเราจะแก้ไขทันทีแล้วฝังใจด้วยฝังใจด้วยจริงจังอย่างนั้นตลอดมันไม่เคยละหลอดเลยเพราะนั้นเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้เรื่องเลยลาบางทีพูดกับองค์นี้แล้วแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไม่ทั่วถึงแล้วองค์นั้นมาเคลื่อนตรงนี้ไม่เห็นอีกถ้าได้พูดกันบ้างไม่ควรจะมาเคลื่อนอย่างนี้เป็นเหตุให้เราคิดมากเหมือนกันเรื่องเราได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องรีบกระซิบหมู่เพื่อนกระซิบกันทั้งหลายนั่นนี่นะนี่บอกองค์หนึ่งแล้วเดี๋ยวอย่างองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นเดี๋ยวองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่าแสดงว่าไม่พูดไม่บอกกันไม่สนใจหรือบอกกันไม่ได้หรือมันคิดมีที่ถี่มานะกระทบกระเทือนกันอยู่ก็ไม่ใช่มันเป็นความที่เฉยๆอะไรเมย์ๆอะไรอยู่ในใจนี่มันไม่ฝังมันไม่แน่นหลักจิตไม่ดีไม่จริงจังผู้จะฆ่าที่เด็ดต้องเอาจริงเอาจังนี่ได้ดำเนินมาแล้วเรื่องที่เด็ดอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าที่เด็ดอะไรจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าที่เด็ดมันไม่มีในโลกนี้ทุกทรมานไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่ไม่หาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์อย่างย่ำทลายก็เพราะเรื่องของที่เด็ดทั้งนั้นเรายังไม่เห็นโทษของมันหรือเรามาบวชในพุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่ได้ตรงแล้วเป็นผู้เห็นภัยแล้วในเรื่องของที่เหลืออุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ถังสอนอันใดอันเป็นเรื่องแก้ที่เหลือทำไมจะนอนใจแล้วท่านไม่ได้พูดแบบสุ่มๆเดาๆเหมือนท่านเลยพูดถึงแต่หนึ่งกองพูดถึงนี่พูดให้ฟังมันจะแก้หรือไม่แก้ก็ตามมองดูแล้วเรามันเป็นยังไงสะดุดพ่อจะเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันแล้วมันอะไรในจิตอย่างนี้เนี่ยจะดูในจิตมองไปมองโอ้สดกันเป็นแถวในทำน้อยๆโอ้โหแล้วกันนี่มันเป็นหลักของวัดแล้วมันเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งแล้วนี่มันไม่เป็นใจมันก็ต้องถึงในน้อยแล้วก็ดูไปไม่เห็นเวลาเราดูมัวแต่รถเหยียบหัวใจอยู่นั่นรถอะไรรถอาหารน่ะเหยียบออกรถทำไม่ขึ้นไม่ได้ตายขึ้นมากขึ้นหน้าขึ้นหายหมดมันจะรถอาหารมันเหยียบรถลิ้นมันไปเหยียบรถอาหารเข้าไปเหยียบลิ้นรถลิ้นก็เหยียบทำแหลกกระจัดกระจายมันเหลือเตือนเราจะแก้ไขยังไงไม่แก้ไขยังไงส่วนหลังมันใหญ่ทุกคนนั่นอันนี้ทองก็เป็นท่าวัดนี่เคยอยู่เพื่อกันมาพิสูจน์ให้การผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ไม่ทายกันอยู่ด้วยน้องผือกับแม่ท่านมาจำพรรษาน้องผือด้วยกันก็ตามแต่ทั้งอยู่โคกมะนาวใกล้ๆ3กิโลเท่านั้นเหมือนกับอยู่ที่นั่นถึงวันประชุมอุปสมบทก็มาฟังการประชุมอุปสมบททุกวันทุกอุปสมบทเราไม่อยากเห็นนะมันเป็นไงมันคลายคลายในจิตทุกคนแล้วเวลาสันหันกับภาพหลุดลุยลงมานี่
มัวแต่เพลินกับรถกับภาพนั้นภาพหลุดลงไปก็ไม่เห็นไม่สนใจดูไปดูไปเห็นว่าดูพุทธไม่มีควรจะบอกจะฟ้องควรจะเผื่อเนื้อเผื่อตัวอะไรนั่นนี่แต่ดูดูแล้วเป็นงานนานๆดูทีนึงว่าเห็นเรื่องของเราพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เป็นแบบฉบับด้วยอย่างไม่สงสัยผมนี่มอบ 100% ชีวิตจิตใจของผมไม่มีความหมายรวมอยู่ที่ธรรมของท่านโอวาทของท่านที่สั่งสอนทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายเห็นบุญเห็นคุณของท่านอย่างที่จริงๆเราจะได้อุบายวิธีการต่างๆมาฝึกทรมานตนนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของท่านที่แนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงๆนักปฏิบัติจังเทศเข้มข้นเพราะท่านนิสัยอาถรรพ์นิสัยอาชาในสง่าผ่าเผยอาถรรพ์จริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีแล้วท่านจริงจังละความชั่วท่านก็จริงจังไปดูท่านแล้วจึงว่ายอมทันทีตั้งแต่วันก้าวไปทีแรกดูอะไรๆหาเครื่องที่เครื่องข้ามมาเพราะหลักธรรมหลักวินัยเราก็เรียนท่านปฏิบัติยังไงยังไงมันก็รู้หมดแล้วที่ต้นกับปลายตรงกันต้นกับปลายคืออะไรการพูดการแนะนำสั่งสอนเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ถูกต้องตามอัตตามธรรมการประพฤติท่านก็ดำเนินดังนั้นไม่มีข้อใดที่จะขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเราหาของจริงแล้วเราไม่ยึดเอาเราจะไปทำไงเราจะไปหาอะไรให้วิเศษวิโสยิ่งกว่านั้นจึงต้องพยายามท่านตั้งอยู่ตรงไหนท่านว่าตรงไหนก็ต้องยึดทันทีทันทีนี่มันหลุดลอยไปได้ละยึดทันทีถ้าเราปฏิบัติเราเอาคนเดียวเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหยาบๆคนปฏิบัติได้อย่างที่ท่านเคยพูดท่านพูดน่าสลดสังเวชท่านพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงภาวนาท่านจริงที่แสดงออกมาสอนท่านเหมือนว่านี่นะเป็นฉันท้อนในบาทฉันนำข้าวในบาตรแล้วก็ฉันด้วยช้อนขุดขึ้นมาโอ้โหน้ำไหลไปสว่างขุดขึ้นมาเหมือนกับมีอันหนึ่งสอนหลอนผึ่งมาฉันก็ฉันเพื่อเห็นไผ่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อเห็นไผ่และในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมทั้งหลายทำไมเวลามาฉันจึงเห็นจะลิ้นจะปากอย่างนี้นี่หรือผู้เห็นภัยเป็นอย่างนี้เหมือนว่าเด็ดเผ็ดร้อนมากเหมือนกันอุบายที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้นต่างหากนี่ไม่ใช่ผู้เห็นภัยนั้นผู้ที่นอนจมในวัฏสงสารฮาร์ดเวลาพ้นไปไม่ได้นั้นแบบนี้น่ะนะครับเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วจิตมันจะถลอกทันทีนี่ก็ขอร้องท่านนะจนเวลาท่านจวนตัวเข้ามาจนที่แล้วขอท่านชดท่อนตัวเองเพราะบาดมันก็ไม่นั่นแล้วมันจะบาดก็ไม่ได้ครับท่านก็ยังไม่อย่างนั้นแต่มันจำเป็นการฉันแต่ท่านพาบึกลูกศิษย์ลูกหาบึกบืนมาก็พอแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่จะปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์พอเป็นไปได้ในวันหนึ่งสองวันก็เป็นที่ภาคภูมิใจจัดโลกทั้งหลายแล้วบอกว่าขอพระแม่ครูอาจารย์ได้ทำการธาตุต่อขันธ์ไม่มีใครจะมายึดเลยไม่ใช่พระเทวทัตมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นพระลูกศิษย์มีครูแล้วไม่มีใครจะดีผมเนี่ยเป็นตัวสำคัญกับพระแม่ครูอาจารย์ผู้อื่นไม่กล้าพูดผมมันกล้าด้วยเหตุด้วยผลใครจะมายึดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเวลานี้ใครยึดก็เป็นเทวทัตระหว่างนั้นถ้าลูกศิษย์มีครูแล้วไม่ยึดเพราะสภาพของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นยังไงเวลานี้ใครก็รู้พ่อแม่ครูอาจารย์มีความสะดวกสบายในทางขบกันฉันด้วยวิธีใดก็ขอให้มวลก็จะเป็นประโยชน์แก่โลกอยู่ไปกี่วันก็เป็นประโยชน์แก่โลกไม่ใช่ไม่น้อยหว่าขันไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกถ้าขันก็ยิ่งทุดลงไปทุดลงไปแล้วมันก็ยิ่งมีแต่ทางเสื่อมทางเสียอยู่ทางเดียวถ้าขันถ้าเดี๋ยวท่านกระพริบอีกเราเอาอีกนั่นเพราะนิสัยท่านปัญนิสัยปัญญาพริบพับจากที่หลับที่นอนให้เราก็พยายามเต็มที่เต็มฐานเราจัดที่นอนให้ท่านปูเสือปูอะไรที่นอนท่านบอกอย่างดีนะบอกอย่างนี้อย่างนี้ก็โดยจดจำเต็มนี้กว่าอะไรนะแล้วก็พยายามทำนั่นไม่นานคือปุ๊บแต่ก่อนได้ยินแต่
เพื่อนผมเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ผู้ท่านมาปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องทำกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มันไม่ถูกเลยมันเพราะมันไม่ถูกที่หัวใจเราเดี๋ยวท่านก็พลิกเดี๋ยวท่านกระดุกวางเราก็จำมาว่าจริงจริงทำเหมือนกับว่าจะเอากระดินสอขีดไว้นู่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่วางกาก็เหมือนจะเอาดินสอขีดไว้กำหนดไว้ให้ดีสุดท้ายก็เอาปั๊บเดียวทำให้ทำอย่างนี้ต้องทำนี้นี่ดิท่านก็พลิกไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละมากความจริงคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกแล้วมันนอนใจมันไม่ละเอียดระวังมันนอนใจท่านพลิกปั๊บตรงนั้นไม่ให้นอนใจให้ใช้ความคิดความหมายแล้วรู้ตามหลังอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช้ความคิดไม่ได้ทำแบบเซ่อเซ่อถูกอยู่กับคำว่าถูกเซ่อเซ่อนอนอย่างนั้นเสียไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่เกิดปัญญามีสอนให้เกิดปัญญาใช่ไหมท่านสอนเพื่อความฉลาดทุกระยะเนี่ยท่านก็พลิกเรื่อยพลิกเรื่อยแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจเลยนะนี่พอมาตอนนี้เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้คุ้นกับอะไรจิตท่านและอุบายวิธีที่ไม่คุ้นกับอะไรนั่นอ่ะมันเป็นอุบายที่ถูกต้องสำหรับผู้มีกิเลสที่จะถอดถอนกิเลสความนอนใจไม่ใช่เป็นสิ่งถูกต้องยอมรับค่ะแล้วหนูเพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจพยายามทุ่มเทลงเต็มกติกำลังความสามารถในบางครั้งก็เทศจนสุดความสามารถของตัวเองบางครั้งก็เทศจนกระจายเป็นธรรมดาก็เมื่อสรุปความแล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรลี้ลับต่อหมู่เพื่อนทั้งปฏิบัติการดำเนินมาหนักเบาลำบากลำบนแค่ไหนก็นำมาพูดไม่ใช่นำมาอวดให้เป็นสติแก่หมู่เพื่อนนี่คืออุบายวิธีถอนกิเลสควรหนักต้องหนักควรลำบากต้องลำบากเอาควรสละเป็นสละตาเอาสละไม่ใช่นั้นไม่ถึงกับกิเลสหนังถลอกก็ไม่ได้ถ้ากิเลสมีหนังก็ไม่พอหนังถลอกเลยเอาจริงมันกลางถึงคราวที่จะเอาถึงคราวที่ธรรมดาก็มีถึงคราวที่จะหนักแน่นหรือเน้นหนักลงไปในจุดสำคัญสำคัญขนาดชีวิตสละได้เอาดังนั้นจึงเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจริงจริงมันหักมีหลักจังหวะที่ควรจะเด็ดมันหักมีในหัวใจเจ้าของนั่นแหละถ้าผู้มุ่งอัดมุ่งทำนั้นถ้าความที่พิจารณาบ้างแล้วมันหักมีวาระที่จะเข้าได้ถอดเข็มถอนตัวไม่ได้ต้องพุ่งข้างหน้าเลยเอาไม่ตายให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายมันไม่ถึงจังหวะแล้วเคยทำมาอย่างนั้นคิดว่าจะนำมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องความโง่เขลาบ่ปัญญาจิตฟุ้งซ่านรำคาญเป็นไม่มีวันมีคืนแต่แทนที่มันจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ทนการฝึกการทรมานเวลามันคึกขนองขึ้นมากก็เอาให้หนักมือตัดลงทุกด้านทุกทางอาหารก็ตัดแต่ความเพียรเร่งนี่เลยตัดลงตัดลงดัดสันดานมันทุกเนี่ยทุกมุมมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทับผมจิตใจร่างกายมีกำลังมากมันทับใจการดำเนินทางเรื่องด้านจิตใจไม่สะดวกต้องตัดกำลังทางร่างกายลงไปที่อย่างอดอาหารเป็นต้นมีอุบายวิธีการฝึกตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นโดยลำพังของจิตไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวลามันขาดตัวไม่มามันจำเป็นต้องเกี่ยวจริงถึงร่างกายไม่มีกำลังจะทับธาตุขันธ์ก็ตามไม่รู้สึกว่าเป็นความการทับร่างทับจิตใจก็ตามแต่กิเลสมันทับจิตถ้าไม่แยกไม่แยกไม่พิจารณาไม่ทุ่มลงไปเต็มสติกำลังความสามารถจริงนี่เหลือนี้จะไม่ขยายตัวออกพอได้หายใจได้บ้างเลยนั่นก็ต้องเอาขุดกันลงไปจนอ๋อถ้าลงถึงขนาดนั้นมันทุกครั้งเราจังหวะเด็กพูดเด็กชัดชัดเรามันชัดในตัวเองเรานี่มีนิสัยหยาบมากทำธรรมดาเหมือนเพื่อนฝูงทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องเรื่องผิวถลอกก็ไม่ได้ผิวกิเลสถลอกก็ไม่ได้เนี่ยนั้นถึงคราวที่จะเอาให้เป็นให้ตายเนี่ยต้องเอากันหนักแต่คราวเช่นนั้นล่ะมันได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นกำลังความสามารถของสติปัญญาเวลาจนกรอบจนมุมด้วยเหตุนี้จึงกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าคนเรานั้นมันไม่ได้โง่ตลอดไปนา
ถึงเวลามันฉลาดมันมีคนเราเมื่อจนกรอบจนมุมมันต้องใช้ความคิดจะออกช่องไหนไปช่องไหนถูกล้อมแล้วทำไงเราจะออกช่องไหนมันก็ต้องใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดมันก็ต้องมีความฉลาดขึ้นมาเล็ดรอดออกไปจนได้มันจะถูกวงล้อมของกิเลสเราจะออกทางไหนสติปัญญาไม่เดี๋ยวไว้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนี่นะสำหรับใช้คิดอ่านแต่ตรองหาทางออกหรือหาทางแก้ปราบปรามกิเลสแล้วก็นำมาใช้ถึงเดี๋ยวก็ได้พอได้ออกมาภาพในกิเลสที่มันลุ่มล้อมอยู่มันก็พังทลายลงไปเป็นระยะกิเลสมันพังลงไปเมื่อไรด้วยอำนาจแห่งความเข้มข้นของเราความสลับเป็นใหญ่ตายนั่นเราก็ได้หายใจเต็มปอดหุ่นเงาแล้วรู้สึกว่าเชื่อธรรมชาติของตัวเองขึ้นในเวลานั้นเองนั่นเอามาเชื่อธรรมชาติคือเชื่อความสามารถของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทั้งตนมาถึงกันจริงกิเลสมันดูดลอยไปด้วยเหตุนี้ไม่ต้องบอกว่าจำมันทำจำได้เองเพราะความอัศจรรย์ที่แสดงขึ้นมาแต่ละครั้งอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นความสลับเป็นใหญ่ตายนั้นมันบอกเนื้อตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่จะลืมไม่ว่าแต่เรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายและเป็นความกังวลกระวายอันเป็นเรื่องของจิตเวลาปัญญาผ่านไปได้แล้วมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณได้อย่างชัดเจนทั้งสองอย่างจึงอยากให้หมู่เพื่อนใช้ปัญญาถึงเวลาที่จะใช้เราจะไปคอยให้ถึงแต่สมาธิเป็นซะก่อนดีดีซะก่อนแล้วถึงจะมาใช้ปัญญาสมาธิก็เอาให้จริงให้จังให้สงบให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจมันทำได้มันจะเต็มไปขนาดไหนวะจิตนี่ที่เหลือมันอยู่กับจิตสติปัญญาก็เกิดอยู่กับจิตหมุนตัวกันอยู่ในนั้นทำไมสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันจะปราบความวุ่นวายของจิตไม่ได้ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจนี้เราเชื่อ 100% ว่าหนีไปไม่พ้นความสงบต้องอยู่ในเนื้อมือจนได้เพราะเคยทำแล้วนี่มันวุ่นขนาดไหนเนื้อมันขนาดไหนวะเอาสิเลยมันจะไปทางไหนวะจิตหนึ่งเราค่อยตามมันค่อยตามมันมันลากมันถูไปก็ปลอกปอกเปิดก็พอแล้วจนจะตายเหลือแต่ลมหายใจคราวนี้จะเอามันฟาดฟันลงไปแล้วก็อยู่ในเนื้อมือจนได้นี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทำให้สงบกรอกสอนแล้ววิธีเอาจริงเอาจังกับความสงบมันจะไปไหนตั้งหน้าตั้งตาจะดูตั้งแต่จิตเท่านั้นจิตนี่เป็นตัวเหตุที่จะก่อเรื่องก่อเราให้ไม่สงบปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหมายเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหญิงเป็นชายไม่หยุดไม่ถอยนี่ตั้งแต่ปนมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี่แล้วเราก็หลงเงาตื่นเงาอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนดูได้เมื่อไรจิตอยู่ที่เฉยมีแต่ความรู้ไม่แสดงอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆที่มาเป็นเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีได้ที่ไหนมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักสังเกตจิตเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วจิตมันก็ต้องจ่อลงไปที่ต้นเหตุมันจะไปไหนวะเอาไปก็ไปให้รู้จิตมันส่งไปที่ไหนมันรวดเร็วขนาดไหนสติยังมีอยู่นี่มันก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันเราฝึกให้มันทันมันจะพ้นไปได้หรือว่ากับพ้นไปไม่ได้จริงๆรู้ดูสงบจนได้วิธีทำจิตให้สงบการตั้งรากตั้งฐานจิตเบื้องต้นนี่รู้สึกลำบากอยู่บ้างอย่าถือเป็นอุปสรรคก็แล้วกันยังไงเวลามันจะตายนี่มันทุกข์ทรมานที่สุดอยู่แล้วทุกคนยิ่งคนไม่มีธรรมภายในจิตใจไม่มีสติปัญญาภายในใจเลยผู้นั้นน่ะตายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแต่ว่าวุ่นขุ่นมัวยุ่งไปหมดบางรายนอนอยู่บนเตียงตกเตียงมันไม่มีสติจังเพราะทุกขเวทนาครอบงำหรือเราไม่ใช่ประเภทตกเตียงนี่นะมันเป็นขนาดไหนก็เอากันลงให้มันรู้มันทนเราไม่

เดียวโดยปัญญาไม่มีทางทำให้จิตสงบได้ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปัญญาทำจิตให้สงบนั้นยิ่งอาจหารมากกว่าสมถะอารมณ์ของสมถะเป็นไหนอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากน้อยเราแสดงมาตามความจริงๆแต่ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่รู้เห็นสิ่งใดมามากน้อยก็พูดตามความรู้เห็นนั้นไม่ได้หาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกลวงเพื่อนฝูงแล้วแบบพูดเปล่าๆหาความจริงไม่มีภายในใจเราไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเต็มหัวใจปฏิบัติมาก็ประจักษ์ใจอยู่แล้วไม่มีที่สงสัยผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็ได้เห็นชัดเจนอยู่ภายในใจนี้นำสิ่งที่ปรากฏอันเป็นความจริงอยู่ภายในใจนี้ออกแสดงแก่หมู่เพื่อนด้วยความถึงใจทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันทำไมจึงไม่เป็นที่แน่ใจเอาให้จริงให้จังดิยาพระธาตุเดินมาผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่นู่นที่นี่ให้ดูตัวมันวุ่นวายเท่านั้นนั่นละตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานตัวมันกั้นกลางมรรคผลนิพพานตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดตรุงแต่งนั่นเรื่องนั้นในนี้นั่นแหละมันเป็นฝากเป็นหนามมันกั้นกลางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเอามันสงบลงไปพอมันสงบลงไปแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาและเป็นหลักฐานพยานแก่ตนเองด้วยถึงจริงออกจากนั้นแล้วก็พิจารณาเรื่องของปัญญาเอาฟาดลงไปในธาตุในขันธ์เนี่ยมันมีอะไรอยู่นี่น่ะดูให้มันชัดเจนที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทำไมจะพิจารณามันไม่ได้วะหนังห่อกระดูกดูนี่ว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังถาวรมันปรุงมันแต่งมันหลอกลวงเราทั้งนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วปฏิตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอสุภะอสุภังปฏิปูลโสโครกเต็มไปหมดป่าช้าพิดิบก็คือร่างกายของเราของท่านทุกๆคนคนและสัตว์ในโลกนี้มันเป็นอย่างเดียวกันที่มาให้มันถึงความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้จึงที่ว่าดำเนินตามธรรมความเสกสรรปัญญาเอาเฉยๆปลอมๆหาเรื่องมาเสกสรรในเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานั่นมันคือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบว่านี่กิเลสมันเดินทางสายนี้หรือถ้าเราเชื่อธรรมแล้วเราต้องไม่เชื่อกิเลสอันนี้ต้องแยกแยะให้เห็นตามความจริงเป็นธรรมชาติหรือเป็นเครื่องคัดค้านกิเลสเพื่อเข้าถึงความจริงคือไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นสุขขังนิจจังอัตตามันเป็นนิจจังทุกขังอัตตาทั้งนั้นเพราะมันเห็นจริงเห็นต่างลงไปมันรับความสงบเย็นบ้างดิเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของของสมบัติแห่งสันติธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปรับความสว่างกระจ่างแจ้งจนกระทั่งถึงมุตติพ้นเลยนี่ใหม่มันเสียท่าความเป็นมนุษย์มาแล้วและความเป็นพระของเราเป็นพระนักปฏิบัตินี่อีกไม่น้อยเลยอายตัวเองนั่นแหละดีไปคาดที่ไหนมาผลนิพพานอย่าไปหาคาดที่เหลือมันหลอกเอาธรรมเนี่ยความจริงท่านสอนไว้ที่ตรงไหนสอนลงที่หัวใจที่เหลือก็มีอยู่หัวใจอุบายวิธีที่จะแก้ที่เหลือก็สอนลงที่หัวใจเนี่ยลงตรงนี้อริยสัจสี่อยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ไหนทุกทางกายทางใจอยู่ที่ไหนถ้าแน่ก็บอกไปแล้วว่าทุกทางกายทางใจก็อยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้รู้เป็นผู้แบกภาระความทุกข์ความลำบากเหล่านี้อยู่เป็นประจำทำไมจะไม่เห็นทุกข์ขัดแล้วสิ่งใดที่มันขึ้นทุกข์ขึ้นมาทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลำบากลำบนติดตันอั้นตู้ภายในจิตฮะหัวคิดปัญญาไม่ได้คืออะไรก็คือกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยแดนแห่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เนี่ยแต่ตามฝันก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็คือใจนี้แล้วเราจะให้เห็นเรื่องของสมุทัยนี่จะเห็นด้วยเรื่องอะไรเห็นด้วยอะไรถ้าไม่เห็นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่มีทางอื่นเป็นทางเห็นไม่มีอุบายอื่นใดที่จะเห็นเรื่องที่เหลือที่มันขึ้นความทุกข์ความลำบากทรมานต่างๆขึ้นที่ใจต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสตินี่ขุดค้นกันลงไปอย่าไปสงสัยอย่าไปคาดข้างนอกไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยความจริงอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปที่ตรงนี้ปัญญาถึงขาจะใช้มันไปไหนถึงไหนถึงกันเลยนี่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ท่านสอนเพื่อความฉลาดเพื่ออุบายสติปัญญาเหตุใดจริงจะมีไม่ได้ในตัวของเรามีไม่ได้พระเจ้าท่านสอนทำใหม่สาวกทั้งหลายท่านก็ล้มลุกคลานมาเหมือนกันกับพวกเรา

องค์จนเราก็เห็นแล้วในตำหนักตำลาอย่างพระจุลบันทกอย่างนี้เป็นพี่ชายอิจนาละอาใจหันท่องรัตุหาสังอะไรผมลืมแล้วมันลืมชีเดือนก็ไม่ได้พระมหาบันทกมันเป็นพี่ชายถึงเวลาถูกเขานิมนต์ไปฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระมหาบันทกเลยไม่นิมนต์น้องชายเพราะเป็นพระทุเทศท่านเป็นพระทุเทศทำให้ท่านพระพุทธเจ้ารับสั่งยังพระยังมาไม่ครบยังอีกองค์หนึ่งอยู่ในวัดนั่นองค์เหล่านั้นไม่มีใครทราบให้มาน้องชายก็เสียอกเสียใจว่าพี่ชายไม่นิมนต์ไปการอยากไปฉันในบ้านท่านไม่อยากไปแต่ที่พระทั้งวัดไปหมดไม่ให้เราไปด้วยความเห็นว่าเราต่ำช้าลามกนี่เป็นสิ่งที่เราก็เดือดใจอย่างมากก็พิจารณาสติปัญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั่นเป็นเหตุบรรลุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสียทีนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วยังมาแล้วยังมีวิชาสักดานุภาพสามารถที่จะดลบันดลบันดาลแสดงภายในจิตใจของท่านเองเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นี่นะเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์จุลบันทกมดวัดทำงานหน้าที่ต่างๆกันเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระมาองค์ไหนพระไม่ใช่พระองค์เดียวเต็มวัดนั่นองค์ไหนจะถามว่าเป็นจุลบันทกหมดเลยไม่ได้พระจุลบันทกอันแท้จริงกลับมาให้ไปอีกให้ไปจับคาจีวรเลยนะองค์ไหนว่าเป็นจุลบันทกให้จับคาจีวรองค์นั้นจับคาจีวรหรือชายสบงอะไรก็แล้วแต่จับพอไปจับปั๊บนี่ก็หายหมดนี่พอเมื่อไปถึงนู่นแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่านี่พระจุลบันทกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วโดยอาศัยที่พี่ชายดัดสันดานนั่นพี่ชายก็เป็นพระอรหันต์แล้วจะดัดสันดานโดยหาเหตุผลไม่ได้มีอย่างไรก็ดัดด้วยความมีเหตุผลของท่านเหมือนกันพระมหาบันทกนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิพระมหาบันทกเหมือนกันเพราะเป็นขนาดพระอรหันต์แล้วจะมาดัดน้องช้างตัวเองด้วยที่ขี่มานะที่เดือดนะว่าไม่มีนี่ท่านกับขนาดนั้นแหละรัชโชหรัชังรัชโชหรัชนังรัชังฮารติอะไรว่างนี้ผมลืมแล้วเดือนถึง4เดือนไม่สำเร็จก็ผ้าที่เปื้อนเลยทุลีแกออกมาเนี่ยท่านลำบากเลยบทเวลาท่านเอาท่านก็ได้ทั้งเลยเราก็เป็นคนถึงจะมีนิทาสันดานุภาพในอะไรให้มีนิทาสันดานุภาพปราบที่เหลือที่อยู่ในเงื้อมมือก็แล้วกันเอาให้จริงให้จังผลนิพพานอยู่กับหัวใจแท้ๆนอนเฝ้านั่งเฝ้าให้กิเลสทึ่งทางนั้นทึ่งทางนี้อยู่จะตายว่าไงเราไม่เห็นทำในจิตใจพอได้รับความสงบสบายบ้างเลยมันต้องควรนั่นหรือกับนักปฏิบัติเราเนี่ยเรื่องการหย่อนยานที่จะเป็นไปเพื่ออำนาจของกิเลสมันอยู่ทุกระยะนั้นอยู่ทุกขณะอันนี้ไม่เคยลดละนะเรารู้สึกตัวไว้เสมอเอาให้เข้มงวดกวดขันให้เห็นมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็รักษากันอยู่แล้วจะมีต้องพูดสมาธิกับปัญญาเอาฟาดลงไปมันไม่สงบมันทำไมมันจะไม่สงบมันมีเหตุผลกลไกอะไรพาให้สงบพาให้ไม่สงบเราก็รู้เป็นเรื่องที่เลวนั่นแหละมันดูแย่ก่อควรถูดลากนู้นถูดลากไปนี้ไม่หาความสงบไม่ได้ปัญญาฟาดฟันลงไปอย่างหนึ่งใช้ธรรมบริกรรมทับหัวมันลงไปถี่ยิบอย่างที่พูดให้ฟังแล้วถ้าอุบายนี้ยังไม่ทันมันแล้วเอาปัญญาค้นอยู่นั่นน่ะในตัวจิตนั่นมันจะคิดไปไหนไปเรื่องอะไรไม่เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้ทำไมไม่เบื่อไม่หนาทำไมไม่เห็นโทษเห็นภัยถูกที่เดือดหลอกลวงมาด้วยภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในจิตใจตลอดมาจนตอนนี้ยังไม่อิ่มไม่พออยู่หรืออย่างอื่นเราก็เคยเห็นแล้วยังเกิดความเบื่อหน่ายหรือชินชาต่อสิ่งนั้นแต่ทำไมความหลงตามที่เดือดทอดตามที่เดือดจึงไม่มีความจริงชาจึงไม่เห็นโทษของมันบ้างถ้าเราจะเป็นผู้หวังความฉลาดจริงๆควรจะมีสติปัญญาได้เห็นโทษของมันบ้างแล้วคิดไปอะไรนะฟาดมันลงไปอย่างนั้นอุบายปัญญาวันนี้เวลานี้จะเราจะไม่ให้มันคิดอะไรให้มันคิดขึ้นมาแง่อะไรให้เป็นธรรมทั้งนั้นเราถึงจะเอามันอยู่นั่นเอาจริงเอาจังมันก็เป็นขึ้นมาจนได้มันไม่พ้นแสงเราหรอกนี่อุบาสติปัญญานี่แหละคือมรรค
ครื่องบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่หยุดขวางหรือปิดกั้นกำบังจิตใจให้มืดมิดปิดตาออกไปได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งนิโรธแสดงตัวออกมาได้เพราะอำนาจของมรรคแสดงตัวได้โดยลำดับเมื่อมรรคคือสติปัญญาเต็มภูมิแล้วไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดละเอียดสุดจะพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปเลยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าอำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงซึ่งเราควรจะผลิตขึ้นมาได้ภายในจิตใจและปราบตามกิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมมือของเรานี่เป็นนิพพานผลนิพพานขึ้นมาที่นี่เมื่อกิเลสดับลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะถามหาทำไมนิพพานท่านไม่ถามไม่เสียเวลาพระอรหันต์ท่านตั้งก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละเพื่อผู้ที่ดำเนินเดินตามหลังคุณบุตรสุดท้ายภายหลังนี่จะได้อาศัยเป็นกุยหมายป้ายทางไปเรื่อยๆเป็นเข็มทิศทางเดินพอไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหากันเองเหมือนอย่างวัดสามัญต่างสมมติเราจะเขียนชื่อของวัดไปปิดไว้ที่หน้าวัดนั้นสำหรับเราเองเราจะไม่อ่านให้เสียเวลาเลยเพราะเราทราบแล้วว่าวัดป่าบ้านตากเป็นอย่างไรแต่คนอื่นต้องอ่านนี่มันวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านในที่วัดอะไรนั่นหรืออ่านดูนี่มันวัดอ่านเพราะอ่านอ๋อนี่วัดต่อมันตัดเข้ามาอ๋อวัดต่อปราบเป็นอย่างนี้คนภายในวัดไม่จำเป็นต้องอ่านป้ายแต่คนอื่นต้องอ่านผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอ่านเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยนิพพานอยู่ไหนไม่สงสัยขอใจยืดมันหมดไปจากใจเท่านั้นจะเป็นอันว่าสิ้นสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างอันใดเป็นสมมติอันใดเป็นนิมิตเป็นความจริงแท้ๆคืออะไรคำว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อว่านิพพานนั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่จิตดวงที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรไปเอาให้เห็นตรงนี้สิเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันไม่สงสัยแล้วตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะอยู่ที่ไหนคนมีได้นิพพานแล้วจนกรอกหาที่อยู่ไม่ได้มีหรือเปล่าแต่คนที่มีกิเลสที่มันจนกรอกหาที่อยู่เป็นไม่ได้อยู่ไหนมันจะฟืนจะไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาร้อนไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่มันเป็นเพราะกิเลสต่างหากทำให้โลกมันคับมันแคบมันตีบมันตันมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พระนิพพานทำโลกให้อยู่ไม่ได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติมีกับไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนก็เพราะหัวใจของหมู่เพื่อนที่มุ่งหน้ามาเราพอที่จะพูดอะไรเราก็ลงมาไปโน้นก็ต้องเทเหมือนกันเพราะสงสารห่างจากครูจากอาจารย์เราเป็นเหมือนกับว่าเราเคลียร์กระใต้นั่นแหละมันกระใต้มาจุดแล้วคอยจะดับเราเคลียร์ให้เคลียร์กระใต้แล้วลุกโผล่ขึ้นนี่เหมือนกันช่วยส่งเสริมมาถึงลำบากลำบนก็ทนเอาเห็นจากใจของแต่ละท่านละท่านที่อุตส่าห์มาทั้งกายทั้งใจลำบากลำบนพลัดก็เพื่อทำเพื่อการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์มันก็ห่างเหินไปหลายเวลาอันนี้เราถึงได้อบรมตามสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากเราก็พยายามเต็มที่ด้วยเหตุนี้ขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายจงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังที่กล่าวแล้วออกให้หมดจากจิตใจคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่านิพพานก็ดีไม่มีใครพระอรหันต์องค์ใดจะเป็นบ้าถามถึงละขอให้บริสุทธิ์เถิดจะรวมอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำมือเจ้าที่กล่าวไว้มากน้อยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่ละกี่พระองค์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไรดูอันเดียวเท่านี้เข้าใจหมดเลยประสานกันได้หมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันปรินิพพานมาแล้วกี่องค์กี่กับกี่กันก็ตามจะไม่มีปัญหาอะไรเลยพอความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นดวงภายในจิตใจแล้วเท่านั้นปัญหาทั้งมวลนี้จะสลายไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะสังฆะอยู่กับจิตใจดวงเดียวนั้นเมื่อพุทธะธรรมะสังฆะได้สงเคราะห์เข้าไปในหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมโมปริโปเป็นธรรมแท่งเดียวเท่านั้นทีนี้ที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพูดตามหลักของสมมติที่ยังต้องอาศัยสมมติอยู่ท่านก็พูดอย่างนั้นพอเข้าถึงความจริงจริงแล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวไม่สงสัยเท่านี้ก่อน

0: การอบรมเป็นสิ่งสำคัญขึ้นไม้ในเนื้อธรรมชาติของเขาเราก็พอทราบได้ย่อมมีทั้งไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนมองเห็นด้วยตาเนื้อก็รู้แต่ไม้ได้ถูกในช่างมาดัดแปลงด้วยความฉลาดของตนเป็นของที่ควรท่าได้แล้วจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งหรือจะเป็นไม้ประเภทใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่ในช่างหรือผู้ฉลาดสังเกตดูแล้วจะไม่ทราบเลยว่าไม้ที่มาทำบ้านทำเรือนหรือทำสิ่งต่างๆว่าเป็นไม้ประเภทใดไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งเพราะถูกในช่างดัดแปลงอย่างเต็มที่นอกจากนั้นแล้วยังลงน้ำรักน้ำผีถ่าทั่วหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเมื่อเรามองเข้าไปดูก็เห็นตั้งแต่สีซึ่งเคลือบแฝงอยู่ภายนอกแต่เนื้อไม้เราหาได้ทราบไหมล่ะเป็นไม้ประเภทใดมีเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ถึงการดัดแปลงคนเราที่ยังไม่รับการอบรมจะเป็นทางดีหรือทางชั่วก็ตามจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไปเสียทีเดียวนั้นยังไม่ได้ต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจะเป็นทางดีทางชั่วก็ตามอัธยาศัยใจคอปริยามายาทของบุคคลผู้ได้รับการอบรมในทางนั้นๆจะค่อยแสดงออกมาให้เราได้เห็นทุกระยะไปจนกระทั่งแสดงออกมาอย่างเต็มที่ถึงเขาเป็นคนชั่วเบื้องต้นก็คอยรักเล็กขโมยน้อยแล้วได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่หรือหมู่เพื่อนด้วยกันพาเก็บพาลักเล็กๆไม่น้อยจนเป็นความเคยชินต่อนิสัยของเด็กคนนั้นนอกจากนั้นแล้วกลับมาบ้านมาเรียนยังได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นทางที่ดีมีรายได้เป็นเหตุให้เด็กเหิมภายในใจและสนใจที่จะทำเช่นนั้นอยู่เสมอจนกลายเป็นนิสัยคนชั่วขึ้นมาภายในตัวของเด็กคนนั้นเมื่อเด็กค่อยกลายเป็นคนชั่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความเคยชินแล้วต้องเป็นคนที่ชั่วมากขึ้นไปให้ตาโลกเขาเห็นได้ยินได้อย่างชัดเจนเป็นคนที่เข้ามาเป็นนักโทษในเรือนจำคนที่มีโทษแต่เพราะเหตุแห่งความไม่รอบคอบของตนเองรวมตัวเข้าไปทำชั่วกับเขาหรือไม่มีโทษเลยแต่เพราะเหตุผลของทางฝ่ายโจทย์มีเพียงพอแล้วก็จำเป็นต้องหลวมตัวเข้ามาเป็นนักโทษคนตารางที่นั้นเพราะมีจำนวนน้อยแต่ผู้ที่รับการอบรมในทางนั่นมาจนเคยชินถึงกับเป็นเสือนายนั้นมีจำนวนไม่น้อยในเรือนจำแต่ละแห่งละแห่งทั้งนี้ขึ้นดูกับการอบรมเป็นของสำคัญตามธรรมดาของเด็กย่อมขึ้นอยู่กับเพื่อนฝูงและพ่อแม่ผู้ปกครองทางโรงเรียนก็ต้องอาศัยครูมาทางบ้านต้องอาศัยพ่อแม่ออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ต้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงถ้าว่าได้รับการอบรมเชี่ยมสอนในทางใดมากกว่าเด็กย่อมมีอัธยาศัยใจคอสนใจไปทางในทางนั้นโดยไม่คำนึงว่าเป็นทางถูกหรือผิด ในเมื่อได้หลวมตัวมากเข้าจนเหลือกำลังของผู้ปกครองจะแก้ไขแล้วก็กลายเป็นเสือร้ายขึ้นมาในบุคคลคนนั้นแล้วทำบ้านเมืองให้เดือดร้อนมีขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนหรือการคบค้าสมาคมทางนั้นผู้จะเป็นไปในทางที่ดีก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนดีพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านก็สั่งสอนเด็กในทางที่ดีไปโรงเรียนครูก็ส่งสั่งสอนในทางที่ดีและแนะนำให้รู้จักกับคนที่ควรคบค้าสมาคมว่าคนไหนจะควรคบค้าสมาคมและไม่ควรคบค้าสมาคมต้องพยายามตักเตือนสั่งสอนเด็กของตนอยู่เสมอเด็กคนนั้นก็มีทางที่จะดีได้ถ้าเด็กได้รับการอบรมถ่ายทอดจากผู้ปกครองทั้งฝ่ายบ้านและฝ่ายโรงเรียนอยู่เสมอแล้วเด็กก็จะค่อยกลายเป็นคนดีขึ้นมาเรื่องการศึกษาอบรมฝังเข้าที่ใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสามารถที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เห็นชัดเจนทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วดังนั้นการอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดให้เห็นง่ายๆเช่นผู้ที่บวชมาในพระศาสนามีหน้าที่ที่จะอบรมจากครูบาอาจารย์ในทางที่ดีทั้งนั้นนอกจากหลักพระธรรมวินัยที่ท่านได้ชี้แจงแสดงไว้แล้วครูบาอาจารย์ยังต้องนำอุบายอันแยบคายต่างๆแม้จะไม่มีในหลักพระธรรมวินัยก็ตามแต่ก็เป็นหลักพระธรรมวินัยในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์บรรดาผู้มาศึกษาก็เมื่อได้รับการอบรมจากครูอาจารย์ที่ดีอยู่เสมอแล้วเรื่องจิตใจที่เคยคิดเป็นโลกๆมาแต่ก่อนก็จะค่อยเสื่อมคลายหรือหายลงไปเป็นลำดับธรรมวินัยซึ่งเป็นหลักศาสนาเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้เป็นไปเพื่อความดีความชอบนั้นย่อมจะค่อยฝังลงที่จิตใจของนักศึกษาผู้นั้นเป็นลำดับไปเมื่อหลักธรรมวินัยได้ฝังเข้าที่จิตใจจนถึงจิตถึงใจเพราะการได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอแล้วผู้นั้นย่อมมีความมุ่งต่อธรรมเป็นประจำจะเหลือบซ้ายแลขวาวิริยามายาการไปมาก้าวหน้าถอยกลับย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหลักพระธรรมในกลายเป็นความงามขึ้นมาภายในกายวาจาใจของตนยิ่งได้รับการอบรมศึกษาเข้ามากเท่าไหร่จิตใจที่มีความมุ่งต่ออัตธรรมย่อมจะมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วบรรดาสรณะของพวกเราซึ่งเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์และได้กราบไหว้กันอยู่ทุกวันนี้จะปรากฏเป็นของอัศจรรย์ให้โลกได้ถือเป็นสถานะของใจไม่ได้เพราะคำว่าพุทธังชะนังคัจฉามิก็ดีเบื้องต้นท่านก็เป็นผู้มีกิเลสคือสิ่งเครือบแฝงอยู่ภายในใจคำว่าสังฆังชะนังคัจฉามิได้แก่พระสงฆ์สาวกอรหันต์ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านก็มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเหตุใดจึงกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาต่างจากเราซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกันกับท่านเรียกว่าเป็นคนนรกได้หรอนี่ก็เพราะได้รับการอบรมคร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าผู้รู้หลักความจริงมา โดยถูกต้องนั่นเองเมื่อได้ทราบทั้งผลคือความดีตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความดีอันเนื้อโลกเหนือสงสารด้วยได้ทราบทั้งหลักเหตุคือข้อเครื่องคือเครื่องดำเนินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงแนวทางให้เพื่อสาวกนั้นๆจะได้ดำเนินตามด้วยธรรมะทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระสาวกองค์นั้นๆยอมเป็นไปกับด้วยเหตุผลสามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจของสาวกองค์นั้นๆอย่างเต็มที่เมื่อหลักของธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลได้ฝังรากฐานลงถึงจิตใจแล้วไม่มีอันใดจะมีอำนาจวาสนาความสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของใจใจเป็นผู้สามารถจะถอร่างนี้ไปได้ทั้งทางถูกและทางผิดฉะนั้นเมื่อสาวกทั้งหลายได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วจึงมีสมรรถภาพคือความสามารถในการจะประกอบความภาคความเพียรแม้จะออกมาจากตระกูลใดๆซึ่งจะเป็นตระกูลที่สุคุมารชาติละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ตามย่อมไม่มีความทนใจต่อความยากความลำบากที่คนตนจะพึงบำเพ็ญและไม่มีความเยื่อใยในความสุขที่เคยเป็นมาของตนนอกจากมีความมุ่งต่อหลักธรรมอันเป็นไปเพื่อผลอันประเสริฐนั้นอยู่ภายในใจทุกขณะของจิตใจแล้วเท่านั้นและจะบำเพ็ญตนให้ประสบพบเห็นซึ่งหลักธรรมอันประเสริฐนั้นให้ได้ในขณะใดหรือวันใดวันหนึ่งเท่านั้นสาวกทั้งหลายจะไม่มีใจสายแสไปสู่กระแสแห่งโลกอันจะเป็นเครื่องกดดันจิตใจให้ถ่วงหรือถ่วงจิตใจให้ต่ำลงเลยมีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงขึ้นอยู่กับการอบรมทั้งนั้นทุกอย่างถ้าไม่รับการดัดแปลงหรืออบรมพอสมควรแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นของที่ใช้ได้ไปเสียทีเดียวนั้นเป็นของที่หาได้ยากอยู่คิดดูเช่นบ้านเรือนของเราไม้เราไม่สามารถจะทำไม้ขึ้นมาใช้เองได้แต่ต้องอาศัยไม้ธรรมชาติที่มีอยู่ตามป่าตามนกซึ่งเขาเกิดขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติของเขานำมาดัดแปลงเอาด้วยความฉลาดของตนไม้นั้นก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาให้เราได้รับความสะดวกกายสบายใจเพราะอำนาจแห่งความฉลาดของบุคคลเรื่องของใจก็เป็นเช่นเดียวกันกับไม้แต่ละต้นหรือแต่ละท่อนที่เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจซึ่งเป็นไม้ทั้งท่อนนี้ให้สำเร็จประโยชน์ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันตามแต่ความฉลาดสามารถของเราจะดัดแปลงจิตใจของเราได้มากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นใจนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับไม้สูงทั้งท่อนไม่มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนเรื่องของทุกข์ที่เป็นเครื่องฝังอยู่จิตในจิตใจและเรื่องความลุ่มหลงที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจให้หมดมาตั้งแต่วันตกคลอดทีแรกแต่ต้องอาศัยการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์มาเป็นลำดับลำดาทั้งการด้านการศึกษาทั้งด้านปฏิบัติทำเป็นคู่เคียงกันไปผลก็ปรากฏขึ้นมาภายในตัวของผู้ปฏิบัติอบรมนั้นๆเป็นลำหนักลำหนักเช่นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติตนอย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาจากไม้สูงทั้งท่อนคือจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นเองเราผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจต่อการอบรมตนเองโลกนี้ย่อมมีทั้ง ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดคนต้องมีทั้งคนหยาบคนกลางคนละเอียดมีทั้งคนชั่วคนดีมีทั้งคนโง่คนฉลาดมีทั้งคนมีอำนาจวาสนามากน้อยต่างกันแม้จะให้ชื่อว่าโลกหรือให้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันลักษณะแห่งกรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกันนั้นจึงแสดงผลให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าคนทั่วทั้งโลกนี้ไม่เหมือนกันหลักของกรรมที่จะเป็นไปในทางดีทางชั่วขึ้นอยู่กับการอบรมทั้งนั้นฉะนั้นการอบรมจึงเป็นหลักสำคัญยิ่งที่มนุษย์ผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนจะพึงอบรมศึกษาเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้มีความฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนแล้วนำผลเป็นที่พึงพอใจมาให้เรื่องของใจในวันนี้นี่พูดเฉพาะเรื่องใจของเราแต่ละท่านท่านในวันนี้มีความโง่ขนาดนี้ถ้าเราได้รับการอบรมศึกษาไปอยู่เสมอวันหน้าความโง่จะลดลงขนาดนั้นจากใจดวงนี้วันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปเราจะเห็นความโง่ซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจของเราค่อยเด่นขึ้นมาภายในใจของเราวันละเล็กวันละน้อยและในขณะเดียวกันจะค่อยเห็นความฉลาดค่อยฉายแสงออกมาจากจิตที่เคยโง่เขลาต่อตนเองอยู่นั้นเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับความโง่ค่อยเสื่อมลงแต่ความฉลาดค่อยจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นภายในใจนี่หลักแห่งการอบรมเป็นเช่นนี้ความรู้สึกที่เรียกว่าใจนั้นเป็นเหมือนกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รู้แต่ความแยบคายความกว้างขวางแห่งความรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดนั้นมีแง่หนักเบาต่างกันไม่น้อยแม้แต่ท่านมนุษย์เราก็ต้องมีแง่หนักเบาต่างกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัตว์เดรัจฉานเลยทีนี้เมื่อได้รับการอบรมศึกษาเข้ามากน้อยในทางที่ดีสภาพของใจที่เคยทรงความรู้ไว้ภายในตนเองนี้จะค่อยแสดงความรู้นั้นเป็นความแยบคายออกมาค่อยเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วภายในตนที่ผ่านมาแล้วและค่อยเห็นโทษของตนเป็นลำดับนอกจากเห็นโทษของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับแล้วยังจะก็เห็นคุณแห่งการอบรมขึ้นไปเป็นชั้นๆไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะก้าวจากความเป็นปุถุชนถึงความเป็นศาสดาของโลกไปไม่ได้สาวกจะก้าวจากความเป็นคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ขึ้นสู่ภูมิแห่งสาวกอรหันต์ไปไม่ได้เช่นเดียวกันเราผู้มีอัตภาพร่างกายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกเมื่อได้รับการอบรมคำสอนจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอและดัดแปลงจิตใจตนให้เป็นไปตามหลักแนวธรรมของพระองค์ท่านแล้วอย่างไรเราต้องมีวันก้าวขึ้นไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตนี้เป็นสภาพที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมให้เป็นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราซึ่งเต็มไปด้วยความโง่ต่อตนเองให้มีวันใช้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาและมองเห็นเงาแห่งความดีความชั่วของตนที่เคยได้ประสบพบเห็นมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้นอกจากนั้นยังจะได้ฉายแสงปัญญาออกไปให้เห็นทางเดินอันถูกต้องแล้วจะถึงแดนแห่งความเกษมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมะเป็นเครื่องซักพอกอันเดียวกันกับทั้งพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนดิกิเลสคือความโง่คือความโง่ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันเช่นเดียวกับความมืดที่ปิดบังในกลางคืนนี้เป็นความมืดชนิดเดียวกันกับความมืดในเมื่อวานนี้หรือในครั้งก่อนๆนู้นความสว่างซึ่งปรากฏให้เราเห็นชัดในกลางวันในวันนี้ก กับความสว่างที่เป็นมาในวันนี้เป็นความสว่างอันเดียวกันเช่นเดียวกันและตั้งกับตั้งกันที่ผ่านมาแล้วก็มีความมืดความสว่างในลักษณะเช่นเดียวกันไม่มีอันใดแตกต่างกันในความสว่างและความมืดทั้งสองประเภทนี้จากครั้งโน้นมาถึงครั้งนี้และจากวันนี้จะไปถึงอนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนก็ต้องมีความมืดความสว่างเช่นนี้เป็นประจำและเป็นลักษณะเช่นเดียวกันอยู่เช่นนี้ลักษณะของความโง่ความฉลาดโปรดอย่าเข้าใจว่ามาจากที่อื่นใดและมีความแตกต่างกันจากจิตใจของบุคคลผู้หนึ่งเป็นความโง่สามารถจะปิดบังจิตใจของตนเช่นเดียวกันกับข้างโน้นความสว่างคือเรื่องของปัญญาในเมื่อได้รับการอบรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นความสว่างสามารถที่จะยังบุคคลผู้ที่กำลังโง่นั้นให้มีความฉลาดต่อตัวเองแล้วก้าวเข้าถึงแดนแห่งความสุขความเจริญเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ที่เป็นปัญหาอยู่กับหัวใจของเราในขณะนี้ก็เนื่องจากว่ากิเลสเป็นเจ้าเรือนเท่านั้นจึงไม่ทราบเรื่องของตัวทั้งที่เป็นอยู่ทุกๆขณะพอสิ่งเคลือบแฝงทั้งหลายเหล่านี้ได้ค่อยจืดจางลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกแล้วยอมเป็นเช่นเดียวกับเนื้อผ้าที่เคยสกปรกโสโครกเพราะการแปดเปื้อนมลทินต่างๆเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องซักฟอกจนเพียงพอแล้วผ้าพื้นสกปรกโสโครกนั่นเองจะกลายเป็นผ้าที่มีสีนิ่มนวลและน่าใช้กลายเป็นภาพที่สะอาดขึ้นมาใจของเราเมื่อได้รับการซักฟอกจากเครื่องซักฟอกคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่จะมีความโง่และความมืดอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมันไม่เช่นนั้นคนดีจะมีขึ้นในโลกไม่ได้แต่เท่าที่มีคนดีคนชั่วให้เราเห็นอยู่นี้ก็เพราะอำนาจเครื่องดัดแปลงและซักฟอกหรือเครื่องเคลือบแฝงนั่นเองเนื้อผ้าที่ออกมาจากต้นทางจริงๆของเนื้อผ้านั้นเป็นสีเช่นไรแต่ผ้าได้ถูกย้อมด้วยสีต่างๆนั้นแล้วกลายเป็นสีผ้าเช่นไรเราเองก็ไม่อาจจะสามารถจะทราบได้ว่าเนื้อผ้าที่แท้จริงนั้นซึ่งยังไม่รับการย้อมจากสีต่างๆนั้นเป็นเนื้อผ้าเช่นไรแต่เมื่อมาถึงตัวของเราแล้วกลายเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองสีกาวาวไปหมดไม่ทราบว่าพื้นเดิมของผ้านั้นเขาเป็นอย่างไรนี่อันนี้เทียบกันหน้ากับเรื่องจิตของเราจิตเดิมแท้นั้นเป็นจิตเช่นไรเราเกิดมาก็เห็นแต่จิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ย้อมแฝงอยู่แล้วสิ่งที่ย้อมแฝงในสถานนี้ที่นี้ได้แก่เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนมาตั้งแต่กับไหนกันไหนจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าเนื้อแท้ของจิตนั้นเป็นชนิดไหนเป็นลักษณะไหนเห็นตั้งแต่น้ำย้อมน้ำสีเคลือบแฝงอยู่ภายในใจเต็มไปหมดแต่สีที่ดีก็ยังพอทำนะแต่สีที่น่ากลัวนี่คือสำคัญสีที่มีความถ้าเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเคลือบแฝงอยู่กับจิตใจของเราแต่ละหลายละหลายเราจึงไม่สามารถรู้ชัดว่าเนื้อแท้ของจิตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราที่พระพุทธเจ้าทรงท่ามสอนมาเป็นลำดับนี้ก็เพื่อจะให้ทราบชัดในเนื้อแท้ของจิตใจดีก็ให้รู้อย่างถึงใจชั่วก็ให้รู้อย่างถึงใจด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องคือธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ดีจะไม่หนีจากตัวของเราชั่วก็จะไม่หนีจากที่นี่เมื่อได้นำหลักธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วจะเห็นทั้งดีทั้งชั่วฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทั้งนั้นเมื่อได้พยายามฝึกฝนดัดแปลงจิตใจของตนตามหลักสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเรื่องความสว่าง
1: กระจ่างแจ้งของใจเรื่องความเยือกเย็นของใจความสงบสุขของใจจะค่อยแสดงขึ้นมาภายในจิตของผู้อบรมโดยจะไม่มีอันใดสามารถมากั้นกลางห่วงห้ามผลที่ผู้บำเพ็ญนั้นจะปรากฏขึ้นมาภายในตนได้ฉะนั้นหลักการอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งทางโลกและทางธรรมผู้มีลูกมีเต้าก็ต้องทำความสนใจแต่ลูกเต้าของตนมีบริษัทบริวารก็ต้องทำความสนใจสอดส่องมองดูเสมอไม่เช่นนั้นบริษัทบริวารก็จะเป็นไปในทางที่ผิดไม่มีใครมีแต่ตัวของเราเราก็ต้องสนใจประทับประคองตนให้เป็นไปในทางที่ผิดมีล้วนแล้วตั้งแต่การอบรมถ้าได้รับการอบรมหรือดัดแปลงเต็มที่ในทางที่ถูกแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมเป็นไปเพื่อความเจริญมิได้เป็นไปในทางความเสื่อมเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจในด้านปฏิบัติก็เพื่อให้เห็นผลประจักษ์ใจให้ได้ทราบชัดๆว่าศาสนาไม่ได้เป็นตุ๊กตาล่อลวงโลกมาโลกทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีทุกๆอาการที่จะทำตามแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาแล้วจะไม่ต้องไปหวังผลในชาติหน้าชาติโน้นที่โน้นโดยถ่ายเดียวแต่จะเห็นผลประจักษ์ขึ้นในต้นเหตุของผู้บำเพ็ญเช่นเดียวกับเราปลูกต้นผลไม้ขึ้นในบ้านในเรือนในรั้วในสวนของเราเริ่มปลูกเราก็เห็นต้นผลไม้ต้นนั้นแสดงตัวออกมาอาศัยการรดน้ำพรวนดินรักษาลำต้นอยู่เสมอเราจะได้เห็นต้นไม้ต้นนั้นค่อยเติบโตขึ้นเป็นลำดับประจักษ์ตาของเราเพราะการบำรุงลำต้นอยู่เสมอของเจ้าของนั้นผู้นั้นต้นไม้จะนับวันเติบโตขึ้นมาพอควรแก่การของต้นไม้แล้วต้องแสดงผลออกมาให้เจ้าของเห็นชัดประจักษ์ตากับต้นไม้ต้นนั้นนั้นจะไม่ไปแสดงผลขึ้นที่ไหนนอกจากจะแสดงให้ปรากฏขึ้นในต้นไม้ต้นนั้นไม่ใช่ว่าเราปลูกต้นไม้ในสถานที่นี้แล้วจะไปเติบโตในสถานที่นั้นแล้วไปผลิดอกออกผลในสถานที่โน้นหาได้เป็นเช่นนั้นไหมเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตามเราก็บำเพ็ญในลำต้นคือจิตใจกายวาจาของเราผลจะแสดงออกมากน้อยต้องประจักษ์กับใจของเราเป็นลำดับไปเมื่อได้เติบโตขึ้นอย่างเต็มที่แล้วข่าวเล่าลือที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจนชินหูว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มรรคผลนิพพานอยู่ที่โน่นก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้อยู่ที่นั่นก็ดีข่าวทั้งนี้จะกลายมาเป็นข่าวของเราทั้งนั้นความตรัสรู้ก็คือความเต็มเปี่ยมแห่งการบำเพ็ญของเราได้ถึงที่แล้วในวันนี้ในขณะนี้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราแล้วในขณะนี้ความบริสุทธิ์อันนี้กับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะเป็นเช่นเดียวกันไม่มีอันใดแตกต่างกันความหมดกิเลสก็เช่นเดียวกันความบริสุทธิ์พุทโธก็เช่นเดียวกันคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานได้เห็นพระนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีธาตุขันธ์ยังครองตัวอยู่นี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่เมื่อปฏิบัติตนเช่นนี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วศาสนาจริงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อลวงเด็กให้ไปคอยเอาชาติโน้นชาตินี้ต้องประจักษ์ขึ้นกับลำต้นคือจิตใจที่รับการอบรมด้วยดีแล้วนี่เอง ผลข้างหน้าที่จะเป็นไปนั้นต้องต่อเนื่องไปจากปัจจุบันเช่นอย่างข้าเราได้ทำนาปีกานี้ก็ต้องอาศัยข้าวมาเป็นลำดับปีนี้เราได้ทำนาลงเนื้อนาแปลงนี้เราต้องอาศัยการรับทานข้าวซึ่งเกิดขึ้นจากนาเช่นเดียวกันเราทำนาเราก็รับทานข้าวข้าวผลิดอกออกผลขึ้นมาก็เป็นอาหารของเราสืบต่อเนื่องกันไปทั้งปีนี้ปีหน้าตลอดชีวิตของเราต้องอาศัยข้าวเป็นอาหารทั้งนั้นนี่เราการทำบุญให้ทานทุกๆประเภทไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาแต่ชาติหน้าย่อมมีผลปรากฏอยู่กับใจของเราฝังอยู่ภายในจิตใจนี้เมื่อจะไปปรากฏขึ้นข้างหน้าก็คือผู้นี้เองจะเป็นผู้ไปข้างหน้าไปเสวยผลของตนที่ทำไว้จะถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธก็คือผู้นี้เป็นผู้ได้บำเพ็ญตนให้สมบูรณ์แล้วปรากฏผลขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเพราะฉะนั้นเราทุกๆท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อการอบรมจิตใจของเราอย่าให้เป็นไปด้วยอำนาจของสิ่งต่างชาติเลวทรามกดขี่บังคับทุกๆเวลาควรจะหาทางแก้ไขหรือคัดค้านต่อสู้กับธรรมฝ่ายต่ำนั้นเพื่อให้ธรรมฝ่ายสูงได้แสดงตัวออกมาได้และเพื่อได้เป็นแสงของเราจากธรรมฝ่ายสูงนั้นเป็นลำดับไปวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการอบรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบว่าการอบรมมีความจำเป็นอย่างไรบ้างทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พอจะทราบเลยว่าคนทุกๆคนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การใช้งานไม่ได้เขาจะทำหน้าที่การงานประเภทใดต้องได้รับการศึกษาอบรมมาก่อนจนเพียงพอแล้วจึงจะควรแก่งานหน้าที่นั้นนั่นแหละเอาสารเนี่ยก็ทำเทศนาขอความสมหวังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วภายในใจจงเป็นไปตามความมุ่งหมายปรารถนาของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอ

ความอุตสาห์พยายามในที่หมายถึงการที่ชอบไม่ว่าทางโลกทางธรรมความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรไม่อยากลงในงานชิ้นใดงานชิ้นนั้นยอดจะสำเร็จเป็นเรื่องไปแล้วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาติดขัดมีบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้รู้จักทั้งงานทั้งงานเป็นงานส่วนตัวและสมบัติมันข้ามมาตลอดชีวิตจิตใจทุกอย่างได้พีมาเพื่อบูชาในองค์สมเด็จพระภูมิพระพักตร์พระพักตร์ก็ทำประสงค์และความเป็นผู้หาได้ยากถ้าหากว่าเรามีความเสียดายในส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ไม่มีโอกาสจะสละเวลาและสมบัตินั้นนะตลอดถึงอัตตสมบัติหมายถึงชีวิตจิตใจของตนก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีแก่ตนได้นี่ก็เพราะความกล้าเสียสละไม่มีความเสียดายนอกจากจะมีผลที่ตามเสด็จองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้จะไม่เป็นเหมือนดับพระองค์ท่านแต่สมบัติท่านมีค่าซึ่งเกิดขึ้นจากความอุตสาห์พยายามของเราอย่างไรก็ไม่ไร้ผลแน่นอนงั้นคืนวันนี้ก็ถ้ามันมีประจักษ์จำเป็นใดๆก็คงจะเป็นคืนสุดท้ายในการที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรมจิตใจซึ่งเป็นกิจการสำคัญแขนงหนึ่งภายในตัวของเราเมื่อได้จากสถานที่นี้ไปแล้วก็โปรดได้มีความพยายามภาคเพียรในหน้าที่ของตนที่เคยทำมาไม่ว่าอยู่ในที่ไหนๆเมื่อมีโอกาสพอเป็นช่องทางที่เราทำได้ก็กรุณาได้ถือเวลาเช่นนั้นเป็นงานอัตตาสมบัติของเราโดยเฉพาะการประกอบความเพียรทางด้านจิตใจก็ขอให้ถือเช่นเดียวกับประกอบการงานทางโลกซึ่งมีเวลายุ่งยากหนักเบาเป็นบางการเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรความมุ่งมั่นของเราก็เพื่อจะให้งานที่นั้นๆสำเร็จได้ด้วยความเพียรงานนั้นก็ต้องจับพ้นเมื่อมือของเราไปไม่ได้ต้องสำเร็จเป็นลำดับไปงานทางด้านจิตใจก็ให้ถือในลักษณะเช่นนั้นเราอยากมีความคิดหนาละอาใจต่อการไปประกอบอัตตสมบัติที่หมายถึงใจของตนโดยเฉพาะให้ทำทำนองเขาทำไร่ทำนาเบื้องต้นจิตเขาไปทำนาซึ่งยังไม่ปรากฏผลอันใดเลยเพราะเป็นเวลาที่เขาบำรุงเหตุเช่นเขาลงไปไถนาวันนี้ไถได้แปลงวันหน้าไถได้แปลงและต่อไปทำไปไม่หยุดการไถการคลาดของเขาก็สำเร็จไปการตักดำก็วันนี้ก็ตักดำวันหน้าก็ตักดำสำเร็จเป็นแปลงไปงานทุกที่ที่เขาทำในเบื้องต้นต้องตากแดดตากฝนทนต่อความลำบากกระกรรมทุกอย่างเขาก็ไม่คำนึงถึงความลำบากในการทำนาของเขาเนี่ยจะยังไม่มีผลอันใดปรากฏขึ้นในขณะที่ทำอยู่นั้นก็ตามแต่เขาก็มุ่งผลที่จะเกิดขึ้นจากต้นเหตุคือการกระทำอยู่ณบัดนี้จะกลายเป็นผลอันดีขึ้นมาในวันต่อไปและอุตส่าห์พยายามทำจนสำเร็จใครจะมีนากว้างแคบก็ต้องพยายามทำจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อผลปรากฏขึ้นนาแปลงไหนก็เป็นข้าวเท่านั้นผลก็มาจะยุ่งจะถางก่อนดูตั้งแต่ข้าวเท่านั้น
นี่ถึงคราวที่ปรากฏผลอยู่ที่ไหนก็ปรากฏนาแปลงใดๆก็แสดงผลขึ้นมาและรวมเข้าไปเป็นสมบัติของเจ้าของทั้งหมดก่อนผลจะเกิดขึ้นนี้ก็ปรากฏว่าผู้ที่บำเพ็ญเหตุไว้ต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากคุกฟันทั้งวันทั้งคืนมาเช่นนั้นก็กลัวงานจะไม่ทันกับปีกับเดือนจะหน้าจะสายไปก็รีบทำให้ทันกับจะดูการการรีบเร่งขวนขวายทำเช่นนั้นย่อมมีความลำบากด้วยกันทุกรายเมื่อผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นที่พึงพอใจและให้มีความสุขความสะดวกอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายก็มีอาหารการบริโภคสมบูรณ์เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองมีหลักการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อสมบัติของตนก็โปรดได้พิจารณาอย่างนั้นเวลาทำลงไปที่ยังไม่ปรากฏผลเราก็อย่าทำใจให้เหตุหรืออิจฉาละอาใจต่อหน้าที่ของเราเพราะขณะนี้เป็นขณะที่เราบำเพ็ญเหตุยอมจะมีความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างจะลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องเราที่ทำเพื่อผลอันดีให้ปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องถือสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความเพียรของเรายากก็ยากเพื่อผลอันดีจะยากขนาดไหนทุกข์ลำบากประการใดก็เพื่อผลที่เรามุ่งหวังทั้งนั้นเมื่อเราได้ตั้งต้นเหตุอันดีลงให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านจัดไว้เช่นผู้ภาวนาด้วยอนาปานสติหรือพุทโธเป็นต้นนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แม้จะมีความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญด้วยธรรมเหล่านี้ก็ทุกข์เพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อจะขอบค้อนเรื่องของทุกเรื่องความโง่ความเคล้าความลำบากของจิตใจให้หมดไปเป็นลำดับความทุกข์เหล่านี้ก็จะเป็นผลแสดงขึ้นมาในอนาคตคือกลายเป็นความสุขขึ้นมาตามหลักพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่าทุกขัสสานันตลังสุขขังสุขย่อมเกิดในลำดับของทุกข์คือการประกอบการงานทุกชิ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องเอาทุกข์ไว้เป็นต้นทุนไม่ได้มีความทุกข์ความลำบากเพื่อติดการงานแต่ก่อนผลจะเกิดขึ้นมาให้เป็นที่รับสนองแก่เจ้าของย่อมเป็นไปไม่นานเช่นเราเรียนหนังสือก็ลำบากเพราะอะไรก็ไม่เคยได้กอไก่กอกาก็ยังไม่มีในจิตใจแต่เรียนภาษาไทยก็หนังสือไทยเราเองก็ยังต้องลำบากและต้องพูดถึงเรื่องหนังสือต่างชาติเวลาที่เราเรียนก็ลำบากอย่างนี้พอเมื่อเรียนได้แล้วเป็นอย่างไรมีความสะดวกสบายเขียนบรรทัดคำก็ไม่หมดความรู้ของเราที่เรียนมาให้ทำในความสะดวกให้เราอย่างนี้การที่เราจะมีความรู้ความฉลาดก็เนื่องจากการศึกษาเราเรียนเวลาศึกษาเราเรียนก็ต้องเป็นความลำบากเหมือนกันแต่อำนวยผลให้เป็นความสะดวกสบายในวาระต่อไปการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นก็ต้องมีความลำบากหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วคือว่าความทุกข์ทั้งสัตว์และบุคคลไม่มีใครต้องการยอมจะเพื่องออกได้ด้วยกันโดยไม่ยากเย็นอะไรเลยมีวิธีการที่เราบำเพ็ญจิตใจของเราก็เพื่อจะเพื่องทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจมาเป็นเวลานานจึงต้องหาครูหาอาจารย์หาหลักหาเกณฑ์ทำให้มีแบบมีแผนให้มีถูกกฎเกณฑ์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าประโยคแห่งความเพียรก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปเช่นนี้
ไม่ได้ดำเนินด้วยความขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้ดำเนินเพื่อความขี้ขลาดหวาดตัวไม่ได้ดำเนินเพื่อความอ่อนแอแต่ดำเนินเพื่อความขยันหมั่นเพียรเพื่อความกล้าหาญผลจึงปรากฏขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านอยู่ณบัดนี้นี่ทางเดินของท่านเดินดังนี้วิธีการที่ท่านเดินก็คือหลักธรรมเราก็นำวิธีของท่านดำเนินมาทั้งประโยคของความเพียรทั้งอุบายวิธีของการอบรมก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะที่เราทำลงไปก็เช่นเดียวกับการเดินทางเพราะทางไม่ใช่จะมีความสะดวกตลอดไปทางบางแห่งก็มีความลำบากแดดก็ร้อนทางก็ไม่สะดวกประกอบด้วยหินด้วยกรวดน้ำท่าก็ไม่มีต้นไม้ตามถนนของทางที่จะพักอาศัยก็ไม่มีในระยะเช่นนั้นเรียกว่าทางลำบากแต่ถึงจะลำบากขนาดไหนเราผู้มุ่งต่อจิตที่เราจะไปนั้นก็ต้องได้ผ่านไปตามทางสายนั้นจนกว่าจะผ่านไปได้มีทางแก้ทุกข์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะแก้ทุกข์ก็ต้องผ่านทุกข์ไปเช่นเดียวกับพวกเราขณะนี้เราก็จะพยายามแก้ทุกข์ออกโดยลำดับก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบคุณงามความดีเพื่อตัวเองนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำความทิพย์หายแก่พวกเรา

็ย่อมจะมีไม่ใช่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าหากเป็นอยู่เช่นนั้นไม่มีใครสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้เลยแม้องค์ของพระพุทธเจ้าก็จะพ้นไปไม่ได้เพราะทนต่อทุกข์ไม่ไหวทำไปมากเท่าไรทุกข์ก็ยังมีปริมาณมากที่แรกทุกข์ก็คล้ายกับว่าเท่าคลุกเท่าถังขั้นดำเนินไปมากเท่าไรก็ทุกข์คล้ายกับว่าเท่าภูเขากว้างแสนกว้างเหมือนมหาสมุทรทะเลก็ยิ่งจะทับถมเราไว้หาช่องไปไม่ได้แต่นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะการที่เราทำความเพียรแต่มีทุกข์เกือบแสงอยู่ในประโยคของการทำนั้นเป็นอุบายที่จะให้เราผ่านพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏเหล่านี้ไปน่าเป็นลำดับจนถึงความสะดวกกายสบายใจในวาระต่อไปถ้าหากว่าเราจะพิจารณาถึงเรื่องความทุกข์เฉพาะเราผู้บำเพ็ญอยู่ในบัดนี้เพียงรายเดียวแล้วก็เป็นเหตุจะให้เกิดความท้อใจฉะนั้นโจทย์ได้คิดไปกว้างๆนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านวางแนวทำอันดีไว้และผู้แนะนำสั่งสอนเรามาทุกวันทุกวันนี้ท่านดำเนินมาอย่างไรท่านก็ต้องจะมีความทุกข์ยากลำบากเช่นเดียวกับเราหรืออาจจะมากยิ่งกว่าเราก็ได้แต่เพราะความขยันหมั่นเพียรความกล้าเป็นกล้าตายเพราะเชื่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เพชฌฆาตที่จะสังหารบุคคลผู้มีความเพียรให้ล่มจมหรือที่หายไปนั่นเองเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความกล้าตายต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ผู้นั้นประกอบความภาคความเพียรให้มีความท้อถอยและลดละสิ่งที่มีความปิดบังลี้ลับหรือเกียดแทงภายในจิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกมาเป็นความจริงให้ปัญญาได้สอดรู้แล้วรู้เงื่อนแก้เงื่อนไขกันเป็นลำดับเป็นลำดับไปผลก็ปรากฏขึ้นมาตามรอยเหตุที่ดำเนินถูกทางนั่นเป็นต้นทุนสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความสุขเป็นลำดับและเป็นสื่ออันหนึ่งที่จะให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสเพราะความเห็นประจักษ์ใจในขณะที่เราทำความเพียรด้วยความกล้าเป็นกล้าตายปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของเราทางพระพุทธเจ้าสาวกและครูบาอาจารย์ท่านฝ่าฝืนอุปสรรคมาเช่นนั้นไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้ส่วนผู้ที่ง่ายเราก็ยกให้ท่านเชื่อเราจะเป็นคนประเภทง่ายอย่างนั้นหรือไม่เราไม่ต้องไปคำนึงให้มากจะกลายเป็นอุปสรรคต่อเราอีกเหมือนกันง่ายกับยากเราจะทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ประจักษ์กับใจของเราจะลึกแสนลึกจะขุดจนกระทั่งถึงน้ำจะไกลแสนไกลจะไปให้ถึงยากแสนยากจะพยายามคุ้ยเคลียร์หามาจนได้สิ่งใดที่เราประสงค์ชื่อว่าเป็นของมีอยู่และไม่เหลือวิสัยของเราที่จะทำได้แล้วเราต้องพยายามทำความสัตย์ความจริงความกล้าหาญต่อตนเองให้แนบสนิทกับใจเสมออย่าให้ห่างจากความสัตย์ความจริงเป็นเครื่องหนุนหลังจิตใจของเราไปไม่ฉะนั้นใจจะอ่อนแอและจะไม่เห็นผลที่ควรจะปรากฏขึ้นจากความเพียรของเราเบื้องต้นต้องยากเป็นจำนวนมากท่านต่อไปก่อนจะค่อยมีความสะดวกไปคำว่าสมาธิคือความสงบนั่นสงบได้ด้วยการฝนขวายด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยการทรมานตัวเองไม่ใช่เป็นสมาธิขึ้นมาอย่างลอยๆคือเป็นขึ้นมาจากประโยคแห่งความเพียรจะเพียรมากเพียรน้อยสุดกำลังของผู้เพียรด้วยกันสมควรจะเป็นสมาธิขั้นไหนขึ้นมาจะเป็นเพราะอำนาจของความเพียรผู้นั้นให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราจะไปวาดภาพไว้ก่อนแล้วจะเป็นเหตุให้ถอยความเพียรเพราะภาพนั้นไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงแต่เป็นภาพที่จะก่ออุปสรรคขวางจิตขวางใจขวางทางดำเนินของเราให้ก้าวไปไม่ได้

สำคัญที่จะให้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับนั้นคือหลักความเพียรอย่างไรจะไม่ท้อถอยในการประกอบความเพียรจิตจะมีความพุ่งสร้างไปถึงไหนเพราะจิตนี้เป็นสมบัติของเรากิเลสอาสวะทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากใจไม่ใช่ใจเกิดขึ้นจากกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นใจจึงเป็นผู้มีอำนาจหรือใหญ่โตกว่ากิเลสที่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกับลูกที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะเกิดขึ้นมาสักกี่คนก็ต้องเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นใหญ่กว่าลูกทั้งหมดนั่นเองลูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่จะต้องเรียกว่าเป็นพ่อแม่อยู่ทุกๆคนเราเป็นผู้เหนืออำนาจกว่าลูกของเราในเรื่องของกิเลสไม่ใช่จะเหนืออำนาจกว่าเราเสมอไปเพราะเกิดขึ้นจากเราถ้าเทียบก็เหมือนกับลูกของเรามีอำนาจน้อยกว่าเราจิตใจและสติปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะสั่งสมขึ้นได้เพราะการเสาะแสวงหรือความภาคความเพียรของเราหากจะเป็นของเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจะไม่มีคนฉลาดคนดีในโลกนี้เลยเท่าที่มีคนดีอยู่ในโลกก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เหนืออำนาจของผู้พยายามจะผิดหรือผิดค้นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนมีลักษณะของพุทธบริษัทลูกของพระพุทธเจ้าเราต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบสมบัติอย่าเอาแบบความเกียจคร้านความอ่อนแอความที่ขาดหวาดกลัวมาเป็นครูเป็นผู้นำทางเรื่องเหล่านี้อยู่ที่ไหนๆก็มีในสัตว์ในบุคคลมีผมไปถ้าเอาเป็นสินค้าแล้วจะไม่มีใครซื้อใครเพราะใครก็เต็มไปด้วยสินค้าประเภทที่ไม่ต้องการนี้เลยกันไม่ว่าจะเขาเราก็มียิ่งเราจะตั้งได้สักกี่ชั้นเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นละสินค้าแล้วจะไม่มีเข้าใครเข้าร้านเราอีกเลยเพราะเขาก็ไม่อดเขาอาจจะได้มากกว่าเราก็ได้ต่างห่างต่างร้านขึ้นแล้วเอาความที่เกียดที่ข้านมาเป็นสินค้าขายแล้วจะไม่มีใครมาซื้อเพราะใครก็ไม่อดไม่อยากนี่ให้เราทราบสวัสดิ์สิ่งเหล่านี้ไม่อดนอกจากเราจะพยายามสลัดปัดทิ้งให้ห่างไกลจากจิตใจของเราเป็นพยายามเอาความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นเครื่องประดับร้านของเราคือประดับกายประดับจิตใจของเราประดับความภาคความเพียรของเราให้มีสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจผู้นั้นจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับไปนี่คือว่าลูกของพระพุทธเจ้าต้องพยายามนำเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกตลอดครูบาอาจารย์ผู้ท่านดีไปแล้วมาเป็นครูของตนเสมออย่าให้สิ่งเหล่านี้มีโอกาสแทรกสิงและทำลายความเปลี่ยนของเราได้แล้วสิ่งที่เรามุ่งหวังอยู่ทุกวันคือเริ่มแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจนั้นจะไม่หนีจากหลักธรรมคือความพยายามนี้ไปได้เลยคุณธรรมที่ยิ่งกว่านั้นก็ต้องอยู่ในเงื้อมมือแห่งความเปลี่ยนของเรานี้อีกเช่นเดียวกันใครไม่ได้มีความรู้ความฉลาดสามารถโดยลำพังตนเองตั้งแต่วันเกิดมาต้องมีความโง่ด้วยกันแต่อาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการศึกษาเรียนและอาศัยประโยคพยายามเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจากตำหนักตำราหรือจากครูอาจารย์มาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมตนเองเรื่องความรู้ความฉลาดก็จะคลอดปรากฏขึ้นเป็นลำดับคำที่ว่าสมาธิคือความสงบจิตใจนั้นจะไม่หนีจากหลักความเพียรที่กล่าวมานี้แต่ใดเลยไม่วันใดต้องวันหนึ่งจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตของผู้ที่เคยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านที่ไม่เคยมีความสงบนั้นโดยแน่นอนขอแต่ความเพียรเป็นธรรมค้ำประกันไว้อย่าได้ลดละเท่านั้นอย่างไรเราต้องเห็น
จะมากหรือน้อยจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจความเพียรของเรามีหลักสมาธิก็ต้องอาศัยความเพียรเป็นมีหลักของปัญญาก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันต้องเป็นผู้ชอบเสาะแสวงชอบไตร่ตรองพิจารณาดูเหตุดูผลภายนอกภายในเทียบเคียงกับหลักธรรมควรจะปล่อยวางหรือควรจะรู้แจ้งจริงในสิ่งที่ปกปิดกำมังโดยตนด้วยวิธีใดก็เป็นเรื่องของสติกับปัญญาจะสอดส่องมองดูให้ทะลุโปร่งในสิ่งที่มีอยู่กับตัวของเราใจไม่ใช่จะอับเฉาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาสอดส่องหรือถากถางหนทางให้แล้วใจจะมีทางเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นเป็นลำดับจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นมาในบุคคลผู้มีความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญานั้นๆคำว่าปัญญาเป็นชื่ออันหนึ่งเมื่อแปลออกแล้วแปลว่าถ้าเป็นจิตก็เรียกลักษณะของจิตที่มีความใคร่ครวญสอดส่องเช่นเราพิจารณาธาตุขันธ์ก็ดูให้ชัดทั้งภายนอกภายในเรามองเห็นภายนอกเห็นเขาร้องไห้เป็นทุกข์ก็เทียบเข้าในหลักธรรมเพราะการร้องไห้อยู่เฉยๆคนเราจะร้องไห้ไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยเครื่องหนุนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือตัวทุกข์ถึงกับแสดงออกมาทางกายของเขาก็เทียบเข้ามาว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนให้เป็นเช่นนั้นเรื่องความสุขก็ต้องมีเหตุปัจจัยหนุนเรื่องความทุกข์ก็มีเหมือนกันอธิบายย่อๆเป็นเรื่องปัญญาที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกส่วนเกี่ยวกับสิ่งภายในให้ถือเรื่องของกายนี้ทั้งหมดเป็นที่ท่องเที่ยวของปัญญาคอยสอดส่องดูให้ชัดไม่ได้มีอันใดปิดบังลี้ลับในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกจะเกิดขึ้นส่วนไหนนะส่วนไหนในอวัยวะนี้จิตต้องรับรู้แล้วปัญญาให้สอดส่องมองดูตามความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นส่วนผสมในธาตุทั้งหลายที่รวมตัวเข้ามาเป็นตัวของเราอยู่ณบัดนี้นี่เรียกว่าขณะนี้เป็นขณะที่เขารวมตัวเมื่อถึงการเขาจะแยกได้จากการรวมนี้แล้วเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องดูไว้ก่อนโดยทางปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเพราะรู้ไม่เท่าทันกับสมบัติของตนเองคือร่างกายท่อนหนึ่งดูให้เห็นชัดทั้งความแปรสภาพภายนอกภายในส่วนแห่งร่างกายของเราเรื่องร่างกายนี้มีทางเดินอันเดียวคือแปรสภาพไปตลอดเวลาเมื่อแปรถึงเต็มขีดแล้วก็ถลายนั่นโลกทั้งหลายก็เห็นชัดว่าตายปัญญาของเราให้เห็นก่อนนั้นแปรก็ให้เห็นก่อนจะแตกสลายก็ให้เห็นก่อนเรื่องของทุกข์จะเป็นไปในวันจะสิ้นอายุขัยของเราก็ขอให้รู้เรื่องของทุกข์ในปัจจุบันนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะประแสดงข้างหน้าโน้นก็คือทุกข์อันนี้จะไม่ใช่ทุกข์หน้าไหนมีชื่อว่ายังไงต่อไปอีกแฝงเข้ามาในอนาคตคือการที่เราจะสิ้นที่ไวผลนั้นไปเลยจะเป็นทุกข์หน้านี้ความแปรสภาพก็คือเรื่องอันนี้ที่แปรไปอยู่ทุกขณะนี้จะไปถึงวาระสุดท้ายแห่งความแปรก็คือความแปรสภาพนี้ไปความแตกสลายก็คือสิ่งที่เป็นก้อนอยู่ณบัดนี้จะไปแตกให้เราเห็นในการข้างหน้าก็คือเรื่องของคู่นี้เองให้ปัญญาให้สอดส่องเช่นนี้มีท่านเรียกว่าปัญญาดูให้เห็นชัดล่วงหน้าไว้ก่อนทั้งเรื่องความแปรสภาพตั้งแต่ต้นแห่งการตั้งขึ้นมาจนถึงจุดสุดท้ายแห่งความแปรสภาพความทุกข์ก็ให้เห็นเป็นลำดับที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจของเราจนถึงทุกจุดสุดท้ายแห่งร่างกายนี้มีท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อได้ทราบชัดด้วยปัญญาไม่มีข้อสงสัยแล้วถึงธาตุขันธ์ของเราจะตั้งอยู่ก็ดีจะ
แปรสภาพไปจนถึงความแตกสลายก็ดีเรื่องของใจที่ได้ทราบชัดในเหตุในผลของธาตุขันธ์โดยตลอดแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไปตามเลยนอกจากนั้นยังจะสามารถแยกทั้งธาตุทั้งขันธ์เป็นจะเป็นขันธ์หยาบคือรูปขันธ์ก็ตามจะเป็นขันธ์ส่วนละเอียดคือนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามยังจะสามารถแยกออกจากจิตใจได้โดยตลอดรูปเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เข้ามาอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตแต่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นตัวจิตที่แท้จริงแต่อาศัยจิตเกิดขึ้นผู้ไม่พิจารณาจึงหลงอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วรวบเข้ามาเป็นตนเสียทั้งหมดเมื่ออาการทั้ง4ทั้ง5นี้แสดงความเคลื่อนไหวผิดจากความประสงค์ของตนเล็กน้อยก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์จึงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะเรื่องของเรามันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนปักฟันเกิดแดนไม่โดยทั่วถึงในส่วนแห่งร่างกายอันนี้เราจึงมีอยู่ทั่วไปเรามีอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ก็ต้องตามรอยไปในที่ตรงนั้นเมื่อถอนเราออกมาแล้วเรื่องของทุกข์จะปรากฏขึ้นก็ทราบว่าทุกข์เช่นทุกข์ทางกายปรากฏขึ้นก็เป็นสภาพอันหนึ่งเพราะกายเป็นสภาพอันหนึ่งต่างหากไม่ได้รับทราบว่าทุกข์เป็นอะไรใจก็รับทราบว่าทุกข์นี้ปรากฏขึ้นมาแล้วมีทางจะดับไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะทุกข์นี้ไม่ใช่ใจนะทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากใจใจรู้เท่าทันในเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวโดยทางปัญญาและยังสามารถจะรู้เท่าถึงฐานเกิดของขันได้โดยตลอดจนถอดถอนความสมมุติออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั้นแม้แต่น้อยนี่ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะนอกจากจะแยกจิตกับอาการทั้งหลายนั้นออกไปแล้วยังทำลายสิ่งที่เป็นพืชอยู่ภายในจิตซึ่งฝังจมมาเป็นเวลานานเป็นเวลานานออกได้ด้วยนี่ท่านบอกว่าท่านเรียกว่าตัดบ่อกลางบนคือบ่อแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกได้พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้ท่านรู้ความจริงของกองทุกข์ท่านรู้ได้อย่างนี้และรู้ได้โดยความเพียรดังที่เราทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่างนี้ทางสายนี้จะเป็นไปเพื่อทางพ้นทุกข์แม้เราจะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าฐานที่เราจะเกิดหรือจะอาศัยอยู่ในภพใดแดนใดก็จะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมท่านจึงกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีถ้าธรรมย่อมจะประทับประคองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความสุขความเจริญดังนั้นเรื่องความเพียรจึงเป็นสมบัติอันสำคัญของเราผู้จะค่อยผ่านพ้น

การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้ของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตำหนักตำนาที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือท่านอาจารย์มั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ตำรับตำราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งทางด้านวินัยทั้งทางด้านธรรมะกลมกลืนไปตามตำรับตำราที่ชี้แจงบอกไว้นั้นทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ไปศึกษาอบรมกับท่านไม่มีแง่ใดทั้งธรรมทั้งวินัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นที่สงสัยไม่เข้าสนิทกันได้กับธรรมกับวินัยอย่างนี้ไม่มีท่านพยายามเก็บหอมรอมริบด้วยความเคารพเทิดทูนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมกับท่านได้ทรงมรรคทรงผลไว้แล้วภายในใจไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยเท่าที่เห็นมาได้ไปศึกษาอบรมมาก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเหล่านี้เป็นที่ตายใจได้ทั้งการพาดำเนินทั้งผลที่ท่านได้รับได้ชี้แจงให้ผู้ศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันนับแต่สมาธิหรือสมถะธรรมขึ้นไปถึงวิปัสสนาธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจทุกขั้นทุกภูมิแห่งสมาธิเพราะท่านเป็นผู้มีจิตพิสดารมากในภาคปฏิบัติกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารแตกต่างจากตำรับตำราไปก็มีเยอะแต่ไม่ใช่แตกต่างไปเป็นความผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งไม้ก็แตกแขนงออกไปสายกิ่งหลายก้านก็สิ่งเหล่านี้เราก็เห็นชอบด้วยว่าจะให้ตำรับตำราไปจดจารึกเสียทุกแง่ทุกมุมแห่งผลของผู้ปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นนิสัยของท่านถ้าว่ารู้ในทางด้านสมาธิท่านก็รู้พิสดารมากทีเดียวทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันผลที่ท่านได้รับก็ได้ชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบโดยทั่วกันตั้งแต่สมาธิเป็นขั้นๆที่ปรากฏขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดสุดและปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆจนถึงขั้นปัญญาที่สังหารกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจท่านก็แสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหากท่านปฏิบัติไม่ถูกท่านจะรู้ได้อย่างไรในธรรมเหล่านี้เพราะธรรมที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่สดๆร้อนๆไม่ได้ไปยึดในตำรานั้นคำพีนี้อันเป็นผ้าความจำซึ่งเราทั้งหลายก็พอเรียนพอจำได้แต่ท่านยกออกมาจากผลแห่งการปฏิบัติของท่านอย่างสดสดร้อนๆอย่างผู้ฟังนี้ได้รับความตื่นเต้นภาคภูมิใจที่สุดและพอใจก็ยิ้มต่อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดาไปนับตั้งแต่เราไปอยู่ไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปไม่ปรากฏว่ามีจืดมีจางมีเคยมีคุ้นเคยอะไร
หรือเป็นความชินชากับท่านเลยเพราะธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้มีความชินชาถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหาความจริงอยู่แล้วย่อมเป็นเครื่องปลุกจิตใจให้ตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมานี้เป็นที่ตายใจได้เพราะกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักที่ไหนไม่มีผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปเลยผลที่ท่านแสดงก็เช่นเดียวกันหาที่สงสัยไม่ได้ตั้งแต่ทำพื้นจนกระทำยอดจนกระทั่งยอดแห่งธรรมที่ท่านนำมาแสดงก็เป็นที่ตายใจเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นเต้นในทางความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ได้รับมักรับผลจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติและท่านได้รับผ่านมาแล้วปฏิปทาอย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้หายากมากที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวดังที่ท่านพาดำเนินมาแม้จะไปศึกษาอบรมกับท่านออกมายังมีผิดแปลกแตกต่างกันไปมากมายประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาอบรมกับท่านมาเลยก็มีในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมอยู่กับสำนักนี้ในเวลานี้เพิ่งจดจำข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจแล้วนำข้อวัดปฏิบัติที่ได้ศึกษาอบรมมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาแนะนำสั่งสอนนี้ไปเป็นต้นทุนปฏิบัติต่อตนเองอย่าให้เป็นเรื่องทะเลทลายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทั้งที่อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีหลักมีเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในทั้งเหตุทั้งผลแห่งการปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอันนี้แหละนักปฏิบัติของเราที่ทำให้เหลวให้เลวลงไปก็เพราะถ้าเหลวถลายออกนอกลู่นอกทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครั้งพุทธกาลคือนักสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นท่านดำเนินปฏิปทาทุกแง่ทุกมุมตามหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่ให้คาดให้เคลื่อนเพราะศาสนธรรมทรงชี้แนวทางเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไปจากสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้วทั้งนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จึงไม่เป็นอื่นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ท่านทรงสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลและปรากฏมรรคปรากฏผลตามกำลังความสามารถของตนผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เป็นอื่นแม้สมัยปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรผิดแตกกันในเรื่องของมรรคของผลในเรื่องของบาปของบุญมีเช่นเดียวกันเสมอกันเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหากเป็นความแตกต่างกันก็คือความรุนแรงความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของกิเลสและธรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละรายละรายได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรและได้รับการปราบปรามชำระซักฟอกมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกิเลสจึงเจริญขึ้นได้และเสื่อมลงไปได้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เจริญด้วยข้อปฏิบัติถ้าอ่อนการประพฤติปฏิบัติลงเมื่อไรกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็เจริญขึ้นโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัย
และความเจริญขึ้นแห่งฝ่ายต่ำนี้มักจะเร็วรวดเร็วมากกว่าการเจริญขึ้นฝ่ายธรรมในฝ่ายธรรมเมื่อยังไม่ถึงขั้นฝ่ายธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถก็ต้องเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นขอให้ทำความเข้าใจกับตนว่ากิเลสนั้นเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วนับเราเข้าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งในจำนวนของสัตว์โลกทั้งหลายว่าถูกกิเลสย่ำยีหีไฟให้รับความทุกข์ความทรมานมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยเพียงเราคนเดียวนี้ก็มากแสนมากหากเราสามารถจะนับอ่านภพชาติของเราเรียงรายดูภพดูชาติแต่ละภพละชาติของเราแล้วจะสลดสังเวชดีไม่ดีสลบไปเลยก็ได้เพราะความเห็นความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ทำลายเมื่อเราไม่เห็นก็ทำให้เกิดความประมาทได้ดังที่เห็นเป็นอยู่นี้ถ้าได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนท่านผู้ที่บำเพ็ญธรรมขึ้นสูงถึงธรรมขั้นสูงจิตขั้นละเอียดสามารถเห็นภัยของกิเลสได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนด้วยอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมแต่ส่วนที่ละเอียดของปัญญามากกว่านั้นไม่อาจจะกล่าวได้เหล่านี้แลเป็นเครื่องส่องมองทะลุภัยคือกิเลสทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของตนให้เห็นอย่างชัดเจนหรืออย่างประจักษ์จนถึงกับว่าจะฉลบแต่นั้นแหละเรื่องโทษของกิเลสมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมขั้นที่ควรจะสังหารกันได้เพราะความได้เห็นชัดในโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วความเพียรของท่านผู้นั้นจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่ได้นอกจากจะไม่มีวันมีคืนต่อสู้กันตลอดเวลาขอให้หลุดพ้นไปอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจจะมีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนทรมานเพียงใดก็ตามในการต่อสู้กับกิเลสเป็นไม่มักนำมาคำนึงให้เป็นอารมณ์พอให้กิเลสได้ใจเลยจะมีแต่ขยำย่ำยีตีแหลกกันลงจนกระทั่งว่ากิเลสจะสิ้นซากไปเมื่อไรขณะใดเท่านั้นจึงจะหยุดยั้งได้ในเรื่องความภาคเพียรนี่เพียงในชาติปัจจุบันของเรานี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ในโทษของกิเลสอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปนำพบนำชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั้นมาคลี่คลายขยายออกดูในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสทำลายหรือทรมานเราก็ต่างเพียงมาถึงขั้นจิตที่ควรจะรู้จะเห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยทำลายจากโลกมามากต่อมากและทำลายเรามานานแสนนานก็จะอยู่ภายในจิตใจและก็เป็นกิเลสประเภทเดียวซึ่งเป็นค่านับว่าเป็นค่าศึกอย่างเดียวเท่านั้นของกิเลสนี้ประจักษ์อยู่ในหัวใจแล้วเราจะเห็นว่ากิเลสนี้เป็นเทวุฒิเทวดามาจากที่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความฉลาดในทางด้านสติปัญญาเพียงพอหรือเกรียงไกรแล้วจะต้องเห็นทุกแง่ทุกมุมแห่งปฏิอาการของกิเลสที่แสดงออกเพื่อสังหารเพื่อทำลายหัวใจของเราหรือทำภายในจิตใจของเราทำลายเราก็ว่าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องขยำย่ำยีกันอย่างไม่มีวันมีคืนไม่มีอิริยาบถใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปเสียเมื่อไรแล้วจึงจะเป็นที่ลงใจได้ถ้าว่าหายใจก็จะรู้สึกว่าตัวหายใจในเวลานั้นในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นภัยอย่างเอาจริงเอาจังกันจริงแล้วประหนึ่งว่าไม่ได้หายใจเลยนั่นฟังเลยเวลาเห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจในครั้งพุทธเจ้ากิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจและทำลายหรือทรมานสัตว์โลก
เช่นเดียวกันกับเวลานี้สมัยนี้และสมัยต่อไปก็คือกิเลสนี่แหละจะเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกตลอดไปมันไม่น่าจะสงสัยนี้เราประมวลเข้ามาสู่จิตใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีมากมีน้อยเพียงไรก็คือใจนี้เป็นภาชนะหรือเป็นช่วงเป็นฐานให้มันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือให้เป็นเสียงเหมือนกับให้มันยำหรือเป็นชิ้นเนื้อให้มันยำอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวใจของเรานี่แล้วมาแต่การไหนๆก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงขั้นที่จะควรเห็นแล้วปิดไม่อยู่ระหว่างที่เด็ดกับธรรมที่จะให้รู้ให้เห็นกันนั้นในการต่อไปนั้นก็จะเป็นที่เด็ดตัวไหนที่จะเป็นข้าศึกและทรมานเราให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำส่วนมากมากจะเป็นความล่มจมเสียหายนั่นแหละมากเพราะกิเลสมันมีกำลังมากมันถุดมันลากไปนั้นเราจะสงสัยอะไรในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นลงจัดจิตของสัตว์ที่มีวิญญาณครองอยู่แล้วไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่เป็นอิสระด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งมารบยุ่ยแย่ก่อกวนหรือทำลายก็เพราะกิเลสมันมีอยู่กับหัวใจไปพบใดชาติใดก็กิเลสก็ติดก็แน่ไปกับใจของเรานี่แหละเรื่องภัยของกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นการอุบายวิธีการต่อสู้ใดๆก็ตามผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรนอนใจท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อตนเองเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ผู้ดำเนินก็เห็นอยู่สิ่งที่ควรเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอาการต่างๆก็รู้ก็เห็นกันอยู่ที่พอจะนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทศก็มีพอฟังได้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เทศก็ตามเทศที่เทศเอาไว้ก็ยังมีตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปดังที่เราเห็นนี้นะศาสนาที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมไปภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปนั่นแหละเราจะหาที่เกาะที่ยึดที่ไหนเมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลี้ยวไหลไปหมดนั่นเราจะหวังพึ่งอะไรในโลกนี้มีอะไรที่ควรจะพึ่งได้เราพิจารณาสิไม่นะเริ่มพูดอีกครั้งไม่สืบไม่ต่อกันนี่สังขารร่างกายก็นับวันเสื่อมลงเสื่อมลงอ่อนลงทุกวันรู้ได้ชัดภายในตัวเองภาระที่เคยนำเพื่อนฝูงมาโดยลำดับก็รู้สึกว่าอ่อนลงถึงกับในพรรษานี้ไม่ได้เทศเลยจนกระทั่งป่านนี้ประมาณ3 เดือนกว่าซึ่งเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยมีมาอย่างนี้นี่ก็ได้มีขึ้นมาแล้วก็เพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นั่นเองนี่เราจะพึ่งอะไรนี่นาสิมองไปข้างนอกก็มีแต่ดินฟ้าอากาศมีแต่ต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประจำโลกอยู่นี่มานานเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกนรกไม่ฉุดคนขึ้นจากนรกไม่ทำคนให้ตกนรกไปสวรรค์นิพพานได้พึ่งก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของใจพึ่งไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนธรรมเพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่หมดถ้าลงสิ่งกฎนี้ได้ครอบในสิ่งใดก็ตามเราจะหวังพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่ได้ตามใจหวังนอกจากพึ่งธรรมเพื่อก้าวขึ้นสู่วิสุทธิธรรมวิมุตติธรรม
ให้เป็นที่หายสงสัยเพราะพ้นจากแดนแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปแล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านพ้นอย่างนั้นแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ได้มาวกมาเวียนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนดังที่เคยเป็นมาดังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เต็มโลกนี้ถ้าเราไม่พยายามขนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วต่อไปก็จะค่อยเหลวไปเหลวไปอายุพรรษามากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยของมรรคของผลได้นะความภาคเพียรของเราซึ่งอยู่ในขณะที่ควรจะทำได้บำเพ็ญได้ตะเกียบตะกายได้นี่เท่านั้นที่จะช่วยพยุงเราให้ได้หลักได้เกณฑ์นั่งที่ท่านสอนว่าสมาธินี่เป็นอย่างไรเราผู้ปฏิบัติมีไหมสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความแน่นหนามั่นคงของใจมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้จะปรากฏอย่างไรบ้างหรือมีตั้งแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งสมุทัยที่ตัณหาเต็มหัวใจนั้นมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้พึ่งได้ยังไงก็เพราะเป็นเครื่องสังหารนี่ไม่ใช่เครื่องพยุงเราให้เราได้เกาะได้เกี่ยวพอเป็นความสุขความสบายถ้าเป็นสมาธิดังความมุ่งหมายแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเย็นสบายไม่ยุ่งกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จิตเคยทะเยอทะยานไม่มีวันอิ่มพอดีดดิ้นอยู่ตลอดกวนเจ้าของอยู่ตลอดในขณะที่ดีดที่ดิ้นจนปรากฏเป็นทุกข์หาเวลาเย็นใจไม่ได้เลยนี่มันก็ลืมอย่างนี้เทศไม่ทราบมันจะต่อไปไหนเป็นอย่างนี้มันจะเทศไม่ได้ยังไงมีตั้งแต่ความสงบตัวเองเย็นสบายอยู่ภายในไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งดังกล่าวนี้เพียงเท่านี้ก็สบายแล้วจิตใจที่ไม่สบายก็เพราะสิ่งที่ว่านี่แหละมันถุดมันลากให้ออกเจาะออกแสวงถ้าเจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นธรรมารมณ์ก็เผาอยู่ภายในใจพอเจอแล้วก็นำมันนั้นมาเป็นอารมณ์อีกก็เผาจิตใจอีกเนี่ยที่ว่าสมุทัยสมุทัยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบเป็นสมาธิแน่นหนาภายในจิตใจแล้วสบายอยู่ไหนก็อยู่ถ้าไม่ต้องการทำที่ขั้นสูงกว่านี้เพียงเท่านี้ก็สบายไม่ยุ่งอะไรแต่ใครเล่าจะมุ่งเพียงเท่านี้ก็ต้องพยายามตะเกียบตะกายให้มีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่านี้แล้วความเฉลียวฉลาดเพื่อกำจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในหรือสงบตัวอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นให้แตกกระจายออกไปเป็นระดับธรรมดาด้วยอำนาจของปัญญานั่นเมื่อกล้าจากสมาธิเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นฆ่ากิเลสขั้นชำระกิเลสที่ละเอียดยิ่งกว่าสมาธินี้ไปโดยลำดับลำดานั่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนี่แหละที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือนักบวชเราอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยแท้รู้อยู่ภายในจิตใจไม่เหมือนสมบัติภายนอกที่เดินห่างจากสมบัติไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีสมบัติเช่นอย่างกองเงินกองทองกองข้าวกองของสมบัติบริวารอะไรก็ตามเมื่ออยู่ห้อมล้อมนั้นก็ว่าถือว่าดีว่ามั่งว่ามีว่าสะดวกสบายภายในอารมณ์ของใจหากศึกษาดังนั้นไม่ว่าท่านว่าเราแต่ส่วนนั้นเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะจากไปหรือไม่จากไปเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นทีนี้พอห่างจากนั้นไปก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิ่งตายลงไปแล้วเป็นยังไงแม้แต่ร่างกายของเราที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันเกิดมามันก็หมดความหมายไปแล้วพึ่งอะไรกับร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุสี่น้ำลมไฟนี้เท่านั้นเนี่ยส่วนที่พึ่งได้ก็คือสมาธิคือปัญญานั่นแหละของผู้ปฏิบัติ
สมาธิก็เย็นตายก็แน่นอนที่จะไปสู่สุคติทางด้านปัญญาก็ยิ่งมีความฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้าไปจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสตาต่างจากขั้นของสมาธิไปเป็นขั้นๆตอนๆนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดได้ชัดไปเรื่อยๆเป็นสมบัติจิตกับใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่นี่ล่ะท่านว่าที่พึ่งเห็นชัดๆอย่างนี้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นยังไงสิแล้วผ่านเลยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้และตลอดกาลนะเรียกอากาลิโกอนันตกาลหาการหาเวลาไม่ได้อากาลิโกก็เหมือนกันตลอดไปเลยคำว่าตลอดก็คือว่าเที่ยงนั่นเองพูดง่ายๆนี่แหละอำนาจแห่งความพยายามของผู้ปฏิบัติเรื่องของกิเลสแล้วต้องพาหมุนพาเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดเนี่ยกับกิเลสพาให้เกิดทั้งกิเลสเอาอะไรมาเกิดจิตไม่เคยสูญแต่ไม่เกิดเนี่ยฟังดีไม่เคยสูญแต่เกิดเนี่ยจะเป็นทุกข์แบกหามกองทุกข์เพราะวิบากกรรมที่ทำแพร่กันไปกับความเกิดนั่นแหละไม่ว่าภพชาติใดหากมีการทำดีทำชั่วจนได้ส่วนมากมักจะชั่วมากกว่าดีแล้วก็ผลักสักใสให้ไปพบนั้นพบนี้สูงสูงต่ำต่ำนุ่มๆดอนๆหาความสุขความสบายไม่ได้นั่นรวมความเกิดไม่เกิดไม่มีอะไรมายุ่งกวนขึ้นชื่อว่าสมมติมีความเกิดเป็นต้นไม่มีอะไรมายุ่งกวนหมดแม้ในปัจจุบันที่ยังไม่ตายก็ตามท่านพูดถึงขั้นหมดท่านก็รู้ท่านอย่างชัดเจนถ้าว่า 10,000% ก็คือ 10,000% นั่นเองท่านจะสงสัยไปไหนนั่นแหละท่านหลักสันติโกเห็นชัดๆเรื่องของจิตที่เคยสืบต่อกับอะไรต่ออะไรมาเป็นภพเป็นชาติด้วยมาสูงๆต่ำๆมาจนปัจจุบันแล้วจะสืบต่อเป็นภพเป็นชาติในการต่อไปอีกภพใหม่อีกก็จะตัดขาดสะบั้นออกจากใจจะจนหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็รู้ชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อนั่นรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้ตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมขาดสะบั้นไปตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไม่มีอะไรต่อไปจะเป็นเงื่อนต่อไปนัดคันว่าถ้ามาทำก็เป็นอกุปธรรมอกุปจิตหาความกำเริบเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละอกุปธรรมขั้นสุดยอดเป็นอย่างนั้นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดลักขาดตอนที่ตรงไหนในเรื่องของมรรคของผลเพราะเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติตามสายทางแห่งมรรคแห่งผลยังมีอยู่ผู้นั้นก็ต้องได้รับผลเป็นลำดับโดยลำดับธรรมดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยผมและวิตุวิจารยิ่งเท่าแต่มาเท่าไหร่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องของกิเลสที่มันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมนี่คืออันหนึ่งมันทำให้เกิดความอะไรจะว่าท้อใจอะไรมันก็เหมือนจะเป็นได้นี่นะทำให้ท้อใจทำให้หนักใจในการที่เพื่อนฝูงจะเข้าอกเข้าใจในแง่ธรรมต่างๆเข้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจนี่คือสำคัญเพราะมันละเอียดเอามากแหลมคมเอามากจะว่าฉลาดก็ฉลาดครอบไตรโลกธาตุเหนียวก็เหนียวตัดขาดได้ยากนี่เลยเมื่อเราปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้จะว่าอย่างไรผ่านอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดที่ละเอียดสุดผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้มาเรื่อย
แล้วก็มันก็เหมือนกับว่าตีกราไว้ภายในจิตใจว่ากิเลสนี้เป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรวัฏจิตที่ฉลาดแหลมคมมากถึงได้ครองใจสัตว์โลกแล้วผู้ที่จะแก้ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดก็แก้ไม่ได้นั่นต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสอนธรรมเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องหนุนวิริยะให้เพียรให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนสติให้ใช้ปัญญาให้ใช้เพื่อจะแก้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนไว้หมดวิธีการแต่เวลาจะนำไปใช้จริงส่วนมากมิตรกิเลสเอาไปใช้ซะฉลาดกับฉลาดทางกิเลสเสียไม่ฉลาดทางธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเสียหมดมันไม่มีผลของธรรมนี่จึงทำให้หนักในหัวใจเหมือนกันคือผู้ที่ทำง่ายๆมันก็มีน้อยเหมือนครั้งพุทธกาลอันนี้มีแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับอุปนิสัยของคนถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นชุดหัวปีชุดหรือว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามมาเป็นลำดับลำดาเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ย่อมมาในเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นศาสดานั่นแหละที่ว่าผู้จะรู้ตามเห็นตามมีอยู่อย่างมากมายนั้นต่อมาก็เป็นผลไม้ชุดที่สองที่สามไปถึงยังไงก็ตามเราที่เรียนมันบีบหัวใจเรามันบีบมากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันได้รับความทุกข์ความยากความลำบากจะสลัดออกจากกิเลสด้วยความเพียรของเราทำไมจะสลัดไม่ได้จมกับมันยังจมได้นั่นเราก็ต้องแก้กันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นไม่ไหวนะยิ่งจะร่วงโรยไปร่วงโรยไปการปฏิบัติจิตใจเสื่อมจากอาจจากธรรมเมื่อเสื่อมจากอาจจากธรรมมากเพียงไรกิเลสก็ยิ่งเสริมกำลังขึ้นภายในตัวเองในขณะเดียวกันกับจิตที่ห่างจากธรรมเนี่ยก็ใกล้ชิดติดพันเข้ามานั่นนะเต็มหัวใจเต็มหัวใจสุดท้ายก็ทำให้มีความหมายมีในเรื่องของเนี่ยยินดีฤทธิ์ชมเชยกันไปว่าเป็นของดีของดีไปซะหมดของที่ชั่วก็ว่าเป็นของดีของที่ต่ำก็ว่าเป็นของสูงเนี่ยมันกลับกันไปเพราะเนี่ยมันเป็นตัวพาให้กลับให้ย้อนลูกศรของธรรมเราก็ยิ่งเคยจมกับมันมาแล้วทำไมจะไม่ไปอย่างง่ายๆนี่คืออันหนึ่งทำให้อินหนาละอาใจเหมือนกันในการแนะนำสั่งสอนผู้เพื่อนเพราะเคยทำมาแล้วก็ดังที่เคยพูดให้ฟังแม้หนักจริงๆสำหรับนิสัยวาสนาของเราแต่ว่าอยากก็ยอมให้จนกระทั่งลืมไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นความเข็ดก็เข็ดในเรื่องความเพียรประเภทนั้นต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำดับลำดาแต่มันผ่านมาแล้วมันจะเอาอะไรมาเท็จเนี่ยความเพียรตอนนั้นเป็นความเพียรสังหารกิเลสจริงๆไม่ใช่ความเพียรเป็นโมฆะหนักขนาดไหนก็เป็นหนักโดยมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนักเฉยๆโดยที่ว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทำความลำบากแต่ตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมรรคปฏิปทาทุกขนาดไหนก็ทุกข์เพื่อต่อสู้ไม่ใช่ทุกข์เพื่อให้กิเลสย่ำยีตีเหลือเนี่ยนั่นที่จะว่าเข็ดมันก็ไม่เข็ดแต่มันถึงใจถึงเรื่องความลำบากนี่ถึงใจจริงๆที่ยากลำบากที่สุดก็ในขั้นโลกของสารธรรมดาเราเนี่ยอันนี้ยากมากเรื่องยากมากมาถึงขั้นปัญญาที่จะสังหารกิเลสประเภทยากมากนี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานที่สุดไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสประเภทนี้คือราคะตัณหาเป็นสำคัญที่จะแก้เนี่ยต้องหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระอนาคาท่านพระอนาคามีท่านเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวหนักมากถ้าเป็นเครื่องดึงดูดก็ดึงดูดเอาอย่างมากทีเดียวจนยกไม่ขึ้นว่างั้นเราใช้กำลังบังชาอย่าง
เต็มที่เต็มฐานถึงจะยกขึ้นปัญญาที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนโจรทยานเต็มที่เหมือนกันงั้นเมื่อผ่านอันนี้ไปได้แล้วมันก็เบาหิวเหมือนกับเครื่องอะไรเขาเรียกจรวดหรืออะไรขึ้นอวกาศไม่มีเครื่องดึงดูดมันก็เบาไงจิตใจที่ออกจากเครื่องดึงดูดอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ย้อนกลับมาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วมีแต่จะสุกโดยถ่ายเดียวที่จะให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นมีแต่จะสุกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็แก่ไปก็สุกจะเอามาโบมหรือไม่โบมก็ตามแม้จะอยู่บนต้นก็สุกเพราะแก่แล้วควรแก่การสุกก็ต้องสุกเมื่อจิตของท่านผู้เป็นพระนาคามีผ่านเข้าไปนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็เงียบไปหมดที่ไม่เงียบก็คืออันนี้เองพาให้ไม่เงียบพาให้วุ่นที่สุดก็คืออันนี้ไม่มีอะไรวุ่นเกินอันนี้เป็นผู้นำหน้าวุ่นออกมากโลกที่วุ่นมากก็เราก็ดูเอาที่หัวใจเรานี่อย่าไปตำหนิติเตียนโลกเมื่อไรที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดมากมันมีมากภายในจิตใจเป็นยังไงตัวไม่เป็นตัวของตัวเลยจะเป็นบ้าไปเลยคนเรานั่นแหละมันเรียกว่าราคะตัณหาพาคนให้เป็นบ้าที่สุดร้อนทั้งเขาทั้งเราต่างคนต่างเป็นไม่ได้เลือกบุคคลเหมือนบ้าทั้งที่เขาเป็นกันอยู่ในโลกอันนี้บ้าอันนี้เป็นบ้าประเภทนั้นมันหนักมากอย่างนี้พอแก้อันนี้ไปแล้วมันก็เบาหิวเครื่องดึงดูดที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติก็คืออันนี้เองเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนั่นจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับผลไม้มันแก่ของมันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติอันหนึ่งของมันที่จะสุกโดยฐานเดียวแก่ไปมีจิตอันนี้ของมันกันกิเลสประเภทไหนก็ไม่มีกิเลสตัวผาดผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะทำละกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากประเภทแก้ราคะตัณหาเนื้อจริงไม่ใช่เป็นสติปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานหากเป็นเองในเจ้าของหากรู้เองเป็นสติปัญญาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมที่ไหลลินไปตลอดดูอย่างนั้นตามประเภทของกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากนี้แล้วเป็นประเภทที่ละเอียดการใช้ความพินิจพิจารณาของปัญญาก็พอเหมาะพอดีกันไปในขณะเดียวกันนั่นแหละละเอียดไปเรื่อยๆฐานะมีชีวิตอยู่นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในขั้นพระนาคามีท่านปฏิบัติต่อองค์ของท่านตัวของท่านอย่างนั้นต่อจิตของท่านอย่างนั้นหากเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครปัญญาประเภทไหนที่ควรแก่กิเลสประเภทใดมันก็รู้เองนี่เป็นปัญญาขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเรื่อยไปทีนี้จิตที่คำว่าเป็นพระอนาคามีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเป็นได้ระดับของพระอนาคามีนั้นจึงต้องมีความละเอียดต่อไปอีกละเอียดต่อไปท่านอนาคามมีแล้วก็หากว่าเกิดก็เกิดชั้นต่ำขึ้นไปเรื่อยเช่นอวิหาแล้วก็อัตปาแล้วก็สุทัสสาสุทัสสีหากตายก็ไปอย่างนั้นอากนิฐาเนี่ยและจิตก็ค่อยเป็นไปในขั้นของตนเองอย่างนั้นตามความละเอียดของจิตและตามความละเอียดของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วเราก็มันอย่างที่เคยพูดนั่นแหละมันไม่สนิทในใจที่จะว่าปัญญานะเพราะปัญญานี่ยังรู้สึกในความรู้สึกของเราว่ายังมีหยาบอยู่อันนั้นยังละเอียดยิ่งกว่านี้ซึมซาบไปเลยถ้าปัญญาก็ต้องมียับคิดยับปรุงนะเราเคยใช้ปัญญามันก็มีความยับปรุงแต่อันธรรมชาติอันนี้มีความซึมซาบของตัวไปซึมลงไปตามล้างความมัวหมองที่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรนะตามชะตามล้างกันไปเรื่อยๆแล้วตามฟาดตามฝันเนื้ออันชะล้างละเอียดกว่าและสมกันกับที่เด็กประเภทนั้นแม่ยังเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นเข้าไปในใจมันก็รู้เองอย่างนี้นี่แหละที่นี่จิตขั้นนี้ก็ต้องละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่จะควรผ่านก็ผ่านที่ท่านว่าบรรลุอรหัตธรรมนั่นหมดที่
นี่เรียกว่าตัดภพชาติในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปอีกแล้วถ้าถึงอรหัตธรรมแล้วหมดถ้าเป็นอนาคามีนี่ยังต้องสืบต่อและละเอียดลงไปด้วยความภาคเพียรจากคำว่าสติปัญญาก็ละเอียดแหลมคมลงไปด้วยเลยเป็นอย่างนั้นตอนที่มันหนักจริงๆก็นี่แหละประเภทในภาคความเพียรก็ต้องหนักมากต้องใช้ความทรมานเอาอย่างมากอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอดข้าวนั่นแหละเป็นมากแต่อดข้าวมันเป็นไปได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดส่วนมากก็อดในส่วนหยาบนี่เป็นต้นก่อนเป็นเหตุก่อนเมื่อเห็นว่าได้เหตุได้ผลกับการอดอาหารแล้วทีนี้เหล่านี้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปเราก็รู้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้กันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับนั้นก็ต้องทำใ

ำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีผมอยากจะพูดว่ามันจะแทบทุกรายจะพ้นอันนี้ไปไม่ได้คนผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในเป็นเหมือนท่านๆเรามีอุปนิสัยใจคอหรือว่าความหนาบางแห่งเสียดพอๆกันอย่างนี้มักจะได้สิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเสมอเพราะไม่ใช่ประเภทอุคติตันอยู่พอที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นกับสิ่งทรมานอื่นใดทั้งนั้นก็รู้ได้นะแต่นี่มันไม่ใช่ประเภทอันนั้นประเภทถูไถเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มเหนี่ยวมันถึงจะเป็นไปได้นี่แหละที่ได้สิ่งเหล่านี้มาทรมานช่วยเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลแล้วที่มีใครจะปล่อยได้ถึงทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องทนเพราะความต้องการนั้นมันมีมากถึงจะทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ในเพราะเรื่องของกิเลสมันยิ่งมากกว่านั้นอีกเอามาเทียบกันมันก็ต้องทนพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรในขั้นต้นนี้หนักกว่าหนักกิเลสมันยิ่งหนักมันเอาเราอย่างหนักๆทั้งนั้นมันไม่ได้เอาเบาๆเลยก็ทำพูดถึงเรื่องปัญญาความเพียรกับกิเลสประเภทยากละเอียดเข้าไปและจิตปัญญาก็ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่แหละการขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสด้วยความภาคเพียรไม่มีใครบอกก็รู้เองนั่นจึงเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนั้นภาคความจำเราก็จำมาได้แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จำเราก็จำเรื่องราวจะปฏิบัติอยู่ไม่รู้พอเป็นภาคความจริงแล้วมันก็เหมือนใครได้เชื้อค่อยซึมค่อยทราบไปไหม้ไปเรื่อยสติปัญญาเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าได้ขึ้นเวทีต่อกรกับพิเรศแล้วพูดได้นะเช่นอย่างว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมายังไงเรียกมัชฌิมามันก็รู้เองขั้นยาก็ต้องเป็นมัชฌิมาคืออย่างหยาบการปฏิบัติต้นตั้งผาดผลเนี่ยเวลาละเอียดเข้าไปความเพียรก็ละเอียดเข้าไปสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะสมกับการแก้กิเลสเป็นประเภทประเดิมดับนั่นท่านเอามัชฌิมานี่เมื่อขึ้นต่อกรกับกิเลสด้วยความเพียรตนแล้วได้ประสบพบเห็นกับคนอื่นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้นี่มันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่เพียงแต่ความจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นเหมือนกันหมดได้แต่ชื่อแต่เสียงเวลาจะปฏิบัติไม่ถูกไม่ทราบจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องวิ่งหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนิชำนาญในทางนี้มาแล้วนั่นสิเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ภาคความจำเราเรียนมาเพื่อเป็นแบบแผนตำรับตำราเป็นแนวทางแล้วก็ก้าวเดินตามนั้นมีผู้คอยแนะคอยบอกแล้วก็ก้าวเดินไปตามนั้นพอปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นแหละที่นี่เป็นสมบัติของเราเช่นจิตสงบก็ใจของเราเองนี่สงบไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของใครนั่นเป็นสมาธิก็เห็นอยู่ชัดๆภายในจิตใจเป็นปัญญาขั้นใดก็รู้ชัดเป็นสมบัติของเราโดยไม่สงสัยไม่สงสัยจนกระทั่งมุดหลุดพ้นจะเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้หลุดพ้นก็เราเองผู้หลุดพ้นนั่นนี่แหละภาคความจริงมันประจักษ์ภายในตัวเองพูดถึงเรื่องความสงสารหมู่บ้านความสงสารมากเหมือนกันเพราะเห็นโทษของกิเลสที่เห็นจริงๆไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยๆเวลาฟาดกันก็ฟาดจริงๆเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมก็เห็นจริงๆนะมันเห็นทั้งสองด้านคือว่าเห็นจนขนาดที่ว่ายับยั้งความเพียรไหมไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดนะก็เพราะความเห็นโทษนั่นเองแล้วเห็นคุณไปในขณะเดียวกันมันก็เด็ดแต่สิทุกอย่างเด็ดเองเมื่อถึงขั้นจะควรเด็ดได้ดูไม่ได้คนเราวิ่งหนีตายมันจะอ่อนข้อได้ไงจะไปความแรงได้ยังไงมันก็วิ่งจนสุดเหยี่ยมถ้าเป็นวิ่งนะจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วถึงจะอยู่ยอมตายเนี่ยเมื่อมันพอไปได้ยิ่งต้องไปพอคลานไม่คลานคนเรานะนี่ก็เหมือนกันเราได้เห็นโทษของเด็ดอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณแห่งธรรมเครื่องช่วยพยุงให้อยู่ในพ้นแต่เต็มหัวใจเช่นเดียวกันนะต้องสุดเหี่ยมเลยเป็นได้ทุกคนเมื่อถึงขั้นจะเป็นได้แล้วรอไม่ได้เลยนี่แหละท่านบอกความเพียรกล้าถ้าจะว่าเป็นความเพียรธรรมดามันพูดไม่ถูกว่าเช่นหนึ่งประกอบความเพียรความพยายามไม่มีความพยายาม

0: มีแต่ความเนี่ยเพียรกล้าไม่ถอยไม่ถอยเลยได้ล้างเอาไว้นะเรียกว่าความเพียรกล้าขั้นนั้นแหละเนี่ยจิตเป็นตอนๆเป็นขั้นๆอย่างนี้ท่านที่ชนมุนวุ่นวายท่านจึงหนักหน่วงมากนี่ก็คือขั้นธรรมดาเราที่จะก้าวสังหารกิเลสตัวที่มันเป็นเครื่องดึงดูดอันสำคัญก็เป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ว่ามันดูดเอาจริงๆก้าวไม่ออกอันนี้ต้องในรุนแรงในใช้กำลังความเพียรทุกด้านต้องหนักสติปัญญาก็หนักอย่างที่ท่านเจริญอสุภะอสุพังเจริญจนกระทั่งที่มองเห็นอะไรให้เป็นดังที่เราเห็นหมดเจริญจนไปเห็นมองเห็นคนเห็นแต่กระดูกเพราะมองเห็นเราเห็นแต่กระดูกมองเห็นใครก็เป็นแต่กระดูกไปหมดเลยเมื่อมองเห็นเราเป็นยังไงเห็นมีแต่เนื้อแดงโล่ไปหมดในตัวของเราเห็นคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเทียบกันได้ทันทีดังในตำราท่านก็แสดงเอาไว้ว่าพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปตามหาภรรยาเขาน่ะแล้วผ่านจะหาพระก็ไปถามพระว่าเห็นผู้หญิงผ่านไปนี้ไหมท่านบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกนั่งมีแต่กองกระดูกไปท่านว่าก็ท่านพิจารณาอยู่ในขั้นนั้นท่านเห็นนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะเนื้อเห็นหนังท่านเห็นกระดูกเพราะท่านพิจารณากระดูกจนชำนิชำนาญตุกใจมองเมื่อไรก็จ้าเมื่อนั้นกระดูกนั่นมือพันในตัวเองแล้วมองเห็นคนนั้นก็เป็นกระดูกไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเขาว่าไม่เห็นคนไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกท่านนี่ละอย่างท่านมหาท่านก็รู้เพราะมันอยู่ในหลักวิชาประเด็นอันนี้มีอย่างนี้มีเราเวลาเราพิจารณานี่ก็เป็นอย่างนั้นเราเองมันชำนาญทางเนื้อมันแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีกันแดงโล่เนี่ยเริ่มเป็นอสุภะที่แรกมันก็เห็นเนื้อซะก่อนแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีทั้งที่หนังก็หุ้มอยู่นั้นน่ะมันไม่เห็นไม่ดูมันไม่ถนัดเหมือนกับดูเนื้อนี่เมื่อออกจากนี้แล้วมองใครก็ตามมันก็เป็นเนื้อไปหมดแดงโล่ไปหมดหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกออกอีกจนกระทั่งกลายเป็นกองกระดูกดังที่พระในครั้งพุทธกาลท่านว่ามันก็เป็นเรื่องกระดูกไปหมดจากนั้นมันก็หมดสภาพจากความเป็นกระดูกลงเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเนี่ยจิตมันเป็นขั้นอย่างนั้นนะการปฏิบัติถ้ามันอยู่ในขั้นอสุภะอสุพังนี่ก็กับขั้นราคะตัณหามันก็เป็นขั้นเดียวกันที่มันจะแก้กันเมื่อมันผ่านของมันไปแล้วมันก็ก้าวถึงขั้นว่างมันก็ว่างมองอยู่ในนั้นมันว่างไปหมดมองเห็นคนก็เพียงเป็นร่างๆมองเห็นภูเขาทั้งลูกก็พอเป็นร่างๆมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นผู้ว่างมองอะไรมันก็ว่างไปหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นว่างเข้าไปว่างเข้าไปว่างข้างนอกข้างในยังไม่ว่างตัวเองคือคำว่าใจว่างมันว่างอยู่ในฤทธิ์รัศมีของใจแต่ตัวใจจริงๆมันยังไม่ว่างนั่นความสว่างของใจนี่พาให้ว่างไปหมดมองอะไรมันก็ว่างทีนี้พอย้อนเข้าไปสู่ภายในอวิชชาก็หมดไปว่างจริงๆแล้วน่ะว่างด้วยวางด้วยทั้งว่างทั้งวางด้วยแล้วไม่มีอะไรยึดถือแล้วมันก็เป็นอิสระภาพนึงนี่เหมือนขั้นถึงขั้นการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาเป็นอย่างนั้นมันเห็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเลยมันจะไปไหนเมื่อพิจารณาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกมันก็รู้มันเป็นไม่รู้ได้ไงก็มันเป็นเห็นอยู่ชัดๆมองไปไหนมันก็ว่างไปหมดเลยแล้วดูในร่างกายเจ้าของก็ดูร่างกายนี่ก็ดูที่มันหนาแน่นขนาดนั้นมองเห็นชัดๆมันมองทะลุมาเลยเพราะจิตมันได้สว่างแล้วมันทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแหละทะลุหมดสว่างจ้าไปหมดเลยเพราะงั้นถึงได้พูดเพียงขั้นที่ว่ามันที่ว่าจิตสว่างจิตผ่องใสสว่างทำไมสว่างก็นั่งหนาจนเป็นเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของแล้วก็ปรากฏธรรมขึ้นมาเตือนเจ้าของเราไม่รู้เนี่ยเราแก้ไม่เก่งเรายึดออกเป็นคติไม่ได้ถ้ามีอยู่มีต่อแมงบุรุอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยท่านบอกชัดจริงๆนะทำที่ท่านผุดขึ้นมานี่บอกชัดนั่นแหละจุดมันน่ะต่อมันต่อมแห่งความสว่างนั่นจุดแห่งความสว่างรู้กันอยู่ความสว่างกับความสว่างนั่นน่ะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านจะใส่ถังเดียวก็นั่นน่ะพอเท่านั้นมันก็ถังเลยล่ะรู้ทันทีอย่างนั้นไม่มีใครบอกเลยท่านก็ล่วงไปใหม่ๆก็ด้วยนะแต่นั่น ในปีนั้นด้วยเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องของมันก็แก้ไม่ตกมันกระทั่งมันผ่านไปแล้วมันถึงรู้อ๋อความซะว่าจุดที่ต่อมันคืออะไรก็คืออันนี้เองเนี่ยมันผ่านไปแล้วถึงรู้แล้วก่อนเราไม่รู้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่ามีจุดจุดก็คือจุดของความสว่างที่อยู่กับใจนั่นเองนี่ต่อมก็ต่อมก็จุดก็อันเดียวกันเลยคือแยกไขความลงไปเฉยให้ชัดเจนมาถ้ามีจิตมีต่อมเห็นผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวครบแล้วบอกชัดๆนั่นแหละตัวครบก็คืออวิชชาเลยนั่นแหละอวิชชาเป็นอย่างนั้นน่ะก็เท่ากับอย่างนี้พอพิจารณาไปพิจารณามามันหลายครั้งหนมันไม่มีที่ไปนี่ก็จิตมันปล่อยไปหมดวางไปหมดทั่วดันโลกธาตุไม่มีอะไรมาคล้องในหัวใจติดในหัวใจเลยมันก็มีอันนี้พาให้ดูดดื่มคลื่นคราบกันอยู่กับอันนี้มันก็ฟัดกันไปฟัดกันมาทั้งรักทั้งสงวนทั้งพิจารณาแล้วสุดท้ายมันก็ทนไม่ได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่ว่าหลงนอนจมนะเป็นสติปัญญาทิ้งหลงก็หลงหลงก็จริงแต่ความคิดความพิจารณามันไม่ถอยนะมันก็ผ่านกันจนได้เอาสักกระจายนะถึงได้มาเห็นโทษโอ้โหว่าจุดไหนโอ้จุดนี้เองนี่มันออกจากนั้นมันไม่มีจุดนี่นั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้ออกจากนี้แล้วมันไม่มีจุดเพราะว่ามันก็ว่างไปทั้งหมดทั้งหัวใจจะของก็ว่างอะไรพักว่างไปหมดอย่าบ้าแต่มันมีอะไรจะมาเป็นจุดเป็นต่ำอยู่เลยว่างไปทั้งหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือนี่มันก็ชัดเลยเจ๊อ๋อองค์นี้เองที่ปัญหาบอกนั่นแหละท่านถ้ามาว่าแดนสมมุติพังลงไปแล้วนะเป็นใครมันก็รู้หมดอ่ะทำมานี่ก็เป็นธรรมสดร้อนให้ลูกไปสิทำไมจะไม่กราบพระพุทธเจ้าใครเป็นคนสอนว่าทำเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าจะแท้เป็นผู้สอนไว้สดร้อนๆนี่นะเพราะฉะนั้นองค์ศาสดาจะนิพพานไปกี่ปีแล้วไม่สำคัญความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอากาลิโกนความจริงที่รู้ที่เห็นคือความบริสุทธิ์พุทโธปรากฏอยู่ในหัวใจของเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันนะมันก็รู้ได้อย่างชัดเจนอยู่เนื้อทำไงพวกเราพูดปฏิบัติก็มีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงได้ยินได้อยู่เฉยหาผู้ที่คล้องอัดคล้องทำสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงมุดุดพ้นด้วยการปฏิบัติมันหาไม่เจอเยอะทำไมทั้งที่ปฏิบัติกันอยู่หากันอยู่มันไม่เจอมันหายังไงกันเอามาพิจารณาดิมันน่าคิดมากนะมันก็เดี๋ยวพูดแล้ววิธีหายากลำบากขนาดไหนก็เดินพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันจะลืมได้ยังไงความเพียรเคยพูดแล้วมันลืมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าความเพียรของเรากับกิเลสที่ฟัดกันตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงที่ว่านี่มันมีเวลาว่างมาเลยถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการมาแยกไม่ให้แยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังนู่นน่ะบางทีจิตมันถอยเมื่อไหร่มันจะทุกข์ขนาดไหนจิตไม่เคยถอยเลยนี่เป็นสัมพันธ์ที่น่าชมนะอันนี้ชมจริงเราก็ชมใครจะว่าเราอวดเราก็ตามมันเป็นเราก็บอกว่ามันเป็นคือมันไม่ถอยถ้ามันถอยที่อย่างเดียวก็เสร็จอย่างที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมโอ้จนกระทั่งเข็ดมากจริงๆนะเข็ดจนถึงใจเรื่องเข็ดจิตเสื่อมนั่นที่เคยเล่าให้ฟังถ้ามันถอยแล้วเข็ดเลยนะไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันไม่ถอยนั่นเลยเอาท่านั้นเอาท่านี้นั่นสุดท้ายก็อ้าวไม่กังวลกับอะไรจะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเสื่อมเสื่อมไปไม่ใช่ได้มันเคยเสื่อมมาพอแล้วอยากให้มันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เอาที่นี้เอาจะเสื่อมเสื่อมไปปล่อยเลยเหลือแต่พุทโธแต่พุทโธนี้ไม่ปล่อยนะเอากันจนกระทั่งถึงพุทโธความรู้เป็นอันเดียวกันที่นี่จะบริกรรมยังไงก็พุทโธก็คำว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นมันเป็นถึงขนาดนั้นนะเวลาละเอียดเข้าจริงๆแล้วพุทโธก็คำบริกรรมเป็นอันเดียวคำบริกรรมไม่หายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นไม่ทันไหนที่นี่คำบริกรรมหายไปแล้วนี่ทั้งที่เราบริกรรมอยู่นะบริกรรมไม่ได้เลยหมดเป็นพุทโธเป็นพุทธะเด่นอ่ะหยุดซะก่อนแต่จ่ออยู่นั่นนะกับความรู้พอได้โอกาสมันต้องมีจังหวะของมันเพราะออกจากนั้นปั๊บเราลึกพุทโธได้เอาพุทโธอัดเข้าไปปั๊บเลยนั่นเอาเท่านั้นท้ายมันก็เจริญขึ้นขาวนี้มาถึงขั้นที่ควรเสื่อมมันจะเสื่อมเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยสุดท้ายเลยไม่เสื่อมเรื่อยๆนั่นแหละถึงรู้ได้ชัดว่าอ๋อที่มันเสื่อมเพราะเราความคาดความหมายสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลืมปัจจุบันธรรมนี่เสียแล้วมันก็เจริญไม่ได้ต้องเสื่อมที่เมื่อเอาปัจจุบันธรรมให้แน่นอยู่ตลอดเวลาคือว่าคำว่าพุทโธพุทโธแล้วอารมณ์ก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่นะมันก็ยอมรับว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ถ้าพูดถึงเรื่องเครียดเรื่องแค้นถึงใจจริงๆนะตรงเนี้ย พราะเราได้เสียอกเสียใจจนกระทั่งน้ำตาร่วงคือกิเลสมันข้ามหัวเราต่อหน้าต่อตานี่สู้มันไม่ได้สติมีสู้มันไม่ได้ปัญญามีสู้มันไม่ได้เวลาจิตเสื่อมมันยิ่งแล้วยิ่งเป็นปืนเป็นไฟไปหมดเลยนี่พอมันกลับได้มาแล้วมันถึงขยับกันใหญ่เอากันใหญ่เลยไม่มีคำว่าเสียดายอ้าวใครอยู่มันยิ่งหนักเข้าไปเลยนี่แหละมันน่าชมก็คือว่าไม่ถอยมันสิมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถอยไม่ถอยถ้ามีถ้าว่าถอยแล้วหมดเลยจริงๆไปไม่ได้นะนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่เป็นมรรคเนี่ยเครียดแค้นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นมรรคอ้าวงั้นมันไม่ได้ลืมมีน้ำตาร่วงเพราะที่เด็กข้ามหัวไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยสู้มันไม่ได้นี่เอาชนะว่ากูจะต้องเอามึงจนได้นะลงถึงกูทั้งมึงนะก็รับพูดกับเราคนเดียวมันเป็นอยู่ในหัวใจเราเอาแต่หนากูต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงจนได้เลยหนาวนู่นอ่ะมันเทียบมันแค้นกันที่นี่พอได้แล้วมันเอาจริงจริงไม่ใช่ก็เป็นไม่งั้นก้นจะเลอะหรือก้นพองแล้วมันแตกเลอะไปหมดนั่งพอนหนาโอ้เต็มก็เป็นตายก็ตายหามรุ่งหามค่ำไม่หนึ่งมีคิดว่าจะเป็นจะตายอะไรเลยนะเพราะความเทียบแค้นเมื่อเราทำลงไปมันเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเมื่อสติปัญญามีกำลังพร้อมก็ฟาดกันนี่มันก็เห็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจในคืนวันเช่นนั้นวันตลอดรุ่งตลอดรุ่งมันได้ทุกคืนนี่ไม่มีที่จะพลาดไปถ้าวันไหนได้เอากันเต็มที่มันไม่ได้พลาดนะได้อัศจรรย์ทุกคืนทุกคืนนี่มันหนักเอากันอย่างหนักเดียวนี่เป็นมรรคเนี่ยฟังเอานะความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นมรรคเครียดแค้นแบบกิเลสนั่นมันก็เป็นกิเลสอย่างที่เราว่าเครียดให้คนนั้นเครียดโกรธให้คนนี้นั่นอันนั้นเป็นกิเลสเครียดให้กิเลสที่ฝังในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประชันยังไงเด็ดความเพียรแค่ไม่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดอย่างนี้ที่นี่มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนี่เองนั่นมันเห็นอยู่นั่นจะไม่เรียกว่ามากเลยไงอะไรนะเห็นนะเลิกกันแล้วนะคนนี้คนนะให้จิตวิเดียที่ฝังในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประชันยังไงสิความเพียรแค่ไม่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดอย่างนี้ที่นี่มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นอยู่งั้นจะไม่เรียกว่ามากได้ไงถ้าได้ขึ้นเวทีแล้วมันก็พูดได้ถ้ายังว่าไม่ได้ขั้นขึ้นทดลองกันซะก่อนเราไม่รู้นะเพียงเรียนมาจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่เหมือนกันไม่ได้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าแล้วนั้นพอก้าวขึ้นสู่เวทีรังภาคปฏิบัติหนักเบาขนาดไหนเจ้าของได้รู้เจ้าของได้สัมผัสสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างเจ้าของได้รู้ได้เห็นเองนี่มันชัดแต่สิอย่างนี้ก็พูดได้ทำไมพูดไม่ได้มันเป็นได้ในหัวใจนี่ทำไมมันพูดไม่ได้วะอ๋อมันเปิดโลกธาตุในหัวใจสิโอ้หัวใจนี่อัศจรรย์จริงนะอยากให้รู้ให้เห็นที่นี่สอนอย่างเน้นอย่างหนักเผ็ดร้อนเหมือนมาฟ้าดินถล่มเทศสอนหมู่สอนเพื่อนก็เพราะกำลังใจนั่นเองอยากให้รู้ให้เห็นเพราะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนี่เอาตัวจริงออกมาพูดแทนทั้งเหตุทั้งผลแล้วเป็นยังไงมาวะบ้างอ่ะเอานั่นเอาพูดไม่จะเป็นไรก็สอนทำเพื่อความจริงนั่นเป็นอะไรเพราะไม่งั้นมันจะเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเลยหรือให้ตะกี้เด็ดมันปิดเอาไว้อีกแล้วจะพูดธรรมะก็พูดไม่ได้ความเป็นมายังไงก็พูดไม่ได้เห็นยังไงก็พูดไม่ได้นี่ตะกี้เด็ดมาเยียบปากทั้งหมดได้หรือมันเคยเยียบปากเรามาเท่าไหร่แล้วกี้เด็ดเราเยียบปากกี้เด็ดบ้างสิกี้เด็ดมันพูดไม่ออกเลยที่นี่นั่นเอาอย่างนั้นที่นี่เราเยียบปากกี้เด็ดมันพูดไม่ออกมันหมดกำลังมันหมดความสามารถมันตายกุศลามันแล้วกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาสมาแปลว่าความฉลาดทำยังบุคคลให้ฉลาดก็ฉันปัญสติปัญญามีฟ้าเฉลี่ยจนแหลกไปแล้วไม่เรียกว่าความฉลาดได้ยังไงนั่นกุศลธรรมาเฉลี่ยส่วนมากพวกเรามีแต่กิเลสมากุศลาเอาด้วยความฉลาดของมันหรือนี่ทุเลาะทั้งนานนี่ที่ศาสนาใช่ไหมทรงมากทรงผลเป็นศาสนาที่ทรงมากทรงผลแต่แท้ศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสนี่นะมันน่าเบื่อน่าเบื่อนะพวกเราพระองค์ไม่ได้สอนธรรมด้วยความโง่เขลาไม่ได้สอนธรรมด้วย
1: ทั้งกิเลสเต็มหัวใจนะสอนทำด้วยความสิ้นกิเลสรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนพวกเรามันยังจับไม่ถูกยังงูปลาปลาอยู่ทำไงท่านว่าอย่างหนึ่งมันไปอย่างหนึ่งท่านว่าให้กิเลสลากไปอย่างหนึ่งให้ลากไปอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับนี่สิอันนี้ที่น่าทุเรศอันนี้ขั้นนี้แหละลำบากมากนะเงินมันยังไม่เข้าช่องแคบไม่ได้เข้าได้เข้าเข็มถ้าลงขั้นมันเข้าได้เข้าเข็มยังไงก็ไม่ถอยจะเข้าช่องนั้นแน่ๆผึ่งเลยนั่นเป็นขั้นหนึ่งขั้นมันยากก็ให้รู้ว่ายากที่จะต้องหนักสิมันเบามันได้ยังไงวันนี้ก็เทศอย่างนั้นแล้วเทศเหมือนไม่เทศเนี่ยเพราะถ้าถันไม่ได้อำนวยผมฝืนมาเทศเฉยๆนั่นเพราะไม่ได้เทศนานมาพูดมันก็เป็นอย่างที่ว่านะมันนั่นเห็นไหมพิษไหมล่ะหรือว่าต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้ก็มันก็เป็นอย่างนี้เห็นอยู่มันเป็นไปตามลำดับลำดามันได้มันเป็นในขันนี่ต่อไปก็นั่งดูเฉยๆไปเทศมาขนาดไหนแล้วมันก็เทศไม่ได้ขันเครื่องมือไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็อยู่แล้วคนเราเอาละพอเทศไม่สะดวกนะเทศภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตำหลักตำราก็ยังได้ยินยังเคยได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วอย่างไรอันอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตบุกพ้นหรอพระพุทธเจ้าเลิศก็เลิศเพราะนี่เองภาษาวกเลิศเลิศเพราะนี่ไม่มีอะไรมาเสพมาสันเพราะไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยสำคัญที่ว่าไม่เหมือนอะไรเลยในสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนเลยนะนี่ไม่พูดอย่างนี้แล้วมันอ่อนลงให้ผมมันแปลกจริงๆนะอ่อนลงอ่อนลงที่ท่านไม่เทียนอะไรหมดกำลังจะพูดแต่ละบทละหวานมันเหมือนกับยกสูงเป็นงั้นน่ะถ้าลงกำลังมันหมดแล้วมันเดินมันเหมือนว่าภาระที่ยกมันหนักกว่าแล้วเกินนะแต่ก่อนมันไม่รู้ว่าจะยกเลยนะถึงเดินโอ้ไม่ได้แล้วดูเรื่องนะมันถึงใจจริงๆในเรื่องความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะจะว่าผมรู้หรือผมไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดแล้วแต่ว่ามันถึงใจผมจริงๆเรื่องเกิดเรื่องตายแหมว่างั้นเลยไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของสัตว์แต่ละตัวละตัวละหลายๆนะนี่แล้วยังให้กิเลสมันมาหลอกได้มาตายแล้วสูญอีกทั้งที่เกิดตายอยู่ยังไม่ถอยมาให้กิเลสหลอกได้นี่ไม่โง่ขนาดไหนมนุษย์เราขั้นมนุษย์นะทำแล้วก็ไม่ว่าหรอกขั้นมนุษย์แล้วยังไงมานับถือพุทธศาสนาแล้วยังไม่หายความสงสัยนี่ยังมีเยอะนะนี่สิมันน่าคิดนะมันอยากจะพูดเอาว่าแบบมันเห็นไหมไม่เห็นตีตาดีจะวางกันมาว่าพูดสนุกเรานะมันตาบอดไม่เห็นเลยก็ตัวแท้ๆมันพูดเกิดพูดตายแล้วทำไมจะให้กิเลสมาหลอกได้ว่าตายแล้วสูญเชื่อมันไปอย่างโอ้ยบัตรชกบ้างกันเถอะเราจะพูดว่าบัตรชกมันโง่เกินไปเวลาเปิดมันออกแล้วมันโถงั้นเลยถูกเนี่ยกระจายแบบนี้นับเจ้าของเกิดตั้งแต่วันเกิดมานับหนึ่งสามที่ห้าเกิดถ้าสมมติว่านับได้ไปตลอดเธอหนึ่งสามที่ห้าเยอะเรื่อยไปก็ต้องทั้งมันตายมันก็ไม่หมดในภพชาติของเจ้าของคนเดียวนั่นนะแล้วว่าตายแล้วสูญอีกโถเวลามันเปิดมันปิดได้ยังไงมันเปิดเดี๋ยวมันเปิดนั่นบอกที่ว่ามันเปิดก็บอกว่ามันเปิดสิไม่ว่าไงแต่รู้ไม่อยากจะอาจเอื้อมไม่ต้องหาว่ามันเปิดแล้วพอว่าได้อยู่แต่ว่ามันรู้เราก็ไม่อยากอาจเอื้อมนะอย่างเช่นว่ากราบพระพุทธเจ้าสนิทเลยจ้ะโอ้ยไม่มีที่นั่นนอกจากกราบในหัวใจอันนั้นแล้วยังกราบอันเหล่านี้อีกไม่ว่านอกวันไหนยังว่าโลกก็มีทูรู้แจ้งโลกว่าโลกนอกโลกในรู้หมดพระองค์รู้หมดอ๋ออย่างนี้เองที่ว่าโลกก็มีทูเนี่ยก็ตามภูมิของสาวกตามภูมิพระพุทธเจ้าถึงไม่ตลอดจนถึงทุกสิ่งอย่างเหมือนพระองค์ก็ตามแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันกันได้เนี่ยเต็มภูมิของพระสาวกนะผู้รู้นั่นจริงหวังใครจะมาเปิดได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเปิดมาได้โลกอันเนี้ยโลกมืดแปดพิษแปดด้านพระองค์พุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาเปิดซะก่อนสาวกทั้งหลายต้องจะรู้ที่จะช่วยกันเปิดออกให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์อะไรนี่พระพุทธเจ้าต้องมาเปิดซะก่อนทําประเภทนี้ใครเห็นไม่ได้นอกพระพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นได้เลยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นรู้ แล้วจึงมาประกาศบอกสาวกวิธีการให้รู้อ่าๆอย่างนั้นนั้นที่สาวกหลายก็รู้เต็มภูมิของสาวกถึงจะไม่กว้างเต็มภูมิของสัตว์เหมือนสัตว์ราก็ตามเต็มภูมิเหมือนพุทธศาสนาก็ตามก็เป็นภูมิของสาวกหลายแต่การกล่าวทางนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสาวกต้องทุกองค์นะมันก็มีเป็นหลายแต่ยังไงก็ยันได้เลยอย่างนี้เลยที่แม่รู้ว่ายันได้เลยสาวกต้องหนึ่งแน่ๆด้วยอย่างนี้นะว่านั่นเลยนะแล้วยันได้เลยเป็นพยานได้เลยชุดหัวใจอ้าวแม่อัศจรรย์นะพุทธเจ้าที่เราว่าอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆในหัวใจนะไม่ใช่อัศจรรย์มาเสยเฉยๆนะโถว่างั้นเลยนะเอาว่าที่เหลือนี่แม่ปิดขนาดนี้นะหลอกให้โลกให้โกรธให้หลงให้รักให้ชังยังมาแล้วตายมาแต่เรายังปิดเกิดตายจะตายแล้วมันปิดทางปิดได้หมดไม่ให้รู้อีกนะโทษอีกทีมันมาหลายชั้นนะกิเลสเหรอวะเวลาเปิดมันเยอะเปิดความบิดบังแล้วมันจะไม่ให้รู้ยังไงก็ของมันมีอยู่ไม่รู้ได้ไงไม่เห็นได้ไงมันมีอยู่นี่เนี่ยเมื่อเป็นเรื่องว่าถูกปิดไว้ทั้งนั้นเองพอเปิดแล้วมันจะเห็นไหมสิของมันมีอยู่นะถึงเวลาที่มันจะเป็นจะไปของมันมันไม่ค่อยเบิกค่อยกว้างมันไปเรื่อยเป็นของมันเบิกออกไปกว้างไปเรื่อยไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องยุติทีเดียวเหมือนกับท่านสิ้นกิเลสเช่นท่านบรรลุธรรมทีเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำเช่นตรัสรู้ธรรมหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำอีกเป็นอันว่าเลียบไปเลยจนกระทั่งวันนี้ผ่านไม่ต้องมาซ้ำอีกแต่สิ่งเหล่านี้พิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดยิ่งกว้างขวางไปเหมือนสายตาดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปแค่นั้นเห็นมันก็ส่งไปทะลุไปยังไงมันก็ไปเห็นไปตามนั้นถ้าไม่ส่งก็ไม่มีเนี่ยมันก็มีหลายขั้นหลายตอนเพราะสิ่งนี้มันเป็นสมมติสิ่งที่เห็นกิริยาแห่งญาณหรือความรู้ต่างๆที่ออกไปรู้ไปเห็นมันก็เป็นสมมติอันนั้นเนี่ยมันอาศัยจิตวิมุตติอยู่นั่นอาการเหล่านี้จึงเป็นสมมติแต่สมมติจึงรับกันได้รับกันได้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาแม่อันละเอียดที่ใดพระอรหันต์ท่านมานิพพานในท่านดูท่านดูก็พวกตาบอดเราพูดมันก็ไม่เชื่อนอกไปไม่เชื่อแล้วมันยังมาลบล้างไม่กี่มันสองชั้นสามชั้นนะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวว่าเราโง่เลยไม่มีในคำพีไม่จะมากอดอยู่ในคำพีที่เหลือมัดคออย่างนี้นะเหมือนมีในกำปีอย่างมัดไม่ธรรมดาที่เหลือมัดคออย่างนี้ไม่มีในกำปีไม่มีในกำปีไหมเนี่ยมันมัดคออยู่นี่กำปีมาแบบมันไม่เห็นมันไม่เห็นบอกในกำปีก็มันมัดอยู่นั่นนี่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเกลียดแค้นเนี่ยโอ้ถึงใจจริงนะผมธรรมดาเรื่องความเกลียดแค้นของให้ที่เหลือแม่ว่างั้นเลยเพราะนึกกล้าพูดว่าสมมติเรากำลังนั่งฉันอย่างนั้นนึงกำลังนั่งฉันอย่างนั้นนึงเขาว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนจะนั่นแหละทิ้งบาดเลยตุ่มเลยมาตั้งมาตายแล้วสู้แล้วถึงกลับมาฉันยังหันใหม่ถ้าตายก็ไปเลยขนาดนั้นเหรอรอไม่ได้หรอมันเกลียดมันแค้นขนาดนั้นนี่เราผูกเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะเราผูกขึ้นมาพูดโอเคเดี๋ยวก็เป็นนำมาทำเมื่อไปเกลียดไปแย่หนามันอะไรแต่เราพูดเป็นครอบเปรียบเทียบเข้าไปเพื่อให้มีน้ำหนักสำหรับหัวใจเราที่จะฟัดกับมันนั่นมันความหมายมันเป็นอย่างนั้นผมก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างนั่นมันถึงใจอยู่ผมไม่ประมาทครูบาอาจารย์ดวงใดนะแต่เมื่อมันเป็นยังไงเราก็คืออย่างนั้นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในแดนพุทธศาสนาเราเนี่ยเราที่เท่าที่เราได้เข้าได้ผ่านมาก็ดีไม่ได้เข้าได้ผ่านก็เป็นอีกมันไม่มีอะไรที่ถึงใจยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มากอันนี้ถึงจริงๆโถว่างั้นนะเวลายิ่งเราไปเจออะไรเข้าไปที่นั่นเจออะไรนะบางอย่างมันฟัดมันไปรับกับของท่านที่ท่านรู้นี่อย่างนี้ไม่เพียงขั้นของธรรมขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนนะขั้นอื่นไปเจอต่างๆไปเหมือนกันมันก็ไปรับกันไปสัมผัสแล้วมันก็ยิ่งเข้าใจกันกับของท่านรู้ท่านเห็นอะไรมันก็ยอมแล้วแล้วอีกละอันนี้พอดีมันหลายตอน
2: ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วมันอะไรมันคิดถึงในเทปของพระพุทธเจ้ามันซึ้ง มันจะรับกันนี่มันจังครับเวลาจิตมันจะรวมแบบไปคางมันจะเกิด
0: เ
2: วลามันรวมเข้ามาหมดแล้วมันเลยจุดเดียวแต่มันคางมันไม่ดับหมดเลยมันยังคางอยู
0: ่ขดับมันจะมารู้เหรอคิดมันดับเมื่อไหร่มันถ้ามันดับจะว่าผู้รู้เหรอผู้รู้นี่ไม่เคยดับเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เข้ามาอย่างละเอียดสุด
2: ผมเข้าใจว่ามันจะดับ
0: มันดับกระดับมันจะสิ่งเกี่ยวข้องกับมันแล้วตัวมันเองไม่ได้ดับอะไรจิต
2: มันลอยอยู่นั้น
0: น่ะลอยน้ำลอยที่ค่อยดีขึ้นได้ไหมล่ะภาวนาเป็นไงถ้าเกิดว่าค่อยดีขึ้นได้ไหม
2: คร
0: ับดังงั้นที่จิตเราท่านได้ลงได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ถอยประคับประคองเรื่อยๆแล้วยังไงก็ต้องค่อยเจริญถึงจะช้าก็เจริญเรื่อยจิตผมของพูดตามความจริงๆเพราะมันมีผาดผลอยู่นะมันเป็นไปหลายด้านหลายทางนะมันแล้วที่นี่เวลามันก็มีอยู่แล้วแล้วของชาติจะวางไงแม้แต่จริตนิสัยของใครจะเป็นไปยังไงนั่นเป็นตาจริตนิสัยเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วเวลามันจะเป็นทั้งมันนี่มันเป็นแปลกๆต่างๆนะยิบผมแต่ก็ดีอย่างหนึ่งทีนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เวลาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนนี่มันเป็นอุปกรณ์มาช่วยกันทั้งหมดนะช่วยรู้จักต่างๆงั้นเอามาพูดได้ไงมาเทศได้ไงก็เมื่อมันไม่ผ่านไม่รู้เอาอะไรมาเทศขึ้นไหมล่ะเพราะมันก็ต้องมีผ่านแล้วมันถึงจะเทศได้มันอยู่เพียงมันไม่บอกว่ามันผ่านไม่บอกว่ารู้นั่นเองเพิ่งบอกอะไรนะไม่ใช่เรื่องความจริงมีก็ฟังมาสิมาบอกอะไรว่าผมรู้ผมเห็นบ้าอยู่ว่างแล้วมีครูมีใครก็ตามมาบอกผมว่าผมรู้ผมเห็นนี่ผมไม่จะฟังเลยซ้ำนะผมรู้สารผมเดินนั่นเพราะงั้นเวลาผมพูดผมก็ไม่พูดเลยจำเป็นอะไรอย่างนั้นความจริงมีไงว่างตามความจริงมันก็รู้มันเข้าใจกันคนเรานั่งลงใจกันง่ายๆใจของผมเป็นง่ายแบบเป่าลูกหวีดวิ่งบ้าเป่าลูกหวีดนายสังเกตแล้วนะมันขายทั้งปีพลาดด้วยแล้วก็ว่ามันยังไงวะก็ต้องเหลือแต่ถึงต้องตั้งกับวิสัยไปลูกด้วยกันสามองค์สององค์นะท่านไปคุยกันทำไมเดือนนั้นสำเร็จแล้วก็เผาลูกหวีดมันยังไงกันวางเงินนักเนี่ยต้องเงินเดียวผมจะมาอ้างเหตุผลก็ตามว่าเป่าหมู่ก้อนมาด้วยกันก็เป่าหมู่ก้อนข้าวก็ตามมันก็ไม่มีไม่ใช่มีน้ำหนักพอที่จะลบล้างได้เห็นความซื่อความเสื่อมของเจ้าของเรื่องนี้ผมเองเคยมีแต่ว่าไม่เคยอันเรื่องมันเรื่องเคยพูดแต่มันผมว่าเคยมีมันต้องมีหัวใจให้เกิดสงสัยมีนะตึ๊กลงไปปฏิบัติทำขั้นนี้แหละขั้นนำมาทำล้วนๆเนี่ยขั้นรูปธรรมคือร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแต่เพราะอย่างยิ่งสังขารจะอบสัญญาคือมันเอากันอยู่ตลอดมันผูกรักมันรู้มันพันกันตลอดมันเกิดมาจากไหนไล่ไปเล่าไปถึงขั้นเหมือนผู้นาผมเป็นยังไงมันเป็นลักษณะมันว่าจับแล้ววางจับแล้วก็ปล่อยมันเหมือนกับอันหนึ่งจับแล้วเหมือนกับเราเกิดนะปล่อยแล้วเหมือนกับเราตายจับแล้วเหมือนกับเกิดปล่อยแล้วเหมือนกับตายมันเกิดตายเกิดตายลักษณะดูกำหนดดูทีนี้พอจับแล้วปล่อยพอปล่อยทีนี้ไม่จับอีกมันถูกก็ขึ้นมาไอ้นี่ไม่ใช่สำเร็จนี่ไม่ใช่เสร็จแล้วหรือเนี่ยมันสำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเนี่ยถ้าสิ้นทำไมสงสัยนั่นมันขึ้นรับกันนะไม่นานนะถ้าสิ้นทำไมสงสัยเนี่ยพอแล้วก็มันก็เปลื้องไปเลยความสงสัยนี่หายว่าไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเนี่ยความสงสัยนี่มันก็ถูกกับน้ำลบล้างทันทีเลยว่าถ้าสิ้นทำไมสงสัยคือถ้าสิ้นแล้วไม่สงสัยมีความหมายว่างั้นแต่นี่มันสงสัยจะไปสิ้นได้ไงมันก็เลยหมดความหมายครับนั่นผมไม่มีคุณค่าเรื่องมีอะไรน้ำหนักอะไรเคยเป็นผมทำนั้นไม่นานนะว่าฉันอาสันติโกหรือว่าอะไร
1: ท่านพิสุโคเป็นองค์แทนศาสดาพวกท่านเหล่านี้จำเป็นจะต้องมาถามคุณถามพระพุทธเจ้าก็ท่านพิสุโคประกาศไว้แล้วนั่นพระพิสุโคเลยคือองค์ศาสดาแทนองค์ศาสดาคือรู้เองเห็นเองจะจับในตัวอย่างที่พระคือว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอได้ถึงพระคุณดีแล้วฝนตกเหมือนนั่นแหละพอรู้แล้วแทนที่จะไปทูลถามมากลับเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฉันดีโกประกาศสร้างแล้วมาขณะฉันดีโกมันทำให้คิดย้อนหน้าย้อนหลังผมสำหรับปฏิปทาเจ้าของพระเงินเจ้าของตอนเนี่ยตอนที่เรามันทำให้คิดอยู่คือเวลาจิตมันเสื่อมมันเป็นฟืนเป็นไฟคิดหาเนี่ยนั้นคิดหาอย่างนี้ที่จะแก้มันให้มันฟื้นกลับขึ้นมามันแทนที่มันจะท้อถอยน้อยใจแล้วจุดติดเสียอย่างนี้มันไม่มีเนี่ยอันนี้คือน่าชมอยู่นะทำให้คิดนะนึกชะลอจะมีปณิสัยอยู่หรือไงไม่จะยำยอจะของทั้งหน่อยชะลอจะมีปณิสัยอยู่ไงมันถึงไม่ถอยอย่างเงี้ยขนาดที่ว่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนจะเปื่อยทั้งเป็นเนี่ยเหมือนจะเปื่อยหมดทั้งตัวเนี่ยความร้อนภายในจิตใจมันความถอยมันไม่ลดนะถอยไม่มีถอยเลยไม่จะเอาท่านั่นเอาท่านี้อยู่นั่นนี่แหละสำคัญอยู่ทำให้คิดอยู่ไม่หยุดนะถ้าอย่างหนึ่งมันก็โอ้ยไม่ไหวอ่ะฮะเลิกเลยไม่พอนะมันก็จะเป็นเนื้อแล้วมันก็สุกไปทั้งที่นะใช่ไหมอ่ะอันนี้ทำให้คิดอยู่มันทางมีมาบางทีมาสรุปอยู่ด้วยเพราะมันเด่นมากคือมันไม่ถอยเนี่ยเรื่องมันเสื่อมมันก็เสื่อมในขนาดนั้นนะโอ้ผมปรากฏว่ามันร้อนจริงๆนะจิตเสื่อมหรือไหนไม่มีสบายเลยเพราะความเสียดายนั่นนะพยายามเอาเท่าไหร่ความเสียดายแล้วไปยึดขยับใหญ่บ้างโอ้ยไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมแต่หน้าแต่ตายนี่สิมันที่มันโมโหหลายอ่ะมันโมโหจริงนะผมนะโอ้มันเป็นอย่างนี้ยังไม่ทันได้ทำวิธีนั่นแหละเนี่ยมันก็เอาวิธีหนึ่งมาจนได้แล้ววิธีที่ว่าอ้าวอะไรก็เสื่อมเสื่อมแล้วพออยากให้มันเจริญพอแล้วมันก็เสื่อมแต่หน้าตาอ่ะอะไรก็เสื่อมเสื่อมเอาวิธีนี้หวังบทนี้ว่าเอาพุทโธเอาจะพุทโธแค่นั้นที่หนึ่งไม่สนใจกับความเสื่อมของเจริญแล้วนี่เจ้าขยับใหญ่จนนิสัยผมมันจริงนะข้ามามันจริงทุกอย่างนิสัยนี้ได้ชมถ้าพูดถึงเรื่องชมได้ชมเพราะมันเด็ดจริงจริงจริงนะว่าอะไรจริงเลยจริงเลยเพราะฉะนั้นเราแหลมต้องดูไม่ได้นะมันเข้ามาแล้วก็นิสัยนี้ผลประโยชน์มันเกิดยังไงเกิดด้วยความจริงความจังนั่นอันหนึ่งหรือว่าพุทโธก็เอาจริงไม่ให้เผลอเนี่ยนู่นน่ะฟังสิปัดกว่าเมื่อคุณมือพุทโธตลอดเลยขนาดนั้นนะมันเหมือนกับถูกจองจำอย่างนี้นะเหมือนกับผู้ต้องหาที่โทษหนักที่สุดถูกจองจำตลอดพุทโธมัดจิตไม่ให้มันคิดไปไหนเลยคิดเสื่อมมาตามคิดเจริญมาตามไม่ให้มันคิดมันคิดมาพอแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรมั่งเจ้าพุทโธตรงนี้อ่ะพุทโธพาจมจะจมฟังสิทีนี้มันก็หมุนติ้วกับพุทโธตาตาจะอยู่หนึ่งมันก็ไม่ยอมเผลอมันประคองกันไปขนาดนั้นนะเดินธรรมดาไปไหนไม่เหรอโอ้ยทุกข์มากนะอันนี้ดีธรรมะต้องเอาตอนนี้ก็ทุกข์มากเหมือนกันนะไม่ยอมให้เสือนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไปเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์เสาผมอยู่นาสิงห์นวลตอนนั้นผมอยู่องค์เดียวปัตตาละละกว้างนี่แหละบริเวณกว้างไม่มีต้นไม้มีกุฏิใหญ่หลังเดียวผมปัดกวาดหมดกว้างกว้างกว่าบริเวณศาลาทั้งหมดเลยปัดคนเดียวแล้วนี่เธอไม่ลืมนะมันบีบบังคับอย่างนั้นกวาดก็กวาดไปเผลอไม่ยอมให้เผลอนั่นนะเวลามันเด่นมันก็เด่นนั่นนะมันเลยไม่ลืมนะเวลาอื่นมันก็เหมือนกันที่เวลามันไปถึงกันจริงๆนะคือพุทโธนี่เวลาเอากันเต็มเหนี่ยวมันไม่มีทางไปจริงๆแล้วพุทโธกับจิตนี่เลยค่อยกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันแล้วมีแต่ความรู้เด่นเลยที่นี่พุทโธเพิ่งบริกรรมก็ไม่ปรากฏ จะบริกรรมจะทำอะไรก็ไม่ปรากฏทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวมันเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับความรู้นี่อ่ะมันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ไม่ให้เผลอกับความรู้นี้เนี่ยมันที่แรกไม่เผลอพุทโธนะทีนี้พอพุทโธหมดไปแล้วมันกลมกลืนเป็นเดียวกันเป็นความรู้แล้วอ้าวไม่ให้เผลอกับความรู้นี้นั่นทีนี้พอมันเข้าถึงขั้นแล้วมันก็มีว่างมีตอนเนี่ยพอมันที่คลายออกมามันต้องเป็นมันเองนะพอที่คลายออกมาพอบริกรรมแล้วปั๊บเข้าไปอีกเลยมันเป็นจังหวะก็เลยพอรู้เรื่องมันอ๋อเวลามันละเอียดจริงๆนี่พุทโธนี่หายไงมันรู้นี่ขอต้องเกิดในเจ้าของไม่รู้ได้ไงมันหายจริงๆจะบริกรรมเท่าไหร่มันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธพุทโธนะทั้งๆที่แต่ก่อนมันก็ปรากฏพอละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหมดพุทโธไม่มีแต่ความรู้เด่นนะถ้าอยู่กับความรู้จริงๆเพราะบริกรรมนั้นมันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธมันละเอียดขนาดนั้นดูเสียดูกับไม่เผลอกับความรู้นั่นอีกแหละพอถอยออกมาปั๊บพอมันที่เหมือนกับมันที่คลายออกมาก็บริกรรมพุทโธปรากฏแล้วเอาพุทโธเข้าอีกเลยมันไปถึงขั้นมันเจริญขึ้นไปเลยไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมมันจะมาหลอกเราอยู่นะมันเสื่อมมันถึงนี่มันจะเสื่อมมันถึงนั้นนี่จะให้เราระวังอีกไม่ระวังอันเราเสื่อมเจริญนั้นเราจะระวังแต่พุทโธเท่านั้นเองข่าวดีนะเนี่ยถ้าเราปล่อยมันปล่อยจริงนะนี่ใส่นี่นะเราไม่ระวังคำว่าเสื่อมว่าจะเลยไม่ระวังจะระวังแต่พุทโธไว้ก่อนก็นานรักกันนี้มันก็ไม่เสื่อมเข้านานเข้าถึงการเวลาที่ควรจะเสื่อมมันไม่เสื่อมมันต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่วิตกวิจารณ์มันอ่ะไปนั้นก็ช่างหัวมันเถอะได้ทอดอะไรตาอยากไปแล้วไม่มันก็เรื่อยของมันเลยอ๋อแหนมันก็รู้อ๋อที่กินแล้วเสื่อมเพราะความคาดความหมายมันไม่อยู่กับปัจจุบันนานมันคาดสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ไม่ทำงานในวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นเลยสิเป็นขึ้นไปก็เสื่อมเสื่อมมันเด็ดของมันขึ้นขนาดที่ว่าเสื่อมมาแล้วเสื่อมแล้วต้องตายตอนนั้นว่ามันเข็ดถึงขนาดนั้นนะมันก็ไม่เสื่อมเวลามันติดสมาธิที่มันก็มันไม่เคยทำบางอย่างสมาธิมันก็ยิ่งละเอียดขนาดที่ว่าไม่กำหนดนาทีวินาทีนะให้เข้าเมื่อไหร่มันเร็วขนาดนั้นน่ะฟังสิความคล่องของสมาธิน่ะกําหนดเมื่อไหร่ผึ่งแล้วก็มันจะลงอยู่แล้วจะอยู่อยู่แล้วมันไม่อยากออกยุ่งกับอะไรคือกระทบรูปเสียงถึงเรื่องข้างบัดมันเหมือนกับไม้อะไรมาเขย่าเนี่ยมันไม่สบายเมื่อเราตาไม่เห็นรูปหรือคิดเรื่องเสียงเลยมันไม่อยากคิดไม่อยากยุ่งมันเหมือนกับมาเขย่าจิตดวงสงบนั่นน่ะให้กระเพื่อมตัวขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ให้อยู่นั่นเพียงแล้วก็พอปล่อยภาพมันก็แน่วเลยเลยแล้วเป็นงั้นน่ะฟังดิละเอียดจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี่แหละจะเป็นนิพพานมันก็ฟัดกันกับมันไม่เป็นเลยนิพพานไงก็ถ้าเป็นอาหารก็อาหารทั้งกระดูกทั้งก้างที่ไปกินหมดได้ยังไงนี่เดี๋ยวมันไปจมอยู่ในนั้นงั้นเกี่ยวกับทั้งก้างทั้งกระดูกอ่ะบรรดาขั้นปัญญาพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดใหญ่นี่นี่แหละที่ผมเห็นคุณของท่านมากเห็นมันมีสิมันนั่นเถียงท่านจะถอตาดำใจรับถึงกำลังมันบ้าโอ้ลงไปแล้วกูเนี่ยก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วมาเป็นอาจารย์มือคู่ต่อสู้ท่านเมื่อไหร่จนคิดนะผมทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะอะไรท่านแต่เราก็มีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันใช่ไหมล่ะที่พอจะถกจะเถียงกันนี่ละเอาอะไรเนี่ยเวลาออกแล้วมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วโอ้เห็นคุณค่าของปัญญานี่ทีนี้มันก็ไปอีกแหละมันไม่พอดีเนี่ยผมเพราะว่าเป็นนิสัยผ่านผลยังบอกแล้วพุ่งทางด้านปัญญาสุดท้ายนอนไม่ได้เลยคืนทั้งคืนนอนไม่ได้มันแล้วปัญญามันก็กล้าว่าจะเป็นนุ่นนะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะมาตัดเบี้ยทั้งอีกนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาที่มันออกกันได้นานว่าบางคืนไม่นอนเลยว่างนั่นมันลงสังขารนั่นมันแค่นี้นะนั่นมันหลงทางขันอ้าวถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้เห็นนั่นมันหลงทางขันบ้าหลงทางขันขนาดใหญ่เลยคือเรื่องของปัญญาก็ต้องใช้ความปรุงใช่ไหมล่ะนั่นแหละความปรุงอันนี้แต่ความปรุงเป็นฝ่ายมากมันหากว่าเลยเถิดมันปรุงเกินไปความหมายกันว่างั้นแต่ท่านจะบอกว่านี่มันเกินไปมันจะไม่ถึงใจของเราเป็นนิสัยอย่างนี้ท่านจะบอกนั่นมันหลงทางขันใต้โคลงนี่เลยข้าหลังพอออกไปมันก็จะถูกอย่างท่านว่าเรื่องสมาธิอย่างนี้นะข่าวนี้เถียงเท่านั้นไม่เถียงมากนะมันก็จะถูกอย่างท่านที่ว่าสมาธิมันนอนตายเฉยๆท่านรู้ไหมรู้ไหมมันคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างท่านนะเป็นถูกของท่านอย่างนั้นนะ แต่ที่มีความเพลินในการพิจารณามันก็เพลินจนได้นั่นแหละจนมันจะตายจริงๆแล้วมันถึงมาเข้าสมาธิทีนึงมันทำงานเมื่อเราผ่านไปแล้วมันถึงรู้เวลาจะตายจริงมันก็มาพักสมาธิทีนึงถ้ามันไม่จะตายจริงมันก็ไม่ยอมพักมันเพลินอย่างนั้นที่เรียกว่าอุทธัจจะอุทธัจจะความเพลินมันก็รู้เองนะนี่ถ้าจะว่าเป็นอุตริหรือไม่อุตริก็แล้วแต่เถอะมันรู้ยังเป็นชัดในหัวใจนี่เยอะไม่ให้พูดได้ยังไงอ๋ออุทจักที่ว่าอุทจักกูจักในนิวรณ์ห้ากับอุทจักสังโยชน์ทำได้สังโยชน์บนอุทจักได้โอ้ยมันผิดกันอย่างนี้เนี่ยมันรู้อุทจักนี่มันเพลินในการที่จะฆ่ากิเลสอุทจักกูจักในสังโยชน์บนมันมีอยู่ในทั่วไปของสามัญชนเอามาเข้ากันได้อะไรอุทจักนั้นอุทจักของกิเลสอันนี้อุทธัจจะนี่มันความพุ่งจะฆ่าเฉยๆมันต่างกันอย่างนี้แต่มันเพลินมันไม่พอดีนะเรียกว่าอุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะมันเพลินเกินตัวว่ามาควงแม่มีพักบ้างทำงานบ้างว่างก็ดีเพราะนั้นก็ความดึงดูดมันพาให้เพลินพุ่งออกน้ำก็ไปขั้นละเอียดมันก็เป็นน้ำครับน้ำซึมไหลลินอยู่ตลอดมันเป็นของมันเองมันเห็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ชัดว่ะเห็นในเจ้าของเองสงสัยไปไหนไม่ว่าขั้นใดตอนใดมันเป็นอยู่ในเจ้าของไปเลยเจ้าของทุกระยะทุกระยะระยะไปมันจะเอามันจะพูดไม่ได้ยังไงแล้วมันจะหลงจะลืมไปไหนเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสัจธรรมนอนอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ก็สวดแล้วนอนแทนนะโถเลยอาจารย์พระพุทธเจ้านะมางมกองขี้อยู่ก็ว่าเป็นของดีของดีว่าเป็นเงินเป็นทองเลยที่มันน่าทุเรศนะเมื่อเที่ยวแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะระหว่างโลกกับธรรมธรรมอันนี้นะวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมกับโลกสมมติเนี่ยมันเทียบกันแล้วอย่างว่างมขยำกองขี้อยู่นี่ก็ว่าตัวดีนั่นดีอันนี้ดีเป็นบ้าอยู่งั้นนี่เข้าใจปากสมาธินั่นน่ะผู้ท่านปล่อยไปยังไงความปล่อยวางทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วกับอันนี้ดีอันนั้นดีขยี้ขยำขี้กองขี้มันต่างกันยังไงบ้างมันอยากว่าอย่างนั้นเขาจะว่าบ้าอะไรนะเราพูดเฉพาะวงไม่อย่างนั้นความเพียรมันจะดิ้นขนาดนั้นหรือมันไม่เห็นโทษเห็นคุณขนาดที่ถึงใจมันจะเป็นดิ้นขนาดเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็อย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างถึงใจแล้วมันก็ถึงเลยมันรอไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นนู่นน่ะฟังชื่อมันถอยไม่ได้รอไม่ได้แล้วว่างั้นนู่นน่ะฟังชื่อถึงขั้นมันเห็นจริงถึงภัยถึงขั้นมันนอนจมกับอย่างพวกเราเนี่ยจมอะไรก็ดีอะไรดีผมปั๊มสมองก็ดีหัวสูงเหมือนเพราะงั้นเวลาเขาเอาคำปอบหัวมาเราต้องบอกเอาไว้ที่ไหนนี่นุ่นไว้ลงปอบไปก็ว่านุ่นไว้ลงปอบเดิมปอบก็ปอบหมอมีนี่ก็อย่างนั้นบางทีเขาก็งงก็มองหน้าเรานะมองก็ตามที่เราก็พูดเรื่องของเราเขาก็ได้ยินนุ่นเอาไว้ลงปอบไปเขาก็งงคือมันปลดทุกสิ่งทุกอย่างอะจิตอันนี้กันเราในปลดแล้วมันปลดให้หมดทุกสิ่งอย่างเรียกว่าหมดเลยขึ้นจังหวัดแดนสมมุติว่างั้นเลยไม่มีอะไรเข้ามาติดใจเลยมีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนอะไรเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดก็พูดได้แต่ว่ามีแต่ธรรมชาติที่ไม่เหมือนอะไรตอนนั้นเองนี่ก็ทำบอกอยู่แค่ขี้ก็ไปมีไปแค่นั้นไม่อยากไปนี่เองอำนาจของมันแรงขนาดนั้นนะดึงออกกันได้แล้วดึงออกกันได้เข้าทางความตั้งสติยังไม่ได้ถึงนาทีนะมันดึงไปแล้วเราไม่อยากพูดอะนาทีนะเรายังว่าเราว่าวินาทีมันดึงไปแล้วนี่ที่เวลามันมีอำนาจมากเราจะเห็นว่าเป็นอำนาจของกิเลสนู่นไปถึงขั้นไม่เผลอสินั่นแหละมันมีเทียบกันอย่างนั้นธรรมะถ้ามันไม่มีอันนั้นมาเทียบกันมันก็ไม่พูดอันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาพูดว่าไม่มีอะไรเทียบกันกำหนดอะไรปั๊บมันก็เผลอไปแล้วพับเผลอครับนี่เผลอนะกำหนดนี่เผลอนี่อยู่นั่นตลอดเวลาอำนาจของความดึงดูดอันนี้มันมีกำลังแต่เราไม่รู้ที่ว่ามันดึงดูดยังไงเป็นบ้ากับมันเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบ้าอีกด้วยนะเมื่อไหร่มันหลายชั้นนู่นเวลาถึงขั้นมันที่เราเรียกว่ามหาติวภาวนาอะไรก็เรียกไม่ได้ขั้นมันไม่เผลอว่างั้นเลย จะทำไงให้มันเผลอไม่เผลอนั่นฟังดิจะเอาขนาดไหนมาให้มันเผลอนั่นฟังดิว่าเอาขนาดไหนมาให้เผลอนู่นมันต้องพูดให้มันเด็ดเด็ดดีก็มันรู้มันเชื่อไงไม่พูดอย่างนั้นจะพูดว่ายังไงวะนั่นถึงขั้นมันเด็ดมันไม่เผลอถ้าทำตั้งท่าทำท่าว่าจะเผลอมันก็รู้ว่าต้องทำท่าอยู่แล้วแน่มันก็ไม่เผลออีกเราได้ทดสอบดูทุกอย่างเวลามันเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีบักมีตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้สินี่เวลาจะให้มันเผลอมันจะเผลอไม่ได้เราตั้งท่าคิดท่าว่าจะเหมือนว่าจะให้มันเผลออยู่เผลอนะมันก็รู้ว่าจะให้เผลอเสียเนี่ยมันก็ไม่เผลอจริงมันไปอยู่อย่างนั้นนี่จังหวะหลักธรรมชาติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเมื่ออยู่ขั้นนี้จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยละเอียดก็ไปเด็กเข้าไปนะเรื่องเหล่านี้คำว่าสติปัญญานี่ไม่เพียงคำว่ามหาสติมหาปัญญาที่ว่าทั้งมันมีผ่านมีผลตามขั้นถึงไม่ผ่านและผลจนทะยานเหมือนขั้นพิจารณารูปกายก็ตามมันก็ผ่านผลไปตามขั้นของมันพอถึงขั้นละเอียดเข้าไปเยอะเข้าไปนี่โอ้ยเหมือนน้ำซับน้ำซึมกันนะจึงเห็นจึงได้อดพูดไม่ได้อันนี้ที่ว่าเป็นปัญญาประเภทใดนะถ้าเป็นมหาสติปัญญาก็เคยเป็นอยู่แล้วนี่นะเนี่ยอันนี้ละเอียดก็เข้าไปอีกขนาดมันคืออะไรนาอะไรนาอยู่นั่นในความพีเนี่ยบาลานท่านก็ไม่แสดงเอาไว้นี่ตรงนี้มีนะนี่นั่นมีแต่ว่ามหาสติปัญญาที่นี่เวลามันปรากฏอยู่ในใจมันปรากฏอย่างนั้นจริงมันละเอียดจริงกว่านั้นมันคืออะไรนาอะไรนามันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำซึมเนี่ยธรรมชาติอันนี้สติปัญญาประเภทนี้นะมันละเอียดขนาดนี้คืออะไรนะคืออะไรนะอย่างนั้นเอ๊ะนี่อะที่มันไม่เห็นแต่มันตาปวดอยู่นั่นอย่างนี้ว่าไงอะไรนะเห็นนะเลิกกันนะ

เราไม่ค่อยได้เล่าปฏิปทาประจำวันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นให้หมู่เพื่อนฟังพูดก็พูดไปเป็นระยะระยะไปเสียไม่ได้ค่อยได้พูดงานประจำวันของท่านตามปกติท่านชอบความสงัดอยู่ตลอดเวลานี่คือนิสัยของท่านไม่ชอบวุ่นวายกับแขกคนพระหนึ่งอยู่คนเดียวท่านนั่นเป็นที่เหมาะสำหรับท่านจะรับพระหนึ่งบ้างก่อนตอนบ่ายเล็กเล็กน้อยหลังจากสงน้ำเสร็จแล้วก็พูดกันบ้างเล็กน้อยถ้าวันไหนมีการประชุมก็ประชุมเทศถ้าไม่มีการประชุมและวันไหนท่านไม่รับแขกเลยท่านก็เข้าห้องเลยและสวดมนต์สวดมนต์นี่นานกว่าจะจบจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิภาวนาแล้วค่อยนอนมีหมายถึงวัยแก่ของท่านวัยที่ท่านแก่แล้วเท่าที่เราสืบทราบแต่ก่อนนั้นท่านไม่มีเวลาในการประกอบความภาคเพียรท่านทำได้ทั้งทุกเวลาเพราะท่านไม่สนใจกับงานอื่นใดซึ่งนอกไปจากงานจิตตภาวนาเท่านั้นยิ่งไปอยู่ในป่าในเขาด้วยแล้วมีแต่งานอันเดียวคืองานจิตตภาวนาเท่านั้นตอนหนุ่มท่านขยันขันแข็งจริงๆเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวอาจหาญมากรู้สึกจะหาใครเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในสมัยปัจจุบันที่ท่านอยู่นั้นท่านเด่นมากเรื่องความเพียรก็เด่นมากทางด้านจิตใจก็พร้อมรู้ทั้งข้างในรู้ทั้งข้างนอกเรื่องราวอะไรอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วมากทีเดียวตอนแต่มานี้พอออกจากที่แล้วตอนเช้าท่านลงจากกุฏิแล้วก็เข้าทางจงกรมเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตจนกระทั่งได้เวลาแล้วถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วก็ขึ้นศาลาครองผ้าบรรดาพระเนรในวัดก็พอได้เวลาแล้วต่างองค์ต่างนำบริขารของตนมาปัดกวาดเช็ดถูศาลาซึ่งก็ไม่ใหญ่โตนักเพราะพระไม่ค่อยมากเสร็จแล้วต่างองค์ก็ลงประเดินจงกรมเหมือนกันกับท่านจนกระทั่งได้เวลาท่านขึ้นมาครองผ้าพระเนนก็ครองผ้าก็เดินบิณฑบาตตอนที่เราไปอยู่หมู่บ้านก็ไม่ห่างไกลนักเพราะฉะนั้นการบิณฑบาตจึงมีสายบ้างใช้สายค่อยไปเพราะไม่ไกลนักบ้านโคกก็ดีบ้านนามนก็ดีน้องผือก็ดีแม่บ้านนาชินวรก็เหมือนกันไม่ห่างไกลเพราะฉะนั้นใช้สายจึงไปบิณฑบาตก่อนไปท่านเดินจงกรมซะก่อนนี่เป็นประจำของท่านประหนึ่งว่าไม่ขาดเลยเรายังไม่เห็นว่าวันท่านขาดวันไหนการเดินโยกรมตอนเช้าก่อนบิณฑบาตเพราะไม่มีงานใดไปยุ่งท่านพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตมีอะไรก็จัดฉันแต่อาหารการขบการฉันนั้นจะให้เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ไม่เหมือนมีอะไรท่านไม่เป็นกังวลพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นที่เพียงพอแล้วกับท่านและพระเนรทั้งหลายใครๆจึงไม่เป็นอารมณ์กับเรื่องอาหารการขบฉัน
มีอะไรก็ตามบ้านป่าบ้านรกเขาให้มาใส่บาตรมาส่วนมากเขาใส่บาตรมาพร้อมไม่ได้ตามมาส่งมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วนำบริการไปดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้องค์ท่านเองก็ไปกุฏิที่พักเพราะตอนหลังนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่ค่อยเดินยังกรมหลังจังหันแล้วนานๆจะมีทีนึงแต่ตอนบ่ายมักจะมีอยู่เสมอตอนเย็นนี้มีเป็นประจำพอห้าโมงเย็นหรือห้าโมงกว่าแล้วท่านก็ลงเดินจังกรมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะเราตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเหมือนกับว่าไม่รับสายตาไปเลยคอยจุดคอยจ้องสังเกตอยู่นั้นท่านเดินจงกรมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแม้จะแก่แล้วก็ตามท่านถือเป็นกิจวัตรถือเป็นความสัตย์ความจริงเดินตอนเช้าก็ร่วมชั่วโมงเหมือนกันก่อนจะไปบิณฑบาตนี่เป็นกิจประจำวันสำหรับพระเนนพอฉันเสร็จแล้วนำบริขารไปไว้ที่ไว้ฐานของตนแล้วก็เข้าป่าเข้าทางยังกลมของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าพระมีจำนวนมากๆประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยเงียบไปหมดนี่ก็เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นในตำรับตำรามีมากต่อมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงนำมาพูดมาแสดงให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ได้ถ้ามีจำนวนมากมายเท่าไหร่ประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยจนถึงกับเขากับเข้าใจผิดว่าพระเนรในวัดนี้ทะเลาะกันเงียบไปหมดทั้งวัดถ้ามาเจอพระก็เคร่งขรึมไม่เห็นพูดถึงคุยกันอะไรก็ทำให้เขาเข้าใจผิดไปว่าพระทะเลาะกันเวลาสืบสอบถามเหตุผลเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรว่าพระท่านก็ชี้แจงให้ทราบว่าท่านไปทำความเพียรอยู่ในป่าโน้นป่าโน้นตามสถานที่ของตนของตนที่เห็นว่าเหมาะสมน่ะนี่ละเรื่องประวัติในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่ค่อยจะให้กิจการงานใดๆเข้ามายุ่งท่านไม่ปรารภถึงเรื่องการเรื่องงานอะไรนอกจากด้าน

มีพระไปเที่ยวมาอย่างนั้นท่านมักจะประชุมพูดธรรมะมีปฏิปทาของท่านท่านหนักแน่นทางด้านปฏิบัติมากไม่พูดถึงเรื่องการก่อนั่นสร้างนี้ทำนั่นนี้ไม่พูดเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจจะพูดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นจะพูดจริงพูดจังก็เป็นไปตามความเพียรทางด้านจิตใจเสียทั้งนั้นนี่เป็นนิสัยของท่านแล้วความอยากให้พระที่มาอยู่อาศัยท่านได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายนี้ก็รู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวองค์ใดที่ภาวนามีความเป็นไปอย่างไรแล้วท่านจะติดตามเสมอถ้ามาได้ยินมาพูดให้ท่านฟังท่านจะถามเป็นยังไงภาวนานะไปถึงไหนแล้วนะนั่นเรียกว่าท่านติดตามเพราะนั้นก็กราบเรียนขึ้นตามเรื่องของคนแล้วก็ท่านก็ชี้แจงแสดงให้ฟังนี่เป็นนิสัยของท่านซึ่งไม่ผิดอะไรกับข้างพุทธการเลยในตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้เรื่องราวของข้างพุทธการกับที่ท่านพาดำเนินนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเหมือนกันเราจะเรียกว่าทุกข์กระเบียดก็ไม่ผิดมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้นนี่เราพูดถึงงานประจำวันของท่านเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ท่านออกปฏิบัติท่านไม่ยุ่งเหยิงเหยิงวุ่นวายกับการก่อการสร้างท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอมีแต่หมุนทางด้านจิตตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วงานของท่านในเวลาเป็นหนุ่มงานความภาคเพียรนี้เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากก็สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดหลายอุบายหลายสันหลายคมสำหรับที่จะแก้กิเลสหรือมีวิธีการต่างๆที่จะนำมาใช้ด้วยความคิดความขุดค้นของท่านเองนั่นแหละท่านนำมาใช้มีเล่าเรื่องปฏิปทาของท่านเพียงย่อๆให้เพื่อนฝูงทั้งหลายฟังการที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อความสะดวกสบายของท่านระหว่างขันธ์กับจิตเพราะเรื่องของกิเลสนั้นเราไม่มีปัญหาอะไรกับท่านแล้วเพราะทราบมานานแล้วว่าท่านผ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่การทำอย่างนั้นเป็นตามอัธยาศัยของใจที่ไม่ได้เกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยอัดด้วยทำแต่ไม่ติดทำเป็นอัธยาศัยที่รื่นเริงถ้าจะพูดว่ารื่นเริงรื่นเริงในธรรมทั้งหลายด้วยความภาคเพียรนี้ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมธรรมที่บำเพ็ญหรือที่เครื่องอยู่สบายในปัจจุบันทิฏฐธรรมวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่กับความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมท่านจึงมีนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงมีแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงละทรงดำเนินตามพระอัจฉริยสัยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปรินิพพานพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันการประกอบความภาคเพียรดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่ท่านไม่ได้ทำเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอันใดแต่หากเป็นความพอเหมาะพอดีระหว่างขันธ์กับจิตที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงต่อขันธ์อีกด้วยเพื่อให้สดชื่นเพราะอำนาจแห่งจิตใจได้พักทั้งธาตุทั้งขันธ์ด้วยก็เป็นความเหมาะสมกันจึงเหล่านี้ถ้าไม่เป็นในจิตจะนำออกมาพูดก็ไม่ได้ถูกทุกถ้อยทุกคำที่ผิดถูกแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองว่าทำไมท่านจึงเดินจงกรมทำไมท่านสมาธิภาวนาบรรดาพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านทำไปเพื่ออะไรเนี่ยส่วนหน้าความเพียรนี่ก็เพื่อแก้กิเลสความเพียรเพื่อที่จะทำวิหารธรรมท่านก็บอกไว้กันยังมีแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยคิด

0: แต่จะเรื่องการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วประกอบความเพียรไปทำไมก็เป็นความคิดเห็นไปอย่างนั้นสงสัยไปเสียความจริงเพื่อความอยู่สบายภาษาของเราในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่ให้ได้อยู่สะดวกสบายถ้าไม่ควรให้มีอะไรรบกวนก็ให้อยู่สะดวกสบายพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันธ์แล้วก็ทรงอายุไขไปได้นานตามการอันควรไม่หดไม่ย่นเข้ามาไม่หักไม่แตกไม่ทำลายเสียในระหว่างกลางมีกลางอายุไขถ้าใช้แบบสมบุกสมบันใช้ไม่หยุดไม่ถอยการเทศนาว่าการเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมหรือใครต่อใครเหล่านี้เป็นภาระเป็นงานทั้งนั้นก็ทำให้อายุขัยนั้นย่นเข้ามาเพราะเลยความพอดีความพอดีอย่างแท้จริงของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วและมีขันธ์ที่แก่ชราลงไปแล้วความอยู่เพียงคนเดียวตามอัธยาศัยของท่านนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดทรงธาตุทรงขันไปด้วยความพอเหมาะพอดีส่วนหนุ่มอยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่มีจิตถึงขนาดนั้นแล้วกับความเมตตาย่อมแยกกันไม่ออกแต่แม้เวลาประกอบความเท่าเทียมประหนึ่งว่าไม่มองดูโลกดูสงสารไม่มองดูอะไรเลยเหมือนกับในโลกนี้มีแต่เรากับกิเลสที่ต่อสู้หรือฟัดกันอยู่เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านจากนั้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความเมตตาอำนาจแห่งความเมตตานั้นออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องเรียกร้องก็ถูกหรือเป็นแม่เหล็กจะดึงดูดความเมตตาให้มีต่อสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ไม่ผิดนั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้ก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านผู้ใดที่จะควรแนะนำสั่งสอนได้กว้างแคบเพียงไรก็ตามอัธยาศัยของท่านเพราะจิตท่านนั้นแล้วย่อมไม่มีผาดมีผลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมพอดีพอดีจะเข้มจะข้นจะผาดจะผลจะเผ็ดจะร้อนก็เป็นไปตามเหตุตามผลที่พอเหมาะพอดีในเวลานั้นเท่านั้นพอจบผ่านหรือว่าผ่านนั้นไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีเพราะท่านไม่มีอารมณ์ที่จะไปยึดไปเกาะว่าไปพูดหนักไปเบาไปหรือยาวไปสั้นไปอะไรทำนองนั้นท่านไม่มีเพราะในระยะที่ท่านเทศนาว่าการนั้นความถ้าว่าเป็นปรุงอาหารก็ท่านกับปรุงไปพร้อมๆกันเป็นความพอดีไปในระยะนั้นระยะนั้นไปพร้อมๆเลยไม่มีอะไรว่าเกินไปเกินไปพอจบแล้วจึงหมดปัญหาไปกันทีกันใดเนี่ยท่านผู้มีจิตถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วย่อมมีเมตตามากอันนี้ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกท่านผู้ใดจะมีนิสัยอัธยาศัยกว้างขวางมีบุญญาดานุภาพมากเท่าไหร่ก็กระจายออกไปซึ่งมีความเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ให้กระจายออกไปท่านผู้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็มีแต่มีวงกว้างวงแคบต่างกันสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนกว่ากันเลยทั้งที่เคยพูดว่าตามนิสัยวาสนาหรือพุทธวิสัยสาวกวิสัยนี้หมายถึงเครื่องประดับอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารท่านมีกว้างมีแคบมีลึกตื้นยามละเอียดต่างกันไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านองค์ใดก็ตามหรือรายใดผู้ใดก็ตามได้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นแล้วจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เลยในบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่มีข้อแย้งไม่มีข้อสงสัยเช่นว่าพระพุทธเจ้ามีไหมอย่างนี้ก็ธรรมชาติที่รู้อยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันประการสำคัญก็คือเป็นที่แน่อยู่ในนั้นแล้วนั่นถ้าจะขยายออกไปก็ทำเหล่าที่รู้เหล่านี้ใครเป็นคนสอนเนี่ยถ้าจะกระจายแต่ท่านไม่กระจายเพราะอันนั้นเป็นเหมือนกับเงาไปไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงแท้ก็คือความบริสุทธิ์ของท่านที่รับที่ทราบที่ทรงอยู่เวลานั้นเป็นเครื่องยืนยันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดๆก็ตามเป็นอันเดียวกันเหมือนกันเลยนี่ถึงท่านเรียกว่านัตติเซโยปาติโยคือบรรดาท่านผู้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันอันส่วนพุทธวิสัยสาวกวิสัยนั่นละหมายถึงบุญญาภิสมภารที่มีมากน้อยต่างกันความรู้แปลกๆต่างๆจึงมีลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันนั่นหมายถึงอย่างนั้นเราจะพิจารณาถึงเรื่องพุทธการตามตำหนักตำราแล้วท่านสอนพระนี้มีแต่สอนเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาทั้งนั้นเลยไม่ว่าแทบทั้งนั้นเห็นในตำหนักตำราที่ไหนก็มีแต่นั้นสอนให้เข้าอยู่ในป่าในเขาพูดปรารภเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องความเพียรเป็นพื้นฐานพื้นฐานไปอยู่ตลอดนั่นแหละท่านทำไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็นภัยเต็มพระทัยในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสทั้งหลายเพราะพระองค์เคยจมกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมดาสามัญเราเป็นศัพท์ธรรมดาสามัญเราแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์แล้วทำไมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะไม่ตกนรกเพราะเป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วไปย่อมทำได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งหนักทั้งเบาเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มียานก็ตามก็ยังทราบได้ตามหลักความจริงแห่งกิเลสที่จะพาให้สร้างกรรมนั่นแหละขนาดกิเลสสวัสดิ์วัตตะก็คือกิเลสเองกิเลสเป็นภาพเครื่องพาวนพาหมุนเวียนกรรมวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็วิปากวัฏต้องได้รับผลของกรรมที่ท่านเรียกว่าวัฏวนสามในปริยัติว่าอย่างนั้นแล้วกระหมุนกันอยู่เช่นนี้แล้วทำไมในเมื่อท่านยังอยู่ในภูมิสามัญธรรมดาทั่วๆไปเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลทั้งหลายท่านจะไม่ทำบาปทำกรรมล่ะท่านก็ต้องทำเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปเมื่อทำแล้วกรรมไม่ลำเอียงย่อมจะเป็นบาปเป็นบุญได้เช่นเดียวกันหมดเพราะอย่างนั้นจึงต้องตกนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะการเกิดตายนี้ไม่มีอะไรที่จะไปนับได้แล้วและไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงอันนี้มากจริงๆจะเอาอะไรมาเทียบก็ไม่ได้อะไรมาวัดมาตวงก็ไม่ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรธรรมชาตินี้มากคือเกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการสถานที่หรือล่ำเวลามีแต่กรรมที่จะพาให้หมุนไปสูงสูงต่ำต่ำรุ่งรอนและมีเชื่อคือวิชาบังคับให้เกิดนี้เท่านั้นต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้กฎแรกก็คืออวิชชาพาให้สัตว์เกิดหนึ่งไม่มีสองคือวิชาเป็นเชื่อที่พาให้สัตว์เกิดอันดับที่สองก็คือกรรมผลของกรรมเรียกว่ายิปากยิปากกวัฏเมื่อเกิดแล้วก็ต้องทำกรรมเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมบังคับให้ทำเมื่อทำแล้วย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากมักจะมีแต่ชั่วมากกว่าทำลงไปแล้วผลไม่ลำเอียงแล้วทำไมจะไม่รับผลผลอันนั้นมีหลักเบามากน้อยเพียงไรก็จะผลักจะดันผู้ทำกรรมอันนั้นให้ไปสถานที่สูงสูงต่ำต่ำรื่นเรื่อยแม้ที่สุดนรกก็ต้องตกได้เมื่อกรรมอำนวยที่ควรจะตกแล้วเอาไว้ไม่อยู่นะสวรรค์ก็ไปได้นรกก็ไปได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เป็นคนเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเลือกก็คือเรื่องกรรมของสัตว์นี่เองวิบากกรรมของสัตว์ที่มันสืบเนื่องมาจากอวิชชาเป็นตัวยืนโรงผู้นายยันให้เกิดถ้าลงนี้มีอยู่ภายในจิตใจแล้วอย่างไรก็ตามว่างั้นเลยแม้รายเดียวพ้นไปไม่ได้ต้องเกิด บังคับให้เกิดที่อวิชชาเป็นเครื่องบังคับให้เกิดนี่เมื่อพระองค์ได้ทรงเล็งญาณเห็นชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วและได้ตรัสรู้ด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งจะหมายเอาธาตุไทยคือใจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็ครอบโลกธาตุนี้แล้วว่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายจนหาที่จอดที่และหาประมาณไม่ได้และเทียบถึงวิญญาณดวงใดก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันไม่มีวิญญาณดวงใดจะมีสูงต่ำมากน้อยต่างกันนับไม่ได้ด้วยกันความตกทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวกี่กับกี่กันนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดิบฉานไม่ว่าจะตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมนับผลนับครั้งนับคราวไม่ได้แล้วผลสุดท้ายที่จะสรุปมาถึงเรื่องความทุกข์นี่ก็เพราะอวิชชาพาให้เกิดและได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมทั้งความอัศจรรย์ที่ได้หลุดหรือผ่านพ้นจากมหันตทุกข์ที่ออกมาจากความเกิดตายนั้นเต็มพระทัยคือทรงทราบเต็มพระทัยด้วยคุณธรรมอันสูงสุดได้แก่การตรัสรู้เอาไปเทียบกันกับกองทุกข์ทั้งหลายที่พระองค์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีจมอยู่นั้นผ่านพระองค์ผ่านต้นเกิดมาแล้วทำไมจะไม่เข็ดไม่หลาบจะไม่น่ากลัวอย่างเหมือนกับว่าใจหายฟังดิถ้าพูดภาษาของเราเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบที่สุดกลัวก็กลัวที่สุดขยะขยงที่สุดไม่มีอะไรเกินเรื่องการเกิดการตายการหมุนไปเวียนมาอยู่ในกองทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ได้ผ่านพ้นขึ้นมาถึงความประเสริฐอัศจรรย์ได้หลุดพ้นแล้วจากแหล่งนั้นแหล่งนั้นๆในสามภพนี้ไม่มีภพใดที่พระองค์จะไปเกิดอยู่แล้วนี่คือความอัศจรรย์ของจิตที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยแล้วการสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาสงสารอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันเทศอย่างสดสดร้อนๆถ้าพูดตำหนิพูดถึงเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ตำหนิก็ตามนะพูดตามหลักความจริงก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเองเป็นเสียเองรู้เสียเองเห็นเสียเองจากความเป็นเจ้าของเสียเองและอันดับต่อไปจากสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจึงประมวลสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่แดนแห่งความเกิดนี้ทั้งหมดว่าความเกิดนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุสัตว์จะได้สร้างกรรมถ้าไม่เกิดก็ไม่สร้างนะมีอันนี้เท่านั้นเมื่อได้เห็นชัดนี้บัดนี้ก็ได้หลุดพ้นไปเสียแล้วจิตสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เหมือนอะไรเลยถ้าภายดวงที่บริสุทธิ์นั้นนะความประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ในพระทัยโทษที่เคยผ่านมามากน้อยก็ประจักษ์ในพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนด้วยเต็มพระทัยอีกเหมือนกันเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากเอาในปัจจุบันนั้นมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้การเกิดการตายเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟเราตถาคตหรือว่าใครก็ตามเคยเป็นมาจนนับไม่ถ้วนแล้วให้เครียดให้หลับให้มาตามตถาคตนี่เถอะเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากจะจูงไปสดๆร้อนๆหน่อยเพราะถ้าเมตตามีมากนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นอันดับหนึ่งพระสาวกทั้งหลายที่รู้ที่เห็นตามภูมิของตนก็อีกเช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนจริงสั่งสอนถึงเหตุถึงผลถึงผลถึงความสัตย์ความจริงที่เคยเป็นมาอย่างไรเพราะท่านก็เห็นเต็มภูมิของท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นนรกอเวจีไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมสวรรค์ท่านพรหมที่ไหนท่านก็เห็นประจักษ์เต็มภูมิของท่านที่เป็นสาวกเหมือนกันเหตุใดท่านจะนำสิ่งเหล่านี้มาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่ได้ท่านต้องพูดเต็มวิสัยของท่านที่เป็นสาวกนั่นแหละในการสั่งสอนโลกทั่วไปท่านจะสอนอย่างนั้นนี่แหละผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่ไปเจอมาแล้ว จึงพูดได้อย่างจะแจ้งพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้ด้วยกำลังของใจเพราะได้รู้ได้เห็นจริงๆไม่มีสงสัยในสิ่งที่นำมาพูดนั้นจึงพูดได้อย่างเต็มตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความหวังต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจทำไมจะรับกันไม่ได้ทำไมจะเข้ากันไม่ได้กับความจริงที่ท่านแนะนำสั่งสอนเช่นประเภทที่ว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูประเภทนี้เป็นประเภทที่วกเวียนหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นแต่เพียงว่าไม่มีประตูที่ไหนจะเปิดแย้มออกไปพอที่จะได้ออกไปได้เท่านั้นนี่พอทำพระเจ้าแสดงขึ้นผางเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเปิดประตูให้ถึงออกเลยท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เสาะแสวงหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจพอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาแล้วเปิดประตูคือทำทั้งหลายให้ท่านนั้นท่านก็ออกอย่างรวดเร็วนี่แหละที่ว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูผู้ที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็วคือท่านผู้ถึงขั้นความจริงเต็มหัวใจแล้วเป็นแต่เพียงว่ารอรับอย่างที่ว่าดอกบัวกำลังจะแย้มบานอยู่แล้วพอรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็บานทันทีพระอาทิตย์ในสถานที่นี้ก็หมายถึงพระโอวาทคำสั่งสอนจากท่านผู้รู้จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศสอนธรรมท่านเหล่านี้จึงรู้ได้อย่างรวดเร็วนะเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกันนี่แหละการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามีน้ำหนักถึงขนาดนั้นทำไมสัตว์โลกจะไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดสุดยอดแห่งธรรมเป็นจำนวนมากมายแล้วก็จิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้จะมีอะไรเทียบอีกเหมือนกันว่ามีจำนวนมากอะไรมีมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้นะวิญญาณของสัตว์และวิญญาณแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันตามภูมินิสัยวาสนาบางภูมิบางนิสัยก็พร้อมแล้วแล้วมาเกิดในจังหวะที่พอดีกับพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาด้วยพอเหมาะพอดีกับดอกบัวแย้มบานนะตะวันโผล่มาหรือฝนตกลงมาให้ชุ่มเย็นก็แย้มบานทันทีเลยนะนี่ก็เหมือนกันประเภทที่พร้อมแล้วพร้อมแล้วกับจังหวะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็พอดีกันจึงได้บรรลุธรรมอย่างมากมายเนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยขนดวงวิญญาณที่เคยจมอยู่ในกองทุกข์มากมายกับกองนี้ให้หลุดพ้นออกไปได้มากขนาดไหนฟังดิผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะผ่านไปได้เลยก็ผ่านไปได้เลยผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังเพราะการสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเพิ่มเติมบารมีขึ้นไปนี่ก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแม้จะไม่ยังไม่หลุดพ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ความดีมีอยู่แล้วภายในจิตใจพร้อมแล้วที่จะเป็นไปในการข้างหน้านั่นเราต้องได้บรรลุโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงต่างกันอยู่มากเพราะแสดงด้วยความรู้ความเห็นทุกแง่ทุกมุมใครความสามารถขนาดรู้ของใครจะเกินพระพุทธเจ้าล่ะฟังสิพยานของพระองค์อย่างทราบตลอดทั่วถึงไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรปิดบังลี้ลับที่พระองค์จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นต้องทรงรู้ทรงเห็นทั้งนั้นการแนะนำสั่งสอนก็มีความกว้างขวางกว้างขวางลึกซึ้งหยาบละเอียดให้พอเหมาะพอดีกับสัตวโลกที่ควรจะได้รับประโยชน์จากพระองค์เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งวันปรินิพพานขนสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์โลกนี้ให้พ้นไปได้มากสักเท่าไหร่ล่ะฟังดิประมาณไม่ได้ผู้ที่ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสูงขึ้นมาบารมีสูงขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นั้นก็มีอีกมากมายนี่เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยมาลองลำดับลงมาก็พระสาวกช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงไปด้วยการแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเรื่อยมานี้เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์นี้ส่วนมากมีแต่จิตตภาวนาแสดงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการภาวนาไม่ได้แสดงเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ นั่นที่ฟังที่นี่แหละตำรับตำราเหนี่ยวจะระวังฟังสิท่านเห็นภัยในกองทุกข์ในความเกิดตายนี้มากที่สุดยิ่งบอกจะมารูปๆคำๆกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งใครๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนแนะนำสั่งสอนลงในจุดสำคัญสำคัญเฉพาะนักบวชทรงแสดงอย่างนั้นสอนอย่างนั้นตามตำรับตำราเราเห็นเช่นหนึ่งเวลาบวชนี้เอาอะไรยื่นให้ก่อนฟังดิเอาสถานที่บำเพ็ญยื่นให้ก่อนเอางานที่เป็นเหมาะสมที่สุดกับผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันยื่นให้ก่อนนะยื่นให้อะไรเวลาบวชก็บอกงานให้เลยว่าไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตไม่มีงานใดที่สัตว์โลกจะติดพันไม่มีงานใดที่จะปิดบังหัวใจของสัตว์โลกได้เจอสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไรในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ในสกลนาการนี้เอายื่นย่ออกเป็นเอกเทศซะก่อนเพื่อให้ทันเวลากับการที่ปฏิบัติแล้วก็สอนกรรมฐาน5ให้นะกรรมฐาน5แปลว่าอะไรสถานที่ตั้งแห่งงานมี5อย่างหรือประจักษ์ปัญจกกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5คือเจสาโลมานาคานตาตะโจนะท่านสอนเอานี้นะงานนี่และสถานที่ทำงานนี้คือสถานที่เคลื่อนไหวก็บอกอีกลูกมูลเจนาสนังนี้เป็นอันดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงว่าตถาคตเอามาเป็นเครื่องยืนยันก็ตถาคตเคยอยู่สถานที่ที่นี้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้ร่มโพร่มเดียวปรากฏว่ามีที่บึงที่บังที่ไหนไม่มีตรัสรู้ที่โคนต้นมหาโพธิ์แห่งเดียวนั้นเท่านั้นนั่นจึงต้องนำอันนี้มาเป็นสถานที่ชั้นเอกมอบให้พระทั้งหลายงานก็งานชิ้นเอกเกียรติสาลุมานาขาวตาตะโจเมื่อพิจารณาเข้าไปมีแล้วงานนี้ค่อยแตกกระจายไปทั่วสารพันร่างกายและกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเป็นเหมือนกันถ้ารู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันอสุภะอสุภังก็เหมือนกันตีกระจายไปได้หมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ในตำรับตำรามีมากต่อมากไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องอะไรอะไรนี่ตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นปฏิปทาของพระโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชขอให้ยึดขอให้ถือหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชั้นเอกนี้ฝังอย่างลึกภายในจิตใจอย่าได้เห็นงานใดสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่านี้เรื่องความอยากที่มันเข้ามาขีดมาขวางมาตัดรอนอยู่ตลอดเวลานั้นมันมีอยู่ตลอดถ้าเราไม่สู้ไม่รบมันยังไงก็ต้องแพ้มันบันยังทำหาอัตถธรรมที่จะมาปรากฏในจิตใจไม่มีเลยมันอยากอะไรเนี่ยอยากเห็นก็ตาออกทางตานี่กับความอยากออกมาจากใจที่เรียกตัณหาตัณหาแปลว่าความหิวความโหยมันไม่มีวันพอไม่ใช่จะพูดแต่ว่าราคะตัณหานะตัณหาเป็นกลางๆคือความอยากความหิวความทะเยอทะยานนี่จะอยากรอบตัวของเราถ้าไม่เอาจริงๆสู้มันไม่ได้เพราะมันมีอยู่รอบตัวตาก็อยากเห็นตาจริงๆไม่อยากเห็นแต่หัวใจที่เป็นอยู่ภายในที่อยากเห็นเอาอะไรเป็นเครื่องมือก็เอาตาเป็นเครื่องมือให้ออกมาทางตาอยากได้ยินได้ฟังก็ออกมาทางหูนี่คือเครื่องมือของใจดวงนั้นที่มีที่เรียกตัณหาเต็มอยู่ภายในอัดอย่างแน่นอยู่ภายในหาทางทะลักออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยโดยลำพังก็ออกทางใจของตนเป็นธรรมารมณ์โดยอาศัยสิ่งสัมผัสทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเข้าเป็นอารมณ์คุ้นคิดอยู่นั่นอุ่นกันอยู่นั่นแหละไม่ว่าเป็นของเศษของเดินอะไรล่ะอุ่นกันอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละความอยากอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากถ้าไม่เห็นความอยากเหล่านี้เป็นภัยแล้วยังไงก็จะไม่เห็นอัตถิธรรมพากันหนักแน่นในการปฏิบัติอุบายวิธีการฝึกภาวนาของตนอันใดที่มันเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดอุบายใดหรือวิธีการใดให้ยึดนั้นมากกว่าวิธีการอื่นเช่นเดินจงกรมมากๆเป็นยังไงได้อุบายอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเดินนานๆแล้วก็ว่าตัวได้เดินไม่ใช่อย่างนั้นเดินนั่นก็เป็นการกล้าเดินเพื่อความเพียรอันหนึ่งสติกับจิตทำงานอยู่ภายในตัวนั้นนั่นเป็นความเพียรอันสำคัญ เราเดินนานๆเป็นอย่างไรบ้างผลจะปรากฏอย่างไรบ้างจิตสงบไหมเย็นไหมจิตฉลาดไหมนั่งมากเป็นยังไงเดินมากเป็นยังไงดูยืนเป็นยังไงนะจากนั้นก็ยังมีเรื่องอดนอนผ่อนอาหารอีกส่วนผ่อนอาหารนี่ดูจะถูกมากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วเฉพาะผมเองเนี่ยผมแน่ใจว่าจะถูกในการผ่อนอาหารอย่างน้อยผ่อนอาหารมากกว่านั้นอดผ่านแต่เป็นการทุกข์การทรมานมากอยู่ไม่น้อยนะเพราะเคยผ่านมาแล้วคิดย้อนหลังถ้าว่าจะเข็ดก็น่าจะเข็ดเพราะทุกข์จริงๆแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นมีจริงๆมันจึงไม่เข็ดมันจึงไม่กลัวไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เจ้าของเคยผ่านมาด้วยความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นเลยยิ่งกว่าธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นจากวิธีการนั้นนี่แหละให้คิดเจ้าของทำเฉยๆทำความเพียรเฉยๆไม่คิดไม่อ่านไม่ใส่ไม่ตรองไม่ได้นะต้องใช้ความคิดอ่านแต่ตรองหลายสันหลายคมพลิกแพงเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าก็ตามที่สอนแล้วว่ากิเลสฉลาดขนาดไหนสติปัญญาไม่ใช้เพื่อความฉลาดจะทำกิเลสได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกันไม่อย่างนั้นไม่ทันจริงๆวันนี้ก็ผ่านไปวันหน้าผ่านไปวันไหนผ่านไปชีวิตสังขารร่างกายก็ผ่านไปผลประโยชน์ไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏนี่มันขาดทุนเป็นลำดับลำดาไปเสียเปรียบให้กิเลสทุกวันทุกเวลาที่เราว่าเราเป็นกรรมฐานประกอบความภาคเพียรนี้ไม่น่าฟังเลยถ้าคนอื่นได้ฟังก็ดีสำหรับเราเองนั้นน่าจะหายไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในวัฏจักรอันนี้มันสักเท่าไหร่ไม่มีกำหนดแล้วฟังสิเป็นมาขนาดไหนเราผ่านมาจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วมันเป็นขนาดไหนเรายังนับไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกข้างหน้านั้นอีกเท่าไหร่แล้วหนักมากยิ่งกว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้ยังจะมีไปอีกไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านกับล้านล้านกันถ้าแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแก้เสียบัดนี้แก้เสียเวลานี้เอาทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์เพื่อความเพียรทุกข์เพื่อแก้กิเลสกิเลสไม่คาพาใครให้เป็นสุขการต่อสู้กิเลสต้องเป็นทุกข์นอกจากกิเลสมันหมดไปจากหัวใจแล้วไม่มีอะไรต่อสู้แล้วไม่ทุกข์เราต้องคิดอย่างนั้นเลยเวลานี้ที่เราทุกข์ด้วยความภาคความเพียรก็เพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสมีมากทุกข์มากกิเลสมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งกิเลสไม่มีเลยไม่มีทุกข์เพราะไม่มีการต่อสู้กันเอามันเห็นทั้ง3อย่างนี้สิถ้าลงได้ถึงขั้นกิเลสสิ้นซากด้วยเผาศพกิเลสด้วยกุศลธรรมมาแล้วไม่มีอะไรมากีดกันหัวใจไม่ได้เลยยังได้รู้ว่าหัวใจนี้เวิ้งว้างตายเต็มอิสระทั้งตนไม่ว่าอยู่ว่าไปคำว่าอิริยาบถก็ไม่มีการสถานที่ก็ไม่มีในจิตดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกับเราที่เคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันอันนี้ยิ่งจะไปกว่านั้นอีกเพราะอันนี้แน่แล้วเนี่ยส่วนการเกิดตายนั้นยังไม่แน่พอที่จะผ่านก็ผ่านไปได้กฎอนิจจังยังมีตามอยู่ยังพอเป็นไปได้อยู่ถ้ามีเครื่องช่วยนะถ้ามีเครื่องช่วยมันก็หมุนของมันอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นไม่มีอะไรช่วยแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเรียกว่าอนันตการที่ว่านิพพานเที่ยงนั่นแหละฟังเอาเที่ยงตลอดเวลานั่นหาทุกข์ที่ไหนทุกข์ยังเท่านี้เพื่อจะแลกเอาความสุขตลอดอนันตกาลทำไมเราจะไม่ยอมเสียสละเราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทุกข์เราก็เคยทุกข์มาพอแล้วทำไมจะต้องไปเฉดประหลาดในการประกอบความเพียรที่เกิดทุกข์มันต้องสู้กันอย่างนั้นคิดสิสติปัญญามีอย่าดูเฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดูอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองเป็นอย่างไรบ้างอย่าดีเฉยๆอย่าสักแต่ว่าความเพียรคำว่ามีสติก็มีเฉยๆเวลาควรจะมีปัญญาก็ให้มีทบทวนกันมันถึงจะถูกไม่เช่นนั้นไม่ได้นะการประกอบความภาคเพียรเอาให้หนักต้องหนักบ้างละเราอย่าไปถืออารมณ์ในความว่าหนักในความว่าทุกข์ถ้าว่าทุกข์ให้ถือว่าเป็นสัจธรรมที่จะต้องรู้จริงเห็นจริงกันนะทุกขนาดไหนก็ให้รู้เราก็ทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่ตายจิตนี้ยันได้เลยว่าไม่เคยตายมาแต่การไหนๆนี่แหละที่พาให้หมุนก็เพราะความไม่ตายของจิตนี่แหละมันถึงได้หมุนถ้ามันตายก็หรือชิบหายไปเสียก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาหมุนอย่างพระพุทธเจ้าท่านนั่นไม่ได้หมายถึงตายชิบหายนั่นหมายถึงเชื่อแห่งความให้พาหมุนไม่มีแล้วท่านก็เป็นบรมสุขนั่นพูดครองบรมสุขยังไม่ ก็คือจิตดวงบริสุทธิ์นั่นเองจะเป็นอะไรไปมีเรื่องความทุกข์ความลำบากของเรามันเป็นมามากน้อยเพียงไรมันน่าจะเอามาทบมาทวนกันกับความทุกข์เพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไปเอาตามันไม่ถึงตายเรื่องเพียงการประกอบความภาคเพียรทุกข์แค่ไหนให้เห็นความจริงแค่นั้นจึงเรียกว่านักประกอบความภาคเพียรว่าประกอบความภาคเพียรในองค์อริยสัจเป็นยังไงองค์อริยสัจให้มันเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจสิเมื่อเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองน่ะไอ้เรื่องการต่อสู้เรื่องการความภาคความเพียรมันจะทุกข์ขนาดไหนที่นี่ไม่มีถอยเพราะอะไรเพราะหลักเกณฑ์ที่เราได้ระลึกเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าความทุกข์เหล่านี้มันมีแล้วได้แล้วเห็นแล้วประจักษ์แล้วเป็นพยานแล้วนั่นมันเห็นตรงนั้นสิมันทุกข์ขนาดไหนดูเรื่องของทุกข์อย่างที่เคยสอนแล้วนั่นน่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตไม่เคยตายเอาตามให้มันเห็นเรื่องความทุกข์ทุกข์มาจากไหนคนตายแล้วมีทุกข์ไหมไล่กันเข้าสิที่เรียกปัญญาไล่ตลบทบทวนอยู่นั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราอย่าไปนับเวลาอย่าไปนับการตลบทบทวนครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งไม่ต้องนับสติปัญญาให้จ่อลงไปตามความทุกข์มันมีมากน้อยให้เห็นความเคลื่อนไหวของมันมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรอะไรเป็นผู้ทุกข์ส่วนมากมันจะต้องว่าอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์เส้นแข้งเป็นทุกข์ขาเป็นทุกข์หัวเข่าเป็นทุกข์เป็นต้นนะมันก็จะมาเหมาอันนี้เป็นทุกข์ความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาให้เป็นสัจธรรมแล้วค้นลงไปจริงๆว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกอันนี้เพิ่งมีนี่แน่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเนื้อหนังเองกระดูกมันมีมาตั้งแต่วันเกิดอันนี้เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วอันนี้ทุกนี้ดับสิ่งเหล่านั้นต้องดับไปด้วยแตกทลายไปด้วยกันชิบหายไปด้วยกันกับทุกที่มันดับลงไปแต่นี้เวลาทุกนี้หายไปดับไปมันก็มีอยู่อย่างนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นที่เรียกว่าค้นหาความจริงเราอย่าคาดนะจอลงในความทุกข์เอามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนเอาไม่ต้องกลัวว่าตายจิตไม่ได้ตายว่างั้นเลยเดี๋ยวนี้แหละจิตที่จะหาความจริงให้รอบตัวเองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นจิตไม่ได้ตายจิตหาความจริงเพื่อรอบตัวเองด้วยรู้สัจธรรมให้รอบใจนะจนกระทั่งพิจารณารอบแล้ว ดังที่เคยพูดแล้วทุกเมื่อพิจารณารอบแล้วจะไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงเรียกว่าสัจธรรมเรียนอริยสัจรอบรู้อริยสัจรู้อย่างนั้นทุกข์แต่ก่อนมันเป็นภัยแต่ก่อนเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆนี่อะไรจะไปทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เวลาพิจารณารอบกันแล้วทุกข์สักแต่ว่าเท่านั้นนะและดูทุกข์นั้นก็ไม่มีความหมายในตัวเองด้วยและทุกข์นี้ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดไปกระทบกระเทือนผู้ใดมันก็ไม่รู้ความหมายของมันด้วยเอาไว้ว่าต่างๆที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ก่อนนั้นดูแล้วหนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเอาไว้ว่าทุกส่วนเป็นของตัวเองอยู่โดยลำพังไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไรนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกข์นี่ไปหาร้ายแก่ผู้ใดทุกข์ก็ไม่ได้หาร้ายแก่ผู้ใดนี่แหละเป็นความตัดความจริงแล้วความหมายว่าอันนั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์มาจากไหนนี่มันก็วิ่งเข้าถึงใจกายหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาหนึ่งใจหนึ่งสัญญาความหมายย้อนเข้าหาใจย้อนเข้าดูใจอีกทีหนึ่งนี่เมื่อย้อนเข้าไปจนประจักษ์แล้วใจก็คือใจสัญญามันก็ดับไปแล้วกำหนดดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรื่องสัญญามันจะย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาความหมายนั้นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนกระทั่งถึงใจความทุกข์ที่ว่าอันนั้นเป็นทุกข์นั่นก็เหมือนกันความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งมาถึงใจมาดับที่ใจนะใจไม่หมายที่นี่เมื่อใจไม่หมายแล้วทุกขังอริยสัจจังเต็มหัวใจอ๋อเป็นอย่างนี้คำว่ารู้ทุกข์รู้อย่างนี้คำว่าทุกข์เป็นสัจธรรมเป็นอย่างนี้นั่นสิมันถึงได้ชัดทำให้เห็นชัดอย่างนั้นสิเนี่ยท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านเป็นอย่างนี้สมุทัยคือตัวความหมายนั่นเมื่อรอบมันแล้วมันก็หดตัวเข้ามามันไม่ไปหมายสัญญานั่นแหละหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์เมื่อพิจารณารอบแล้วมันก็ไม่หมายนี่เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาวงอริยสัจต่อไปเมื่อจิตมีความเป็นนิชำนาญแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดแล้วนั่นทุกข์เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสติปัญญามันจะทันตามต้นสมุทัยคือความคิดความปรุงตัวเองจนทันจนกระทั่งละได้ขาดสะบั้นไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นสมุทัยขาดทำไมทุกข์จะไม่ดับ ขาดเพราะอะไรสมุทัยขาดเพราะสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถนั่นเองนิโรธคือความดับทุกข์มันก็ดับนะพี่เพราะสมุทัยดับทุกข์มันก็ดับนั่นกิริยาแห่งทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธนะหลักใหญ่ก็คืออยู่กับเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นสำคัญดังนั้นการพิจารณาเดี๋ยวไปทำอยู่เฉยวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นอะไรมันสำคัญในโลกอันนี้ไม่มีอะไรสำคัญอันนั้นเป็นความเสียสันปัญญาของกิเลสแท้ๆแล้วไม่ใช่อะไรล่ะมันมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีมันอยากเพราะอยากด้วยความสำคัญว่าอันนั้นดีอันนี้ดีจึงอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์มันดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ดิ้นอยู่ตรงนี้เองเพราะจริงบังคับความอยากให้ได้ดูหัวใจเจ้าของมันอยากอะไรถ้ามันเห็นจนกระทั่งมันดิ้นมันดีดออกมาสิแล้วจากนั้นแล้วมันก็สงบตัวลงไปนี่สมาธิตีหัวมันลงไปปัญญานั่นแหละช่วยพิจารณาสงบตัวลงไปจากนั้นคลี่คลายดูอ้าวมันติดอะไรมันพัวพันอะไรในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นมันซึมมันซาบไปหมดทั่วสารพางร่างกายนอกจากนั้นยังระบาดสากระจายไปทั่วโลกดินแดนมันอยากเกี่ยวมันเกี่ยวโยงไปหมดนั่นแหละรักได้ชังได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเกลียดได้โกรธได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเป็นเรื่องของกิเลสไปทับกระจายออกไปทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ทันมันเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อทันแล้วมันไม่ตายพอมันยับอย่างนี้มันรู้แล้วความเคลื่อนไหวของกิเลสออกจากสังขารที่ปรุงยับเนี่ยมันรู้แล้วทันแล้วตามเข้าไปหลายครั้งแล้วผลก็ฆ่าได้เท่านั้นสิการพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะให้ถือเป็นสดๆร้อนๆกิเลสมันสดๆร้อนๆเหมือนกับไฟนี่แหละยี่เข้ามาเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นมันสดๆร้อนๆไหมไฟกิเลสเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรสดๆร้อนๆมันเผาเราได้เผาเราได้มากก็เอาให้ทันกันต่อสู้อย่าอ่อนข้อต่อมันอย่าไปนับว่าวันนั้นก็ลำบากวันนี้ก็ลำบากอย่าไปยึดนะกิเลสหลอกอีกนะเมื่อวานนี้ลำบากวันนี้ไม่อยากทำไปแล้วนั่นเห็นไหมกิเลสมันไปหลอกแล้วไม่ไปนอกต้องมานับเวลาไปล่ำเวลากิเลสมันอยู่กับหัวใจนี่มันเอาเวลามาหลอกเราตีเราให้ทำยุบย่อให้ทำก้าวขาไม่ออกแล้วริมก้าวไม่ออกนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วท้อใจนานมันเป็นยังไงเมื่อวานมันทุกเพราะอะไรเมื่อวานเราก็ได้พิจารณาเป็นเรื่องสัจธรรมแล้วมันมาทุกข์อะไรถ้าเป็นสัจธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นนั่นฟาดลงไปตรงนั้นอีกสิมันเรียกว่าการพิจารณาธรรมทั้งหลายมันเห็นนี่ธรรมว่าใจอัศจรรย์นั่นมันไม่เป็นมันฆ่าเฉยๆไม่ได้เรื่องนาฆ่าก็เป็นกิเลสมาฆ่าเสียมันก็ไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดอะไรเสียนั่นแหละกิเลสเพราะมันกิเลสไม่เป็นของแปลกประหลาดไม่เป็นของอัศจรรย์เห็นอะไรมันก็เอาขี้ตมขี้โคลนไปกบไว้หมดเลยกลายเป็นขี้ตมขี้โคลนมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นขี้ตมขี้โคลนไม่ใช่ของดีของดีไปซะแล้วเพราะกิเลสมันไปพอกไว้หมดแล้วนี่เปิดออกนี่สิเปิดออกเมื่อที่ตรงที่โคนนี้มันกระจายไปมันก็เห็นทองทั้งแท่งนะสิของอาจจะประเสริฐอะไรในแดน3แดน3แดนโลกธาตุนี้อะไรจะเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่สุดยอดจริงๆก็คือโลกุตตรจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนี่แหละพูดไม่ถูกถ้าว่าเราจะนำมาพูดได้กับเพียงว่าเบื้องวางว่างั้นเลยถ้าหากว่าเป็นปลาก็ปลาในทะเลหลวงแบกว่ายหัวหางกลางตัวสะดวกสบายไม่มีอะไรกี่เอ่ยขวางน้ำก็ลึกกว้างก็กว้างแบกว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมีพอเป็นเครื่องเทียบกันคิดนี่เหมือนกันเมื่อเวลาสิ่งผลักดันเวลาแหลมหลาวอะไรที่มันทิ่มแทงหัวใจเสียบอยู่ในหัวใจแล้วนี่ถอนออกหมดแล้วเนี่ยจริงไม่มีอะไรเวิ้งวางนั่นเป็นอย่างนั้นเอาตาดูได้สบายนั่นทั้งแม้แต่ในขันนี่ก็เหมือนกันทั้งจิตกรดูไม่ได้มันจะเป็นไฟเผาขึ้นมาทันทีฟังไม่ได้เป็นไฟขึ้นมาจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเชื้อไฟทั้งนั้นเผาได้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาไฟอยู่ภายในมันแรงกล้าอะไรผ่านมาไม่ได้มันไหม้หมดเป็นฟืนไฟเป็นไฟกันหมดแต่พอดีไฟดับแล้วในเตานั้นอ้าวโยนฟืนเข้าไปเชื้อไฟโยนเข้าไป ไม่ว่าจะอะไรเอาน้ำมันที่เขาเรียกอย่างน้ำมันทุกวันเนี่ยน้ำมันรถเอาสาดลงไปมันก็เป็นน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟเพราะไฟมันหมดแล้วในเตานั้นเชื้อไฟสาดเข้าไปเท่าไรโยนเข้าไปเท่าไรถ้าเป็นฟืนก็เป็นฟืนอย่างนั้นถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นน้ำมันนี้อย่างมันไม่ได้เป็นไฟนั่นแหละที่ว่าไฟในเตาดับแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ไฟที่เดือดตันหาอาสวะในเตาคือหัวใจนี่หมดแล้วเป็นอย่างนั้นเครื่องใช้ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรมันเป็นเครื่องใช้เฉยเป็นทางเดินของกิเลสต่างหากตาหูจมูกลิ้นกายดูได้เต็มตาถ้าอยากจะดูแต่ท่านจะไปหาดูอะไรความพอเหมาะพอดีมีอยู่นั่นทำมีแต่ความพอดีไม่ใช่ความรวดผลรวดผลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราพูดเฉยว่าจะดูจนตาแหกมันก็ได้ตาแห้งมันก็ได้ไม่จะให้เกิดกิเลสมันไม่เกิดหูฟังจนกระทั่งหนังมันทะลอกหูขาดหูกุดไปหมดมันก็ดูได้ฟังได้แต่มันไม่เกิดกิเลสนั่นที่คุณง่ายๆว่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์นั้นได้แต่มันไม่เกิดกิเลสเช่นเดียวกับโยนเชื้อเพลิงเข้าไปหาเตาไฟนั่นโยนเข้าไปเท่าไหร่ก็โยนเข้าไปที่เมื่อไฟในเตาไม่มีแล้วจะอะไรมาเป็นเปลวอะไรมาเป็นไฟนี่เมื่อมันหมดภายในแล้วมันอะไรก็ตามตาหูจมูกร่างกายมันจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุมันก็เป็นอันนั้นอยู่เช่นเดียวกับกองฟืนนั่นแหละ
1: ผมฟืนอยู่นะผมวิตกจริงๆนะวิตกกระวงคณะเราคณะกรรมฐานหลานหลวงปู่มั่นมันจะค่อยเลื้อยไปที่วิตกมากที่สุดก็คือที่ไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยผมตกวิตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทัศน์เข้าไปวิดีโอที่สำคัญมันชอบชนิดไหนมันจะหามาที่หามาตั้งแต่ยังนรกตกเปรตทั้งนั้นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ได้เข้าวัดแล้วหมดนักภาวนาเราไม่มีเหลือนะพูดได้ขาดตัวเลยมันก็รู้กันอยู่แล้วรู้กันทักทับอยู่แล้วงั้นผืนอมายก็แสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาหน้าด้านจริงๆบนง่ายๆทำลายกันมาจริงๆไม่ให้เอาเข้ามามันมีอะไรเป็นฟ้าไฟดินแล้วก็ใช่มาแต่พอแต่แม่แล้วไม่หมดทีเป็นอะไรเป็นเห็นมีเสียงมีโซ่อะไรครับไฟสว่างความสว่างนะนี่สิไม่เห็นมีเสียงมีโซ่ในใจสว่างเลยไปเห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้นาทีสำคัญทำให้อดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแน่ๆรอจังหวะอยู่เท่านั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยครบเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่หมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยว่าได้จะทำอย่างนั้นถ้าลงอันนี้ได้เท่าเลยคำว่ากรรมฐานอย่าไปถามถึงเลยอ๋อมันเริ่มเล่นเมื่อไหร่อันนี้เทวทัศน์กลมๆเดียวมาร100%เดียวไม่มีคำว่าเลี่ยงๆไม่มีคำว่าอ้อมๆตรงเป่งเข้าไปใส่ขั้วหัวใจเลยขั้วหัวตับเลยขาดสะบั้นไปหมดเลยเทวทัศน์เทพมีโอ้ยยี่มันไปเอาอะไรมาถึงจะได้แล้วไปหาเอามาที่มันล่าสุดอันนี้แหละทำไมตกใจใครทำไมเอาจริงเอาจังจริงไปไม่รอดนะเรื่องของเด็กนี่เหนียวมากนะละเอียดมากต้องพูดแล้วนะสลับซับซ้อนโอ้ยสวมรอยนี้ไม่ทันนะมันเลยขนาดนั้นเราไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นที่เห็นนั่นนี่ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือมันไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมาเท่าไหร่ใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่ฝุ่นมันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าไงก็ปล่อยให้มันเหยียบย่ำมันแบ่งสันบางส่วนกินอยู่นั่นนะอย่างน้อยแบ่งสันบางส่วนกินมากนั่นบีบคอพวกเราพวกคนบีบคอกินไม่ใช่เป็นแบ่งสันบางส่วนแบ่งสันส่วนมันยังให้เกียรติอยู่บ้างใช่ไหมมาขอแบ่งมันมาบีบคอกินเลยพวกเราพวกถูกบีบคอกินเลยกินน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะหัวใจของผมนี่มันเป็นอย่างผมพูดนะ
0: ถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินาศเลยไม่สะทกสะท้านเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเครียดแค้นว่างั้นเถอะนะเครียดแค้นในกิเลสเนี่ยถึงขนาดนั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษด้วยความถึงพระทัยนี่เห็นจริงๆทำไมจะไม่สอนเป็นเม็ดเป็นหน่อยจับเหมือนกับจับฉุดลากไม้คอยกองไฟนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเหมือนกับฉุดลากมาอย่างเต็มกำลังเลยคนหนึ่งไม่รู้เสื้อผ้ากำลังจะเข้ากองไฟให้จับมือหรือจับแขนลากออกมาเลยอย่างแรงแรงแรงนี่มันก็มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากองไฟทั้งกองนะมันหมดเลยนั่นอันนี้ลากมานี่จะเป็นอะไรไปนั่นเนี่ยพระเจ้าสั่งสอนต่อโลกท่านสั่งสอนงั้นจริงๆเพราะท่านเห็นหมดจริงๆนี่ปิดอะไรอยู่อยู่ดวงนี้อ่ะเวลาเปิดอ่ะแต่ความมุ่งสารท่านกับความมากของเมตตาท่านก็ท่านก็มีธรรมมันจะช่วยได้หนักเบามากน้อยเพียงไรนั่นท่านก็มีขอบเขตท่านอีกละหรือว่าไงท่านใช่จะถูกจะลากกับพัดตะคือคนหูหนวกตาบอดก็จะลากไปหมดได้ไงคนที่ควรลากก็ลากที่ไม่ควรลากก็โอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวบททั้งสองโอ้น่าเสียดายเนี่ยตายเลยก็หมดแล้วมันเย็นวันนี้น่าเสียดายคือมันสุดวิสัยมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้เมตตาเมตตาสงสารไม่สงสารโอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆนะไม่มีกล้าพูดไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดตายเกิดตายของจิตแต่ละดวงดวงนี้มากจริงๆแล้วยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยที่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดนั่นฟังดูภาษาบาลีผมลืมใช่ไหมอนัมัตตะโคนว่าไว้ในบาลีนี่คือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันน่าคือเรื่องจริงๆนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ใหม่ชาติโลกทั้งหลายพวกแดนโลกธาตุนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของไปอย่างนั้นเห็นวิญญาณคนอื่นไปอย่างนั้นฟังสิพระพุทธเจ้าทำไมท่านเห็นนี่ไม่อาจารย์ท่านจะอาจารย์ตรงไหนเคยเป็นมาอย่างไรเห็นหมดนักสอนสอนแบบทุนแบบล่างจะเป็นไปอีกเท่าไหร่นะสมองทุกแค่นี้ทุ่มมันลงไปความเสียดายอะไรต้องตับมันจะดาเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินนี่ต้องตับต้องตับนี่แหละคือว่าต่อสู้กิเลสต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่นถ้าซึ่งคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมกิเลสที่จะทำให้กิเลสเกิดได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นถึงไหนถึงกันเป็นในตนกันอย่างนี้มันเคยมาแล้วผู้ปฏิบัติของเราเองนี่ไม่ต้องพูดแล้วอ๋อมันฝืนแสนจะฝืนนี่จะฝืนเนี่ยสิ่งนี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนนี่ตัดกันผึ่งผึ่งผึ่งผมท่านถึงให้ลบดีเขาอยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี้มากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงๆแล้วก็มันเจอกันตลอดเวลาแต่เท่ากันตลอดเวลาใครจะไปฝืนทนหรอกเพื่อให้ดีเขาอยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้หน่อยดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสิ่งของเป็นยังไงนั่นใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าวะพิจารณาเรื่องของนี่น่ะเรื่องของเล่นๆเมื่อไหร่ตัดออกตัดออกตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื่อไฟตัดออกตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่แล้วเอาพยายามดับมันนะอย่างนั้นนะงูไล่เข้าไปในป่าในเขาเพื่อกันอันนี้เองตาเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งไงตาเห็นรูปหญิงรูปชายรูปพัดดูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่นเสียงเสียงสัตว์เสียงอะไรกระทบกระเทือนกันดินฟ้าอากาศไม่เห็นเป็นอะไรเสียงหญิงเสียงชายเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ภัยรอบด้านรอบด้านจมูกเอาสิดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชายไปสิเป็นบ้าไปเลยนั่นบ้าจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะตอนนี้มันไล่หญิงยังไม่ยุ่งนะไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เสริมนะทีนี้มันเคยทั้งหารโลกมันมากกว่ามากแล้วรวมกับเราด้วยเนี่ยคนหนึ่งพ้นไปไหนวะพ้นไปไหนวะไล่เข้าป่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นหรือจะว่าถ้าเชื่อก็ไปได้
1: เพราะนอกจากไปในป่าแล้วต้องมีเครื่องดักสันดานอีกมันก็กลัวเนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนั่นดับกันดับกันนอกก็กลัวแล้วไม่ว่าจะเฉยๆธรรมดาในดูเสียงตัวนี้ก็ในบัตรที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมจริงเนี่ยมันคิดอยู่เข้าไปอีกพักอย่างหนึ่งไปสู่สถานที่กลัวมันคิดไปอีกแง่หนึ่งคิดเพื่อความเป็นธรรมนะนี่มันก็เห็นได้ชัดกล้าจนตัวกลัวจนตัวสั่งแล้วก็ได้กล้าจนตัวสั่งเนี่ยมันเห็นได้ชัดแล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อสนประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นี่เหรอแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะว่างกำหนดดูจนกระทั่งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้มันกลัวอะไรไหมนี่แหละเมื่อเวลามันกล้าจริงถึงขนาดนั้นแล้วเอามาเทียบดูคิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลยเอาเสื้อมือเสือเดินเข้ามานี่เลยเดินเข้าหามันได้เลยเมื่อน่ะฟังสิเอางูมานี่เป็นไงเดินเข้าไปได้เลยเนี่ยอะไรก็ตามว่างั้นพูดง่ายๆได้ทั้งนั้นเลยไม่มีคำว่าจะโทษทานแต่ความจริงเสือจะกินหรืองูจะกัดจะมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้ากล้าเนี่ยมันกล้างั้นของมันจริงมันไม่กลัวอะไรเลยมันโบราณดับได้เห็นไหมขณะก่อนมันเป็นตัวสั่นมันกลัวขณะหลังนี่มันตัวสั่นมันกล้านั่นมันคือยิ่งแก้กันอย่างนั้นมันให้เขาไปอยู่ในป่าของเขาแต่ขั้นพิธีการก็มีเสือกินพระก็มีสำเร็จในปากเสือก็มีนะในตำรามีนั่นคือท่านมีธรรมะสูงแล้วจวนแล้วจวนมันจริงแล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นจับเป็นเสืออะไรแหละเขาลงขนาดนั้นแล้วนะจิตขนาดนั้นมีนี่มันเป็นในหัวใจของจิตจิตขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหนนี่จะท่าเขาจะว่ากินกับที่ท่ากินท่ากันจะว่าไงเพราะเรื่องวิปัสสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นหยังมันก็ไม่เป็นไงมันก็ว่าเป็นเลยสิวะนะปรุงให้เป็นอะไรก็ว่าเป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วถ้ามันเป็นธาตุมันธาตุไปอยู่ว่างไงเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างเหมือนกันว่างมันปรุงพร้อมก็ว่าปรุงว่าเสือนี่เพราะแป๊บมาเป็นภาพเสือปั๊บดับปุ๊บเลยนะมันออกจากนี้ไปปรุงนั่นมันปรุงพับออกจากนี้แล้วดับเสือที่ไหนมีถ้าเสือมีจริงก็มีสิเป็นไรไปธาตุเขาธาตุอะไรธาตุเราธาตุอะไรมันแยกของมันมีงั้นมันก็ทันกันเลยสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยนะขอให้นำมาใช้เวลาจำเป็นเป็นได้จริงนี่คิดไม่รู้กี่สันพันคมเลยนะไม่งั้นมันจะทันกิเลสได้เพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมาคิดว่ามันเป็นแบบของกิเลสขึ้นมาเสือมาที่นี่ถึงมีสติปัญญามันตั้งให้แล้วมันจะแยกเป็นธาตุก็ธาตุแล้วแต่มีคนเราไม่ถึงกลัวก็กลัวมันอะไรนั่นก็ธาตุเนี่ยอันหนึ่งนี้มันว่างทั้งหมดหยุดเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างจริงปรุงภาพนี้มันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เปลี่ยนจะวางเป็นได้ชั่วยัดหนังเหมือนฟ้าแมพฟังสิภาพเป็นภาพของเสือยัดดับปุ๊บที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน่นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกปรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแป๊บดับปุ๊บนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเสือจะวางนั่นเมื่อมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเนี่ยเผื่อปรุงไปกว่านั้นก็ไม่ได้ปรุงปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงที่แรกดึงนี่ได้ปั๊บเมื่อซ้ำเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อมนี่แหละเรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นข้าศึกนะมันเป็นการลบข้าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองนักมวยเหมือนกับเมื่อเคยต่อยเวทีมากต่อมากแล้วมันก็จัดเตรียมในเวทีนะอันนี้มันก็จัดเตรียมในการต่อสู้ที่เหลือมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการฝึกซ้อมความจัดเตรียมไปในตัวนี่เป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นมันว่างไปหมดมันมีอะไรมันว่างในหัวใจถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างก็ตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีพอใจได้ว่างตัวเองแล้วที่ท่านได้หมดปัญหาแล้วมันเป็นขั้นความมาก
0: สำหรับเรามันเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นนะจะว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครนี่อันเรื่องนี้มันเป็นที่มาในเจ้าของเพราะการฝึกกันของเจ้าของมันมี

ว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นเป็นอย่างไม่คาดไม่คิดนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเราสิแล้วตัวเท่าหนูนี่มันยังเป็นว่าถึงพระพุทธเจ้าวะมันไม่เรียนจากใครเป็นแต่เนื้อธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ที่ฝึกที่หัดที่เรียนอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปเนี่ยไหนเนี่ยไหนมันนั่งมีอะไรของมันที่จะทำไปมาเนี่ยนั้นอันนี้รับกันเนี่ยนี่อันนั้นมาเนี่ยนั้นอันนี้รับกันเนี่ยนี่เนี่ยมันขึ้นรับขึ้นรับขึ้นรับกันเลยบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็นนะถ้าเป็นเราจะอ๋ออ๋ออย่างนี้เองนะแต่เนี่ยขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยพีชนะพี่นายย้อนหลังอยู่ใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกันทั้งวันทั้งคืนฟังดิมีเวลาว่างเมื่อไหร่มันขนาดที่จะอยู่กับใครไม่ได้ฟังดิมันเสียเวลาทางนี้มันตะลุมบังอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะไปหันหน้าคุยกับใครได้เลิศง่ายถูกเขาต่อยออกดูเหลี่ยมมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่าที่เหลี่ยมมันรวดเร็วขนาดไหนวันเราไม่รู้นี่มันก็เหมือนควายตัวหนึ่งจูงจมูกไปนั้นก็ไปพวกเราเหมือนควายตัวหนึ่งมันไม่รู้คนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายคนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจูงไปนั้นก็ไปนี่ก็เหมือนกันที่เดือดจูงเราก็เหมือนควายเราไม่รู้ที่เดือดมันฉลาดนี่ที่มันตู้เล่นนะผมโอ้มันจูงไปไหนก็ไปเรายังเพลินประมาณเพื่อนนะต้องกัดหญ้าเลยจุดกัดหญ้าเลยเพลินประมาณเลยโอ้ยจะจูงไปฆ่าไม่รู้นี่ที่เหลือมันจูงไปเข้าจะดุมบอลเข้าในบ่อน้ำร้อนเข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดหญ้าเลยไปคือเพลินไปเลยไปนะมันเที่ยวมันก็กัดหญ้าเลยนู่นเวลาฟัดจนเข้ามันพันนี่มันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วจากเร็วนี่แล้วมันก็เหนือเอาเนี่ยมันเร็วทันเร็วทันตามทันเอาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวสิเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันก็ยับออกมาไม่ได้นั่นทีนี้มันเห็นไหมมันเป็นยังไงขนาดไหนที่เหลือมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนตรงไหนโถไอ้หินไอ้ทรายสู้มันได้มาไหนวะละเอียดยิ่งกว่านั่นก็ไปอีกนี้มันก็ไม่พ้นปัญญาที่ละเอียดกว่านั่นจะทราบไปมันก็ทราบได้ทราบได้ฆ่าได้พร้อมกันมันถึงทราบได้เฉยถ้าลงปัญญาขนาดนั้นแล้วทราบแล้วทำพร้อมพร้อมเหมือนกับเผาพร้อมเผาพร้อมหนึ่งเกลียดแค้นเลยเราทุกข์ที่สุดเลยการประกอบความเพียรชีวิตในชีวิตของพระนี้ใหม่การต่อสู้ที่เดือดการฆ่าที่เดือดนี่หนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าพูดแบบโลกอย่างนี้ว่านะมันเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรยังไงเจอกันไม่ได้ว่างั้นเลยเจอกันเป็นเอาเลยไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นเขาเที่ยวแบบโลกมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะเพราะมันทุกข์กับมันนี่หนูบางทีมันก็จะตายจริงจะสลบสลายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันหนักทุกข์มากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากอยู่นั่นอ่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายธรรมมันเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากถึงมากไม่ใช่ว่าจะทนทุกข์มากเฉยๆนี่ที่เด็ดไปเดียวๆไม่ใช่ทุกข์มากกับทุกข์มากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์มากมันก็มีคือด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงมันไปมันก็อดมันก็ลืมไม่ได้อยู่นั่นแหละเรื่องความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับเราลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกข์มากนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดขาดสะบั้นหมดในเรื่องที่จะเป็นไปมาหนักเบามากน้อยเพียงไรภาระทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกอยู่ตลอดฟังดูคือแดนโลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นจิตจึงเป็นเหมือนกับว่าแบกให้สามแดนโลกธาตุมานานเท่าไหร่อันนี้สลัดตึงออกเลยดีดถึงออกจากนั้นเลยมันทำไมมันจะไม่เบาฟังสิ

แต่โลกธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบกมันแล้วยังจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ข้านความไม่เอาไหนอยู่หรือก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าของอุบายต่างๆดูดตัวสลัดออกจากภาระอันหนักในสามแดนโลกธาตุนี้ผึ่งออกนั่นเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านออกท่านออกอย่างนั้นพระสาวกท่านออกท่านออกนั่นเพราะว่ามีจุดหมายปลายทางมีถ้าว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปทุกอย่างว่างท่านเป็นกับตายอะไรอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่เป็นประจำงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมดจะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าจะพึ่งอะไรมันก็ไม่ก็มันพอยแล้วพึ่งอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันประจักษ์อย่างนั้นมันเรียกว่าเมืองพอเมืองพอไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าความว่าพอว่ะลงกรงนั้นหมายว่าเรามีจริงแล้วพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าคำว่าพอสุดท้ายก็คือคำว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงได้เลยเพราะอันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันใดอันไหนดีไปจับนั้นมาวางนี่อยู่ไปเลือกนั้นเลือกนี่อยู่ก็แสดงว่าสงสัยสิอันนี้ดีก็ไม่ดีจับจะเอาค่าดีก็จะเอาถ้าไม่ดีก็จะทิ้งอย่างนี้ดีไม่ดีมันก็พอแล้วจะว่าไงไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอเนี่ยแล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิศยิ่งกว่าอะไรแล้วเอาไว้เลยทำท้ายความคิดอ่านมาเพียงแต่จะให้สงบจริงหยุดพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทางภายนอกนักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะมันจะประคองให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปึงเลยต้องออกทางบ้านปัญญาสงบขั้นไหนควรที่จะก้าวทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นของตนคือคำว่าสงบมันความว่าสงบความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ฟุ้งไปนั่นน่ะมันเบาตัวลงมันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานของตัวเองได้มันไม่กระเดิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีสมาธิไม่ยอมเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ยตายว่างั้นเลยนะอย่ามาโกหกนะว่างั้นก็จิตมันหิวจนอยู่ด้วยความหิวโหยจะพิจารณาอันนี้ให้มันเป็นปัญญาอันนี้ตลอดไปเป็นไปเป็นสัญญาไปตรงที่เดียวกันหมดนั่นมันจะเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบมันจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยเป็นมามันสงบมากน้อยเท่าไหร่นั่นอ่ะปัญญาจะพอก้าวได้พอปัญญาก้าวได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นนั่นก็กลับมาสมกันมาที่นี่ได้อีกเนี่ยปัญญาก็ฉลาดนั่นนั่นที่ว่าท่านว่าปัญญาสมาธิปริภาพิกาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาแปลเป็นนั่งก็เลยก็เมื่อมีสมาธิหมุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องแปลอย่างนี้เลยถ้าปฏิบัติเรานะถ้าภาคปฏิญาจะแปลอีกนะกลัวผิดสับผิดแสงผิดอิทธาวิพัฒน์ตัดใจนี่ถ้าอย่างผมก็ไม่ได้เรียนเป็นมหาเขาก็ดูถูกผมการแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสมันสิแปลเอาโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลสนี่นะนี่เราไม่ได้ฆ่าสับฆ่าแสงฆ่าท่านที่ปัจจัยนี่นะเราจะฆ่ากิเลสแต่เพิ่งได้ยินอย่างว่าเนี่ยมันตัวไหนมันชัดเจนไหมเมื่อมีสมาธิหมุนเมื่อปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าเป็นถ้าแปลตามนั้นแล้วปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นทำได้งั้นในปฏิญาณเราก็มาปฏิเสธเราไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดไปฆ่ากิเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมะนั่นขอให้ฆ่ากิเลสได้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสเนี่ยอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้เอานั่นน่ะอุบายนั้นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นดิกิเลสมันมาในตลาดตำราทุกวันหรือมาเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันมีในตำราทุกวันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสแล้วอันนี้เมื่อเป็นธรรมแล้วไม่มีตำราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้ล่ะเอามันอย่างนั้นเถอะแต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบนั่นนี่เรียกว่าแต่พระฆ่ากิเลสทีนี้ก็ปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเจยิมุจติอยู่ที่ปัญญาที่ปัญญาทำลานแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทุกประการทั้งปวงกิเลสโดยชอบนะแต่ให้ได้กลมกับภาคปฏิบัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปัญญาก็อย่างที่ว่านั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะแต่ทางด้านปัญญาอย่างนั้น
อันนั้นท่านวางเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่นใครจะเรียกเนี้ยแต่ไงก็ตามไม่เห็นหนีจากหลังใหญ่ของกระเพาะคือหลักข้าวที่เด็ดนั่นปัญญาคือข้าวที่เด็ดฟาดลงไปที่มันจะถึงหัวที่เด็ดก็เอาลงไปที่เอาอย่างนั้นนะมีรับปริภัยตัวสมาธิมหาพโลโหติมให้สร้างโซ่เหมือนกันคนมีศีลก็มีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลงใจเดือดร้อนพอให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลงนั่นแปลงั้นแล้วก็พูดแปลตามพระญาติอย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากอันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจักษ์เจ้าของเป็นสมบัติของเจ้าของบ้างเอาที่หาไม่ได้ที่นี่เรียกว่าผู้แสงต่อแสงหาธรรมนี่นะพ่อแม่ครูอาจารย์แปลที่เราแปลนี่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แปลนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะว่าเราประยุกต์ตนเสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึ่งไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคยข้าวที่เดินมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกแล้วท่านแปลนี่เหรอผึ่งเลยท่านที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอ๋อนี่ท่านแปลโกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับอย่างนั้นเลยนะแหมใจผึ่งเลยนะแหมนั่นนะท่านที่เราก็เป็นมหาแปลไงเราก็รู้อยู่เราเป็นมหาแต่แปลเราเป็นมหาได้แต่ความจำไม่ได้ความจริงเหมือนกันท่านแปลงั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดกันตรงนั้นนะถึงมาโอ้โกงตัวเลยนะมันยอมรับไปงั้นมันไม่เคยค้านท่านนะท่านแปลแบบนี้ผึ่งเลยเข้าถึงตัวที่เหลือเลยหงายเลยแปลรวดเร็วก็ได้นะไม่รวดเร็วไงสติปัญญาท่องตัวมาพอแล้วผึ่งออกมาอะไรจะมาขัดข้านต่างทันหยุดขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขั้นนั่นได้ออกตัวมีท่านผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแม่ท่านคล่องไงนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแปลคนพวกเรานี่พวกนอนแพะกระดาษนี่เราจะไปยกโทษท่านไหมยกได้ยูเขาแปลอะไรแปลนี้ท่านแปลว่าอย่างนั้นนั่นตามระดับปัญญาเนี่ยก็จะว่างั้นนะทำไมแปลนี้ก็จะหาที่นี่หาว่าท่านแปลไม่ถูกตาหรือปากเถื่อนไปก็ไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้ที่ความจริงเป็นไงความปลอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นไงเราไม่รู้ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไหร่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโถท่านเล่าให้ฟังค้นพระไตรปิฎกไม่รู้กี่ครั้งท่านว่านู่นน่ะฟังดิแล้วท่านจะมาได้มายังไงค้นพระไตรปิฎกท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านโป่งก็ค้นซะจนมันว่างๆท่านว่าพระไตรปิฎกมีครบมันค้นจริงๆท่านว่าแล้วอยู่ไหนนะท่านค้นพระไตรปิฎกท่านเล่าให้ฟังเราเดือนนึงสู้ท่านได้เมื่อไหร่ในหลักวิชาที่เรียนมาเป็นชั้นเป็นชั้นนั้นสู้ผู้ที่ไปค้นถึงขนาดนั้นได้ไงถ้าพูดถึงเรื่องราวที่นำมาพูดอะไรเกี่ยวเรื่องธาตุวิพัฒน์ปัจจัยอะไรอันนี้ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอาทิตย์เราจะมายกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาจโจอริยตัดทิศที่นี่ที่เรียนมันหัวเราะตลอดว่าไงเมื่อจะฆ่าเรื่องจริงอันนี้ไม่มายุ่งเลยฟับมันเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างในหายนะเรายังจะมาเป็นนอนแค่กระดาษอยู่มีในทางพระประจัยนี่ที่เด็กหัวหล่อนนะมันอยู่นู้นเรามาเกาอยู่นี่เมื่อมันอยู่นู้นเราไปตีดินตุ๊กอยู่นี่ที่เด็กอยู่นี่ไม่ของหัวหล่อนสิท่านใส่ถึงเลยที่เด็กอยู่นั่นนะมันต่างกันอย่างนี้นะสุดยอดสาวโกสาวโกเหนือสาวโกเปลวผู้ฟังอันนี้ข้าพวกมหาปัญญานั่นนะมันเป็นธาตุอะไรขึ้นมาได้ไงมาตั้งเอาว่ามาเอาหนักอันเพิ่นเชื่อมาฟังมาฟังนี้มันจะเป็นธาตุอะไรอยู่มันเป็นบ่ายเนี่ยมันจะว่าเนี่ยนะผมเพิ่นเชื่อมาฟังมาฟังมันเชื่อมาขายยี่เดือดฟังเพื่อขายยี่เดือดขนาดไม่ได้ฟังเพื่อเอาธาตุนี้ไปประจัยมันธาตุอย่างนี้ธาตุอย่างนี้ธาตุอย่างนี้ฟังหัวมันเหลือมันบ่เราจะขายยี่เดือดขนาดยี่เดือดมันไปหาคนทำประจัยด้วยร่างที่ตีหัวเราไม่เห็นแบบคนทำประจัยมันธาตุหลงผิดหลงแบบเลยนี่จะพวกหลวงพี่ต้องเด่นของเราคือพวกมันไม่ต้องยกใจหรือใจมากมันออกก่อนแล้วออกก่อนแล้วนั่นเนี่ยอยู่ไปตีที่เดือดนี่มาหาคนท่าเยอะมากต้นใจเราเหมือนพวกเราพวกนั้นนอนแทะกระดานแล้วจริงจังมาปุ๋ยละปุ๋ยละไปล่างเต่าก่อนนั่นกำลังมีไปล่างเต่าไม่เลี้ยงเฉยไม่สนใจแค่ที่เดือด
จะทั้งนั้นมีปณิสัยสามารถที่เป็นพระอรหันต์ผู้เรียกนี้ท่านแย่ปัญหาเข้าไปโพธิราชโพธิราชบาลานป่าโพธิราชเธอจึงนั่งโพธิราชเธอจึงยืนโพธิราชเธอจึงไปโพธิราชเธอจึงมาบาลานป่าบาลานป่าบาลานป่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์แปลถ้าไม่แปลนั่นนี่นี่กำเนิดการตีหัวกระเด็นบาลานป่าหัวล้านเป่าหัวโล้นเป่าบวชต่อเป่ากินเป่านอนเป่าตายเป่านั่นท่านแปลเห็นไหมนี่จะเป็นตัวฟาดถึงหัวกระเด็นนี่เพราะพวกนี้เป็นเรื่องของกระเด็นเท่านั้นนอนเป่านี่หัวล้านเป่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกระเด็นมันครอบหัวครอบหัวไว้นั่นกินเปล่าตายเปล่าเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสครอบหัวออกครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้นนั่นท่านแปลท่านแปลนั่นนะหาที่ข้ามท่านได้หน่อยผมนี่ข้ามไม่ได้ยิงนะเพราะแม่ครูอาจารย์แปลมันเข้าถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโพธิรัตน์มาแปลนิทานโพธิรัตน์นี่แล้วก็เยี่ยนเป็นแบบบาลานเปล่าแปลว่าบาลานเปล่าท่านมาแปลเป็นงานที่หัวล้านเปล่าหัวล้วนเปล่าหัวล้านเปล่าโอ้ยแต่รู้ย่ำมันจะเป็นลาบอย่างนั้นป่ะอย่างนั้นแปลภาพเสียงแปลจังถึงใจถึงใจที่เดือดพังลงพังลงอย่างนั้นต้องถูกถ้าจะฆ่าที่เดือดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสัตว์แข็งไว้ตำหลับตำลาไว้ก็เป็นไปตามแบบอันนี้นี่เราก็ไม่ค้านนี่ไม่ค้านแต่เวลาที่จะลบให้มันเป็นเวลาลบที่อย่าให้เป็นเวลานอนแท้กระดาษตลอดเวลาสิเนื้อที่ทำเกี่ยวเนื่องคือเวลาที่ปัญญาเนี่ยพูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านแต่ตอนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ข้างนอกข้างในเอามาเทียบมาเทียมกันหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะอย่างนู้นอย่างนี้สอดนู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีแขนงค่อยแตกสิ่งแตกก้านขึ้นมาที่นี่ที่นี่ก็ค่อยก้าวไปได้ถ้าพอปัญญาได้ก้าวออกแล้วเราที่นี่มีหวังมีหวังหลักตรงนี้นะจากนั้นกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นแล้วก็แก่แล้วนี่แก่ไปทุกวันทุกวันว่างเพื่อนฝูงก็มีแต่ตัดน้ำกั้นทางตัวเองไม่เปิดทางให้เดินได้ทำไงทำจริงนั้นในวันนี้ผมพยายามไม่ให้มีงานอะไรเพื่อจะเสริมทางด้านจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะงานจึงต้องพยายามหยุดพยายามกันไม่ให้อะไรมายุ่งแม้แต่คนญาติโยมใครจะมายุ่งกับพระในวันนี้ไม่ยุ่งว่าไงนู่นน่ะผมรักษาขนาดนั้นจำเป็นก็มาเดี๋ยวผมเพื่อรักษาหมู่เพื่อนให้สะดวกสบายด้วยการประกอบความเพียรเป็นของสำคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟัดไปอย่างนี้ตลอดเวลามันจะทนได้หรือกี่เดือนเมื่อเราตีเราต่อยตลอดมันก็ต้องบอดต้องช้ำด้วยมันควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บมันควรตายก็ตายได้มันจะตายไม่ได้อยู่การอดอาหารเนี่ยเพียงแต่สติมันดีพิจารณาใกล้ควรนั้นผมเห็นคุณค่าเพราะงั้นผมยิ่งทน

0: ที่หนึ่งที่หาทางเพื่อออกจากทุกข์และเพื่อนี้ไม่คิดเพื่อไหนจะคิดมีคิดหน่อยไม่คิดไม่กล้านำสิ่งเหล่านี้ออกมาพูดต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นประชาชนเป็นต้นเราคิดแล้วก็ไม่ผิดด้วยเราแน่ใจมันไม่ผิดเราก็เราพิจารณาทางเหตุทางผลแล้วสิ่งที่จะทำให้คนอื่นข้ามได้เราต้องข้ามเราได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อความเข้าตัวจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนมันต้องเป็นไปตามเหตุผลว่าถูกก็ถูกเลยถ้าความเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปอย่างนั้นเจ้าของว่าถูกส่วนมากมีแต่เจ้าของว่าถูกเจ้าของว่าดีเจ้าของดีกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากเจ้าของว่าถูกว่าดีทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาเดินเตือนอย่างนี้เพราะเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่กับไหนกันอะไรแล้วกิเลสตัวในจะไม่เห็นแก่ตัวมันเหรอเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นก็คือตัวกิเลสนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทำไมสัตว์บุคคลจะไม่เห็นแก่ตัวและจะความเห็นแก่ตัวจะไม่ปิดให้มืดมิดทางเหตุผลไปได้อย่างไรเหตุผลจึงไม่มีได้เพราะกิเลสนี่มันปิดออกแสดงออกเป็นความเห็นแก่ตัวเลยมองเห็นแต่เรื่องของตัวทั้งหมดเหมือนโลกนี้นี่ไม่มีหัวใจคนด้วยกันก็เหมือนเขาเป็นอะไรเป็นคนประเภทหนึ่งนอกไปจากเราเราเป็นคนพิเศษเลยเป็นพระหรือเป็นพระพิเศษเลยเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดบังให้เป็นความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวม่านของมันที่มันแสดงออกไปก็คือความหงุดหงิดตัวมันอยู่ภายในเป็นตัวของมันแสดงออกมาภายนอกก็เป็นม่านกั้นไว้ความหงุดหงิดตัวหงุดหงิดตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มองหาความผิดของเจ้าของไม่เจอเพราะไม่มองถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปให้มองตั้งแต่ข้างนอกไม่มองย้อนหลังเข้ามาไม่รู้ได้ยังไงผิดถูกทั้งที่มีเต็มหัวใจมันก็ไม่รู้เพราะไม่ดูถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วดูรอบไปหมดไม่ได้ยกตนขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นเหตุผลล้วนๆเอาฟาดลงไปจิตให้มันบริสุทธิ์เอาตัวลงจิตลงบริสุทธิ์แล้วมีอะไรอยู่ที่นั่นมีไหมมีเรามีของเรามีความเห็นแก่ตัวที่ไหนได้จึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเท่านั้นที่ส่อแสดงมาทุกอากัปกิริยาให้มันเป็นการกระทบกระเทือนแก่ทั้งเบื้องต้นก็คือแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวข้องไปหมดตะเคืองไปหมดเพราะความเหนื่อยเกี่ยวตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่เล็กถ้ามันพิจารณาด้วยถ้ายังจิตยังไม่เหนือสติปัญญายังไม่เหนือธรรมยังไม่เหนือไม่เห็นมันสลับซับซ้อนมันละเอียดสุขุมมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็คือที่เล็กนะมันถึงได้ครองโลกความรู้ความเห็นความคิดต่างๆถูกหมดดีหมดใครจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นสู้เจ้าของไม่ได้ผลในส่วนแม่ตะครูบาอาจารย์มันยังจะมีแง่มันอีกพระพุทธเจ้ามันก็ยังต้องค้านว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกกับทุกสิ่งทุกอย่างไปซึ่งที่ว่าความถูกต้องผู้ถูกต้องมันถือเป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยมันดึงดึงลำบากผู้ปฏิบัติธรรมโยกศาสดาขึ้นมาทรงอนุญาตสิ่งใดมีเหตุผลพร้อมแล้วทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณ์แล้วส่วนได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยเทียบเคียงทุกสัดทุกส่วนแล้วควรจะออกช่องไหนที่มีส่วนได้มากกว่ากันสมมติว่าหลีกไม่ได้เอาที่ผลรายได้มากกว่าให้ไปทางนั้นไปทางได้แต่ทางเสียไม่ยอมไปเลยไม่ทรงอนุญาตด้วยถ้าเป็นทางเสียเนี่ยศาสดามีเรามีเขาที่ไหนมีแต่ธรรมล้วนล้วนในพระทัยของท่านเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้จิตประเภทนั้นเป็นอย่างไรเราเคยเห็นแต่คุกเข้ากันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเป็นมูดเป็นคูดเต็มอยู่หัวใจนี่มูดคูดได้เกิดอะไรถ้าไม่ใช่ได้เกิดกิเลสจะได้เกิดอะไรนี่แล้วเราจะไปเห็นอะไรก็เห็นแต่นี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่ต้องคุกเข้ากันนี้พอใจแสดงมาท่าไหนพอใจทั้งนั้นเพราะการแสดงออกนั้นเป็นความพอใจของตัวกิเลสอยู่แล้วเราอยู่ใต้อำนาจมันเราไม่พอใจมันได้ไงเพราะเราไม่ฉลาดเหนือกิเลสนี่ถ้าเรามีความฉลาดเหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีจึงได้กล่าวเสมอว่าทำจิตให้ทงตนให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นตัวร้อยเล็บร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันในพันคมออกให้หมดจากจิตใจสิ
1: มันอยู่ในจิตใจของไม่ว่าของบุคคลแม้แต่ของอยู่กับสัตว์ก็รู้กิริยาที่แสดงออกมานั้นคือกิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นซึ่งเคยครอบหัวใจเราเหยียบย่ำทำลายหัวใจของเรามาพอแล้วนี่ถูกขับออกไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้มันอยู่กับหัวใจของใครเพราะมันอยู่มันเหมือนกันการออกแสดงมาจะไม่รู้ได้อย่างไรมันต้องรู้ได้อย่างชัดชาติเนื้อมันแล้วต้องรู้ถ้าไม่เนื้อไม่รู
0: ้มีการเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทรงรวมผ่อนผันสงเคราะห์โลกสงสารกว่าเห็นว่าโลกคือคนมีหัวใจถ้ามีหัวใจที่จะควรสงเคราะห์ได้ขนาดใดก็สงเคราะห์ไปเพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค์จึงต้องการกรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้มีขอบมีเศษเป็นเครื่องบังคับบัญชาคำว่าบังคับบัญชาก็คือบังคับบัญชาความชั่วที่มันมีอยู่ในนั้นแหละที่มันจะแสดงออกหารายได้ของมันมาเพิ่มเข้าภายในความคิดภายในการพูดการกระทำการแสดงออกทั้งหลายหารายได้กิเลสมันหารายได้มาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเหยียบหัวใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักธรรมหลักวินัยบังคับเข้าไปคือบังคับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราก็ต้องบังคับเราไม่บังคับเราบังคับอะไรไม่กิเลสเหล่านี้อยู่กับเราสั่งเลยผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความละเอียดละออไม่มากนะครับแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านนี่สอนหมู่เพื่อนมาเต็มแม่เต็มหน่อยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เพียงมาสอนแบบเปล่าๆสอนเฉยๆรับหมู่เพื่อนมาว่ารายใดความเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาสงสารใจท่านใจเราการแสวงหาครูหาอาจารย์หาพระธรรมเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นเจตนาอันเดียวกันกับเราที่เคยเป็นมาแล้วนะเอาเรานั่นแหละออกเทียบหมู่เพื่อนจึงต้องถูไถกันไปหนักบ้างเบาบ้างแบกหามกันไปนั่นการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมจะดูด่าว่ากล่าวหนักเบาขนาดไหนตีกิเลสของพระทั้งนั้นมันจะตีพระนี่ถ้ามาหาความงามมาหาความดีมาหาธรรมตีอะไรไอ้กิเลสที่มันทำลายท่าเราเลยบกพร่องตรงไหนมันต่อยเอาต่อยเอามองเห็นอยู่นี่ได้ยินอยู่นี่กิริยาที่แสดงออกทางทำพูดคำจากิริยาอาการของกายที่ไหลออกมาออกมาจากอะไรออกมาจากความผิดความผิดนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นกิเลสมันจะเป็นอะไรเพราะมันฝังอยู่แล้วนั้นมันเคยเป็นนิสัยกันดารมันแสดงออกมาจากนั้นไปเข้าไปตรงนั้นไม่ถูกกิเลสตรงนั้นผู้ตั้งใจหาธรรมก็รู้ช่องผิดก็รู้ผิดถูกของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางที่จะแก้ไขกันไปโดยลำดับมันนิมนต์ไปไหนเราก็ไปพูดเหตุพูดผลให้ฟังเพราะเรารักเราสงวนพระผู้มุ่งหวังมุ่งทำถ้าไม่ได้รักไม่ได้สงวนอะไรจะตุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเล็กน้อยไปวันหนึ่งคืนพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อการบำเพ็ญธรรมธรรมด้วยความสะดวกเท่านั้นถึงว่าอาศัยนิสัยสี่ตั้งนี้ท่านบอกว่าแล้วตั้งแต่วันบวชถึงอาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนผักแกรตามมากขึ้นเครื่องอุดหนุนเครื่องสืบต่อกันไปทำเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นกันอันสำคัญที่เราต้องการเพื่อให้เป็นความสะดวกในการนำเพลินเพื่อทำเหล่านี้นะทำให้ฉลาดสิ่งนั้นก็มาเหยียบย่ำทำลายเพราะตัวที่จะพาให้เคลื่อนไหวพาให้เป็นไปพาให้ขวนขวายพาให้ยินดีพาให้ติดก็คือเรื่องของกิเลสนะมันจะเรื่องของธรรมถ้าทำแล้วไม่ติดติดอะไรทำสอนให้แก้ให้ละให้ถอนให้ถอนทางนั้นติดอะไรนี่เลยมันเป็นเรื่องติดอยู่แล้วโดยปกติบูมก็ติดแสดงออกมันก็ติดกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างติดทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผิดอีกด้วยติดด้วยผิดด้วยจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความตามสบายสบายอันใดก็ตามให้ถึงทราบวันนี้แหละหลักใหญ่ของมันฝังนิสัยขั้นดานอยู่ลึกมากนะจึงต้องได้ฝืนทุกระยะผู้ปฏิบัติธรรมหาความอยู่สบายไม่ได้เพราะต้องต่อสู้กิเลสฝืนกับกิเลสตลอดนะกิเลสยากฝืนกันยากต่อสู้กันหนักนะ
1: เรียกเข้าไปทลายต่อสู้กันไปโดยลำดับลำดับได้ความสบายอะไรก็เมื่ออยู่บนเวทีหาความสบายมาจากที่ไหนนักมวยต่อยกันแม้แต่ขนาดที่ให้น้ำก็หาความสบายที่ไหนทางนี้อันนี้เราขึ้นเวทีแล้วเป็นผู้ตั้งใจกับพุทธปฏิบัติอัตธรรมนั่นแหละตนนำมาบวชในพุทธศาสนาก็คือเพื่อนักรบเราจะหาความสะดวกสบายไปตามกิเลสเราต้องไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาฝืนกันปล่อยให้กิเลสมันถูไถไปถลอกปอกเปิดแขนขาขาดกระจุยกระจายไปหรือว่าทลายค่อยอ่อนมันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแหลกไปหมดทั้งล่างจะวางไงการฝืนเกิดการสุดการล่าตัวออกมาให้พ้นไถต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องฝืนกันการประกอบความเพียรการรักษาสติตั้งสติให้ดีพิจารณาทางด้านปัญญามีแต่ท่าต่อสู้มีแต่ท่าปลดเครื่องที่ยานการปลดเครื่องที่ยานการต่อสู้ก็ยอมรับกันมากทุกแต่ผลที่จะพึงได้จากนี้ก็คือธรรมนั่นคือความสบายไปโดยลำดับมันจะขั้นต่อสู้

เรื่องความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตที่เป็นนิสัยออกมาจากวิเลศเป็นเจ้าเรือนมันก็จะต้องลำบากกว่าจะได้รับความสงบเย็นใจแต่ละครั้งละคราวในขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตใจยังต้องลำบากวิเลศมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันต้องดิ้นของมันแล้วมันอยู่ในจิตจะให้จิตดิ้นยังไงแล้วจิตมีอะไรที่เป็นเครื่องเกี่ยวโยงกันตาหูจมูกลิ้นกายแสดงมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแสดงไปข้างนอกไปสัมผัสสัมพันธ์ข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพัวพันกันเรื่อยมันดิ้นดิ้นอย่างนั้นแล้วผลได้มามันมีอะไรมีแต่ความทุกข์ความร้อนการต่อสู้เพื่อจะให้ได้ใช้ชนะให้ได้อยู่ความสงบทำถ้าเข้าสู่ใจมากน้อยแสดงความสงบให้เห็นความสงบความเย็นใจสบายใจนี่คือธรรมต่อสู้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้มากน้อยก็เป็นความสงบลงโดยลำดับนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมเดิมหนักนี่คือผลของการต่อสู้เป็นอย่างนี้แต่นั้นก็ขยับขยายงานออกไปไล่ตีต้นกิเลสให้เข้ามาจุดรวมคือจิตสงบกิเลสมันก็สงบตัวไม่ใช่กิเลสตายนะเป็นอย่างขั้นสมาธิสงบตัวเข้ามากิเลสสงบเพราะถูกตีถูกต้นเข้ามาด้วยการต่อสู้กันจากนั้นก็คลี่คลายมาเรื่องตัวไหนมันเปลี่ยนไปทางไหนทางไหนทีนี้ปัญญาตามกันคลี่คลายไปอ้าวมันติดอะไรที่มันเด่นที่สุดภายในจิตนี้เช่นว่าถ้าตัณหาเป็นต้นมันติดอะไรอันนั้นคืออะไรเนี่ยแยกแยกไปแล้วดูที่มันติดซะก่อนมันไปติดอะไรมันไปรับไปชอบอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนย้อนเข้ามาเอามาดูกายนี้ดูกายอันนั้นดูรูปอันนี้ดูรูปอันนั้นมันก็เหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันเมื่อมันรู้ชัดนะมันก็ถอยตัวเข้ามาแล้วจนกระทั่งมันได้ที่แล้วสติปัญญาพอแล้วมันก็สลับกันได้เมื่อสติปัญญาพอแล้วสลับกันได้ดังนี้เป็นต้นปัญญาจากเรื่องส่วนหยาบได้แก่กายอาฆาตปัญหาส่วนหยาบก็เกี่ยวกับเรื่องกายกายนอกกายในเมื่อพิจารณาจะแยกให้เห็นความจริงทั้งด้านนอกด้านในได้เท่าเทียมกันเสมอกันแล้วมันจะยึดจะถือจะรักจะชอบไปไหนมันก็หายเองนี่ปัญญาไปตรงไหนมันยังขาดไปเรื่อยๆปัญญาไปมีเต็มที่ตัดฟันลงขาดจะบั้นเนาะไปเต็มที่เต็มส่วนๆเต็มส่วนผมจะไม่ได้ไปทุ่มนานเพราะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพียงจะรักษาจะคล้องอยู่ก็ลำบากบางวันหรือเฉยมันก็เป็นถ้าอากาศร้อนๆมักเป็นเสมอในระมัดระวังก่อนเขาประชุมอยู่เสมอนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์เครื่องใช้มันไม่สมบูรณ์มันจะไม่ทุกสมก็ต้องอารมณ์ไปหมู่เพื่อนมาพึ่งพาอาศัยก่อก็ทราบทำไมไม่ทราบเพราะเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาเป็นเวลานานแล้วที่ออกมาสู่สังคมนี่มันก็เริ่มเกือบ30 ปีแล้วทำไมก็ไม่ทราบเคยอารมณ์สั่งสอนหมู่เพื่อนมามากอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วเวลามันจะไม่ทุกสมก็จำเป็นต้องได้พักผ่อนแม้แต่งานภายนอกก็ไม่เอาถ้ามันจำเป็นจริงๆและสุขภาพไม่พอรับได้เราก็ไม่รับไม่ไปให้เพราะฉะนั้นหนูเพื่อนที่มาอบรมศึกษาต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีอุบายคนมายาของกิเลสนี่แหลมคมดังที่กล่าวมานั้นแหละคอยจะจมลงไปกับมันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวนะทำอะไรพอไม่สะดวกสบายบ้างเช่นประกอบความเพียรบังคับจิตใจฝืนกันอย่างนี้ไม่อยากฝืนเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์นอนจมอยู่กับมันเป็นกับเป็นกันไปดีกว่าแล้วแต่มันจะเอาขึ้นเสียงไหนจะสับจะฟันลงไปก็เป็นหน้าที่ของมันนั่นเห็นว่าสบายดีมันเห็นว่าสบายดีเฉยมันไม่สบายถ้าสบายใครก็ต้องการความสบายด้วยกันทั้งนั้นโลกอันนี้แม้พระเจ้าจะเสด็จออกลงผนวชก็เพื่อความสุขแต่เห็นว่าสิ่งนี้ให้ความสุขให้แค่นั้นมีความทุกข์มากให้ความสุขยังเล็กน้อยพอเป็นเครื่องหลอกผิวเผินเท่านั้น
จึงต้องสอดแสดงหาสิ่งที่จริงที่จังไม่หลอกไม่ลวงไม่มีสิ่งเพื่อแฝงเพื่อทำมันต้องสอดแสดงหาธรรมทำไมใช้สติปัญญาให้มากๆไม่ทันมันนะเฉลิกนะแม้จะเพียงจิตสงบก็สงบได้ยากหรือสงบไม่ได้ถ้าปราศจากความตั้งใจความจดต่อด้วยสติสตังแล้วเพราะกิเลสมันไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนแข็งปั่นยิ่งนั้นตลอดจะว่าไงยิ่งเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งถ้าเราแข็งมันก็เริ่มอ่อนลงเนี่ยหลักใหญ่มีตรงนี้พากันพิจารณาให้ดีท่านเริ่มต้นนี่ท่านถูไถล้มลุกคลุกคลานนี่แหละมันส่วนมากไปไม่ค่อยรอดจอดอยู่กลางมหาสมุทรมหานิยมไปเสียโลกก็นิยมว่าอะไรดีก็ดีไปเสียลืมตัวไปเสียทำว่าดีไม่ยอมฟังนักปราชญ์บริสุทธิ์ว่าดีไม่ยอมฟังว่าสุขไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อมันทั้งเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่ใช่เราจะตั้งใจไม่เชื่อเราจะตั้งใจคัดค้านแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กล่อมหัวใจอย่างนั้นไม่ให้เชื่อให้ฝืนนะให้ฝืนทำแล้วจะเจอความสุขตามปราชญ์ท่านแสดงไว้ได้อย่างไรเพราะท่านทำอย่างนั้นท่านจึงไม่รู้อย่างนั้นจึงไม่พูดอย่างนั้นถ้าไม่ทำแบบเรารู้แบบเรารู้แบบเรากับรู้แบบท่านมันผิดกันสุขแบบเราก็สุขของท่านมันผิดกันสุขแบบเราเนี่ยมันอยู่ปลายเบ็ดนั่นน่ะความสุขของเราเนี่ยความสุขอยู่ปลายเบ็ดว่าอย่างไรเหยื่อรอบลาพองงับเหยื่อเข้าไปเบ็ดก็ติดพร้อมกันเลยงับไปตรงไหนก็ติดพร้อมติดพร้อมมีขึ้นชื่อว่าโลกามิเป็นเครื่องแฝงของกิเลสแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหยื่อนี้ไม่ใช่อาหารเหยื่อนี้เหยื่อล่อจึงต้องระวังกันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะระวังได้กำลังบางช้างเราเคยทุ่มเทในงานอื่นเราทุ่มมาพอแล้วความคิดความปรุงอะไรก็คิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ก็น่าจะเอามาพินิจพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงกันให้พอมีแง่หนักเบาซึ่งควรจะไปในแง่ใดได้บ้างแล้วหรือได้แล้วเสียดายอะไรเรื่องความเกิดตายอันนี้มันอยู่บนเสียงของกิเลสทั้งนั้นแหละจะให้นอกออกนอกออกจากเสียงนี่มันไม่อยากไปถูกกล่อมอยู่นั่นเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ที่จะถูกล่าเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนต้องหาอุบายพลิกถ้าจิตอ่อนแอแล้วพลิกหาอุบายใหม่หาอุบายใหม่นั่นนะการปฏิบัติตัวเองจะเห็นว่าวันนี้ได้ผลนี้วันมาได้ผลนี้แล้วจะอุบายนั้นมาใช้ทั้งที่มันจืดๆชืดๆไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอุบายใดที่ควรจะสุดตัวให้ขึงขังตึงตังในเวลานั้นต้องคลิกหานะไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันคนมายางเสียเลยแล้วก็ไม่สงบอุบายปัญญาล่ะสำคัญผมเคยทำมาอย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้ความสงบถึงจะมีโลกอยู่พูดง่ายๆใจสงบพออยู่ได้มนุษย์เราพระเราถ้าไม่สงบเลยนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเห็นอะไรก็เป็นไฟไปด้วยเพราะกิเลสพาเป็นไฟแม้ที่สุดเห็นครูบาอาจารย์ก็หมดความเคารพเรื่องสายเฉื่อยชาไปหมดน่ะเห็นไหมล่ะพอมีอะไรขึ้นภายในจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยอันนี้พอเป็นที่ยับยั้งพอเป็นที่อาศัยแล้วมองดูข้างนอกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นหมู่เพื่อนเป็นหมู่เพื่อนทั้งครูทั้งอาจารย์เป็นที่เคารพเริ่มใสขึ้นไปเริ่มดับหนักบางท่านจิตละเอียดเท่าไรความเคารพความเชื่อถือครูบาอาจารย์ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านั่นแม้ที่สุดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปอีกพระองค์และนานเท่าไหร่ประมวลเข้ามาสู่จุดเดียวกันหมดลงอย่างราบเลยนะถ้าไม่มีอะไรมาฝืนแล้วมันก็ลงได้อย่างราบราบนี่แต่ที่เด็ดทั้งนั้นฝืนทราบผลไว้พยายามทำให้มันสงบบังคับเด้อ
มีความสงบได้แล้วก็ให้ทั้งพิจารณาทางด้านปัญญาสงบแค่ใดก็เป็นฐานเป็นบาทเป็นฐานของปัญญาขั้นนั้นพอได้ต้นทุนคือสมาธิแล้วก็เริ่มปัญญาให้เป็นต้นทุนทางด้านปัญญาอีกทีนี้ความดูดดื่มจะผิดกันไปโดยลำดับความดูดดื่มทางสมาธิเป็นอย่างนี้ความดูดดื่มทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นผิดแปลกกันไปเรื่อยเพราะปัญญานี่ก้าวออกไปเรื่อยกว้างขวางไปเรื่อยทำนี้ทำนานไปเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยจิตใจก็ดีขึ้นเห็นรู้ได้อย่างชัดว่ากิเลสตัวใดได้ขาดไปด้วยปัญญาเป็นรักเป็นตอนขาดไปโดยลำดับรู้นี่ที่เมื่อจิตได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นจิตที่มีคุณค่าโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่ขยับทำไมจะไม่มีแก่ใจส่วนหนาต้องมีแก่ใจความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองทีเดียวนี่ความคิดว่าลำบากลำบนแต่ก่อนไม่มีละทีนี้มีแต่ความหมุนตัวติ้วเรื่อยความคิดพินิจพิจารณาเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสสิ่งที่ได้แล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องไว้อกไว้ใจที่อบอุ่นในใจไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนซึ่งเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยตามส่วนความมีของมันดังนั้นมันก็หมุนไปเลยเอาจนกระทั่งถึงได้ล้างเอาไว้หน่อยระดับถึงขั้นทำมีอำนาจมากกว่าที่เหลือล้างเอาไว้ที่เหลือที่เคยเพ่นพ่านหมอบเหมือนกับว่าหายหน้าไปหมดความจริงไม่หมดใครจะฉลาดยิ่งกว่าที่เหลือก็ต้องหมอบแล้วที่ถูกสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปมีเป็นธรรมฝ่ายเหตุสติปัญญาแก้กันลงไปแก้กันลงไปคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาอยู่ตรงไหนกำลังแห่งความเพียรเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติความอุตสาห์พยายามกล้าเป็นอัตโนมัติประจำกันหมดเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้นำมาใช้นะคำว่าอุตสาห์พยายามคืออุตสาห์นี่ได้แต่ฝืนลงไปอุตสาห์ลงไปอุตสาห์เธอนี่ไม่มีอย่างนั้นมีแต่ฉันทะฉันทะวิริยะนี่วิ่งตามกันความพอใจนี่ก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีกำลังมากเข้าไปเดินแล้วจะล้างได้จะมานอนใจอยู่ได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าไม่พุ่งทะลุสติอย่างเดียวแล้วไม่มีที่อยู่ถอยมาไม่ได้ฟืนไฟก็เคยเผาเรามาแล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดเห็นอยู่ที่หัวใจนี่เวลานี้เราจะออกจากฟืนจากไฟแก้ฟืนแก้ไฟที่เหลือเป็นตัวไฟราคะทินาโทสะทินาโมกขินาเป็นไฟทั้งนั้นเป็นน้ำดับไฟแล้วเป็นสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลายเป็นน้ำดับไฟดับลงไปใครจะไปโดดเข้าไปกองไฟอีกนอกจากดับลงให้มันมอดไม่มีเหลือโล่งไปหมดนะอะไรที่มีมายุ่ยแย่ก่อควรที่ยุบแคบๆมีอะไรไม่มีเหมือนที่นี่มันก็เห็นได้ชัดเลยที่อ๋อมีกิเลสนี่เท่านั้นคือควรอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจพออันนี้หมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรวัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไม่เห็นเข้ามาเป็นภัยอะไรกับเราก็มีแต่นี่แหละที่มันทำให้คิดให้ตรุงให้ยึดให้ถือมัดกันอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นภายในใจนี่เท่านั้นเป็นตัวไผ่เป็นตัวพิษพออันนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวพิษไม่มีหมดการประกอบความเพียรธรรมนี้เป็นจะเด่นอยู่ที่ใจนะไม่เด่นที่อื่นกิเลสอยู่ตรงไหนธรรมนี้เหมือนกับจมมิดแต่อยู่ใต้กิเลสนั่นแหละกิเลสครอบอยู่นั้นท่านจึงต้องเปิดออกด้วยความเพียรเปิดดอกออกด้วยอุบายวิธีของตนที่เคยเป็นฟุตบอลให้จิตมันกิเลสมันเตะตรงนี้มันก็สงบตัวเข้ามาได้พอสงบได้ก็เย็นพอเย็นแล้วอ้าวปัญญาจะนานลงไปข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามติดตรงไหนสัมผัสสัมพันธ์อะไรพอใจกับสิ่งใดเอานั้นมาพิจารณามันเป็นที่แน่ใจแน่ใจแล้วปล่อยเอง
ลงปัญญาได้เข้าถึงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะอยู่ได้ปล่อยทั้งนั้นไม่ยืดที่เดินเรื่องธรรมยังเห็นยืดป่ะเห็นอย่างความบริสุทธิ์ท่านยืดอะไรของท่านผู้ท่านบริสุทธิ์ได้ท่านเอาอะไรไปยืดท่านไปยืดอะไรเรื่องยืดเป็นเรื่องที่เหลือต่างหากธรรมไม่ยืดรู้ตามเป็นจริงนักต่างอันต่างจริงเท่านั้นจะยกขึ้นมาว่าเราวิเศษวิสุทธิ์ก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละโลกมันมีสมมติก็ว่าไปท่านว่าท่านก็ไม่ติดไม่ติดในคำว่าวิเศษวิโสไม่ติดคำว่าบริสุทธิ์ไม่ติดในคำว่าพ้นทุกข์ท่านไม่ติดทั้งนั้นถ้าเราได้ชื่อว่าพอก็พออิ่มตัวแล้วที่มีจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วดีเข้ามากับชั่วเข้ามาก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะอันนี้เป็นสมมติดีชั่วปุญญาปาปะเนี่ยบาปบุญก็คือดีชั่วสุขทุกข์ตอนนี้ละหมดละหมดแล้วไม่มีเหลือบรรดาสมมุติจะละเอียดแค่ไหนก็หมดถึงจะสบายแล้วถึงความเพียรที่เคยละเอียดตะการมาแทบล้มแทบตายหรือว่าแทบจะสลบสลายก็มาแสดงคุณค่าให้เห็นชัดเจนอยู่กับผลของธรรมที่ได้ปรากฏอยู่กับใจนั่นแหละแล้วคุ้มค่าล้นค่าด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่เกียรติการอย่างนั้นไม่ยอมเสียสละชีวิตใจเพื่อทำก็ไม่ปรากฏทำอย่างนี้มันย้อนหลังเวลาพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจพิจารณาย้อนหลังไปไหนเห็นตัวเรื่องกิเลสมัดคอหนึ่งนั่งมันก็มัดนอนมันก็มัดขบฉันมันก็มัดกิริยาท่าทางไหนมีแต่เห็นกิเลสมัดกิเลสต่อยล้มลุกคุกคามนี่มันทุเรศนะฟังยิ่งยังผู้เป็นหัวหน้าด้วยแล้วบางทีทำให้หนักใจนะทำให้เกิดความละอาใจเหมือนกันนี่ยังไงกันคือสอนจริงๆที่เกิดอยู่จุดไหนสอนเข้าไปตรงนั้นไปช่วยเข้าไปตรงนั้นยังไม่รู้เลยต่อยอย่างนั้นสิยังไม่ต่อยอยู่มองที่ไหนไม่ว่าทางหูทางตาเห็นแต่เรื่องของที่เด็กมันอรัตอเปียกหัวใจอยู่ตลอดกิริยาการแสดงออกมานั้นเป็นกิริยาของกิเลสเปรียบเราอยู่เสมอเราไม่รอบมันนี่มันมัดเราอยู่เรื่อยๆอันนี้สิมันทำให้เกิดความท้อใจในบางครั้งเหมือนกันเพราะสมมติเอาสมมติมารับสมมติจะทำยังไงเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ความเท่านี้ก็ไม่เข้าใจแล้วละเอียดยิ่งไปกว่านี้มีอยู่มากมายเรื่องความละเอียดของกิเลสเขาจะอะไรไปรู้งานหยาบนี่ยังไม่ทันมันอยู่แล้วอย่าพากันตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าหวังอะไรในโลกนี้หวังธรรมเท่านั้นผู้ใดเป็นผู้ครองธรรมอันเลิศพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านทุกพระองค์เป็นผู้ครองธรรมนี้โดยสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจงยึดทั้งวิธีการปฏิบัติของท่านมาอย่างนั้นอย่างนั้นยึดทั้งผลของท่านเทระเพื่อเป็นความภาคภูมิใจเราและเป็นกำลังใจเพิ่มกำลังใจเราเราจะเอาอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบับคนที่มีกิเลสเอามาเป็นแบบฉบับได้ยังไงมันก็จะเอากิเลสมาโปะเอาไปยึดเอาก็เท่ากับเอากิเลสมาโปะเอาถ้าท่านผู้บริสุทธิ์มาเป็นคติตัวอย่างมายึดมาฝากเป็นฝากตายความภาคภูมิทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเป็นธรรมทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้แสนไกลนะมรรคผลนิพพานเหมือนสุดเอื้อมมีแล้วข้าเป็นงั้นจิตของเราข้าไปเหมือนสุดเอื้อมเหมือนหมดวาสนาอะไรสักหน่อยหมดความสามารถที่จะเริ่มถึงนี่อยู่ที่หัวใจนั้นแท้ๆอุบายวิธีก็อยู่กับเราอีกแล้วไกลที่ไหนแต่กิเลสเอาเราท้าอยู่ตลอดเวลาเอาเราเป็นเครื่องมือท้าตลอดเวลาเราไม่เห็นว่ามันไกลมันใกล้หรอกกิเลสไม่เห็นคำนึงถึงมันบ้างคิดเอามาเปรียบเทียบกันบ้างเพื่อมีทางออกแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงแบกเขาจนหลังหักหลังจะหัก
มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันจะสลัดอันนี้ออกซึ่งอยู่กับตัวแท้ๆสลัดออกไม่ได้เลยด้วยข้อปฏิบัติของเราพระนิพพานจุดเอื้อมไปไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนเปิดเอาที่เหมือนหนึ่งสถานที่มันโลกรุงรังอยู่ตรงไหนทาขาวอะไรปกคลุมมันทาขาวสิ่งที่ปกคลุมนั้นออกถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเอาทาขาวออกไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกไปหามาที่ไหนมันจุดเอื้อมหรือความเปลี่ยนโลกนั้นมันก็อยู่ใต้ความโลกรุงรังนั่นเองพอเปิดนี้ออกแล้วความเปลี่ยนโลกก็อยู่ได้นั่นมันทราบว่ามีอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่คือที่เปลี่ยนโลกก็เหมือนกันแล้วนั้นถูกปกคลุมหุ้มห่อโดยความรบกุมลังคือที่เหลือทั้งหลายต้องไปเพศต่างๆต้องใช้ความพยายามเหมือนกับการถากการถางสิ่งรบกุมลังออกจากสถานที่ที่ว่ารบกุมลังนั่นแหละอุบายวิธีการแห่งความเปลี่ยนทุกประเภทเป็นอุบายถากถางเพื่อจิตจะได้เปลี่ยนลงไปเปลี่ยนลงไปจนกระทั่งเปลี่ยนโลกเต็มที่สุดเอื้อมที่ไหนจริงมันก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องการนุ่นสถานที่นี่ให้เสียเวลาเวลาถูกหลอกถูกต้มอะไรเลยมันลากออกจากของจริงความจริงของกระสุดที่มีในใจของเราไปอยู่ที่นู่นมันไปอยู่ที่นี่บ้างมันหลอกไปหมดเขตหมดสมัยบ้างมรรคนิพพานหมดเขตหมดสมัยหมดสำหรับโมฆะบุตรไม่มีความสามารถมันหมดอยู่ทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าสมัยนู้นสมัยนี้เลยปัจจุบันมันก็หมดถ้าเจ้าของไม่รื้อฟื้นเจ้าของใครจะมารื้อฟื้นให้มันทันสมัยล่ะกิเลสมันทันสมัยตลอดเวลาไม่เห็นมันล่าสมัยธรรมที่จะมาแก้กิเลสมันก็อยู่ด้วยกันทำไมจะล่าสมัยไปถ้าเราว่าเป็นคนล่าสมัยตัวเองเอาลงตรงนี้สิอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสทิศแทงต่อสู้กิเลสมันต้องใช้ร้อยสันพันคมเหมือนกันนะไม่งั้นไม่ทันกันเคยเป็นมาแล้วความเชื่อความสงสัยศาสนาเนี่ยคือพอได้อ่านอัตธรรมก็เชื่อลงไปดำๆครับผลสุดท้ายเวลาจะปฏิบัตินั่นก็ยังต้องสงสัยต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์องค์ใดที่มีความสามารถแนะนำหรือบอกความจริงให้เราฟังอย่างถึงใจเราจะกราบไหว้ถวายตัวเป็นนิสสิตของท่านตลอดวันตายเลยแล้วจะเอาให้เต็มที่นะพอไปฟังท่านอาจารย์มั่นอธิบายแล้วใหม่มันถึงใจจุใจคือเราคิดไว้ทั้งหมดมันจุดทั้งท่านเป็นเหมือนเลด้าจับเอาไว้หมดเลยแล้วลากเรื่องของเราออกมาให้เห็นให้เราดูนี่หนานี่ยังไงสงสัยไปนะมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ย่ำลงย่ำลงมันก็หมดแล้วที่สงสัยความสงสัยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงมีกำลังมากนะเหตุกับที่พูดแบบนุ่นเดาๆเกาหมัดเป็นทั้งไหนเป็นกำลังทางจิตใจมากอ่านธรรมปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ใดนั้นมีแบบฉบับความจริงตายตัวอันเดียวกันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวโดยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติตามซึ่งเป็นความเคยชินมาจากสิ่งที่หยาบโลนฝังใจอยู่แล้วจึงต้องฝืนกันทุกระยะของการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ฝืนก็ไม่เรียกว่าเราชำระสะสางสิ่งที่สกปรกมันเคยฝังจมอยู่ภายในใจมาเป็นเวลานานเพราะสิ่งที่เคยฝังจมอยู่นานๆนั้นย่อมแก้ยากถอดถอนยากถ้าพูดถึงการชำระก็ชำระยากเป็นหนึ่งว่าเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันกับใจมีการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชครับจะนำนิสัยของโลกมาใช้มันก็เป็นโลกไปเสียเพราะนิสัยนั้นออกมาจากรากเหง้าข้าวมูลแห่งความสกปรกคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจอากัปกิริยาการแสดงออกของจิตไม่ว่าจะเป็นแง่ใดเป็นไปตามวิสัยของกิเลสที่ฝังอยู่จมอยู่นั้นทั้งนั้นเราอย่าว่าแทบทั้งนั้นเลยว่าทั้งนั้นมีตามปกติผู้ไม่รับการอบรมทางด้านศีลธรรมและไม่มีการแก้ไขดัดแปลงตนบ้างเลยย่อมมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะออกแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติการปฏิบัติจึงต้องฝืนกันสิ่งใดไม่ฝืนในขั้นเริ่มแรกนี่สิ่งใดไม่ฝืนสิ่งนั้นเป็นกิเลสทั้งหมดเว้นเสียแต่จิตที่มีขั้นภูมิอันละเอียดมีความดูดดื่นเห็นโทษเห็นคุณภายในจิตใจเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนถึงขั้นเห็นโทษเต็มใจเห็นคุณเต็มใจแล้วอันนั้นไม่ได้ฝืนมีแต่การดูดดื่มทางความดีความเพียรทุกประโยคเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความดูดดื่มเป็นไปด้วยความเห็นโทษเห็นคุณอย่างแท้จริงสำหรับขั้นเริ่มแรกนี้ร้อยทั้งร้อยต้องได้ฝืนกันมีพวกเรานี่พวกร้อยทั้งร้อยจะไม่ฝืนอย่างไรการมาบวชก็คือแสดงเจตนาของตนอย่างเต็มที่ตนเองก็รู้คนอื่นก็รู้ว่าจะมาบำเพ็ญคุณงามความดีในขณะเดียวกันก็เป็นการมาชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอย่างน้อยก็ฝังอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วให้หมดไปโดยลำดับด้วยเหตุนี้ต้องได้ระมัดระวังตั้งสติคอยจดจ้องดูแลตนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นก็เป็นไปในทางต่ำเพราะกระแสของจิตที่จะไหลลงทางต่ำนั้นเป็นของที่ง่ายที่สุดพอเปิดช่องก็ไหลไปเลยเช่นเดียวกับน้ำไหลลงทางต่ำอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายต่ำนั้นมีความดึงดูดรุนแรงมากโดยเห็นนี้จึงต้องได้ฝืนกันอย่างรุนแรงไม่ฝืนบ้างเลยไม่มีทางที่จะเป็นคนดีได้เฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้จิตได้มีความสงบสุขเป็นที่น่าชื่นชมภายในตนเองนี้จะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการฝืนกัน
เพราะกำลังของกิเลสมีมากดึงดูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าการสถานที่อิริยาบถแต่เป็นธรรมชาติที่ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองจิตดึกติดแนบอยู่ในนั้นดีดตัวออกมาไม่ได้การที่จะดีดตัวออกมาได้บ้างเล็กๆน้อยๆนั้นต้องอาศัยการฝืนการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมอันเป็นทางถูกต้องแล้วที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อเห็นเป็นทางที่ถูกก็ต้องอุตส่าห์พยายามทำโลกเขามีงานประจำตัวของเขาทุกๆคนไม่มีใครจะนอนอยู่เฉยๆในโลกนี้เพราะธาตุขันธ์ความจำเป็นมีความบกพร่องต้องการดีตลอดเวลาต้องได้หามาเยียวยานอกจากนั้นก็ยังเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องดึงดูดหรือฉุดลากไปอีกให้ทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้อเหิมจนเลยความพอดิบพอดีกลายเป็นเรื่องโกยทุกข์เข้ามาเผาลนตนเองขึ้นอีกมากมายตนเองโดยที่ตนเองก็ไม่ทราบว่านั้นคือความผิดจึงต้องทำลายตนเองมีพูดถึง

นี่ทั้งด้านธรรมะคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ทรงธรรมโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยตรงแล้วงานของนักบวชคืองานของพระนี้เป็นงานประเภทใดก็ย่อมเป็นไปตามเพศของพระซึ่งก็เรียกว่างานอันหนึ่งเหมือนกันนี่เราในตั้งหน้าตั้งตามาแล้วพร้อมทางการประกาศให้โลกทราบตลอดทั่วถึงว่าเราเป็นนักบวชได้ปฏิญาณตนเพื่อความเป็นพระแล้วตั้งแต่บรรพชาสมุทรทีแรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตัวเราก็รู้ได้อย่างชัดเจนงานประจำเพศของเราประจำหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือการชำระสะสางกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจอันไม่ทำใหเกิดความสุขความสบายอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยแม้จะเกิดขึ้นบ้างก็เพื่อความทุกข์จะตามมาในขณะต่อไปนั่นเองงานของเราคืองานฝึกฝนทรมานจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยพิษภัยภายในจิตใจตัวพยศคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นตัวพิษตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งจะมาให้คุณแก่เราพอที่จะนอนใจตายใจแล้วเคลิ้มหลับไปตามเพลินกล่อมของมันนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เคลิ้มหลับไปตามเพลินกล่อมของกิเลสว่าเป็นเพลินที่ไพเราะเพราะพิ้งผลของมันจะทำให้รับความสุขความสบายไม่ปรากฏในคัมภีร์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากตำหนิติเตียนทุกประเภทของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจงถอดถอนมันออกเสียให้หมดเท่านั้นเป็นที่พอประทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสรรโลกด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอเหมือนงานของพระเป็นงานที่ละเอียดละออเป็นงานตัวอย่างของตัวเองด้วยเป็นงานตัวอย่างของโลกให้ยึดไปประพฤติปฏิบัติดำเนินตามขั้นภูมิของเขาด้วยเราจึงไม่ควรจะพูดพลาดตรวจพลาดทำลายโดยไม่มีสติสตังแบบโลกอย่างนั้นใช้ไม่ได้การทำสิ่งใดประกอบสิ่งใดต้องมีความระมัดระวังมีสติมีปัญญารอบตัวอยู่เสมอในงานนั้นๆเฉพาะอย่างนี้งานจิตตภาวนาจะปราศจากสติไปไม่ได้นี่เป็นงานสำคัญมากสติเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องติดแนบกับงานไปอยู่โดยสม่ำเสมอทุกข์ก็ยอมรับเพราะเราทำงานจะนอนอยู่เฉยๆให้กิเลสตัณหาชวัดมันตกพวดพลาดไปจากจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์มาอย่างนี้ไม่มีในรูปในนามในบุคคลคนใดในจิตดวงใดเราอย่าคิดให้เสียเวลาเวลาอย่าละเมอเพ้อฝันไปด้วยการวาดภาพต่างๆอันเป็นเครื่องหลอกตนจากกิเลสอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเพียรของตนจะหนักเบามากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเทลงไปการประกอบความเพียรได้รับความทุกข์ในการประกอบความเพียรทุกประโยชน์โดยความชอบธรรมนี้จะเป็นผลให้เกิดความสุขไม่มีอันใดที่จะทำให้ล่มจมเสียหายไปเพราะความเพียรและความทุกข์นั้นเลยเราจึงไม่ควรเสียดายความสุขความสบายเพียงอยู่เฉยๆหรือปล่อยไปตามกิเลสมันไม่ใช่ทางหนูนักปฏิบัติเราเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ยอมฝืนพื้นบ้างเล็กๆน้อยๆก็ให้กิเลสมาวาดภาพหลอกไปเสียถูดลากไปเสียทำความเพียรเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงความจริงไม่ทราบว่าสติมันอยู่กี่นาทีกี่วินาทีภายในความเพียรนั้นมันมีตั้งแต่ร่างของผู้สำคัญตนว่าประกอบความเพียรเคลื่อนไหวไปมาอยู่เท่านั้นเช่นเดินจงกรมก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่งสมาธิอยู่ก็ร่างกายไม่เคลื่อนเหมือนเดินไปเดินมาไม่เคลื่อนเหมือนเดินจงกรมนั่งภาวนาแต่ก็เคลื่อนด้วยอยู่ด้วยความสงบงกงันในอาการของกายและเคลื่อนด้วยความเป็นจิตที่เลื่อนลอยหาสติสตังปกครองรักษาไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผลไม่ได้เกิดขึ้นจากความเสื่อมซาซาความปล่อยไปตามเพลใจอย่างนั้นแต่เกิดขึ้นด้วยความระมัดระวังการต่อสู้การพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อเป็นการกำจัดกิเลสไปโดยลำดับนั่งอยู่ก็ให้เป็นที่ภูมิใจ

0: ด้วยความเพียรของตนเดินยืนนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นให้เป็นที่ภูมิใจในความเพียรของตนว่าตนได้ทำงานโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสตินี่จัดว่าเป็นความเพียรแม้จะยังแก้กิเลสตัวใดไม่ได้ก็ตามผู้มีสติอยู่ภายในตัวนั้นแลจะเป็นการสั่งสมกำลังของสมาทั้งสมาธิทั้งปัญญาให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีสติสีอย่างเดียวเดินจงกรมทั้งวันฝ่าเท้าแตกก็แตกไปจากฝ่าเท้าเช่นเดียวกับเขาเดินโดนสะดุดนั่นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเจ็บเปล่าๆมีความสติที่สัมพยุตไปด้วยความเพียรนั่นแหละจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์นี่เลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอเพราะได้ดำเนินมาอย่างนั้นเราพูดทุกแง่ทุกมุมทอดออกมาจากตับจากปอดจริงๆมาแสดงหมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นที่ลงใจเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยเพราะผู้แสดงนี้ไม่สงสัยความสงสัยก็ที่เป็นมามากน้อยก็ได้เป็นมาแล้วได้ผ่านมาแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติหายสงสัยก็หายสงสัยด้วยข้อประพฤติปฏิบัติความรู้ความเห็นความเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วหายสงสัยมาเป็นลำดับดับจนเป็นที่แน่ใจและการสั่งสอนออกไปก็ไม่มีที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดเราสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความแน่ใจทั้งนั้นเพื่อให้เป็นผู้ฟังทั้งหลายเป็นที่แน่ใจมาทำไม่ใช่โมฆะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นบ้านร้างเป็นตลาดร้างไม่มีคนเป็นศาสนธรรมร้างไม่มีธรรมไม่มีตัวจริงคือสมาธิไม่มีตัวจริงคือปัญญาไม่มีตัวจริงคือมรรคผลนิพพานเป็นแต่เพียงศาสนธรรมอันร้างร้างเปล่าๆหลอกโลกกันอยู่อย่างนั้นไม่ปรากฏในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเต็มไปด้วยสมาธิเต็มไปด้วยศีลเต็มไปด้วยปัญญาทุกขั้นเต็มไปด้วยวิมุตติหลุดพ้นสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมแล้วผลจะพึงได้รับเป็นขั้นๆภูมิๆไปอย่างนั้นไม่สงสัยไม่ว่าครั้งใดสมัยใดเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาอยู่ด้วยความชอบจึงเรียกว่าสวัคขาธรรมตราบไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประหนึ่งว่าพระองค์มาประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองอยู่ต่อหน้าเรานี่อย่าทำอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระองค์เปล่งพระวาจาออกมาเองให้ทำอย่างนั้นก็เหมือนพระองค์รับสั่งออกมาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสดๆจนร้อนอยู่อย่างนี้ถึงแม่ที่ท่านรับสั่งกับพระอานุนว่าทำพระธรรมแล้วทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราในการที่เราล่วงไปแล้วรู้สึกว่าซึ้งจริงๆศาสนาก็คือนี้แนวทางที่สอนมานี้สดๆร้อนๆไม่มีว่าเมื่อวานไม่มีคำว่าพรุ่งนี้มาเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบันนำเอาคือปฏิบัติกรรมจากกิเลสได้ในหลักปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราจึงควรเน้นหนักในความเปลี่ยนให้มากอยู่กันหมู่มากมันรวนเลยนะผมผู้ปกครองรู้สึกว่าหนักพอมองไปแง่ใดมุมใดมันสะดุดไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนไม่ได้ยกตนว่าสูงกว่าหมู่เพื่อนไอ้อวดตนว่าฉลาดยิ่งกว่าหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดต้องบอกว่าขัดในฐานะเราเป็นอาจารย์ที่จะแนะนำต่อสอนหมู่เพื่อนให้ถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมจนหาที่ต้องติไม่ได้เรามีความมุ่งหวังอย่างนั้นจึงต้องพยายามมองเห็นภาพเรื่องสติมันก็ต้องวิ่งตามปัญญาใส่ซองไปตามการสัมผัสสัมพันธ์ในหมู่คณะไม่ว่าจะมองเห็นไม่ว่าจะได้ยินอันนี้ปิดไม่อยู่เรื่องสติเรื่องความคิดพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆเกี่ยวกับหมู่เพื่อนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้จะบำรุงส่งเสริมหมู่เพื่อนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีจนกระทั่งถึงหาที่ต้องติไม่ได้ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมของตนนี่เป็นความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าภายในจิตใจจึงไม่เคยรอแหละไม่ว่าจะแนะนำสั่งสอนในแง่ใดบูมใดต่อหมู่คณะไม่เคยรอเลยเอาจริงเอาจังเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจริงๆสิ่งใดเป็นภัยต้องบอกทันทีสิ่งใดเป็นคุณก็บอกจำจำจี้จี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะให้ถูกให้แม่นยำเข้าไปโดยลำดับดับอะไรจะเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแม่นยำที่สุดยิ่งกว่าศาสนธรรมในการดำเนินตามเพื่อความราบรื่นดีงามแก่เรา จะเป็นขั้นใดภูมิใดภูมิใดไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมนี้เลยซึ่งมีหลายขั้นหลายภูมิคือผู้ปฏิบัติจะพึงนำไปปฏิบัติและได้รับตามระดับกำลังความสามารถของตนแต่เป็นสินค้าก็ในเรียกว่าห้างใหญ่ร้านใหญ่มีทุกประเภทที่จะเลือกได้จากห้างร้านนั้นๆไม่ว่าทำขั้นใดความสุขขั้นใดที่จะได้จากการปฏิบัติของตนมีสมบูรณ์อยู่ภายในศาสนาธรรมของพระเจ้ามีทั้งนั้นจึงควรรีบเร่งขวนขวายปฏิบัติในเวลาที่ได้อยู่กับหมู่กับคณะอยู่กับครูอาจารย์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่เวลานี้เรื่องโลกเป็นของอนิจจังธาตุขันธ์ของเราเป็นของอนิจจังไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่หนามั่นคงอะไรการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักธรรมชาติของมันไม่มีใครบังคับบัญชามันได้เปลี่ยนแปลงในทางเป็นเปลี่ยนแปลงในทางตายเป็นไปได้ทั้งนั้นในการพัดพาจากกันไปอย่างนี้ว่าจะจากเป็นจากตายมันจากกันได้ทั้งนั้นจึงไม่ควรนอนใจเวลามาอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์สิเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาให้แบกให้หามอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอนั่นคือกองทุกข์แท้ความทุกข์ด้วยความภาคเพียรที่จะเอาบรมสุขมาครองหัวใจนี้ทำไมจึงจะเห็นว่าเป็นทุกนี้เป็นภัยยิ่งกว่าทุกทั้งหลายที่ที่เด็ดผิดขึ้นมาตั้งกับตั้งกันนานเท่าไหร่ตั้งแต่อัตภาพนี้มีกี่ปีกี่เดือนในชีวิตของเราแบกตั้งแต่ทุกเพราะอำนาจของที่เด็ดผิดขึ้นมาทั้งนั้นทำไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอไม่ชินชากันซะบ้างแล้วบ่นกันทำไมทุกก็ยอมรับว่าทุกอยู่นั่นจะว่าไงไม่มีคำว่าเก่าว่าใหม่ทุกข์ได้เกิดขึ้นมาเมื่อไรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจก็คือทุกข์นั่นแหละนี่เราเคยผ่านมาแล้วเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความทุกข์เพราะเป็นผลของกิเลสนี้เราจะประกอบความภาคเพียรเป็นธรรมดาที่จะต้องได้รับความทุกข์แต่ทุกข์เพื่อความสุขจะเป็นอะไรไปเราต้องมาเทียบเคียงสิทุกข์อันนี้มีคุณค่าทุกข์อันนั้นไม่มีคุณค่าอะไรทุกจมไปเฉยทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าการประกอบความเพียรเป็นความทุกข์แต่จะได้ความสุขขึ้นมาในอันดับต่อไปโดยลำดับเนี่ยควรจะมีแก่ใจอาถานรื่นเริงต่อความภาคเพียรอย่าปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่อาบทต่างๆส่วนมากมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะกิเลสมันแหลมคมมากในตัวของเราในใจของเราทั้งดวงมีแต่กิเลสห้อมล้อมปิดบังไว้หมดมองหาทำนิดหนึ่งก็ไม่เจอถ้ามีสมาธิทำบ้างก็เจอความสงบมองเห็นบ้างปัญญาขั้นต่างๆเริ่มมองเห็นไปโดยลำดับนี่จนกระทั่งถึงขั้นยมุติหลุดพ้นแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันก็เหนือมันแล้วไม่เหนือมันทำลายมันไม่ได้มันไม่ได้หายซากไปจากใจแหละทำให้เหนือมันเพราะเราต้องทำให้เหนืออยู่เสมอต้องต่อสู้สมาธิก็ให้มันมีความสงบฝึกหัดอันจนสงบมันทำไมสงบไม่ได้ที่มันสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสมีกำลังมากหากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเรามีกำลังมากพอที่จะทำจิตให้สงบได้แล้วต้องสงบจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นของแย่งจากสิ่งที่ชั่วคือกิเลสนั้นได้กลายเป็นจิตที่ดีขึ้นมาความสงบสุขภายในจิตใจด้วยสมาธินั่นเป็นพื้นฐานแห่งความร่มเย็นของพระในขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติจากนั้นก็ความสงบเข้าไปเป็นลำดับเมื่อควรจากการที่จะพิจารณาแล้วก็พิจารณายกเอาธาตุเอาขันธ์มันเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแบกมันอยู่เฉยๆนี่แหละอย่าไปแบกเฉยๆโดยไม่ได้รับประโยชน์แบกอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดประโยชน์โดยทางปัญญาของเราเราจะไปคว้านนคว้านคว้ามรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสมันไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแหละแต่มันอยู่ที่หัวใจคนหัวใจพระเองทุกข์กับทุกข์กันที่นี่เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆและสัมมาสายก็เกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นเจ้าเรื่องจิตเป็นผู้ก่อเหตุหลงภาพแห่งความคิดปรุงของจิตที่หลอกออกไปเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุง เป็นภาพต่างๆขึ้นมาดูทั้งวันทั้งคืนดูด้วยภาพหลอกหลอนตนเองทั้งนั้นภาพหลอกหลอนนี่มาจากที่ไหนเพราะสติปัญญาไม่ทันมันมันก็หลอกได้เป็นความจริงความจังเหมือนเป็นตัวจริงอยู่นี่คิดเรื่องใดก็ตามเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการต่างๆมันจะเป็นภาพขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามมันทั้งฝ่ายเพลิดเพลินทั้งฝ่ายเศร้าโศกมันเป็นความเหมือนกับว่าเป็นตัวจริงขึ้นมาเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาพิสูจน์มันให้เห็นจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเราจะได้อะไรเรื่องความคิดความปรุงเหล่านี้มันเป็นมาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนประจำอยู่ตลอดขณะนี้ตั้งแต่วันเกิดมาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างความคิดเลื่อนลอยตามอำนาจของกิเลสนี่เราจะคิดจะปรุงเรื่องอัดเรื่องทำให้มีภายในจิตใจของเราให้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อลบล้างความคิดปรุงอันจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้ความจริงของมันอย่างชัดเจนปล่อยวางกันได้หายสงสัยทำไมเราจะไม่พยายามสิ่งที่มันแก้กันมีอยู่นี่หาแต่เรื่องผูกมัดมาใส่ตัวเองมันก็ได้แต่เรื่องผูกมัดหาความสงบสบายไม่ได้ทรงตั้งแต่ผ้าเหลืองเฉยทรงมากทรงผลไม่ได้ทรงทำยังไงผู้ปฏิบัติมาทำงานไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรจากงานเลยเลยกลายเป็นงานเหลวไหลเหลวแหลกไปเสียงานสมาธิก็เหลวแหลกเดินจงกรมก็เหลวไหลนั่งภาวนาก็เหลวไหลทำอะไรขึ้นชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมมิได้ให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายเตะถีบแหลกไปหมดล้มเวลาไปหมดตั้งตัวไม่ได้มีเป็นของดีแล้วเหรอเราไว้ใจเราได้มาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจอีกต่อไปเหรอเราต้องคิดทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังสินักพิจารณาไม่งั้นไม่งั้นหาทางแก้ตัวให้รอดพ้นไปไม่ได้จะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายหลอกหลอนนี้ตลอดเวลาสติปัญญาไม่พระพุทธเจ้าแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยความเพียรเราถ้ามีความเพียรพินิจพิจารณาเพียรบังคับจิตใจที่มันดื้อด้านเนี่ยมันจนหมอบเนี่ยจิตใจเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ทำสอนไม่ทำหมดพระพุทธเจ้าและสาวกศาสนาท่านฝึกได้มาเท่าไหร่แล้วจนกลายเป็นพระนางคาถานี้พวกเราเราจะฝึกใจของเราดวงเดียวเท่านี้ทำไมจะฝึกไม่ได้วะมันขาดตกบกพร่องอะไรเสริมขึ้นมาคิดขึ้นมาบำรุงขึ้นมามันมีกำลังได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละความขี้เกียจขี้คร้านเป็นกิเลสให้ทราบเสียความอ่อนแอท้อแท้เป็นกิเลสทั้งนั้นให้ทราบเสียผู้ปฏิบัติจึงต้องแก้สิ่งเหล่านี้ความอ่อนแอมันเป็นกิเลสจะแก้วิธีไหนเข้มแข็งฝืนกันสู้กันนะความอ่อนแอท้อแท้ความเจ็บช้ำตั้งเป็นความขยันความเข้มแข็งขึ้นมาความโง่เง่าเต่าตุนตั้งสติขึ้นมาให้ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้กันในตรงนี้สิ่งที่แก้มีอยู่นอนกอดนอนจมอยู่เฉยทำไมเราจะหวังเอาประโยชน์อะไรถ้าไม่ดำเนินตามหลักธรรมที่จะเป็นธรรมที่จะแก้สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายภายในจิตใจของเราเราจะหาความสุขจากดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาจะเอามาเป็นเราเป็นของเราเป็นความสุขความสบายเป็นมรรคผลนิพพานได้ที่ไหนไม่มีที่จะเป็นไปได้นอกจากที่จะผิดขึ้นภายในจิตใจระหว่างกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมที่จะต่อสู้กันอยู่เวลานี้เพื่อเอาชัยชนะขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่มีทางอื่นเอาตรงนี้นะปฏิบัติอย่าถอยตรงนี้เป็นชัยชนะเป็นสถานที่จะให้ชัยชนะแก่เราความขยันนั่นแหละที่จะได้ผลมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่พอใจความขี้เกียจที่ค้านความหมดแรงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นการสั่งสมกิเลสเดินไปตามมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเพิ่มบุญกิเลสขึ้นมาจนจะยกไม่ขึ้นก้าวไม่ออกเป็นของดีแล้วเหรอเอามันคล่องตัวเลยเราเกิดมาทั้งตายความโง่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะเป็นมหาบัณฑิตนักปราชญ์จอมเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดนั้นเกิดมาด้วยความโง่ด้วยกันนั่นแหละเพราะกิเลสทำคนให้โง่แม้กิเลสจะเฉลียวฉลาดเพียงไหนก็ตามมันยิ่งฉลาดในการทำคนให้โง่เราก็ทราบเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดในท่ามกลางแห่งความโง่นี้จะนำธรรมเข้าไปซักฟอกไปแก้ไขทำลายสิ่งเหล่านี้จึงต้องปฏิบัติด้วยธรรมทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ตายก็ตายไปเถอะตายด้วยความภาคเพียรนี่ ไม่เสียไม่ขาดทุนศูนย์ดอกต้องยอมรับให้เห็นที่พระพุทธเจ้าว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราอ่านตั้งแต่ในหนังสือเหมือนนกขุนทองไม่เห็นความหมายอะไรนั้นไม่เห็นความจริงในคำว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงจริงอย่างไรถ้าเราได้ค้นโดยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ทุกขังอริยสัจจังจะหาที่ค้านไม่ได้กราบเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเราตรงหน้านั้นเลยท่านเลยละหรือเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจริงอย่างนี้เหรอเห็นทุกทุกจริงอย่างนี้เหรอนั่นเหตุที่จะได้เห็นทุกจริงอย่างนี้ก็เพราะปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงตามปกติของจิตนี้มันจะเหมาเอาหมดร่างกายทั้งร่างว่าเป็นเรานี่คือกิเลสพาให้เหมากิเลสพาหลอกเข้าใจไหมไม่ใช่ของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันหลอกเราก็ปลอมไปตามมันว่าร่างกายทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายเฉยๆจึงเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทั้งกายเวทนาจิตเวทนาสัญญาตั้งขันวิญญาณคิดได้หมายรูปปรุงแต่งต่างๆรับทราบพัฒนาเป็นเราเป็นของเราไปหมดกิเลสพาคว้านเอามาให้แบกให้หามให้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ยอมเห็นโทษเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะสอดส่องเห็นความจริงด้วยเหตุนี้จึงทุกขังอนิจจังจึงเป็นโมฆะสำหรับเราที่เรียนแบบนกขุนทองเอาปฏิบัติให้จริงจังลงไปที่คำพูดที่ว่าทุกขังอนิจจังจะเป็นโมฆะได้ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเรานี่เป็นความจริงขอให้ปัญญาอย่างถึงเถิดจะไม่ไปไหนเลยความจริงเราจะคว้าขึ้นมาจากพิจารณานี้จนได้แหละสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันเมื่อมันต่างอันต่างจริงแล้วยังไม่พูดถึงเรื่องสมุทัยอริยสัจจังละเอาให้มันทุกขังอริยสัจจังนี่ในขั้นของกายนี้จะก่อนแล้วจะไปเห็นความจริงของจิตว่าเป็นสัจจะเหมือนกันมันเกิดที่ตรงไหนความทุกข์ทุกข์ที่ตรงไหนมันจะต้องหมายตรงจุดใดจุดหนึ่งจนได้ว่าตรงนี้เป็นทุกข์เพราะมันมีเนี่ยหนักเบาต่างกันในบรรดาทุกข์ที่เกิดในร่างกายของเรานี้มันทุกข์ที่ตรงไหนให้จับจุดนั้นให้ดีพิจารณาแยกแยะดูทุกข์มันเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นนามธรรมเป็นสัจธรรมรู้ว่าทุกข์กายมันเป็นวัตถุกายเป็นมีรูปลักษณะมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรพิจารณาแยกดูกายให้เห็นชัดว่ากายนี้เป็นทุกข์จริงเหรอดูให้มันดีถ้ากายนี้เป็นทุกข์คนตายแล้วไปเผาไฟว่าไงมันไม่เห็นบ่นเพ้อละเมอต่างๆว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนมันไปไหนถ้าว่ากายเป็นทุกข์แล้วเผาไฟมันต้องดิ้นคนตายแล้วไม่เห็นดิ้นกายทั้งๆที่กายมีอยู่เนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกแต่ละชิ้นอันโยนเข้ากองไฟมันว่าไงมันไม่เห็นว่าอะไรแล้วทุกข์นี่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นคนตายแล้วไปเผาไฟเห็นว่าเป็นทุกข์นี่นะนะแล้วก็ออกจากนั้นย้อนมาดูทุกข์ทุกข์มันก็สักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีรูปมีลักษณะมีสีสันมันนะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นความจริงของมันอยู่เท่านั้นทุกข์ทุกข์ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายตัวเองด้วยไม่ทราบความหมายของเราผู้ที่ไปหมายมันว่าเป็นทุกข์ด้วยกายก็เหมือนกันแม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยกายก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบว่าเวทนามาให้ทุกข์แก่ตนด้วยเรายกเอาเพียงเรื่องทุกขเวทนาขึ้นมาอันเดียวเท่านี้ก็กระจายไปหมดไม่ว่าสุขไม่ว่าอุเบกขาแหละเพราะมันเป็นนามธรรมด้วยกันแยกแยะตรงไหนจ้อลงตรงนั้นสติจ้องนั้นปัญญาแยกแยะกันตรงนั้นไม่ยอมให้หนีไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ตายก็จะตายอยู่จุดนี้จุดของจริงนี้คืออริยสัจจะนี้ไม่ต้องอยากอยากให้หายก็ไม่ต้องอยากความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอยากไม่ทำงานแต่อยากร่ำอยากรวยมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาเราต้องการไปให้เห็นความจริงนี้เท่านั้นวันนี้ความจริงจะมีมากน้อยเพียงแสดงขึ้นมาให้เห็นฟาดกันลงไปด้วยสติปัญญาหมุนติ้วลงไปทุกข์มากเพราะเราตายก็ตายตรงนี้จะตายด้วยสติตายด้วยปัญญาไม่ได้ตายด้วยความโง่ไม่ได้การตายด้วยความอ่อนแอไม่ได้ตายด้วยความอยากให้ทุกข์ดับแต่จะตายลงไปด้วยความจริงสุดท้ายมันก็รู้ขึ้นมาอ๋อทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เหรอนั่นเต็มหัวใจแล้วกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาก็เป็นของจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงแม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นจิตจริงจิตมันก็ไม่มีในจิตจิตก็เป็นจิตถ้าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปทำไมจิตจะดับไปด้วยนั่นทุกข์เป็นจิตถ้าทุกข์เป็นจิตจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยนี่จิตไม่ดับทุกข์อันนี้เพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่งดับไปนี้จิตมีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ มันจะเดียวกันหน้าอย่างไรแยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาแยกจนเห็นชัดเจนแล้วทุกครั้งอริยสัจจังไม่ต้องพูดเด่นทีเดียวอ้าวทีนี้มันจะตายในขณะนั้นก็ตายเถอะถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตใจเลยแต่มันไม่ตายนะเรื่องกลัวตายก็เรื่องมันหลอกต่างหากนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบเรื่องอริยสัจนะไม่เอี่ยมอยู่ในจิตของเรานี่ไม่ได้มีคำว่ากี่ร้อยกี่พันปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถ้าเป็นวัตถุต่างๆมันก็สิ้นการสิ้นสมัยไปแล้วแหละเป็นผุยเป็นผงไปหมดแต่ธรรมของจริงนี้ลบไม่ศูนย์เมื่อเป็นฉะนั้นจะว่าเก่าว่าใหม่ได้ยังไงจะว่าอดีตอนาคตได้ไงเป็นของจริงในวงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของเรานี้เห็นกันชัดสดสดร้อนร้อนทุกขังอนิจจังก็สดสดร้อนร้อนสมุทัยอนิจจังก็สดสดร้อนร้อนมรรคนิโรธอนิจจังก็สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตนี้จึงไม่เรียกว่ามัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาด้วยความจริงตนอยู่เสมอไม่มีคำว่าอดีตอนาคตพิจารณาลงตรงไหนเอาให้จริงให้จังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางให้มีความสุขความเจริญไม่ใช่ทางแก้กิเลสนอกจากเป็นทางพอกพูนตามกิเลสขึ้นมาภายในจิตใจเท่านั้นทำงอกไม่ได้ทำจะงอกขึ้นได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรความหนักก็เอาเบาก็สู้ใช้ด้วยสติปัญญาตาตาความเปลี่ยนไม่ล้นละนี่ทำเกิดขึ้นในตรงนี้ให้ยึดเอาตรงนี้ทุกขนาดไหนก็ตามถ้าทุกด้วยวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกด้วยวิธีที่ทำจะเจริญขึ้นภายในใจอะทุกเถอะทุ่มมันลงไปเขาจะฆ่าเอากำไรเขาต้องลงทุนอยู่ๆจะเอากำไรมาจากไหนไม่มีทุนไปซื้อมาก่อนอันนี้ทุนก็คือต้นทุนก็คือทุกความเพียรนี่แหละต้นทุนทุกทลายฟาดมันลงไปถ้ามันเห็นชัดๆภายในจิตเนี่ยกิเลสมันล้างไปจากจิตใจมันเป็นยังไงกิเลสลุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดือนแน่นอนตั้งกับตั้งกันหาที่ตรงที่วางไม่ได้หมอบราดอยู่กับกิเลสตลอดเวลามันเป็นยังไงฮะกิเลสสิ้นซากไปจากจิตใจแล้วจิตเป็นยังไงถ้ามันได้เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนเพื่อเห็นนี่แท้ๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรนี่นะเราพูดแล้วก็คันฟันนะถ้าไม่ได้พูดด้วยความต้นเดาพูดด้วยความจริงจังจริงๆนี่หน้านี่หน้าอยู่อย่างนี้น่ะทำไมจึงไม่เห็นไม่รู้กันหรือไม่ปฏิบัติท่านมาขยันก็อ่อนแอเสียท่านว่าฉลาดก็โง่เสียให้ตั้งสติก็เผลอเสียมันลบล้างศาสนาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับลบล้างตัวเองทำลายตัวเองตลอดเวลานั่นเองเอาพากันตั้งอกตั้งใจนะพระที่มาบวชใหม่ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติคอยเงี่ยหูฟังหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์มีความขยันหมั่นเพียรตื่นดึกลุกเช้าทำการทำงานอะไรให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอนั่นเป็นนิสัยของคารวะของโลกเอาหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลรักษาธรรมเป็นของมีเหตุมีผลให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราในเป็นความเป็นนักบวชให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงให้มีคุณค่าไปตามๆกัน
1: เรื่องหลักปฏิปทาการดำเนินภายนอกนั้นมันเหมือนกับกิ่งก้านสาขาต้นลำหรือรากแก้วมันอยู่ที่หลักใจอันนี้สำคัญมากหลักใจไม่มีหลักอย่างน้อยไม่มีความสงบจะร้อนเป็นปืนเป็นไฟมีได้ร้อนมาพอแล้วนะถึงได้นำมาพูดเอาสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาพูดร้อนร้อนมากธรรมดามันก็ร้อนมากยิ่งจิตเสื่อมยิ่งร้อนมากผมอ่ะโอ้โหเป็นปืนไฟเพราะความอยากได้ครับคือนั่นแหละมันคือเคยพูดให้ฟังมันร้อนมากจริงๆนะมันดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ขอเท่านั้นเองเอาจนได้แต่นั้นมาวันกันใหญ่เลยเถอะเจ็บถึงใจเกียดแค้นถึงใจก็คือจุดเปลี่ยนนะเนี่ยคือผมนั่งตลอดรุ่งเพราะอันนี้แหละมันทำให้ผมเกียดแค้นขึ้นบนเขาเรียกกระพองมันหรือเนี่ยข้างเหนือแล้วกระพองใช่ไหมขึ้นในรักควาดกันเลยกันนำคอต้องเอาเตรียมต้องตายไปด้วยกันอยู่ไม่ได้ยังชีวิตอยู่ไม่ได้ว่างั้นเลยเตรียมก็ต้องไปด้วยกันเลยเนี่ยทำให้คิดถึงเรื่องพระโคติกะท่านเจริญสมาธิสมาบัติของท่านเจริญถึง6ครั้งเตรียมไปถึง6ครั้งว่ามีโกนมาเราเชื่อที่มันออกมา
0: ในอุทานภายในใจนี่ว่าเอานะคราวนี้นะวันถ้าลงจิตนี้ได้เสื่อมไปอีกแล้วเราต้องตายเท่านั้นเราอยู่ไปไม่ได้มันเห็นโทษถึงขนาดนั้นดูสิมันจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้ามันเสื่อมก็ต้องตายไปด้วยกันเนี่ยมันย้อนไปเชื่อพระโพธิสัตว์ที่ท่านพูดไว้ในคำราหนึ่งนั้นมีกำลังทำที่ไม่ได้อะไรเลยมันร้อนมันก็ร้อนแต่แบบนี้ทำที่เคยได้มาแล้วมาเสื่อมเพราะคุณค่าความสงบมันเมื่อเทียบกับที่ไม่มีความสงบแล้วมันไปคนละโลกหรือเวลามันเสื่อมไปทำไมมันจะไม่ร้อนขึ้นขนาดนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟเวลามันได้แล้วมันถึงฟาดกันเลยอย่างเวลาที่ว่านั่งถามลูกถามค่ำได้กับเพราะความเจ็บแค่นั้นโอ้ถ้าว่ามีคนมาทำเราให้เจ็บแค่นั้นอย่างเป็นคารวะเนี่ยผมฆ่าคนได้จริงนะฆ่าแบบถึงใจถึงใจเลยมีกี่ศพเอาให้เรียบหมดกี่รายมาถึงให้เราเจ็บใจขนาดนี้ยังไงก็ทนไม่ได้จ้ะมีทางออกทางเดียวคือว่าต้องฆ่าทางอื่นไม่มีทางอันนี้ก็เหมือนกันฟาดจะลงเอาตายก็ตายไปคราวนี้หว่ามันได้เหยียบหัวเรามาขนาดนั้นความเสื่อมของจิตไม่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลมตลอดเวลาไม่มีอะไรมีความหมายในโลกนี้เป็นขนาดนั้นมันได้เตือนหนึ่งเตือนเพื่อนผมบอกมันมากน้อยระมัดระวังยาให้มันเสื่อมก็ได้หรือที่ยังไม่ได้ก็เอาให้ได้มันไม่นอกเหนือไปจากความเพียรของเราเอาใส่มันลงไปตายก็ตายเถอะบางนั้นเลยมันต้องคุ้มลงดิจิตมันต้องเด็ดไม่เด็ดไม่เห็นของเด็ดของจริงเรานี่ไม่เคยได้เราได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาธรรมดาธรรมดามันจะได้ของดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นิสัยผมอ่ะมันเป็นนิสัยหยาบอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันพูดยากนะมันต้องเอาวันซะจนเดินตายแล้วมันถึงจะปรากฏขึ้นมาทีใดเป็นอย่างนั้นทุกทีแล้วก็มันถึงใจผลก็ถึงใจถ้าเหตุเอาชีวิตเขาประกันเลยว่าถึงใจถึงใจอย่างที่ว่านั่งสู้กับทุกขเวทนานี่โอ้โหในเรื่องการทางห่มร่างกายนี่ผมยังไม่มีที่ไหนเลยเป็นประวัติชีวิตเหมือนหลังจากจิตเสื่อมพอได้ท่าแล้วนั่นหนักตรงนั้นทางห่มเป็นที่เป็นพรรษาที่สุดมันฟาดกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานะพอได้ที่แล้วก็ฟาดกันมาตั้งแต่นั้นตลอดเรื่องจนเข้าพรรษาก็ฟาดกันทีนั่นอัศจรรย์ทุกของอัศจรรย์ทุกทีทุกลังทุกจอมรับว่าทุกบางวันจนล้มลุกไม่ขึ้นเลยมันตายหมดตั้งแต่ขาลงไปมันตายแล้วมันเป็นมาตั้งแต่ตอนกลางคืนหรือเวลามันหายทุกข์แล้วไอ้นี่มันยังตายอยู่นี่เวลาจะลุกก็ลุกขึ้นเลยลุกก็ล้มตรงนี้ลุกไม่ขึ้นเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเราไม่เคยเป็นมีแต่มือยันไว้ค้ำไว้ยันไว้ขาอยู่ยังไงก็อยู่งั้นล้มไปแล้วขาตกไปไงเอาเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเหมือนท่อนไม้ท่อนเสือนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยเป็นหนึ่งหรือมันเป็นมาสักเต็มที่ของมันตั้งแต่ตอนคืนนี่พอตอนเช้าจะลุกมันไม่มีทุกอย่างนั้นหายเงียบก็หายเงียบที่มันตายไปหมดแล้วมันเป็นท่อนไม้ท่อนเสือนสมมติว่าจะเอาอะไรมาตัดขาเวลานั้นมันก็ไม่มีทุกขเวทนาเลยมันเป็นท่อนไม้ท่อนเสือนขนาดนั้นมาถ้าจับดูเนี่ยเอามือไปจับดูขาจะแบบนี้แบบนี้ขาไม่รู้เลยสัมผัสของมือนะแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นไปหมดท่านถ้าสมมติว่าตัดตรงนั้นขาดจะขาดไปเลยมันถึงใจที่มันไม่เคยลืมคืนไหนถ้าลงได้ฟาดกันขนาดนั้นแล้วได้อัศจรรย์ทุกคืนนะไม่เคยพลาดเลยจริงเป็นเพียงว่าช้ากับเร็วต่างกันยากกับเราง่ายต่างกันถ้าวันไหนเนี่ยฝนตกคำทำวันนั้นไม่ง่ายนะใส่กันพับยังไม่นานลงได้ยังไม่ถึงทุกเวทนาใหญ่เกิดขึ้นได้ก่อนพอมันขานขึ้นมาเอาอีกลงอีกเดี๋ยวก็สว่างวันนั้นลุกไปเลยเหมือนเราไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะซึ่งสำคัญที่ใจต่างหากนะถ้าวันไหนมันลำบากลำบนทุกทรมานมากวันนั้นบอบช้ำมากร่างกายนั่งเหมือนไฟเผาแล้วเนี่ยก้นนั่งฉันหันได้พับเพียบนั่งนั่งพับเพียบฉันหันเวลาเรายังไม่ต่อสู้มันเนี่ยนั่งฉันอาหารไม่ไปต่อสู้มันนะก็ต่อสู้กับอาหารแล้วสิไม่นั่งเขาเพียบเลยผมก้นนี่แหมเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับมันพองไปหมดก้นนะกระดูกทุกท่อนเหมือนมันจะแตก ลางวันก็ดีแต่มันไม่เคยเข็ดเพราะมันเห็นผลมันเหนืออันนี้อยู่แล้วเนี่ยนี่เรื่องความทุกข์ทุกข์หรือไม่ทุกข์ฟังที่หมู่เพื่อนคือมาสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้เคยคิดว่าผมจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ใครทั้งนั้นน่ะเพราะนิสัยมันไม่มีทั้งนั้นนี่จะเอาเรื่องของเจ้าของโดยเฉพาะผมไม่เคยที่จะสนใจไปสอนผู้ใดเลยเวลาปฏิบัติมันก็มุ่งจะอาจจะทำอย่างเดียวถึงเวลามันพอลืมหูลืมตาได้บ้างมันก็ไม่สนใจที่จะสอนใครเลยอยู่อย่างนี้สบายดียินว่างั้นเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนลุมประกับผมจึงขโมยหนีเรื่อยอยู่คนเดียวมันสบายดีสบายดีนะไม่มีอะไรมากวนสบายดีมันจะเป็นอันนี้มันน่าสมากรุมเข้ารุมเข้ามันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำนิสัยของเจ้าของนั่นนะก็อยู่แบบนั้นน่ะเพราะเห็นหัวใจแต่ละดวงดวงมีคุณค่าคิดถึงเรื่องเราเกิดขึ้นมาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้วมีครูอาจารย์ครูอาจารย์เราได้วิ่งหาแทบล้มแทบตายไปที่ไหนมันก็ไม่เหมาะเจาะในหัวใจมันก็ต้องผ่านไปจนกระทั่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันต้องคุ้มกันลงนี่หมู่เพื่อนนะแสวงหาครูหาอาจารย์ก็คงเป็นอย่างเดียวกันนี้นี่แหละเอามาบวกมาลบคูณหารกันดูแล้วก็ทนอยู่ด้วยเห็นนี่นะมันคิดว่าจะไปห่วงไปใยอะไรเห็นอะไรที่จะมาปรากฏว่าเป็นห่วงกันร่างกายนี่ก็รู้มันชัดๆมันทนไม่ไหวแล้วก็ทิ้งเสียบอกกังวลในความรับผิดชอบก็อยู่กับตรงนี้แหละพราหาเวปัญจคันธามันมาตลอดสายนะพราหาเวปัญจคันธาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างหนึ่งพราหาเวปัญจคันธาด้วยความรับผิดชอบพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายนั่งนอนนั้นนี่อันนี้ไม่มีปล่อยความรับผิดชอบนี่ต้องในปฏิบัติอยู่อย่างนั้นนะจึงเรียกว่าไม่ปล่อยจะไม่ใช่ไม่ปล่อยแบบอุปทานคือไม่ได้ละได้วางเท่าไหร่ดูแลมันอยู่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะถึงจะไม่ได้หรือทิ้งจะพั่วเสียแสนสบายหายความยุ่งหวานนะรู้มันจะทันแล้วมันจะไปไหนธาตุไหนมันจะเป็นธาตุนั้นมันจะเป็นธาตุอื่นได้ยังไงเป็นสภาพของมันจะยืดหรือไม่ยืดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นตามความจริงของมันหลงมันอะไรเนื้อผ้าใหม่ตั้งใจภาวนานะฝึกหัดภาวนาพุทโธหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกตามด้วยเข้าพุทออกโธก็ได้ภาวนานะเวลามาบวชให้เข้มแข็งนะอย่าอืดอาดเหนื่อยนายไม่ได้นะศาสนาไม่ใช่ฐานที่พอจะเอาของทิ้งมาทิ้งใส่อะไรไม่ดีมาทิ้งใส่ศาสนาไม่ได้ผลอบรมให้เป็นเกียรติลึกในชีวิตของเราถ้าบวชชีวิตของเราก็มีคุณค่าคราวนี้แหละมันจะเกิดมาคราวนี้มีคุณค่ามากได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอดทนเอานักบวชต้องมันอดทนพระพุทธเจ้าพาอดทนมาแล้วพระสงฆ์สาวกพาอดทนมาแล้วทั้งนั้นเราจะมาอ่อนแอขัดกับทางเดินของท่านทางดำเนินของท่านคำสอนของท่านไม่ถูกนี่แหละเอาละแค่นี้แหละแล้วนี่นะ

สิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะบริสุทธิ์และประเสริฐยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรเหนือธรรมนั่นเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมซึ่งเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ได้ประเสริฐเพราะอันใดใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วประเสริฐประเสริฐสุดส่วนไม่ใช่ประเสริฐในสมมุติที่เสกสรรปั้นยอกันขึ้นแต่ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติของธรรมกับใจซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วแม้จะอยู่ในขันทรงขันอยู่ก็ตามใจที่บริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นธรรมชาติประเสริฐอยู่ในตัวโดยอิสระซึ่งสมมุติมีขันเป็นต้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วเพราะเมตตาสุดส่วนเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดกับโลกพระทัยที่สัมผัสสัมพันธ์หรือคลุมคลืนกันกับธรรมแล้วจึงเป็นพระทัยที่อ่อนโยนที่สุดไม่มีอะไรที่จะอ่อนยิ่งกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์เข้าได้ทุกตัวสัตว์แทรกทุกเม็ดหินเม็ดทรายถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาก็ดีไม่มีอะไรเข้ามาเคลือบแฝงเลยก็คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์มีแต่มุ่งสงเคราะห์โลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามกำลังของเขาที่จะรับได้มากน้อยแต่ส่วนตามกำลังของท่านที่จะแสดงได้มากน้อยนั้นเราไม่อยากพูดเพราะท่านพูดถึงขนาดนั้นแล้วไม่มีที่อัดอั้นแล้วในการที่จะสงเคราะห์คนด้วยอัดด้วยธรรมเพราะในพระทัยและใจของท่านถ้าเราพูดเป็นภาษาโลกก็เรียกว่าอัดแน่นแล้วด้วยธรรมไม่มีช่องโหว่เลยถ้าเป็นน้ำก็เรียกว่าเต็มถังพอเปิดเท่านั้นน้ำก็แตกกระจายออกมาเอาใครจะใช้สอยอาบดื่มเท่าไหร่ใช้ได้ทั้งนั้นและไม่มีหมดมีสิ้นด้วยนอกจากขันที่เป็นเครื่องมือนำออกใช้ประกาศศาสนธรรมแก่โลกนั้นจะไม่อำนวยเพราะขันนี้เป็นสมมุติจึงต้องเป็นไปตามสมมุติสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างส่วนพระทัยหรือใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นไม่มีความบกพร่องด้วยธรรมแม่นิดหนึ่งเลยด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนจึงสั่งสอนด้วยความเป็นธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพระเมตตาและเมตตาล้วนๆต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระทัยและใจของท่านที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนั่นแหละใครจะสามารถสั่งสอนอัดสอนทำให้ถึงความจริงอย่างสุดส่วนได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีและไม่มีโลกามิตรใดๆที่จะเข้าไปเคลือบแฝงในความบริสุทธิ์นั้นได้เลยจึงเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าประกาศศาสนธรรมจะเริ่มประกาศศาสนธรรมเบื้องต้นในทรงเรียงยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดที่จะสามารถได้บรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมดเบื้องต้นก็ทรงทราบดาบททั้งสองซึ่งเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในเบื้องต้นก็ทรงทราบด้วยพยานในขณะนั้นว่าได้สิ้นชีวิตไปเสียแล้วจากนั้นก็ทรงเล็งญาณต่อไปก็มาพบเบญจวัคคีย์ทั้ง5จึงเสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก่อนอีกแม้จะรับคำคัดค้านต้านทานประการใดจากเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก็ตามพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยกับเรื่องป่าลกๆอันเกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของท่านเหล่านั้นเลยแต่ทรงประกาศความจริงคือธรรมอันบริสุทธิ์ล้นล้วนให้ท่านเหล่านั้นได้ฟังของจริงกับของปลอมย่อมมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากความรู้ความเห็นของเบญจวัคคีย์ที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้า
ทรงหยุดในการอดพระกยาหารแล้วกลับเสวยพระกยาหารแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรขนาดที่ทำถึงเช่นนั้นยังไม่สามารถบรรลุธรรมเมื่อกลับมาเสวยพระกยาหารแสดงถึงความเป็นผู้มากมากแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรนี่เป็นคำคัดค้านของเป็นตบทีทั้งห้าแต่พระองค์ไม่ทรงถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพอจะเป็นอุปสรรคต่อการประทานพระโอวาทเพื่อรื้อขนท่านเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ในขณะนั้นจึงทรงแสดงขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำที่ว่าเราจะตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์แล้วนั้นท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วเหรอตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วบัดนี้เรามาพูดเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะสนใจฟังเราจะแสดงความจริงให้ฟังพอท่านเหล่านี้นับว่ายังไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้ยินก็ให้เพิ่งตั้งใจฟังจะแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นให้ท่านทั้งหลายฟังก็ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรมีการมาดูขันธ์มีการนิโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกการพูดตนโดยความย่อหย่อนหรือหย่อนยานไปเสียจนไม่มีอะไรจะเกิดผลขึ้นมาได้และการประพฤติตัวเคร่งครัดแต่หาเหตุผลพอที่จะเกิดขึ้นจากความเคร่งครัดนั้นไม่ได้ก็ไม่ใช่ทางทั้งสองอย่างทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่มรรคแปดท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบเป็นลำดับลำดาจนพระอัญญาโคนธัญญะได้รู้จริงเห็นจริงในอริยภูมิเบื้องต้นคือพระโสดาแล้วออกอุทานว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทั้งนั้นในปริยัติท่านบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าพูดอย่างนั้นไม่เน้นหนักสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีที่จะตกค้างอยู่ได้โดยความไม่แตกดับต้องแตกดับไปด้วยกันทั้งนั้นความจริงบีบบังคับอยู่เช่นนี้จากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่นเข้ามาย่นเข้ามาทั้งแสดงถึงเรื่องอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันของขันธ์ห้านี้โดยลำดับจนกระทั่งยังเข้าสู่จิตผู้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าให้พลุงพลังแบบพบแบบชาติแบบความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเพราะความหลงในธาตุในขันธ์ความยึดความถือในธาตุในขันธ์เป็นความพลุงพลังทั้งการแบกหามธาตุขันธ์ด้วยอุปทานทั้งกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตก็ยึดเป็นอุปทานว่าเป็นตัวของตัวโดยสายเดียวอันเป็นความผิดด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้ทรงแสดงย้ำลงไปในเรื่องนี้ อันนี้จังทุกขังอัตตาพูดย้ำลงไปในขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งอดีตที่เคยเป็นมาก็เป็นอันนี้จังทุกขังอัตตามาโดยลำดับเช่นนี้ทั้งอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าก็ไม่พ้นจากหลักแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องบีบบังคับตามหลักธรรมชาติของมันและแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องขันธ์ทั้ง5ก็ดำเนินตนด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีการลดละเรายังจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้แจ้งจริงด้วยปัญญาจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5สามารถบรรลุธรรม
ถึงขั้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้ในขณะที่พระองค์ประทานอนัตตลักขณสูตรลงอย่างถึงใจแล้วคำว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็ดีอนัตตลักขณสูตรก็ดีซึ่งล้วนแล้วจะแสดงลงในธาตุในขันธ์ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาในจำนวนสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันธรรมก็เป็นธรรมที่จะที่ทรงชี้แจงให้ถึงความจริงดังครั้งพุทธกาลท่านเหมือนกันแต่ทำไมจิตใจเรามันถึงละหรือจึงรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุใดนี่เป็นสิ่งที่เราจะวินิจฉัยในตัวของเราเองด้วยการพิจารณาอย่างน้อยก็พอมีหลักยึดภายในจิตใจเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ปรากฏขึ้นมาก็ให้ทราบว่าการเจ็บไข้เป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในขันแต่ขออย่าให้เกิดขึ้นภายในจิตเพราะความหลงงมงายไปตามมันก็แล้วกันจะกลายเป็นโรคสองชั้นขึ้นมาคือโรคในขันเจ็บมีเจ็บท้องปวดศีรษะเป็นต้นโรคในจิตก็คือความเสียอกเสียใจอยากให้มันหายให้เป็นไปตามใจชอบความอยากนั้นมันเป็นตัณหาเมื่อมันมีสาเหตุที่ควรจะหายได้มันหายไม่ได้ถึงจะอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความหิวโหยเพิ่มความกังวลกระวนกระวายมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นโรคภายในจิตใจขึ้นมาอีกเป็นโรคสองชั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อย่างน้อยก็มีหลักใจเป็นที่ยึดเวลาทุกข์เกิดขึ้นในขันธ์มากๆนี้มันจะเหมือนกับว่ากองไฟทั้งกองในรูปกายของเราทั้งหมดไม่เพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแต่เรานั่งภาวนานานๆหลายๆชั่วโมงมันก็แสดงความเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเจ็บนั้นปวดนี้นั่นแหละเรียกว่าความเจ็บป่วยของขันธ์อวัยวะทุกส่วนเหมือนจะแตกทลายลงไปในขณะนั้นจะไม่มีชิ้นใดติดต่อกันเลยเป็นไฟไปหมดทั้งกองในกองแห่งขันธ์ผู้ต้องการความจริงก็ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหินลับปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องรูปกายเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายเกิดขึ้นจากส่วนไหนตลอดถึงจิตพิจารณาแยกแยะให้เห็นทั้งอาการของกายที่ส่วนที่ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งทุกขเวทนาที่มันปรากฏอยู่ภายในอาการนั้นทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราเจ็บเราปวดจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งในอาการของธาตุของขันธ์นั้นๆทั้งเวทนาขันธ์ก็สักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นแม้ทุกข์เองก็ไม่มีความรู้สึกและความหมายในตัวเองเลยร่างกายส่วนที่ว่าเป็นทุกข์นั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่มีความหมายในความเป็นทุกข์ของเขาเลยสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่จิตผูกไปเหมาว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์จึงมาแบกกองทุกข์อยู่ภายในจิตใจของตนนอกจากแบกกองทุกข์ภายในขันธ์แล้วยังมาแบกกองทุกข์ความกังวลกระวายภายในจิตใจจึงต้องได้แยกแยะเห็นจนกระทั่งเห็นกันอย่างชัดเจนรู้กันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาผู้ปฏิบัติเมื่อไม่ละสติปัญญาขณะที่เข้าสู่สงครามระหว่างขันธ์กับจิตหรือระหว่างขันธ์กับโรคที่กำลังชุลมุนวุ่นวายกันนั้นสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหาความจริงทั้งหลายซึ่งกำลังปรากฏชุลมุนวุ่นวายอยู่เวลานั้นจนปรากฏความจริงขึ้นมาทุกข์ก็ไม่เห็นมีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจได้ขันธ์ก็ไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาบีบบังคับจิตใจให้ลุ่มหลงไปตามได้จิตก็เป็นความจริงรู้ตัวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเสีย
ทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาตามหลักอริยสัจตายก็เป็นของจริงอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็หาความกระทบกระเทือนกันไม่ได้เมื่อไม่มีสิ่งกระทบกระเทือนกันแล้วก็เรียกว่าสันติสุขคือความสงบสบายภายในจิตขันจะเป็นต่อไปก็เป็นไม่เป็นทุกขเวทนาก็ระงับดับลงไปมันดับลงไปก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะยังทรงตัวอยู่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเพราะทราบแล้วว่าขันไม่ใช่เรานี่ตามหลักความจริงแห่งการพิจารณาและใจก็มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนเวลาใดสถานที่ใดเป็นขึ้นที่ตรงไหนเราแน่ใจแล้วว่าจิตเป็นหนึ่งต่างหากจากร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราย่อมไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรียกว่าจิตมีหลักถ้ามันมีหลักอันใดผิดปกติบ้างเล็กน้อยภายในร่างกายนี้จิตจะต้องไปแบกภาระหามภาระนั้นแล้วกวาดความหนักหน่วงทวงจิตใจหรือบีบคั้นจิตใจเข้ามาสู่ตัวใจเลยเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าโรคที่เกิดขึ้นภายในกายซะอีกนี่เป็นความไม่รอบคอบท่านจึงสอนให้รอบคอบในสิ่งนี้การปฏิบัติธรรมะเพื่อความสงบใจเป็นได้หลายทางถึงทางบริกรรมก็เป็นทางอนุโลมเพื่อใจให้สงบการพิจารณาค้นคว้าด้วยสติปัญญาในเวลาจนกรอกจนมุมเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บปวดแสบร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกายพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพเหล่านี้เรียกว่าปฏิโลมคือพลิกกลับเป็นการต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเมื่อรู้ก็รู้อย่างถึงใจและองค์อาจกล้าหาญตลอดวันตายไม่มีการสะทกสะท้านต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายเพราะจิตได้อย่างถึงความจริงแล้วไม่มีวันถอนเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาเชื่อความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้คราวต่อไปจะไม่ได้จะพิจารณาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เคยพิจารณามาแล้วกว่าตามในบางครั้งก็ไม่เสียใจและไม่ถอนความเชื่อที่ฝังลงสู่ความจริงนั่นอย่างแน่นหนามั่นคงแล้วการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ครั้งพุทธกาลว่าพระสาวกปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่นั้นที่นั้นนั้นบรรลุมรรคผลอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่มาสมัยทุกวันนี้ทำไมมันจึงขัดแย้งกันไปเสียทั้งหมดเหมือนกับศาสนธรรมของพระเจ้าขัดแย้งในตัวเองความจริงศาสนธรรมก็ออกมาจากสวคารธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนคลาดแปลกประหลาดอันใดเลยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันที่มันเคลื่อนคลาดที่มันกลับตลปัดกันก็ความรู้สึกความนับถือศาสนาการประพฤติปฏิบัติศาสนาความรู้ความเห็นของคนผู้เกี่ยวกับศาสนาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมาตามอำนาจของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้คำนึงถึงอัตถึงธรรมในแง่หนักเบาประการใดด้วยความสัตย์ความจริงตามหลักธรรมนั้นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในแง่ต่างๆของชาวพุทธเราจึงมักจะเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมอยู่เสมอเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและยิ่งจะเป็นไปข้างหน้านั้นมากมายกายกองเพราะความรู้ความเห็นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสออกมาจากความชอบใจของตัวเองเอาสุดท้ายก็ออกมาจากความโลภความอยากนี่มันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดศาสนาเป็นสิ่งที่ชำระกิเลสให้เบาบางมีตามหลักธรรมอันเป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะสอนคฤหัสถ์ไม่ว่าจะสอนพระไม่ว่าคฤหัสถ์จะปฏิบัติไม่ว่าพระจะปฏิบัติเป็นรอยเดียวกันคือเพื่อชำระสะสางกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตให้ได้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาปรู้วิธีละถอนในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสนั้นออกจากใจของตนไปเรื่อยๆตามกำลังความสามารถของตนไม่มีการสั่งสมอันเป็นการสั่งสมกิเลส
อันเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมในขณะเดียวกันด้วยแต่แล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกวันดูเอาเพราะตามีหูมีทุกข์ความรู้สึกมีทุกข์พอทราบได้มองดูด้วยตาก็รู้ฟังด้วยหูก็เข้าใจยิ่งคิดทางใจแล้วทำไมจะลี้ลับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกจากบุคคลแต่ละคนละคนที่แสดงออกมาจะไม่สัมผัสทางด้านจิตใจจะไปสัมผัสที่ไหนก็ต้องเห็นอยู่นั่นแหละแม้ในวงปฏิบัติผู้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติตามขั้นละเอียดของธรรมหรือขั้นละเอียดของกิเลสมันก็ต้องมีแทรกอยู่โดยดีนี่เราพูดถึงขั้นหยาบต่างหากขั้นละเอียดก็มีหากมีสอดมีแทรกเป็นข้าศึกกันอยู่ในนั้นแหละเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเมื่อเผลอตัวเมื่อไรกิเลสก็เข้ามาแทรกกิเลสเข้ามาแทรกเมื่อไรจิตใจก็เผลอจากธรรมเช่นนั่งภาวนาอยู่จิตก็เผลอจากหลักภาวนาพิจารณาอันเป็นอัตเป็นธรรมอยู่ก็เผลอจากความเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกไปหมดเสียเพราะกิเลสมันมีอำนาจอยู่แล้วไม่ยอมลดตัวลงถ้าอำนาจของธรรมอย่างง่ายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ท่านเท่านั้นผู้ที่เหนือกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมีธรรมเต็มเปี่ยมในพระทัยและใจของพระสาวกทั้งหลายใจเป็นพลังเต็มที่ด้วยอัตด้วยธรรมไม่เป็นพลังเหมือนของกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนใจของ

ต้องอาศัยหลักธรรมเข้าซักพอกชำระหรือขับไล่สิ่งที่เป็นพิษนั้นออกไปโดยลำดับลำดับทำได้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเมื่อทำมีอำนาจมากเข้ามากเข้ากิเลสต้องถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปมีอำนาจมากทำมีอำนาจมากเพียงไรใจก็ยิ่งมีความสุขความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจด้วยสติปัญญาแล้วก็ยิ่งนับวันจะถอดถอนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่ายาพิษที่เคยติดจมอยู่ภายในจิตหรือฝังจมอยู่ภายในจิตหมดไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมล้วนๆนั่นแหละท่านว่าธรรมอัศจรรย์หรือใจอัศจรรย์อัศจรรย์ที่ตรงนั้นเมื่อหมดสิ่งที่เป็นพิษภัยอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามสกปรกโสมมทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้พระสาวกท่านเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งสวดคาถาธรรมนี้แหละนำไปชำระนำไปปราบปรามกิเลสทั้งหลายจนสิ้นซากไปจากใจเราก็เป็นผู้หนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาตามหลักศาสนธรรมจึงควรพยายามทำความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมอย่าให้ขัดแย้งธรรมหรือเหยียบย่ำธรรมเพราะอำนาจของกิเลสโดยความมีเจตนาก็ดีหรือความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีให้ใช้ปัญญาสอดส่องจะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความผิดความถูกซึ่งมันเคลือบแฝงกันมาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนาถึงเรื่องสติกับปัญญาเพราะพระองค์เป็นจอมปราบฉลาดแหลมคมเหนือโลกทั้งสามสาวกทั้งหลายก็เป็นจอมปราบเช่นเดียวกันสามารถฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนได้ทั้งที่โลกทั้งหลายเที่ยวก่อเที่ยวโกยเอามาเผาลนตนเองแต่ท่านถอดถอนออกจนหมดไปนี่คำว่าจอมปราบหมายถึงตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดแห่งภัยทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่นี่เชื้อแห่งทุกข์ที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่มีที่สุดก็อยู่ที่ตรงนี้และโลกมีใครสามารถที่จะรู้วิธีประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจยากที่จะรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าและสาวกรู้ได้ด้วยถอดถอนได้ด้วยแล้วพ้นจากทุกข์โดยสมบูรณ์ด้วยความพลุงพลังเพราะความเกิดแก่เจ็บตายสืบต่อขนานกันไม่มีที่สิ้นสุดจนหาเงินต้นเงินปลายไม่ได้เหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจท่านเลยตั้งแต่ขณะจิตที่ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอันว่าตัดปัญหาเรื่องป่าช้าคือความเกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่ขณะนั้นไปยังเหลือก็ยังเหลือแต่เศษเดนของวัฏจักรที่เป็นวิบากได้จะธาตุขันอันนี้ซึ่งเป็นผลของกิเลสพาให้เกิดขึ้นก็จะตายเฉพาะอันนี้ที่เป็นผลของมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วส่วนพบใหม่ที่จะก่อพบก่อชาติอีกเป็นอันว่าได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วภายในจิตใจได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนไม่สงสัยด้วยว่านัตถิดานิปุณัพพะโวบัดนี้ความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วเพราะสิ้นเชื้อที่จะพาใหเป็นพบเป็นชาติหมดแล้วนะเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่จะทราบได้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นนักรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหนือใจไปได้เป็นแต่เพียงว่าใจยังไม่ฉลาดในแนวทางที่จะให้รู้ถูกต้องตามหลักความจริงเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าอันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องมือเป็นทางเดินเครื่องมือนั่นคือสิ่งชำระซักฟอกทางเดินก็คือดำเนินไปเพื่อความหลุดพ้นโดยความชอบธรรมนี่เราเป็นศิษย์ที่มีครูพระพุทธเจ้าเป็นครูเอกของเราธรรมะไม่มีบทใดบาทใดเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงอันดั้งเดิมกิเลสก็มีกิเลสประเภทใดจะเปลี่ยนแปลงความ

ริงไปจากหลักดั้งเดิมของเขาพอที่จะหาหลักธรรมใหม่มาแก้ไขดัดแปลงหรือซักฟอกถอดถอนกันกิเลสก็เป็นประเภทอันเก่าอันดั้งเดิมนั่นแหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลภก็เป็นโลภอยู่ตามเดิมโกรธหลงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนที่เคยเป็นมาแล้วแต่การไหนๆอำนาจแห่งความดีทั้งหลายที่เรานำไปแก้ไขหรือปราบปรามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกรุงรังทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมอันถูกต้องดีงามมาดั้งเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตธรรมและที่เหลือตัวใดปรับกันเข้าถูกต้องเพราะมันถูกต้องกันอยู่แล้วการแก้กิเลสก็แก้ด้วยธรรมครั้งก่อนครั้งพุทธกาลก็แก้ด้วยธรรมไม่ได้แก้ด้วยอะไรธรรมคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้แล้วนำนี้มาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสจะต้องหลุดลอยก็ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีที่สงสัยเราพูดถึงเรื่องความสิ้นสุดวิมุตติอันเป็นผลแห่งการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้เราจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายที่สร้างไว้เหล่านี้มากน้อยจะเป็นพลังของจิตใจเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยในระหว่างการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจะไปพบใดชาติใดคนที่มีบุญไปเกิดย่อมต่างคนที่มีบาปอยู่มากมายเช่นเดียวกับคนจนกับคนมีเดินทางคนจนต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดทนอดทนหิวทุกแง่ทุกมุมที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยอะไรขาดขาดเขินเขินบกบกฟ่องฟ่องซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาแห่งกองทุกข์ทั้งหมดแต่คนที่นั่งมีไม่เป็นเช่นนั้นไปที่ไหนสะดวกหมดเพราะมีแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในตัวได้แก่สมบัติเงินทองอันเป็นเครื่องสนองความต้องการมีเป็นข้อเปรียบเทียบสำหรับเราอยู่ในโลกหรือเดินทางไปไหนมาไหนคนจนกับคนมีนั้นมีความต่างกันอย่างนี้แล้วในการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยเหตุนี้คุณงามความดีซึ่งเป็นอัตตสมบัติอันที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภพชาติในการต่อไปซึ่งเรายังมีภพชาติอยู่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญเพื่อความจำเป็นจะได้อาศัยไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งอำนาจวาสนาแก่กล้าเพราะการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้อยู่โดยสม่ำเสมอและหลุดพ้นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งกุศลทั้งหมดจากนั้นก็หมดปัญหากันไปคำว่าเกิดตายก็มีแต่ในโลกสมมุติเท่านั้นโลกถึงขั้นวิมุตติแล้วหมดปัญหาท่านพูดถึงนิพพานแล้วหมดปัญหาแม้จะมีธาตุขันธ์อยู่ครองตัวอยู่ท่านก็ไม่เป็นกังวลวุ่นวายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประเภทใดเกิดในธาตุขันธ์ท่านเรียนมาจบแล้วนี่เรียนสัจธรรมไม่เรียนเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บทุกข์ยากลำบากเรื่องตายนี่จะเรียนอะไรรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปหลงความทุกข์ความลำบากในธาตุในขันธ์นี้อย่างไรเพราะเรียนอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วเมื่อถึงการของมันจะไปไม่ไหวแล้วท่านก็ปล่อยเสียถึงหายห่วงปุ่นเอิ่มหายกังวลหายความรับผิดชอบหายความรับผิดชอบเป็นความถูกต้องกว่าคำใดๆทั้งหมดว่าหายกังวลท่านไม่ได้มีกังวลหายทุกข์ก็มีแต่เพียงทุกข์ในขันไม่ใช่ทุกข์ในใจท่านหายความรับผิดชอบพูดง่ายๆคือท่านรับผิดชอบในขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปมาเอียบททั้งสี่นี่คือความรับผิดชอบเพื่อให้ขันพอได้ประทังตั้งตัวไปได้สืบวันสืบคืนไปเมื่อถึงการที่จะสละปล่อยวางกันแล้วท่านก็ปล่อยได้อย่างสบายหายห่วงเพราะท่านไม่มีห่วงอยู่แล้วนั่งเหลือแต่ความรับผิดชอบเมื่อได้ปล่อยธาตุขันธ์ลงไปแล้วความรับผิดชอบก็หมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นแล้วจะมีอะไรอีกมันก็หมดปัญหานั่นแหละท่านผู้หมดปัญหาท่านเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่พวกกองปัญหาคลังปัญหา
มันมีอยู่โอ้ยไม่ทราบ108 18 108ล่ะมันเป็นอยู่นิพพานจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตมันก่อกวนวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเราตามมันไม่ทันท่านตามทันหมดธาตุขันธ์ยังมีอยู่ความคิดความปรุงก็ย่อมมีแต่ความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเชื้อไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็สักแต่ว่าความคิดความปรุงเฉยๆคิดแล้วก็ดับไปดับไปเรียกว่าไม่มีเจ้าของถึงการแล้วก็สลายไปด้วยกันทั้งสิ้นผู้บริสุทธิ์ก็ไปตามความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นหมดปัญหาที่จะพูดอะไรต่อไปเพราะมันไม่มีปัญหามากเหมือนอย่างโลกเช่นว่านิพพานศูนย์หรือโลกไปให้ความหมายไปให้ปัญหาต่อท่านผู้บริสุทธิ์องค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านไม่ได้มีปัญหาท่านไม่ได้สงสัยอะไรทั้งนั้นท่านเต็มเตรียมด้วยความสมบูรณ์แห่งความบริสุทธิ์แล้วไอ้พวกเรานี่พวกเจ้าปัญหานี่ไปหายุ่งแต่นิพพานแล้วนิพพานศูนย์นี่มันศูนย์อย่างนี้แล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็ไม่สบายแล้วเราพี่เป็นเจ้าปัญหาจะหาความสบายมาจากไหนเพราะว่าหมดกำลังน้ำลายของตนแล้วก็อยู่เท่านั้นเองท่านไม่เห็นมีอะไรนั่นก็มีแต่พวกเจ้าปัญหาเราเป็นวิปไปเป็นผู้ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผู้บริสุทธิ์เรื่องไปนิพเรื่องนิพพานเป็นดังนั้นอย่างนี้เจ้าปัญหาแล้วก็ก่อทุกข์ขึ้นจากปัญหาของตนนั้นหาได้ทราบไหมท่านเองผู้หมดปัญหาแล้วท่านไม่ได้วินิจฉัยไข้ควรอะไรต่อไปแล้วเพราะท่านสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่มายุ่งกับพวกเราเพราะท่านจึงปฏิบัติให้รู้เห็นอย่างนี้ดูจะเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาเหมือนกันกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นเจ้าปัญหาถ้าสิ่งนั้นหมดแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรยุติธรรม

0: เราเริ่มปฏิบัติและเริ่มศึกษาเบื้องต้นต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้นำเพราะเราไม่สามารถเป็นเดียวกับเด็กต้องอาศัยผู้ใหญ่ตอนที่ยังไม่มีความสามารถในความรู้วิชาและหน้าที่การงานที่จะทำแต่หลักของศาสนาลูกศิษย์จะเป็นความละเอียดมากฉะนั้นต้องคอยแนะนำกันอยู่เสมอส่วนยากซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อก็พอกำลังหรือได้ยินด้วยหูแล้วจำคนได้จำคนได้นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เป็นส่วนเกี่ยวกับใจนี่เป็นเรื่องสำคัญงานโกรธได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราได้รับการอบรมศึกษากับครูอาจารย์จงดูให้ชัดฟังให้ชัดแล้วนำสิ่งที่ฟังและที่เห็นแล้วนั้นเข้าไปจารึกไว้ในจิตใจเพื่อเป็นภาคปฏิบัติต่อไปอย่าให้เกิดความเคยชินว่ามาอยู่กับท่านเป็นเวลานานแล้วเราเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินถ้าเป็นความถ้าความคิดเป็นจะมีเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะสิ่งหยาบๆที่ท่านเคยสอนแล้วเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนเราจะไปนอนใจที่สำคัญตนว่าได้เข้าอกเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ได้รับการศึกษาและได้เห็นได้ยินจากท่านแล้วขณะที่อยู่กับครูอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความสะดวกแม้จะมีภาระมากน้อยที่เกี่ยวกับทางวัดจะต้องจัดต้องทำด้วยความจำเป็นก็ตามแต่ทางด้านจิตใจที่เราจะดำเนินมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ฝังอยู่ภายในใจว่าเป็นความอบอุ่นไม่เป็นภาระอะไรเพราะเข้าใจแค่ว่าเมื่อมีความผิดพลาดอันใดหรือไม่เข้าใจก็ศึกษาแต่ถามกับท่านได้นี่เป็นความเบาใจของเราแต่เวลาจากครูอาจารย์ไปแล้วหรือท่านจากเราไปแล้วจะเป็นจากด้วยความเป็นหรือความตายก็ตามนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะจะมองหาใครที่จะมาคอยชี้ส่องบอกทางให้รู้ไม่มีนี่ผมไม่เคยผ่านมาแล้วจนรู้สึกว่าฝังใจมาจนกระทั่งบัดนี้เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นมีความเย็นอกเย็นใจเกิดข้อข้องใจเมื่อไรเราจะอยู่ที่ใกล้ที่ไกลไม่สำคัญไปหาท่านจนถึงที่แล้วได้รับความเบาใจมาพอท่านมรณภาพไปแล้วเท่านั้นแม้ปัญหาเพียงข้อเดียวจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองยังไม่สามารถได้ตามต้องการต้องทำให้เวลาผ่านไปเสียตั้งหลายวันหลายเดือนก็มีในบางปัญหาบางข้อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำความเนื่องช้าให้แก่เรานี่เราจึงได้สำนึกตัวว่าเวลาเราอยู่กับครูอาจารย์เราอาจจะนอนใจไม่ได้รีบเร่งประหนึ่งว่าปัญหาเช่นนี้จะไม่ปรากฏในใจเราเลยแต่พอได้ปรากฏขึ้นเท่านั้นและหาผู้แก้ไขไม่ได้จึงมาเห็นโทษตัวเองมีทุกท่านที่มาอบรมศึกษาก็จะต้องผ่านไปในทางสายเดียวกันหรือเดินไปตามทางสายเดียวกันเรื่องของกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจจะต้องแสดงขึ้นมาตามโอกาสที่ควรจะแสดงได้มากน้อยธรรมะที่จะนำมาแก้ไขนั้นบางทีก็ทันท่วงทีบางทีก็คว้าไม่เจอ ทั้งที่เราได้รับการอบรมศึกษามาจากท่านและท่านก็เคยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในธรรมะแง่นั้นเสมอเพราะยังจำไม่ได้มีแก้ไขไม่ทันทำให้เสียเวลาเพียงเสียเวลายังดีบางรายยังอาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นไปตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็มีขอให้ท่านทุกท่านพากันทำความเข้าใจไว้เวลานี้เราตั้งใจมาอบรมศึกษาด้วยกันจงทำให้ถึงใจทุกอย่างจิตภายนอกการงานภายในอย่าเข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยจิตทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวออกจากใจเป็นผู้สั่งการสั่งงานกายวาจาก็ต้องได้ดำเนินไปตามถ้าจิตมีความผิดพลาดหรือจิตไม่ตั้งจิตไม่แน่วแน่การงานก็จะไม่สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยในขณะเดียวกันสติที่จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะกิจการนั้นๆก็ไม่มีเรื่องของสติจะต้องอาศัยฝึกไปตามการงานข้างนอกข้างในความเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของสติมีการฝึกกันไปพร้อมๆทุกสิ่งที่ได้รับการบำรุงเสมอย่อมมีกำลังเมื่อเป็นเช่นนั้นสติคือความระลึกรู้ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตนก็ย่อมจะตามกันทันเสมอเมื่อได้รับการบำรุงเสมอแล้วความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นส่วนละเอียดเมื่อสติได้อยู่กับตัวแล้วก็สามารถจะทราบได้อีกเหมือนกันเมื่อเรามีทางทราบได้เราก็มีทางที่จะพยายามแก้ไขได้เช่นเดียวกันแม้จะแก้ไขไม่ได้ในขณะนี้ก็ต้องแก้ไขได้ในวาระต่อไปเพราะอำนาจของสติมีความสอดส่องมีความจดจ่อเสมอปัญญาที่เคยคิดเคยตรองถึงจะผิดบ้างถูกบ้างตรองหลายครั้งหลายหนก็มีความช่ำชองและทันท่วงทีได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่จะต้องมีความเจริญขึ้นด้วยการอบรมหรือบำรุงเสมอเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าทำใจให้วอกแวกคอนแคลนอย่าทำใจให้เป็นคนจับจดเพราะหลักธรรมไม่ใช่ธรรมจับจดไม่ใช่ธรรมวอกแวกคลอนแคลนไม่ใช่ธรรมไม่มีเหตุผลไม่ใช่ธรรมเกียจคร้านไม่ใช่ธรรมที่จะคล้อยตามใจของบุคคลผู้มีกิเลสแต่ธรรมต้องเป็นธรรมเสมอมีความคงที่อยู่ตามธรรมชาติแห่งธรรมไม่เช่นนั้นธรรมจะเป็นแบบฉบับอันดีหรือเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้จะต้องกลายเป็นโลกประดำตามโลกเสียหมดหาธรรมไม่มีนี่ก็เพราะว่าธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่เสมอไปนั่นเองคือคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นทั้งที่โลกจะเสื่อมหรือโลกจะเจริญเราจะเสื่อมหรือเราจะเจริญเราจะดีจะชั่วประการใดธรรมต้องเป็นธรรมหากผู้มีความฉลาดพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นผู้มีความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะธรรมมีหลายประเภทธรรมสำหรับโลกผู้ครองเรือนก็มีธรรมสำหรับผู้เป็นนักบวชก็มีเป็นชั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมประเภทเดียวเพราะธรรมออกจากท่านผู้ฉลาดได้แก่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ถ้าไม่มีความฉลาดจนพอตัวแล้วจะไม่สามารถรู้รอบคอบเรื่องภายนอกภายในจนกลายเป็นโลกวิทูขึ้นมาได้ธรรมะโลกวิทูคือรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของโลกโดยชัดเจนด้วยเหตุผลโดยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆเมื่อมีความฉลาดพอตัวธรรมะที่แสดงออกมาจากใจที่มีความบริสุทธิ์และความฉลาดนั้นย่อมเป็นธรรมะที่จะยังบุคคลให้ฉลาดเมื่อปฏิบัติตามไม่มากก็ต้องน้อยและเป็นผลตอบแทนเสมอไปต่อผู้ปฏิบัติไม่เช่นนั้นไม่สมนามว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมา คือมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานการสั่งสอนทั้งหมดได้สั่งสอนด้วยความจงใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตข้างนอกงานข้างในได้สอนลงเต็มสติกำลังความสามารถและด้วยความจงใจสอนแล้วย่อมสังเกตผลจากหมู่เพื่อนเสมอว่าจะได้ผลเพียงไรทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่สังเกตผลไปด้วยแล้วจะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วอย่างไรต้องคอยสังเกตเสมอมีบรรดาครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็ต้องคอยสังเกตผลรายได้จากลูกศิษย์ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปัญญาสอนให้มีความฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่ของพระคือข้อวัดปฏิบัติภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดภายในว่าท่านผู้ใดจะมีความแยบคายค้นคิดหามาได้เป็นสมบัติของตัวแล้วนำออกแสดงให้ทราบเหนือกิริยาอาการใดที่แสดงออกมาแม้จะเป็นความฉลาดแต่กิริยาอาการนั้นแสดงออกมาจากใจของตัวเองหรือยึดได้จากครูอาจารย์ที่สอนนี่ก็พอทราบได้การหยิบยืมไปจากท่านมีวันหมดสิ้นไปได้และหลุดมือไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเพื่อให้สั่งสมหรือพยายามขวนขวายให้เกิดมีขึ้นในตนตั้งแต่ส่วนเล็กจนถึงส่วนใหญ่นี่เป็นสมบัติของตนแท้และสามารถจะรักษาตนได้ทั้งทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปคว้าที่ไหนเพราะการอบรมสติปัญญาอบรมอยู่ทุกวันมีความฉลาดขึ้นทุกระยะเราต้องทำให้เป็นแบบฉบับของเราอย่าให้เป็นที่ตำหนิติโทษตนได้ว่ามีการย่อหย่อนที่ตรงไหนถ้าเราตำหนิเราว่าได้ว่าเราย่อหย่อนที่ตรงไหนตรงนั้นคือค่าศึกของเราอยู่นั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือค่าศึกนั้นขวางหน้าหาเวลาที่จะประกอบความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปไม่นานถ้าไม่พยายามแก้ไขจนค่าศึกนั้นได้เบาลงไปและหมดไปเวลานี้มีอะไรที่เป็นค่าศึกต่อเราการนั่งภาวนานั่งทุกคืนทุกคืนทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาเป็นเพราะเหตุอะไรควรจะค้นหาสาเหตุที่มาของความไม่สงบว่าเป็นขึ้นจากอะไรผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องค้นหาเหตุหาผลจนทราบครับไม่ทราบครับก็นั่งไปอย่างนั้นนั่งหลับด้วยจับต้องอกเรื่องยังไม่แล้วหลับตกพุติไปก็มีดูสิมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าการที่ตกพุติไปเพราะอะไรเพราะง่วงนอนการง่วงนอนเป็นเพราะอะไรเพราะความเพียรอ่อนแอไม่ใช่เป็นเพราะอะไรใจอ่อนแอความมีความย่อหย่อนประจําใจมีความอ่อนแอประจําใจถ้ามีใจเข้มแข็งแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีอำนาจไปไม่ได้เพราะต่างคนก็ได้ดำเนินมาในทางสายเดียวกันความง่วงเหงาห้องนอนก็เราต้องเคยเกิดมาอยู่กับที่หลับที่นอนมันจะไม่ง่วงได้อย่างไรมันต้องง่วงเหมือนกันเพราะเคยหลับเคยนอนมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่เวลาที่เราตื่นก็ยังมีตามธรรมดาคนนอนหลับตอนกลางคืนและตื่นตอนกลางวันทำงานกลางคืนเราก็หลับกลางวันเราก็หลับกลางคืนก็สับสงบกลางวันก็สับสงบแล้วก็ว่าตัวภาวนาหาอะไรอย่างนั้นถ้าภาวนาแบบนี้ภาวนาจนวันตายไม่เห็นผลเพราะภาวนาเพื่อหลับนี่ไม่ภาวนาเพื่อรู้อัตรู้ธรรมและรู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นจากความง่วงเหงาห้านอนจนถึงกับมันหลับไปการพิจารณาธรรมไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้คือความบกพร่องประจำตัวของเราวันนี้เคยเป็นเช่นนี้ถ้าแก้ไขกันไม่ได้แล้ววันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้อีกเดือนหน้าปีหน้าตลอดกาลแห่งอายุขัยของเราจะต้องเป็นการทำนองนี้ไม่มีชิ้นดี ผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองต้องดูจุดบกพร่องของตัวเช่นเกิดความง่วงเหงาขึ้นเหงานอนขึ้นมาหาจะแก้ไขยังไงลงเดินจงกรมหาลงเดินจงกรมแก้มันยังไม่หายเอาหาเรื่องเข้าไปอีกไปหาสถานที่กลัวๆมันจะเป็นยังไงเมื่ออุบายวิธีทันมันก็หายไปจากนั้นความเนี่ยจะทนต่อสู้เราไปไม่นานโดยมากความง่วงเป็นเกิดขึ้นเพราะอาหารตัดทางอาหารลงไปมันเพราะฉันมากกินมากมันก็ง่วงลดน้อยลงไปมันจะเป็นยังไงสังเกตดูความง่วงเหงานอนก็เบาลงไปเบาลงไปนี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนวิธีการที่ฝึกหัดดัดแปลงตนเองได้ทำมาตามสมควรเรียกว่าเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนผู้ที่มาศึกษาแสดงออกอย่างไรจะไม่ทราบได้อย่างไรก็เราก็เป็นมาเช่นนั้นเหมือนกันเคยหลับเคยนอนเคยง่วงเหงาเฮานอนมาเช่นเดียวกันเคยอ่อนแอมาเหมือนกันและเคยเข้มแข็งมาเหมือนกันเคยโง่มาเหมือนกันและเคยหาอุบายแก้ความโง่ได้เป็นบางแขนงแขนงมาเป็นลำดับเหมือนกันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังจะเห็นความง่วงเหงาเฮานอนเป็นของดีของสมาอยู่แล้วเราก็มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ทั้งมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องเหล่านี้ไปได้ไปที่ไหนก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นมีโกรธพากันเข้าใจกับเรื่องของตัวเองซึ่งแสดงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ภายในใจการเรียนธรรมะเราเรียนเพื่ออะไรถ้ามาเรียนเพื่อความฉลาดความฉลาดก็คือจะรู้เรื่องของตัวเองแสดงขึ้นมาเรื่องอะไรก็ต้องรู้กันไม่รู้ไม่รู้จักวิธีแก้ไขตัดแต่งตนเองต่อไปได้แล้วใจจะก้าวขึ้นสู่ความเจริญไปไม่ได้เหมือนกันปฏิบัติเอาตั้งแต่ความอ่อนแอเข้าไปเป็นหัวหน้าเหยียบย่ำความเพียรให้ลดลงไปลดลงไปจนไม่ปรากฏความเพียรคือความมีสติปัญญาประจำใจเลยจากนั้นก็จะหาเรื่องมาเรานี่บำเพ็ญเพียรมาเวลานานแล้วไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานหยุดก็ดีกว่าแล้วหยุดไปแล้วจะได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้ทำหนึ่งเพราะเรื่องความโง่มันต้องเป็นทำการเหยียบย่ำตัวเองเสมอไปอย่าเข้าใจว่าความโง่จะทำเราให้มีเกียรติจะทำให้เรามีความฉลาดจะทำให้เรามีความแหลมคมภายในจิตใจจนสามารถแก้กิเลสได้ที่ไม่มีผลเป็นเพราะเหตุไรนี่เราขาดเหตุผลตอนนี้เรามีบกพร่องที่ตรงไหนจึงไม่มีผลเรานั่งภาวนาคืนหนึ่งใจของเราเป็นยังไงเราดูใจหรือดูอะไรมั่งถ้าดูใจแล้วขณะที่นั่งภาวนาใจคิดไปอย่างไรบ้างแล้วได้หาอุบายแก้ไขดัดแปลงหรือทรมานจิตใจให้หายพยศได้ด้วยวิธีใดบ้างจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจมีอะไรมั่งเราต้องทดสอบดูเรื่องของเรานี่ที่ว่าผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเราไม่ต้องพูดจะหนีจากหลักของเหตุไปไม่ได้ความหลับมันก็เกิดขึ้นมาจากความง่วงซะก่อนนั่นมันยังมีเหตุความง่วงมีอะไรเป็นสาเหตุอีกทีนึงนั่นตั้งแต่เพียงโลกอย่างนี้มันก็ยังมีสาเหตุติดต่อกันไปเรื่องมรรคผลนิพพานยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะจะไม่มีเหตุผลโดยสมบูรณ์ไปเป็นลำดับจะจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องและจัดว่าเป็นสวัสดิธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสไปชอบแล้วได้อย่างไรเราต้องนำมาทดสอบตัวของเราไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ใจไม่เหนือจากการฝึกฝนทรมานการทรมานตัวเองฝึกฝนตัวเองต้องดูกำลังของตัวกำลังของสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกมันแสดงขึ้นมากกำลังความเพียรมีน้อยไม่พอกันเราต้องเพิ่มกำลังกันเข้าไปจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาเพราะความเพียรประเภทนี้แล้วจำไว้ทีหลังก็ดัดกันเข้าไปถึงจะทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวแล้วสามารถครอบสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือเราได้ไม่มาแสดงอย่างโลดโผนเช่นนั้นอีกต่อไปนี่ชื่อว่าความเพียรนี่ชื่อว่าอุบายของคนฉลาดชื่อว่านำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องฉลาดสอนคนให้ฉลาดเข้ามาปฏิบัติตนจริงเราต้องคิดอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นความเข้าใจของเราว่าเราทำความเพียรเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราก็ว่าเป็นทำความเพียรแต่เรื่องของสติที่ประจำใจนั้น
1: มีหรือไม่หรือเดินก็เดินเพื่อคิดเพื่อปรุงเพื่อแต่งเพื่อฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนั่งก็นั่งอย่างฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเดินก็เพื่อฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมประจำใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความเพียรที่ไหนมีไม่มีถ้ามีสติคอยสังเกตสอดรู้กับอาการของใจที่แสดงขึ้นมานั่นแหละที่ว่ามีความเพียรจะนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนผู้นั้นชื่อว่าผู้มีความเพียรเพราะรู้เหตุรู้ผลซึ่งเกิดขึ้นจากตัวพูดง่ายๆก็คือว่ารู้เรื่องของตัวคนมีทางรู้เรื่องของตัวก็มีทางแก้ไขตัวได้กลายเป็นความสุขขึ้นมาอุบายสุขผลตนเองไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อเราก็ไม่มีจำนวนน้อยแสนกลมายาอยู่นั่นหมดหาปัญญาไม่ฉลาดทันก็ต้องยอมแพ้ทุกๆเวลาทั้งที่นั่งภาวนาอยู่ก็ยอมแพ้เดินจงกรมอยู่ก็ยอมแพ้ที่เราเข้าใจว่าเราทำความเพียรอยู่นั่นแหละก็เป็นความแพ้อยู่ในตัวนั้นเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาผู้จะทรงศาสนาต้องเป็นผู้ฉลาดทรงศาสนาคืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนเราต้องทราบก่อนตอนนี้ศาสนาแปลว่าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ไหนสอนให้แก้อะไรอะไรเป็นข้าศึกกับธรรมะท่านจึงสอนให้แก้ในขณะนี้อะไรเป็นข้าศึกกับเราเราจึงต้องนำธรรมะมาแก้เราต้องแก้ปมนี้ให้รู้ซะก่อนสิ่งที่ท่านเคยตำหนิมาเป็นข้าศึกต่อเราเวลานี้มีอยู่กับเราหรือไม่นั่นแลคือข้าศึกของเรานั่นแลเป็นข้าศึกของธรรมเราเรียนธรรมเราปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมเราต้องแก้ลงที่จุดนี้จะยากลำบากการรักษาด้วยอำนาจด้วยการรักษาสติการคิดด้วยปัญญานี้พระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นภาระที่จะสอนสัตว์ให้หลีกเล่นความเพียรแต่สอนให้มีความหนักแน่นให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่แหละหลักธรรมความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักใหญ่ไม่ทอดทุระในหน้าที่การงานที่ตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนในส่วนรวมไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบฉบับของโลกไม่ได้ถ้าศาสนาเป็นเหมือนโลกโลกก็เป็นเหมือนศาสนาไม่มีใครสนใจจะถือธรรมะพุทธังธรรมังสังฆะขะฉามิไม่มีใครกล่าวถึงและไม่มีใครนอบน้อมเพราะไม่ผิดกันอะไรกับโลกกับเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันกับเราไม่แตกอะไรกันเลยนะเท่าที่แปลเท่าที่โลกได้กราบไหว้บูชาระลึกถึงอยู่เสมอเพราะธรรมมีระดับอันสูงยิ่งยวดไม่มีอะไรจะเทียบเท่าแล้วพุทธะก็คือท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่โลกสู้ไม่ได้นั่นเองมีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวมีความมั่นคงมีความไม่ท้อแท้อ่อนแอนี่เรื่องของพุทธะผู้จะเป็นพุทธะขึ้นมาคือผู้ดำเนินอย่างนี้ต่างจากโลกทั้งหลายอย่างคือผู้เสียสละเพื่อจะเอาสมบัติที่เรียกว่ามหาสมบัติขึ้นมาภายในใจได้แก่โลกุตตรสมบัตินี่นั่นเมื่อพระพุทธเจ้าแตกจากโลกโลกต้องยอมสักทางด้านความเพียรก็โลกสู้ไม่ได้ความเฉลียวฉลาดความบริสุทธิ์ทางใจก็โลกก็ต้องยอมกราบธรรมะที่หลุดลอยออกมาจากพระทัยพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ามาแสดงก็โลกก็ยอมกราบสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินอย่างไรสาวกก็ดำเนินตามจึงกลายมาเป็นสาระของโลกได้หากว่าสาระของโลกกับพวกเราไม่ผิดแปลกอะไรกันแน่จำเป็นอะไรจะต้องกราบต้องไหว้เคารพบูชานะเราต้องคิดเราถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเราแล้วเราต้องคำนึงถึงทางเดินของท่านเดินยังไงพระธรรมชี้ไว้อย่างไรพระสงฆ์ท่านดำเนินยังไงต้องน้อมทำพระตนาตรายทั้งสามเข้ามาไว้ที่หัวใจแล้วดำเนินไปตามไม่ต้องขอดทุระไม่ต้องกลัวตาย ถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องความตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนขี้เกียจก็ตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติก็ตายคนจนๆก็ตายแต่ความตายนั้นต่างกันเราอย่าให้ตายแบบธรรมดาที่โลกตายกันดีแต่ให้ตายด้วยความภาคความเพียรตายด้วยความขยันตายด้วยหลักด้วยอัดด้วยทำตายด้วยความบริสุทธิ์หมดจดภายในใจนี่จะเป็นที่แน่ใจตัวเองและชื่อว่าเป็นผู้ทรงพระศาสนาจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตนด้วยและจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับโลกให้ได้รับผลประโยชน์จากเราผู้มีความมั่นคงเต็มที่แล้วด้วยภาวนาดูเรื่องของตัวมาตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันการสอนหมู่เพื่อนมาก็จะหมดสติปัญญาซะแล้วเวลานี้ไม่เห็นอะไรมีแววบ้างถ้าไม่นั่งหลับอยู่ต้องรู้ถ้าไม่เดินอยู่แบบชาวบ้านเขาเดินหรือสัตว์ทั้งหลายเดินนั้นมันต้องรู้เดินด้วยความมีสตินั่งด้วยความมีสติพิจารณาด้วยความด้วยอัดด้วยทำต้องรู้เรื่องของธรรมที่มีอยู่ภายในใจและรู้เรื่องจริงที่เป็นข้าศึกภายในใจมีทางจัดแก้ไขกันได้คือประเภทที่เคยเราอธิบายให้ฟังมีอยู่ทุกท่านและครูอาจารย์ที่ท่านสอนเราท่านก็เคยมีมาเป็นประจำเหมือนกันแต่ท่านทำไมท่านแก้ได้พระพุทธเจ้าท่านทำไมท่านแก้ได้ท่านแก้เพราะอะไรถ้าเราจะต้องการของดีต้องหาผู้ดีมาเป็นคติมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราจะหาผู้ต่ำกว่าเราหรือหาเอาแบบเรานี่ไปใช้แบบเรานี่มันแบบขี้เกียจแบบเรานี่แบบไม่มีธรรมะเป็นเครื่องปกครองเราต้องหาธรรมะมาปกครองใจของเราจะกลายเป็นแบบหนึ่งขึ้นมาภายในคนคนเดียวนี้ธรรมะสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อมาเป็นเวลานานจนชินใจแล้วถึงกับหมดความสนใจต่อการทำสมาธิความจริงสมาธิที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรขุดค้นลงไปให้สมาธิปรากฏขึ้นมาลองดูสิจะแปลกประหลาดจากคนคนนี้อย่างไรบ้างจากใจตรงนี้อย่างไรบ้างเราจะเห็นด้วยเราไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์องค์ใดๆจะรู้ภายในใจไม่ว่าสมาธิขั้นไหนสมาธิขั้นยาวขั้นกลางขั้นละเอียดจะต้องปรากฏขึ้นเพราะผู้รับรู้ในเรื่องของสมาธิทั้งสามนี่มีอยู่กับใจคือผู้รู้ดวงนี้ปัญญาถ้าออกนำออกให้คิดค้นสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายซึ่งเราจะพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญามีอยู่ทั้งภายในภายนอกส่วนร่างกายทั้งหมดก็เป็นเป้าหมายของปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นเป้าหมายของปัญญาจะจดจ่อพิจารณาเจรไนหรือที่ชายออกดูให้หมดได้ทั้งนั้นข้างนอกก็มีข้างในก็มีนอกจากจะเอาปัญญาฝังไว้ในดินเท่านั้นไม่ขุดค้นขึ้นมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงกลายเป็นคนโง่ไม่สามารถจะถอดถอนตนเองได้ด้วยความฉลาดเพราะเราไม่นำปัญญามาใช้นำแต่ความขี้เกียจขี้คร้านมาใช้วันยังค่ำคืนยังลุ่มจะหาความฉลาดที่จะพายมาจากที่ไหนนั่นก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นคือคำว่าปัญญาปัญญาคือความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดเรารู้เรื่องของเราแก้เรื่องของเราความพ้นทุกข์ไปจากสิ่งที่มากดขี่บังคับจิตใจเราย่อมพ้นไปทุกวันนี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ดำเนินทางปัญญาต้องรู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวแต่ส่วนยาส่วนกลางจนถึงส่วนละเอียดสุดแม้จะถึงวิมุตติพระนิพพานต้องอาศัยปัญญานี้เป็นหลักสำคัญนี่เราจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ขุดค้นลงไปดูปัญญาเราจะหุงต้มแจงกินไม่ได้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารการบริโภคแต่เป็นเครื่องใช้แก้กิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราท่านให้ชื่อว่าเป็นข้าศึกสิ่งเหล่านี้ปัญญาเป็นคู่ปรับกันแก้ไขกันความโง่จะเอาความโง่ไปแก้ความโง่ไม่ได้ต้องเอาความฉลาดไปแก้ความขี้เกียจก็ต้องเอาความขยันเข้าแก้ความง่วงเหงาห้องนอนก็เหมือนกันเราจะเอาความหลับไปแก้มันก็หลับมันยังค่ำคืนยังลุ่มสิจะว่ายังไงพระอุปคุฎท่านปราบมารท่านไม่ได้ปราบแบบเรานี่นะท่านปราบมารภายในใจของท่านได้มารภายนอกท่านก็ปราบได้ทำมาในปราบแบบหกคำเมนเทนเทศตกลงกุฏิเหมือนเรานี่นะมีอะไรความอะไรนี่มีจะพระอุปคุฎอะไรนี่มีสรดสังเวชนาได้ยินอย่างนี้นะ มันถึงใจจริงๆมันโง่ขนาดไหนภาวนาจนนั่งหลับยังมาแล้วยังตกกุฏิลงไปอีกนี่ว่าไงเราจะหาความฉลาดแยบคายมาจากที่ไหนเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่พยายามฝึกฝนตนเองแก้ตรงนี้ไม่ได้เราจะเอามาผลนิพพานที่ไหนมีตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละยินแต่ชื่อปัญญาปัญญาไม่ทราบว่าปัญญาเป็นยังไงถอดถอนกิเลสตัวเองเพียงนิดหนึ่งก็ไม่ได้นอนตมกันอยู่จะหาความสุขความสบายจากใจมาแต่ที่ไหนไม่มีอยู่ที่ไหนก็ร้อนถ้ามีสิ่งที่ร้อนอยู่ภายในใจแล้วจะไปนอนแช่น้ำก็เย็นแต่ส่วนร่างกายใจต้องร้อนถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นยิ่งมีธรรมหล่อเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นหมดครับตื่นตาสบายทั้งนั้นนี่อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรต้องนำไปพิจารณาเรื่องอย่างนี้มันมีได้โดยการไม่ได้ตำหนิคนนั้นไม่ได้ตำหนิคนนี้พูดถึงเรื่องที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งเราทั้งท่านเรื่องที่กล่าวมันแล้วก็สอนทั้งอุบายวิธีแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการตำหนิไม่ถือว่าเป็นการเหยียดหยามดูถูกกันในทางหลักธรรมนำมาพูดเพื่อให้รู้เรื่องและให้รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งท่านและเรามันสบายจนเกินตัวมันหลับได้ลองดูสิลองแบบที่ว่าเอามันจะหลับได้จริงๆเหรอวะนั่งมันสักกี่ชั่วโมงไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินกันเอามันจะหลับได้จริงๆเหรอนั่นละวิธีทรมานวิธีหนึ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับเราซึ่งกำลังอยู่ในฐานะเช่นนี้มันจะกี่ชั่วโมงมันจะหลับได้จริงๆเลยมันเหนื่อยมันก็ตื่นเท่านั้นสิเอาตื่นขึ้นมาก็ไม่ลุกค้นดูเรื่องของความทุกข์ความง่วงอีกทีนึงจะได้เห็นทุกข์สักทีทุกข์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนปัญญาอย่างลงไปถ้ามันเห็นเรื่องของทุกข์ทั้งทุกข์ส่วนแก่ส่วนกายทั้งทุกข์ส่วนใจถ้ามันเห็นหมดนี่เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งคือความง่วงเหงามันจะเกิดหลาบสักทีนึงมันอยู่กับเราแก้ไขได้เคยเป็นมาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับปกติเป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่นี่จิตมันเป็นยังไงไม่ทราบนั่นถ้าลงได้ว่ายังไงแล้วมันเหมือนหินหักนะเพราะว่าเอานะวันนี้เท่านั้นแหละจะอะไรมาแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นถึงจะตายก็ไม่ยอมแก้ไขถ้าได้พูดว่าเอาวันนี้นั่งเท่านั้นนะจะเอาเท่านั้นชั่วโมงหรือจากนี้ถึงนั้นอะไรไม่มั่นคงก็ขอให้ขาดไปแต่เรื่องความสัตย์ที่ตั้งวันนี้จะไม่ยอมให้ขาดจนกระทั่งหมดลมหายใจไปในขณะที่นั่งนั้นนะจิตจะไม่ยอมให้หนีออกนอกสัจธรรมเมื่อได้ทุ่มเทกำลังลงถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกแล้วจะไม่มีกระแสจิตดวงใดที่จะไปเพ่นพ่านออกข้างนอกแบบโลกอย่างดังที่เคยเป็นมาแต่จะถูกขนาบกันด้วยความเพียรด้วยสติบังคับไปอยู่เช่นนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็สาธุทีเดียวยกมือขึ้นฟังเลยมีทุกข์สัตว์มีอยู่ภายในกายของเราวันนี้หรือมีอยู่ภายในใจมีเท่าไรจงแสดงขึ้นมาให้หมดวันนี้เราจะฟังเทศสัตว์อริยสัจจะทำทั้งสี่ถ้าควรจะรู้แจ้งแทงตลอดก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลิกกันเสียทีถ้ายังไม่ถึงจะตายก็ขอให้ตายไปแต่เรื่องความสัตว์นี้จะไม่ถอยนี่เมื่อตั้งขนาดแล้วมารตัวไหนอ่ะตัวง่วงตัวเหงาตัวไหนจะมาเข้ามาแทรกถึงได้เข้ามาบังคับอะไรได้มันไม่ง่วงเลยตลอดจนสว่างมันก็ไม่ง่วงขุดค้นกันลงไปจนเห็นความอัศจรรย์ขึ้นในระหว่างแห่งทุกข์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นนั้นเห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์กำลังแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาได้ขุดค้นลงในจิตนั้นซึ่งเป็นจิตอริยสัจอันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ใจยังกลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้สักขีพยานในเวลาส่วนตัวเช่นนั้นนี่ก็ได้ทรมานมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความโกหกจะโกหกกันไปทำไมไม่เป็นประโยชน์บวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อ การโกหกพกลมปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติมาเพื่อเล่นเล่นจะเอาคำเล่นมาพูดกันได้ยังไงสอนกันเล่นเล่นมีอย่างเลยต้องสอนจริงเพราะทำจริงถ้ารู้ให้รู้อย่างจริงจริงไม่รู้แบบหลอกหลอนไม่รู้แบบโกหกลองดูที่ท่านนักปฏิบัติถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตมาจะให้เป็นผู้ปรากฏเด่นในดวงใจของตนเองแล้วจงยึดหลักข้อปฏิบัติคำพูดเจ้าด้วยความเข้มแข็งเรื่องความมหัศจรรย์จะแสดงขึ้นที่ใจดวงกำลังโง่เขลาบ่ปัญญาหรืออ่อนแออยู่เวลานี้เป็นหน้าไม่ต้องสงสัยธรรมะมาอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นหรือถอนกันเรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกมาแล้วธรรมะล้วนๆก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจนั่นคือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนทรมานนั่นที่ได้แสดงนี้ก็เห็นว่าสมควรขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปพิจารณาและดำเนินตนด้วยความเข้มแข็งจะไม่เสียทีเสียเลยมาบวชและปฏิบัติในศาสนาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

0: ั้งทางโลกและทางธรรมยอมเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนบ้างฝ่าฝืนสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเราสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเรานั้นโดยมากเป็นส่วนที่ต่ำคอยจะถูกลากเราไปในทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ำชอบจะไหลลงสู่ที่ต่ำนอกจากจะมีสิ่งกดดันให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงเท่านั้นตามธรรมดาของน้ำแล้วจะไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงเลยต่ำเท่าไรก็ยิ่งไหลลงไปไหลลงไปไม่มีสิ้นสุดถ้ายังมีที่ไหลอยู่เท่าไรน้ำต้องไหลไหลจนหมดน้ำถ้าไม่หมดก็ลงถึงทะเลถามว่าทะเลยังมีที่ต่ำลงไปอีกกว่านั้นน้ำยังจะไหลลงไปอีกลักษณะของน้ำไม่ชอบจะไหลขึ้นที่สูงขึ้นภูเขาเป็นต้นที่เขาใช้น้ำประปากันก่อนต้องบรรจุน้ำไว้ในระดับอันสูงถ้าต่ำกว่าที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ใช้ของคนแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลเข้าไปถึงที่ต้องการได้เลยเรื่องของน้ำเป็นอย่างนั้นและเคยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เคยไหลไปทางต่ำแล้วกลับมาไหลขึ้นทวนกระแสขึ้นมานี่ไม่เคยมีลักษณะของใจที่มีสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในใจก็ย่อมจะขุดลากจิตใจให้ไหลลงไปทางต่ำเสมอสิ่งใดที่ต่ำใจรู้สึกจะชอบเพราะมีสิ่งยั่วยวนให้ชอบเพราะมีสิ่งกระซิบให้ชอบมีสิ่งลบเล้าให้ชอบมีสิ่งผลักดันให้เป็นไปในทางที่ต่ำเช่นนั้นหากว่าจิตไม่ต้องอาศัยการอบรมหรือดัดแปลงฝ่าฝืนธรรมชาติที่ต่ำนี้แต่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีโดยลำพังตนเองเช่นนี้แล้วเรื่องครูเรื่องอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนกับเครื่องผลักดันหรือเครื่องกดสิ่งที่ต่ำนั้นก็ไม่มีในโลกเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปรากฏว่าสอนคนให้ฝ่าฝืนหรือดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ชอบซึ่งเทียบกันได้กับว่าทางสูงหรือเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญที่สมมุติว่าเป็นความสูงความสุขความสบายแม้ครูสอนนักเรียนก็สอนนักเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองนิสัยของเด็กเป็นอย่างไรเด็กจะไม่ค่อยมีความสนใจในผลประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและพ่อแม่นอกจากจะชอบประพฤติตามใจชอบของตนเท่านั้นแล้วความรู้สึกของเด็กมีอย่างไรเด็กจะต้องประพฤติตัวให้เป็นไปตามความรู้สึกหรือความชอบใจฉะนั้นจึงต้องมีครูถ้าไปโรงเรียนก็ต้องมีครูเป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในความประพฤติมารยาทหรือความรู้ความฉลาดที่จะปฏิบัติต่อตนเองและหน้าที่การงานในเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นลำดับตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะได้ความรู้วิชานั้นมาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงตนเองไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำคือความประพฤติที่ไม่ดีอันเป็นเหตุที่จะทำเด็กให้เสียอยู่ในบ้านก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องคอยดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนไม่เช่นนั้นเด็กจะ เป็นเด็กที่ดีขึ้นมาไม่ได้นี่เมื่อย้อนเข้ามาถึงจิตใจของเราแต่ละท่านแล้วเราก็เป็นเหมือนครูคนหนึ่งนำอุบายวิธีจากศาสนธรรมหรือความรู้ความฉลาดที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆจะเป็นทางโลกหรือเป็นทางธรรมแต่เป็นสติที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชานั่นแล้วมาดัดแปลงตนเองเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางด้านธรรมะนี้รู้สึกจะเป็นการฝืนยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจึงหาคนที่ดีได้ยากดีในขั้นธรรมะดีทางด้านจิตใจผู้ที่จะให้ความอบอุ่นของเราอย่างเต็มที่ในสมัยนี้ก็รู้สึกจะหายากในสมัยโน้นคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกและพระธรรมที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้นั่นเป็นธรรมชาติหรือเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่โลกทั้งหลายอย่างยิ่งตาเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวก็เกิดความปีติยินดีเป็นล้นพ้นได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ท่านโปรดจะเป็นเพียงบาทเดียวคาถาเดียวก็รู้สึกซาบซึ้งถึงใจได้เห็นพระสาวกอรหันต์ของท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นรู้ยิ่งเห็นจริงตามพระองค์ท่านก็น่ากราบน่าไหว้น่าเคารพบูชาอย่างถึงจิตถึงใจได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของท่านก็รู้สึกว่ามีรสมีชาติเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังหิวและได้รับอาหารที่อร่อยซึ่งแม่ครัวได้ปรุงให้อย่างดีเยี่ยมแล้วเรื่องคนดีที่ว่ามีน้อยนี้ก็เพราะทำเป็นเครื่องฝืนคติธรรมดาของจิตนี่เราก็จะพยายามฝืนจิตใจของเราซึ่งเคยเป็นมาจนประจำนิสัยและให้เรียนวิชาเพื่อให้รู้เรื่องความเป็นไปของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกวิธีการที่จะดัดแปลงตนเองนี้รู้สึกจะมียากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมคำที่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิซึ่งแปลเนื้อความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เป็นที่พึ่งของใจพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายมีในโลกก็นับประมาณไม่ถ้วนเราจึงไม่น้อมมาเป็นเสนะเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรเราจึงได้น้อมมาเป็นที่พึ่งทั้งเป็นทั้งตายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเหตุใดจึงเราจึงน้อมเอาท่านมาเป็นเสนะเราต้องคิดไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินท่านดำเนินตามกระแสแห่งจิตใจที่มีธรรมชาติหนึ่งคิดลากไปเป็นลำดับหรือว่าท่านดำเนินเพื่อชวนกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากการตามกระแสหรือว่าการทวนกระแสพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้นั้นเป็นไปตรัสรู้ไปตะได้ตรัสรู้เพราะการตามกระแสแห่งโลกคือสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในจิตใจนั้น
1: หรือเป็นได้ตรัสรู้เพราะการควรกระแสได้แก่การฝ่าฝืนดัดแปลงเมื่อพิจารณาเช่นนั้นแล้วเราก็จะได้คำตอบจากตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นนักฝ่าฝืนพระองค์ท่านพระองค์หนึ่งพระธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการฝ่าฝืนพระสงฆ์สาวกที่เราได้กราบไหว้อยู่นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นนักฝ่าฝืนตนเองทั้งนั้นคือฝ่าฝืนความชอบเป็นไปตามอำเภอใจของตนพยายามดัดแปลงตนเองอยู่เช่นนั้นเราจะเห็นได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเสด็จออกผนวดการเสด็จ

ซึ่งที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถสละเสียสิ้นเวลาออกปฏิบัติก็รู้สึกว่ามีความลำบากไม่มีใครจะลำบากเท่าพระพุทธเจ้าคือเท่าพระสิทธะกุมารในเวลานั้นแต่เวลานั้นท่านทรงผนวดแล้วก็กลายเป็นพระขึ้นมาในพระอริยบททั้ง4จะไม่มีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลยเพราะพระองค์ทั้งพระองค์เป็นกษัตริย์การเสด็จอยู่เสด็จไปประทับนั่งประทับนอนที่ไหนเป็นความสะดวกสมกับพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แต่เมื่อได้สลัดปัดทิ้งจากความเป็นกษัตริย์นั่นแล้วไปบำเพ็ญพระองค์ท่านอยู่ในป่าก็ไม่ผิดอะไรกันกับคนขอทานเขาตามบ้านตามเมืองที่เราเห็นอยู่ในทั่วไปนี่คือว่าเป็นความลำบากแสนสาหัสสำหรับพระพุทธเจ้าในคราบำเพ็ญพระบารมีหรือบำผืนคติธรรมนาซึ่งฝังอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระองค์ท่านได้เป็นอย่างนี้คำที่กล่าวมาทั้งนี้ก็มาในหมายว่าให้เราทุกท่านได้ยึดตามปฏิปทาของพระองค์ท่านทุกบททุกบาททุกวรรคทุกตอนแต่ควรจะระลึกถึงพระองค์ท่านว่าเป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญต่อการแก้ไขตนเองหรือดัดแปลงตนเองไปเป็นขั้นเราก็เอาความระลึกของเราที่ระลึกเช่นนั้นเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนจิตใจของตนวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงนี้เราขอให้ถือว่าเวลาหนึ่งต้องเป็นเวลาสำคัญสำหรับจะคิดเรื่องบัญชีของตัวเองที่จะทำให้เป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงคือการอบรมจิตใจให้รู้วิถีทางเดินของจิตจะทั่วเวลากี่นาทีก็ตามให้ตั้งความสัตย์ความจริงบังคับตนเองไว้จนมีความเคยชินต่อกฎเกณฑ์ที่ตนตั้งไว้บังคับตนเองเพื่อความเป็นคนดีและเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเรื่องผลที่จะปรากฏขึ้นมาในเหล่านั้นจะต้องดำเนินตามรอยแห่งเหตุที่เราได้บำเพ็ญหรือดำเนินได้แล้วอย่างไรถ้าเราจะคิดเอาคนที่ต่ำมาเป็นคติมาเป็นตัวอย่างของเราเราอาจจะต่ำเช่นเดียวกับคนนั้นหรือจะต่ำยิ่งกว่าคนนั้นไปอีกก็ได้ฉะนั้นเราเพื่อหวังความดีจึงต้องหาท่านผู้ดีมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราและเสาะแสวงหาความคิดที่ดีภายในตัวของเรามาแก้ไขความคิดที่ไม่ดีไร้สาระแก่ตนเองออกไปเป็นลำดับจิตนี้จะเหนืออำนาจการดัดแปลงหรือการกดขี่บังคับของเราไม่ได้ความอยากนั้นมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็ต้องมีความอยากความอยากตามธรรมดาของที่ของธาตุขันต้องการก็มีความอยากตามนาฏแห่งสิ่งที่ผลักดันออกไปในแก่ที่เหลือตัณหาอาสวะนี่เป็นสิ่งสำคัญนี่แลจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะหาครูภายนอกด้วยหาครูภายในด้วยมาแนะนำพร่ำสอนหรือกดขี่บังคับตนเองครูภายนอกหมายถึงศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

เราจะได้มาจากตำรับตำราก็ดีจะได้มาจากครูอาจารย์องค์ไหนก็ดีครูภายในหมายถึงเรื่องความคิดที่จะดัดแปลงตนเองด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความฉลาดรอบคอบของเราที่จะดัดแปลงตนได้โดยอุบายวิธีใดความอยากเหล่านี้ก็ไม่ใช่จะอยากตลอดเวลาเมื่อได้ถูกสิ่งบังคับดัดแปลงหรือซักพอกออกไปเสมอความอยากก็นับวันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะทุกสิ่งถ้าขาดเครื่องบำรุงแล้วจะเจริญเติบโตไปไม่ได้ความชั่วหรือพูดอย่างกลางๆก็คือกิเลสตัณหาสิ่งทั้งนี้ต้องมีเครื่องส่งเสริมหรือบำรุงถ้าไม่มีสิ่งส่งเสริมบำรุงอยู่แล้วจะทรงตัวอยู่ไม่ได้และจะเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันจึงการส่งเสริมหรือการบำรุงสิ่งเหล่านี้ให้มีกำลังกล้านั้นจะส่งเสริมหรือบำรุงอย่างไรบ้างนี่เราทุกท่านคงจะเป็นผู้เคยส่งเสริมและบำรุงมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจในความทำหรือความเป็นของเราเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นวันนี้เราไปดูหนังดูละครไปเห็นเรื่องต่างๆในเวลานั้นเป็นเหตุให้มีความตื่นเต้นให้เกิดความเพลิดความเพลินแล้วเกิดความติดอกติดใจยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นไปตามเรื่องนั้นทั้งชอบทั้งรักทั้งอยากตัวให้ตัวของตัวเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้ววันหลังเราจะไม่ต้องไปอย่างนี้คงไม่คิดวันหลังสมมติว่าเขาฉายเวลา10นาฬิกาวันพรุ่งนี้อยากจะให้เขาฉายก็ตั้งแต่8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาแล้วอยากให้ฉายหลายรอบด้วยและฉายเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเราด้วยเรื่องทรัพย์สมบัติที่จะหมดไปเพราะการซื้อตั๋วเข้าดูนั้นไม่คำนึงและเรื่องนิสัยของตนเองที่จะเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงขอจะให้เห็นให้รู้ให้ชอบอกชอบใจอันเป็นการส่งเสริมหรือบำรุงกิเลสตัวนี้ให้มีกำลังกล้าขึ้นแล้วเป็นพอแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะส่งเสริมเขาเช่นนี้นี่แหละลักษณะที่เราไม่ได้คิดว่าเราส่งเสริมเขาแต่เราทำวิธีส่งเสริมหรือบำรุงเขาโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่แหละท่านเรียกว่าการส่งเสริมหรือการบำรุงอาหารให้เขาเขาก็มีกำลังขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้จิตใจมีความอยากขนาดนี้วันหลังก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นถ้าเราเสริมมากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไปเป็นลำดับทุกเมื่อวันนี้เราไปความอยากของเรามีขนาด 50% วันหลังเราไปอีกความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 60% 70% เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันลดลงเลยเพราะเหตุใดเพราะทุกสิ่งเมื่อได้รับเครื่องบำรุงส่งเสริมอยู่แล้วต้องมีวันเติบโตมีเจริญขึ้นไปเป็นลำดับเรื่องความดีความชั่วเราอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีต้องมีสาเหตุและมีเครื่องบำรุงส่งเสริมไม่เช่นนั้นจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้ก็การบำรุงจิตใจของเราด้วยคุณงามความดีนี้ก็จัดว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมท่านเรียกว่ามรรค
คือทางปฏิบัติหรือทางนำหนึ่งหรือทางแก้ไขสิ่งที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ให้มีกำลังลดน้อยถอยลงไปตามธรรมดาฝ่ายธรรมะกับข้าศึกคือความชั่วหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมเป็นข้าศึกที่เป็นปรปักษ์กันแต่ไหนแต่ไรมาถ้าด้านกิเลสตัณหาอาสวะหรือหนักไปกว่านั้นก็คือความชั่วมีความเจริญเติบโตขึ้นเท่าไหร่ด้านธรรมะก็ต้องด้อยลงและนับวันด้อยลงเป็นลำดับลำดับจนลืมวัดลืมวาลืมวันพระวันโยมลืมศีลลืมธรรมลืมการเจริญเมตตาภาวนาลืมไปหมดที่ว่าคุณงามความดีแล้วไม่มีเหลืออยู่ทางในใจเลยเพราะอำนาจธรรมชาติที่กงกันข้ามมีอำนาจมากกดขี่บังคับหรือทับถมศีลธรรมของเราให้หมดไปจากใจทั้งหมดใจทั้งดวงจึงเป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นที่เราทั้งหลายอบรมอยู่ทุกวันทุกวันนี้คือว่าเรามียาแก้กำลังดัดแปลงตนเองแก้ไขตนเองให้หลุดจากแอกของสิ่งผลักดันทั้งหลายเหล่านี้ไปได้วันละเล็กละน้อยคุณงามความดีทั้งหมดเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือบำรุงจากเจ้าของอยู่เสมอแล้วก็จะมีวันเจริญเติบโตความเชื่อความเลื่อมใสต่อการบำเพ็ญความดีที่แรกก็ต้องมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่เมื่ออาศัยการสดับสับฟังจากหลักเหตุผลคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจย่อมมีความแสวงอยู่เสมอที่จะทราบในเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งเหตุผลดีชั่วเหมือนกันเมื่อได้ทราบถึงหลักเหตุผลที่แท้จริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วใจต้องมีความเชื่อไม่มากก็น้อยแล้วเป็นเหตุให้มีความดูดดื่มที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั่นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราน้อมไปในทางที่ดีหรือมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีเป็นขั้นขั้นไปถ้าได้รับการอุดหนุนจากการทำดีอยู่เสมอความดีก็มีกำลังศรัทธาก็มีกำลังความอดทนก็มีกำลังความภาคความเพียรทุกวิถีทางไม่ว่าทางโลกทางธรรมชื่อว่ากิจธุระที่จะเป็นประโยชน์แล้วเป็นความเพียรไปได้ด้วยดีเพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อทุกสิ่งก็มีกำลังแล้วเรื่องผลก็ต้องแสดงขึ้นมายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเรานั่งภาวนาทุกๆคนเกิดมาไม่เคยเห็นสมาธิไม่เคยเห็นภาวนาไม่เคยเห็นปัญญาว่าเป็นอย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงทราบเหตุใดจึงเป็นมหาปัญญาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบว่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อได้รับอุบายวิธีจากสวักขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วมาดำเนินตามแบบของพระองค์ท่านเราอาจจะปรากฏภายในจิตใจของเราวันในวันหนึ่งแน่นอนข้อสำคัญขอติอย่าลดละความภาคเพียรเท่านั้นจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิก็เหมือนอย่างคนที่ยังไม่เคยได้รับรสอาหารที่คนอื่นเขาได้เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ารสอาหารประเภทนั้นมีรสอเด็ดอร่อยเช่นนั้นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่เคยรับรสนั้นก็ยังไม่สนใจและไม่อยากจะรับเหมือนกันต่อเมื่อได้รับเข้าไปแล้วนั่นแหละจะเกิดความสนใจและเกิดความชอบและพอใจที่จะรับเสมอเรื่องของธรรมะท่านก็บอกมีรสมีชาติ
ท่านกล่าวไว้แล้วว่ารถแห่งธรรมะนั้นเป็นรถที่ชนะรถทั้งหลายในโลกนี้ล่ะคือชนะซึ่งรถทั้งปวงคำว่าทั้งปวงก็ทั้งหมดนั่นเองไม่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถธรรมะนี้มีอำนาจเหนือกว่ารถทุกรถทุกชาติเมื่อเราได้ตั้งใจอบรมจิตใจของเราเห็นเรานั่งสมาธิที่เราไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่มีความกระเพื่อมหรือคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตเราจะหาจุดแห่งความสบายของใจนั้นเราจึงหาได้ยากดังนั้นอุบายวิธีที่ครูอาจารย์สอนก็ดีหรือที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราก็ดีก็เป็นวิธีที่จะเราจะนำมาปรับปรุงเรื่องตัวของเราเพื่อให้จิตของเราเป็นสมาธิหรือเป็นความสงบเยือกเย็นใจถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นความสุขไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสย่อมจะมีทุกข์มีร้อนเพราะมีจิตมีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่าหยุดกระเพื่อมถ้าเป็นน้ำก็ใสสะอาดดีตะกอนก็นอนนิ่งเราจะตักอาบตักดื่มก็ได้อย่างสบายจัดในขณะที่น้ำกำลังนิ่งนั้นเพราะไม่มีตะกอนใจที่กำลังนิ่งหรือสงบนั้นกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเหมือนกับตะกอนก็นอนนิ่งอยู่ตามสภาพของเขาเราก็มีโอกาสจะเห็นความสุขของเราที่เกิดขึ้นจากความสงบนิ่งแน่วในเวลานั้นนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธาเห็นประจักษ์ใจตนเองแต่ก่อนเราได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ไหนและท่านบรรลุสมาธิหรือเห็นสมาธิเป็นสมาธิท่านเป็นอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบได้ยินแต่ชื่อองค์ของสมาธิจริงๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มาปรากฏในท่านผู้บำเพ็ญคือเราเป็นอะไรหลังนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งหรือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะให้เราก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองต่อไปคือสมาธิที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และความเพียรที่ยิ่งกว่านี้และศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นยิ่งกว่านี้เพราะเราได้เห็นประจักษ์แล้วในผลที่แต่ก่อนเราเคยได้ยินเราได้ยินแต่ที่บัดนี้มาปรากฏตัวสมาธินั้นอยู่ภายในใจของเราเสียเองความเย็นเย็นใจสบายถ้าเรียกว่ารถก็เป็นรถที่จับจิตจับใจใครได้ปรากฏเข้าแล้วไม่มีความติดจังยิ่งจะเป็นความสงบอยู่นั้นวันยั่งค่ำก็ไม่มีใครจะผืนตัวออกมาเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนในขณะจิตที่ลงเป็นสมาธิอย่าไปรบกวนจะรวมสักกี่ชั่วโมงก็ให้รวมอยู่ที่นั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาเองและจนกว่าจิตจะมีความชำนาญเพื่อหาธรรมอันยิ่งกว่าสมาธินั้นเป็นลำดับไปในอันดับต่อไปนั้นนี่พูดถึงขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นใจเย็นเป็นลำดับใจมีความละเอียดเท่าไรมีความสงบเข้ามากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็นเงาตามตัวนั้นต้องแสดงออกมาใครจะรู้ชื่อว่าสมาธิหรือไม่รู้ชื่อก็ตามแต่ธรรมชาติซึ่งเป็นของเป็นเองนั้นจะปรากฏอยู่กับใจของท่านผู้มีจิตเป็นเช่นนั้นและจะทราบชัดทันทีโดยไม่ต้องไปถามใครว่าสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นเช่นไรในเรื่องของสมาธิ
ขอสรุปความว่าสมาธิเพียงขั้นหยาบก็เป็นอย่างนี้และขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปกว่านี้ขั้นละเอียดก็ยิ่งมีความสุขความอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายหรือนักบำเพ็ญทั้งหลายจึงติดในสมาธิไม่อยากจะก้าวออกสู่ทางด้านปัญญาเพราะเห็นว่าสมาธิก็เป็นตัวของตัวจนพอแล้วไม่จะสนใจในธรรมะที่ยิ่งกว่านี้เพราะเข้าใจว่านี้เป็นที่เพียงพอหรือเป็นที่พอใจแล้วแต่เมื่อเราได้แยกออกจากสมาธิแยกจิตออกจากสมาธิเมื่อได้ถอนขึ้นมาแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะได้เห็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยถุดลากเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้โดยชัดเจนภายในจิตใจของเราเมื่อเรามองเห็นเรื่องที่เคยขัดข้องจิตใจของเราเราก็มีทางที่จะแก้ไขเช่นเดียวกับเรามองเห็นโจรผู้ร้ายแต่ก่อนเข้ามาฉกขโมยของของเราวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งเราก็จับตัวไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวโจรแต่ของเรานั้นหายไปทุกวันมีเรื่องของเรานั้นมันเป็นเรื่องทุกทุกวันวันนี้ทุกเพราะเรื่องนี้วันนั้นทุกเพราะเรื่องนั้นไปที่ไหนก็มีจะบ่นกันว่าไม่สะดวกไม่สบายไปที่นั่นคนนั้นก็บ่นว่าอย่างนั้นไปที่นี่คนก็นี่ก็บ่นว่านี้ผู้ที่จะบ่นว่าฉันมีความสุขความเจริญแล้วไม่ค่อยมีฉันมีความสมบูรณ์พูนสุขแล้วไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องบกพร่องเต็มโลกเต็มสงสารเพราะเรื่องหัวใจนั้นมันเป็นเรื่องบกพร่องเหตุที่หัวใจบกพร่องก็เพราะเราไม่รอบคอบต่อการปฏิบัติต่อใจของตนเองนะเพราะเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้หลุดพ้นออกมาจากความบกพร่องอันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นั้นเสียได้เมื่อเรามีปัญญาสมควรแล้วเราก็มีทางที่จะทราบเรื่องข้าศึกของใจของเราที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในใจและแสดงตัวออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียเองมันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรมันก็ทราบเพราะปัญญาค่อยสอดคอยสอดส่องอยู่เสมอเมื่อทราบแล้วก็มีทางแก้ไขมีทางที่จะระงับดับกันได้ดับไปวันละเล็กมาน้อยตามกันเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็พันกันเข้าไปพันเข้าไปจับตัวได้มันจะไปไหนฮะจะฆ่ามันก็ได้ที่นี่เมื่อจับพันแล้วเรื่องของปัญญาคือฆ่ากิเลสภายในตัวเองท่านเรียกว่าปัญญาแล้วปัญญาก็มีหลายขั้นกิเลสเป็นขั้นหยาบปัญญาก็เป็นขั้นหยาบกิเลสเข้าสู่ปานกลางปัญญาก็ทันกันไปปัญญาขั้นละเอียดก็มีเพราะกิเลสขั้นละเอียดก็มีตามกันเข้าไปเมื่อถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเราพูดถึงเรื่องโลกก็ดีคำว่าโลกท้ายกับว่าจะกว้างขวางแสนสุดหูสุดตาของเราแต่แท้จริงโลกที่แท้จริงทำให้เรามีความหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความร้อนคือโลกหัวใจเรานี้เท่านั้นนั่นปัญญาก็ทราบชัดว่าไอ้โลกนี้ไม่มีที่ไหนกว้างอะไรมากนอกจากหัวใจมันกว้างขวางไปเองกว้างคือมันกว้านหาทุกข์กว้างด้วยกว้านด้วยกว้านหาทุกข์เมื่อเราได้ปัญญาได้ใช้ปัญญาตีตะล่ำเข้ามาตะล่ำเข้ามาเรื่องของทุกข์มันก็แคบเข้ามาเรื่องความหลงมันก็แคบเข้ามามันก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเมื่อปัญญามีความสามารถฉลาดรอบรู้ทันกิเลสมันจะหนาแสนหนามากแสนมากก็มารวมที่หัวใจก็แก้ไขกันลงที่นั่นเสร็จสิ้นไปได้กลายเป็นคนหมดทุกข์เพราะหมดเชื้อของทุกข์ภายในใจแล้วผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นทุกข์ภายในใจจริงไหมนี่ปัญญาขั้นละเอียดแก้ให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี่เพราะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตุ๊กตาพอที่จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กและเครื่องล่อเด็กว่าท่านทำคุณงามความดีแล้วท่านจะได้ไปสวรรค์นิพพานชาติโน้นชาตินี้ท่านจะได้รับความสุขในชาติโน้นชาตินี้ท่านไม่ได้รับนะนั่นมันเป็นเรื่องโกหกกันไม่สมกับว่าธรรมะนั้นเป็นสันทิฏฐิโกหรือเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาผู้จะประกอบคุณงามความดีก็ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาทำมาได้ทั้งนั้นในเมื่อมีชีวิตอยู่ผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องตอบแทนจะไปหาการหาเวลาหาโลกนั้นโลกนี้ที่ไหนต้องเกิดขึ้นตามเหตุที่เราได้บำเพ็ญมา
เราแก้ปมแห่งทุกข์ภายในใจของเราได้ด้วยปัญญาแล้วเราก็เป็นคนหมดทุกข์แม้ธาตุขันธ์จะแสดงความพิกลพิการไปก็ทราบชัดว่าอนิจจังรูปังอนิจจังจึงถึงใจรูปมันไม่เที่ยงมันแสดงอย่างนี้ก็ถึงใจเวทนาอนิจจาไม่ว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่กับภายในกายของเรามันก็ถึงใจอย่างเชื่อธรรมะคำสอนของพระเจ้าบทเชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนถึงใจเพราะทำถึงใจเรื่องทั้งหลายก็ต้องถึงใจหมดปัญหาธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทุกบททุกบาทหมดปัญหามันมารวมเป็นความจริงอยู่ที่หัวใจของเราคนเดียวนี่ผลแห่งการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อเหตุได้ทำให้สมบูรณ์ภายในตัวแล้วต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้อธิบายมาโปรดอย่าได้เห็นว่าอยู่ที่อื่นไกลที่ไหนอยู่กับเรานี่แหละเป็นแต่เพียงว่าเรานั่งทับนอนทับอยู่นี้เรายังไม่เห็นเท่านั้นโปรดได้คุยเคลียร์ธรรมะที่เรานอนทับนั่งทับอยู่นี้ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์กับสติกับปัญญากับความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงขึ้นประจักษ์กับใจของเรานี้คำว่าพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็จะไม่สงสัยเพราะสัจธรรมอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ที่นั่นเวลานี้ทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับหัวใจของเรามรรคคือข้อปฏิบัติอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ก็มีอยู่กับเรานิโรธะความดับทุกข์ก็ดับที่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นนิพพานก็ดีหรือความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีเราจะไปหาที่ไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นที่สัจธรรมของจริงนี้เท่านั้นนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจริญเวลาจึงขอยุติลงเพียง

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: มิวาสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจีระปะรินิพุทธังปิตังปะกะวันตังอุริสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงปะกะวันติพระมัจจริยังจะรามะภิกขุนังสิกขาสะชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทะตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังฆายโนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพ

0: สิกัมยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

จำหน้าที่และเพศของโลกไม่มีใครอยู่เฉยๆได้ในแดนมนุษย์รวมทั้งสัตว์ด้วยมีงานประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบรรดาสัตว์มีอย่างนั้นส่วนมนุษย์นี่ยังมีความเด่นไปอีกมากกว่าสัตว์ก็เกี่ยวกับเรื่องความโลภความไม่รู้จักประมาณมนุษย์นี่มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษแต่ว่ามนุษย์ฉลาดหรือว่ามนุษย์โง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาคือเลยขอบเขตเหตุผลความพอดีของตัวและเพศของมนุษย์มันก็มีเนี่ยที่ว่ามันมีภาระมากกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นยังลำพังปากท้องการใช้สอยสำหรับความจำเป็นในเรื่องของมนุษย์เราก็ไม่มากนักในบรรดาภาระที่จะต้องหมุนตัวเป็นเกลียวแต่นี่เป็นเรื่องพิเศษหรือกิเลสดังนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเข้าซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งเป็นแขนงและเป็นรากเหง้าข้ามูลของกิเลสทั้งนั้นมาทำให้มนุษย์เรานี่หมุนตัวเป็นเกลียวรวมแล้วเรียกว่างานมนุษย์ไม่มีคนใดที่จะอยู่ได้เฉยๆตลอดถึงสัตว์ต้องยิ่งเต็มขวัญขวายอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับโลกทั่วไปก็จริงแต่เราเป็นเพศนักบวชมีความรู้ความเห็นเจตนาและความมุ่งมั่นผิดจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายบรรดาโลกทั้งหลายไปคนละแง่ละทางเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระตลอดกิริยามารยาทการแสดงออกต่างๆจึงมีแตกต่างกับโลกอยู่ไม่น้อยการแสดงออกของนักบวชคือพระเราย่อมจะแสดงออกด้วยความมีสติด้วยความคิดอ่านแต่จองเรียบร้อยแล้วจึงแสดงออกมาภายนอกแม้อยู่ภายในก็ยังต้องให้พิจารณากันว่าสิ่งใดที่เป็นความคิดผิดคิดถูกประการใดแล้วค่อยแสดงออกมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิจการงานของพระเราที่จะต้องทำตัวเป็นอย่างนั้นเสมอไปนอกจากนั้นงานประจำอันเป็นงานสำคัญหรือหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการบำเพ็ญภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ภายในเพศของตนเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นสาระที่จะพึงได้จากความเป็นนักบวชของเราไว้ด้วยดีนอกจากนั้นก็บำเพ็ญความภาคเพียรในด้านจิตตภาวนาเดินจงกรมเพื่อชำระจิตใจให้มีความสะอาดผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นนั่งสมาธิให้จิตได้รับความสงบตัวเพราะงานของจิตมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถแต่มีความคิดปรุงอยู่เช่นนั้นเรียกว่างานประจำไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความคิดความปรุงอยู่เสมอนี่คืองานของจิตเราต้องการจะเลือกเฟ้นงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้ให้เป็นงานที่เหมาะสมเป็นสาระคุณหรือเป็นประโยชน์แก่เรายังต้องระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายที่เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจและทำให้หาความสงบไม่ได้นั้นลงไปโดยลำดับจิตได้รับความสงบเยือกเย็นเรียกว่าปล่อยวางภาระทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆแม้ที่สุดเมื่อจิตได้รับความสงบตามภูมิของตนแล้วยังต้องปล่อยวางจนกระทั่งคำบริกรรมภาวนาหรือบทธรรมต่างๆเข้าพักจิตอยู่ด้วยความสงบ นี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราอันเป็นอัตสมบัติของเราโดยแท้ปัญญาคือความคิดอ่านไตรตรองในทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตสิ่งที่มาปรากฏสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้สติปัญญาได้พิจารณาเลือกเฟ้นไตรตรองดีแล้วสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสาระคุณต่อจิตใจต่อไปก็ให้ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นสาระก็เลือกเฟ้นตัดออกโดยลำดับแม้จะเสียดายเพียงไรก็ทราบแค่ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสาระคุณอันใดนอกจากจะเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนัก
เพราะความฝืนกระแสของจิตที่เคยคิดมาดั้งเดิมด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเป็นทางก็เรียกว่าทางเตียนโล่งไปหมดเพราะคิดทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปกลับมาวกเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของเก่านั่นแหละตลอดเวลาจนราบรื่นไปหมดกระแสของความคิดคิดได้อย่างสะดวกสบายตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเพราะกิเลสเป็นเครื่องหมุนตัวพาให้คิดจึงต้องคิดไปในสิ่งที่เป็นกิเลสได้อย่างคล่องใจไม่ต้องมีสติแต่เราจะหักห้ามสิ่งเหล่านี้ด้วยประโยคพยายามที่เรียกว่าความเพียรนั้นจึงต้องได้ฝืนกันเป็นธรรมดาความคิดใดก็ตามคำพูดใดก็ตามการกระทำทางกายใดก็ตามทางกายจะเป็นงานใดก็ตามเราจึงต้องได้พิจารณาและหักห้ามในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเหล่านั้นให้ชัดแจ้งด้วยปัญญาของเราด้วยดีก่อนเราจึงจะดำเนินงานนั้นไปได้นี่สรุปความลงแล้วเรียกว่าต้องฝืนทั้งนั้นเราจะต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องฝืนเพื่อสาระคุณที่ตนพึงประสงค์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องฝืนเมื่อไม่ฝืนเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเราปล่อยจิตใจของเราให้เป็นตามกระแสของกิเลสมันผลักดันไปอย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละผู้บำเพ็ญตน จึงต้องอาศัยความฝืนนี่รถมาอะไรอีกเสียงแก๊กกันไม่ฝืนไม่ได้เราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักฝืนต้องฝืนอยู่ด้วยความฝืนนั่งยืนเดินนั่งนอนด้วยความฝืนคือเป็นอาการของการต่อสู้ไม่ใช่การปล่อยตัวการความอยู่สะดวกสบายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นการปล่อยตัวปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสให้ยุ่งไปหมดจึงไม่สมควรสำหรับพระเราให้มีความหนักแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ห่างเหินถือว่ากิจนี้เหนือชีวิตของเราเพราะชีวิตนี้ก็ลงแค่ตายเท่านั้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานี้เป็นคุณสมบัติประจำใจเกี่ยวข้องกับอนาคตไปไม่น้อยถ้าหากเราได้พยายามบำเพ็ญตัวของเราเต็มสติกำลังความสามารถแล้วคุณสมบัตินี้จะติดแนบกับใจในขณะเดียวกันก็ตัดกระแสแห่งการต้องเกี่ยวในวัฏสงสารซึ่งเคยเป็นมาอย่างยืดยาวนานและจะเป็นไปอย่างยืดยาวนานให้สั้นลงไปโดยลำดับลำดับจนถึงกับตัดขาดอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ด้วนล้วนภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งไม่มีคุณธรรมใดจะนอกเหนือไปจากใจที่บริสุทธิ์ด้วนล้วนแล้วนั่นเลยนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝืนฝืนทุกระยะอย่าหาความสะดวกสบายเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันไปเราต้องการความสบายเพราะการปราบปรามกิเลสให้มีกำลังลดน้อยลงไปโดยลำดับและกิเลสดับไปเป็นขั้นๆตอนๆเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมด้วยเป็นความประสงค์ของเราด้วยเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมแก่สัตว์โลกไว้ด้วยความเมตตาด้วยนี่เป็นทางธรรมงานของเราเป็นงานชำระสาสางเพื่อเบาบางภายในจิตใจของตนไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสอาสวะจึงต้องคำนึงถึงตนเสมออย่าคิดสิ่งใดให้มากนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวของใจอันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ความสนใจอย่างมากด้วยสติและปัญญาพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตดังนั้นก็เทียบกับว่ามีพี่เลี้ยงเด็กเหมือนเด็กมีพี่เลี้ยงคอยดูแลรักษาอยู่เสมอก็ปลอดภัยจิตใจที่มีสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขันคอยระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตจิตย่อมได้รับความสะดวกสบายและนอกจากนั้นยังมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตไปโดยลำดับในระหว่างเดินทาง
มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาฟาดฟันหันแหลกสิ่งที่จิตขวางรวงใจนั้นให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับใจย่อมจะปลดเครื่องภาระไปได้ภาระก็คือสิ่งที่เป็นของหนักกดถ่วงจิตใจนั่นแหละเมื่อปัญญาตัดขาดภาระเหล่านั้นไปเป็นขั้นๆตอนๆจิตย่อมมีความสงบเยือกเย็นมีความปร่องใสมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนอกจากนั้นก็กล้าหาญชาญชัยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดเป็นไม่ถอยเรียกว่ากล้าหาญเต็มที่เพราะเหตุไรเพราะเชื่อกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเมื่อยังเชื่อตนไม่ได้แล้วก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปโน้นกิ่งไปนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เตะออกไปข้างนอกแล้วเตะเข้ามาข้างในเตะไปวกไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนี่แหละการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปกิ่งมานั่นแหละนี่ก็คือกิเลสมันถีบมันเตะจิตใจของเราให้เข้าสู่ภพนั้นเข้าสู่ภพนี้แม้ในวงปัจจุบันคืออัตภาพนี้ก็ถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติด้วยความไม่มีปัญญาเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสุขความสบายต่อจิตใจได้บ้างเลยนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติจงทำความเข้าใจกับตนเองอยู่เสมออย่าได้ละปล่อยวางหน้าที่การงานของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายยิ่งกว่างานของเราที่ทำด้วยความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจพระพุทธเจ้าจะประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราทำอยู่เวลานี้ท่านทรงทำทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุและผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วจึงได้นำอุบายวิธีต่างๆนี้มาสอนพวกเราให้ดำเนินตามจงดำเนินตามหลักของศาสดาว่าสมกับนามว่าพุทธังสนังกัจฉามิทำมากน้อยตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปลำดับจะปรากฏขึ้นมาจากจิตใจจากนั้นก็วิมุตติธรรมแยกจากกันไม่ออกเมื่อการดำเนินของเราให้เป็นไปตามครองอัตครองธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแล้วอยู่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นสำหรับผลเราให้นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนึกถึงธรรมเป็นหลักใจเสมอเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาในขณะใดให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ระลึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินมาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละองค์นั้นไม่ใช่เป็นของได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่เอาชีวิตจิตใจข้อแรกเป็นส่วนมากในตำรับตำราท่านแสดงว่าอย่างนั้นเราจะมาล้างมือเปลือกเอาเฉยๆมันก็ขัดต่อสรณะที่ท่านเคยดำเนินมาอย่างไรและขัดต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยผู้มีความเพียรนั่นแหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ความไม่เพียรแต่จะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่เคยมีในแบบในฉบับใดเลยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีเราจึงไม่ควรเอาความอ่อนแอท้อถอยซึ่งไม่ใช่ความเพียรและเป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นเข้ามาใช้ในวงการปฏิบัติของเราจะเป็นการขัดแย้งต่อศาสนธรรมและหลักของศาสดาที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตลอดการดำเนินของท่านและสาวกทั้งหลายจะเป็นการขัดแย้งไปหมดเป็นข้าศึกต่อท่านด้วยเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมด้วยสรุปความแล้วก็คือเป็นข้าศึกต่อเราโดยตรงให้พากันยึดหลักนี้ไว้ภายในจิตใจอย่าได้ลดละปล่อยวางเราจะถือความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรเข้ามากีดขวางลวงใจอันเป็นอุบายของกิเลสหลอกเรามานานอันใดที่จะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญชาญชัยอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมเราให้มีความก้าวหน้าในทางด้านธรรมะเป็นขั้นๆไปนั้นให้พึงนำอุบายนั้นมาต่อต้านกันกับความท้อถอยอ่อนแอซึ่งเป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่เคยใช้กับเรามาพยายามแก้ไขอย่างนี้สติปัญญาเราคิดได้อ่านได้เกิดขึ้นกับทุกคนขอให้นำมาใช้การนั่งสมาธิถึงขณะที่จะให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของสมถะก็ให้ทำอย่างจริงจังตามหลักของสมถะเวลาที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็อย่าหวงสมถะอย่าเป็นห่วงสมถะอย่าไปติดสมถะคือความสงบใจให้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วย
จะรู้สิ่งใดก็ให้รู้ด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อต่อกันแขนงกันจริงๆนั่นจริงจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสได้ลดน้อยลงไปเพียงไรตลอดถึงกิเลสขาดเป็นรักเป็นตอนไปก็ทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือสติปัญญานี้ไปได้เลยในวงแห่งเครื่องมือการชำระซักฟอกจิตใจทั้งหลายสมาธิเป็นต้นทุนให้จิตใจได้รับความสงบไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งเวลาเรานำไปใช้ทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบผิดกันกับจิตที่กำลังหิวโหยรอยแรงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกแง่ทุกมุมด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะนำจิตประเภทนี้เข้ามาสู่ด้านปัญญามันก็ทะเลทลายไปจนสัญญาอารมณ์มันเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาริตาปัญญามหัพพราโหติมหานิสังซาสมาธินั่นแหละเป็นต้นทุนของปัญญาหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำงานด้วยความสะดวกให้ทำงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสะดวกราบรื่นท่านพูดอย่างนี้แต่ถึงคราวที่เราจะใช้ปัญญามาปฏิบัติต่อจิตดวงผาดผลโลดเต้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็ให้นำมาใช้ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าปัญญารวมสมาธิมันคิดไปในแง่ใดมุมใดอันเป็นเรื่องของกิเลสตามต้นมันมาด้วยสติปัญญาจนกระทั่งจิตหรือกิเลสมันจนกรอบจนมุมยอมรับความจริงจากด้านปัญญาแล้วมันก็สงบตัวลงไปความสงบประเภทนี้มีความแก้วกล้ามากมีความอาจหาญมากทั้งในขณะที่มีความสงบตัวก็สงบได้ลงอย่างอาจหาญรู้เหตุผลของตนมาโดยลำดับเวลาถอนขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าหาญชันชัยมีความกระยิ่มต่องานของตนที่เคยทำมาแล้วและยึดไว้เป็นหลักใจไม่มีวันลืมกระทั่งวันตายนี่คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอุบายที่สมาธิอบรมปัญญาก็เรื่องของอุบายสมถะนี่อุบายของปัญญานี่คือปัญญามาอบรมให้เป็นสมาธิไล่ตีต้อนจิตที่มันกำลังผ่าผลโลดเต้นนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นได้ด้วยการยอมจำนนต่อปัญญานี่เวลาใดขณะใดที่เราจะควรนำมาใช้ในธรรมแง่ใดเราก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับเราเองไม่มีอะไรขัดข้องการเกิดตายไม่ควรสงสัยแล้วเราเป็นตัวเกิดตัวตายความทุกข์ความลำบากติดตามมากับความเกิดต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายไม่มีระยะห่างกันเลยกับตัวของเราชาติปิทุขาเวลาเกิดมันอยู่ในท้องมันก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วเวลาตกคลอดออกมาก็ออกมาจากท้องแคบเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายเรียกว่าเดนตายถึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เรามองข้ามจุดนี้ไปเสียพ่อคนใดเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วดีอกดีใจความทุกข์ความลำบากที่เด็กตกคลอดออกมานั้นไม่ได้คำหนึ่งจึงมองข้ามความจริงไปชาติปิทุขาเลยไม่เห็นโทษแห่งความเกิดหรือทีนี้ก็ออกจากนั้นก็ไปตำหนิความตายไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วตอนตายมันก็ผิดเราได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของหลักธรรมชาติอันเป็นหลักธรรมแล้วว่าการเกิดนี้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเห็นประจักษ์แล้วแล้วการแก่ชราค่ำคร่าลงไปมันก็มีทุกข์ติดแนบไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะตายแล้วเราถึงตายไปมีความทุกข์แสนหัดจนทนไม่ได้ต้องตายนั่นเองนี่เป็นไปอยู่กับสัตว์กับบุคคลทุกภพทุกชาติทุกอัตภาพร่างกายไม่มีอัตภาพใดที่จะเดินข้ามความทุกข์นี้ไปได้นับแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายต้องเป็นไปกับความทุกข์อย่างแนบสนิทติดกันแยกไม่ออกนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ต่อสัตว์โลกมีอยู่ตัวเราทุกคนเราเป็นนักพิจิตรพิจารณาด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกให้เห็นความจริงเหล่านี้ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราเราก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่ทุกข์ที่ไหนนอกไปจากเบญจขันธ์กับจิตใจที่ซับปัดซับพันกันอยู่นี่เป็นสำคัญจึงควรพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงไม่ควรสงสัยเรื่องความเกิดก่อนว่าจะมีความสุขความสบายสำราญบานใจในภพนั้นภพนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ทั้งนั้นแหละตัดเรื่องเหล่านี้ออกเสียสิ่งที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงนุ่นชราปรณาโสกกับเปรตเทวทุกข์กับอุมาสุปาย
ยาสับพิตุขาหรือว่าไปอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละปลายของมันผลของมันเป็นประจักษ์อวิชชานี่แหละตัวผิดทุกข์ทั้งหลายจับสัตว์ใสเข้าไปในภพในชาติใสเข้าไปในกองทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาใช่ไหมถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อตนเองอยู่แล้วทำไมความเพียรจะไม่มีความแก่กล้าสามารถไม่มีความบักบั่นภายในตนเป็นไปได้หรือมนุษย์เรานอกจากจะพิจารณาแบบเผินมองอะไรก็ดีดูอะไรก็ดีให้กิเลสพาดูให้กิเลสพามองให้กิเลสพาทำให้กิเลสพาคิดมันก็เป็นเรื่องของเป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของธรรมถ้าทำพาคิดทำพามองทำพาพินิจพิจารณาแล้วจะไม่ข้ามความจริงจะตรงเต๋งกับความจริงทุกระยะแล้วทราบความจริงอย่างซึ้งใจไปโดยลำดับไม่ต้องไปถามใครเพราะสัจธรรมมีอยู่กับเราทุกคนทุกผังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้สมุทัยอริยสัจจังถ้าไม่มีอยู่ในใจจะมีที่ไหนมันสัมผัสสัมพันธ์มันบีบบังคับกันอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่เห็นถ้าเรามีปัญญามรรคปฏิปทาหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสมาธิสัมมาสังกัปโปสัมมาสมาธิเป็นบทสุดท้ายจะหมายถึงอะไรนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องสอดส่องมองดูทุกขสัจสมุทัยสัจถ้าเห็นทะลุปุโปร่งไปหมดด้วยมรรคสัจมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วเมื่อเวลาได้มองทะลุไปแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับนิโรธคือความดับทุกนั้นเป็นผลของมรรคที่ทำหน้าที่ของตนได้มากน้อยเพียงไรกิเลสตายไปมากน้อยทุกก็ดับไปเรื่อยๆโดยนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยนิโรธไม่ได้ทำงานแก้กิเลสนิโรธมีเป็นเรื่องของเกิดขึ้นจากความที่กิเลสดับไปทุกก็ดับไปในพร้อมในระยะเดียวกันนั้นเท่านั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายมันก็หมดสิ้นไปท่านเดียวเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตำรับตำราจะมากน้อยอย่างไรท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่ไปดูซิในตำรับตำรา 84,000 พระธรรมขันธ์ชี้เข้ามาที่กายที่จิตของสัตว์ของเราของท่านนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาเข้ามาจุดนี้นี่คือจุดแห่งความจริงอย่ามองข้ามความจริงนี้ไปจะไม่เจอความจริงตลอดไปถ้ามองข้ามนี้แล้วท่านถึงสอนให้มองเข้ามาสู่ความจริงคืออริยสัจซึ่งมีอยู่นี่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาใครจะวินิจฉัยใครควรหรือจะนอนหมกจมกันอยู่ที่นั่นก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยตรงพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงก็รู้เรียกว่ารู้สัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดินผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสัจธรรมทั้ง4รู้รอบสัจธรรมทั้ง4นี้แล้วหมดห่วงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นคู่ปรับกันเป็นคู่อริหรือเป็นเครื่องแก้กันทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายระงับดับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งดับลงโดยสิ้นเชิงความดับลงไปหมดแห่งกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคือความหลุดพ้นของจิตจากนั้นจิตก็ไม่เป็นสัจธรรมในขณะที่จิตยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นสัจธรรมทั้งดวงทีเดียวพอได้ชำระซักฟอกกิเลสอันเป็นสมุทัยสัตว์ออกจากจิตใจหมดแล้วใจก็กลายมาเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ไม่ใช่จริงในอริยสัจเป็นความหลุดพ้นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมการพิจารณาจึงต้องเป็นกิริยาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแล้วสัจธรรมทั้ง4นี้ก็เป็นอนาหมดหน้าที่ไปเช่นมรรคเป็นเครื่องดำเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาไม่มีเกี่ยวข้องภายในจิตใจได้อีกเลยแล้วก็ตลอดอนันตกาลไม่มีการใดสมัยใดที่ทุกข์ที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์อีกหรือตนจะไปโดนทุกข์ที่ตรงไหนอีกในภพนั้นภพนี้ไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมีที่ไหนล่ะก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยให้เอาจริงเอาจังต่องานของตนอย่างยิ่งอย่าเห็นงานใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่างานของพระเหล่านี้เนี่ยพระเรามีงานอย่างนี้นี่งานของพระในครั้งพุทธกาลท่านมีอย่างนี้กันทั้งนั้นองค์ใดมาออกจากสกุลต่างๆมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าหรือสำนักใดก็ตามได้มาสดับสับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่เต็มฐานแล้วก็ออกประกอบความภาคเพียรที่เรียกว่าทำงาน
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจนี่แหละงานคือการชำระจิตใจชำระมันทำลายจิตใจมันเต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังอยู่ภายในจิตใจนั้นมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วจึงต้องชำระสาสางและสิ่งนี้แหละเป็นตัวเหตุที่จะพาให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในภพน้อยภพใหญ่มาจึงต้องชำระมันออกให้หมดด้วยกิจการของเราที่กำลังดำเนินอยู่นี้เมื่อชำระเสร็จสิ้นไปแล้วอดีตก็หมดอนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวงเพราะจิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วแม้ในปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ตามความจริงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีจุดมีต่ำที่ตรงไหนอีกแล้วนั่นแหละคือการเสร็จงานอันวิเศษกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาภายในตัวของเราซึ่งหาคุณค่าไม่ได้แต่ก่อนนั่นแหละเอาลงตรงนี้ให้สนใจพินิจพิจารณาเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นสนามรบเป็นสถานที่ที่คลายดูความจริงเกศานุมานขาตันตาตะโจจนกระทั่งอาการฐานที่สองมีแต่ความจริงล้วนๆภายในตัวของเราให้มองลงไปตามจุดความจริงนี้ดังที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเราจะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจตลอดถึงกระแสของใจที่มันไปคิดสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรามันจะหมดความหมายไปทันทีที่ความเสกสรรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปัญญาได้ชะล้างเข้าไปตรงไหนแล้วจะมีแต่ความจริงล้วนๆปรากฏขึ้นมาความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปั้นยอต่างๆนั้นจะหายหน้าไปหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดไม่ถือสิ่งใดเพราะรู้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยวางนี่ปล่อยวางอุปทานในขันปล่อยวางอุปทานในจิตเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลิศก็รู้ภายในตัวเองไม่เสกสรรปัญญาแล้วนี่อยู่ตามความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่สำคัญตนว่าสูงยิ่งกว่าผู้อื่นผู้ใดไม่สำคัญว่าตนต่ำต้อยน้อยหน้ายิ่งกว่าผู้ใดไม่ยกตนข่มผู้หนึ่งผู้ใดและไม่นำผู้ใดเข้ามายกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนเองจึงว่าต่างอันต่างจริงข้างนอกก็จริงข้างในก็จริงใจก็จริงทุกอย่างจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันนั่นแหละคือความอยู่สบายในระหว่างขันกับจิตที่อยู่สบายในระหว่างโลกกับเราเพราะเรารู้เท่าทันหมดแล้วไม่ไปเกาะไม่ไปยึดมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนพอสิ้นวาระของธาตุของขันธ์ที่สืบต่อกันมาได้แค่นั้นแล้วมันก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ได้พิจารณารอบตัวไว้หมดแล้วถ้ามีความกังวลห่วงใยที่ตรงไหนกับอาการใดไปอย่างสุขะโตไปอย่างเป็นสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นบรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงท่านผู้ที่ไปจากธาตุจากขันธ์จากอุปทานโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรห่วงใยเลยอนาลโยมุตติอนาลโยหลุดพ้นหมดอะไรหมดที่ใจนี่เองไม่ใช่หมดที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ดูตรงนี้ให้ดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นใดมาบอกมาสอนปัจจตังเมื่อรู้จำเพาะตนหรือสันทิฏฐิโกได้เห็นเองประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นข้อสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติให้เข้มแข็งทางความภาคความเพียรเข้มแข็งทุกด้านทุกทางข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในมีความกลมกลืนกันเพราะภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องภายในคือใจเราเองข้างนอกเลวร้ายข้างในก็โลเลข้างในดีข้างนอกก็ดีแน่นหนามั่นคงไปทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะเราทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนี่เป็นจุดสำคัญเอาให้จริงให้จังให้เห็นของวิเศษที่มีอยู่ในท่ามกลางแห่งขันนี้คืออะไรคือจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องเสกสรรหากรู้ชัดๆแบบมีแตกต่างกับสิ่งใดบ้างแตกต่างกับทุกสิ่งกับทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมจิตกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ไม่เหมือนสิ่งใดเราจะรู้ภายในตัวของเราเองให้พากันประพฤติปฏิบัติพูดถึงใจนี้ก่อนให้ท่านบรรยายไว้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับ
1: คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตันยูเช่นอย่างขยศคุณบุตรหรือพระสารีบุตรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือท่านที่เป็นอุคติตันยูคอยที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วขยศคุณบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาทก็สำเร็จมรรคผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอย่างง่ายๆถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกันแล้วโรคก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลยนี่ถ้าเราพูดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่านั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึง ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญในขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนั้นที่คอยรับยาอยู่แล้วอย่างท่านอุคติกันอยู่ถัดลงมากับวิปจิกันอยู่แล้วก็มาในยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอถูกพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตส่าห์พยายามถ้าเกี่ยวตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายหนทำกำซ้ำซักซากธรรมะก็ค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอยธรรมะก็เข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปธรรมะมีมากเพียงไรอำนาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมากก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังอ่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มีอำนาจลงเข้าไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ทำเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เวล่ำเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจึงต้องมีถ้าเราไม่ระมัดระวังจึงต้องผิดผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไร ใจก็จะค่อยเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลำดับธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ต้องการความสุขความเจริญโดยทั่วกันซึ่งจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจยากลำบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมันก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยพอที่จะปอกแล้วเอามาทานเลยอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอันแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นมันจะดำเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์ความลำบากคือเรื่องของกิเลสก็มีน้อยอยู่เป็นลำดับนี่อาทิตย์ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงัดอย่างพระท่านอยู่พระทั้งพุทธการมีจำนวนมากมายขึ้นมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้องค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นองค์นี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลำดับข่าวของท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลก็เหมือนกับท่านล้างมือเปิบแต่เหตุคือการบำเพ็ญของท่านท่านสละเป็นสละตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความสงสัยต่อพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดจริตนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิ่มขอให้บำเพ็ญทำเพื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วต้องได้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่นั้นๆอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อกวนให้วุ่นวายนั่นเองนี่ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจภายในพระทัยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศแต่ผู้จึงเชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อทราบนามเขาหรือไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้วที่นี่คือสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่บำเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบำเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจเท่านั้นถ้าพูดถึงสถานที่ก็สถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระงับลงไปดูแล้วโดยลำดับจนกระทั่งถึงความราบคาบแห่งกิเลสไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่ พระทัยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายฉะนั้นจึงเรียกพระยศเข้ามาสู่ที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับนั่นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเรานี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อควรอยู่ภายในจิตใจสงบดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายละทีไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมดมีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงเนื้อจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเป็นการสอนให้กำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรกนี่ก็คือเพื่อระงับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสำคัญมันหมายกับสิ่งนั้นจริงๆนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายในใจก็สงบระงับลงไปได้มีการแก้ที่เละแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแค่ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระงับดับลงไปได้อย่าลืมอย่าหนีจากจุดนี้วัฏจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคำว่าคือจิตนี่ก็คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังกำลังปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งๆ ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้โดยความสำคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อัตธรรมนี่แหละเป็นหลักใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่าอัตติอัตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นภายในจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบเป็นมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอัตถิอัตโนนาโถสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผลิตขึ้นมามีเหตุมีผลผลิตความขยันมันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจที่ค้านนี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมถ้าเราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทำคนให้แหลมคมได้ไหมคนโง่ทำอะไรให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยความน่าชมมีไหมทำอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทำอะไรไม่สำเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทำวิธีไหนเราจะนำความขี้เกียจที่ข้านี้เข้ามาเป็นผู้นำทางหรือจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความขี้เกียจเพิ่มความโง่เข้าอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามผลิตขึ้นมาความฉลาดผลิตได้พยายามคิดอ่านไตร่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักค้นซะก่อนเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนหรือความเชื่อความมุ่งหมายความดูดดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถูกเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปเนี่ยแก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปคาดไปหมายที่นู่นที่นี่ เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆ่าทำหมายแล้วไม่ดูมันขาดแต่ที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายล้วนแล้วแต่มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกำหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกำหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงของความวุ่นวายนี่มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกำหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสำคัญมั่นหมายนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตของมันเป็นสำคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาจนประเด็นให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทำไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกขังแล้วก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วรู้ให้มันชัดนี่แหละเป็นหินรับปัญญากำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ย้อนให้จิตมันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติใคร่ควรดูด้วยดีแล้วนี่ที่ว่าถูกต้องและเป็นทางที่ระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านดับทุกข์ท่านดับที่นี่ถ้ามีสติปัญญาระดับได้ตรงนี้แหละมีความเพียรเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกข์นี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อกวนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกข์เวลานี้ก็คือการกำหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้และเป็นสิ่งที่ระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญเราไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปหมายมันจะเพิ่มทุกข์เอาต้องการแต่ความจริงให้รู้ความจริงดูความจริงถ้ามันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายพิจารณาลงในสนามรบนี้ระหว่างขันธ์กับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่งขันเป็นอันหนึ่งมันเป็นคนละอย่างละอย่างระหว่างขันในปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องกระเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างฝังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างฝังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังไงการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสำคัญนั้นให้มันเบาบางไปจนกระทั่งความต้องการนั้นหมดไปคำว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดอย่างนี้เองตัดความสำคัญว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังว่าเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทำไมมันเหมือนกับไฟมันมาเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทำไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความถูกต้องตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่จิตทำไมไม่เห็นมันดับด้วยมันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันชัดชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายด้วยกันข้าให้ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้มีวิธีเผาผลาญกิเลสในหลักปัจจุบันธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดีการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญา ที่เราบำเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาดำเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรจดจ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำระสสารด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแน่นหนามั่นคงก็จะแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกำลังขึ้นโดยลำดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากเพียงไรกิเลสย่อมกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายจนไม่ปรากฏสติปัญญาเลยมีแต่นั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นต่อให้มันทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายบนอยู่นั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนมันไปทำไมหน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่นแหละสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นกงจักรอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัว

จริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงคราวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นถึงชัดตามไปจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเออจะว่าไงเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันการสลายของธาตุของขันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้ชิบหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทำหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทำหน้าที่ตามใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ทำของเขาไปผู้ที่รู้กฎรายละก็ให้รู้ไปพิจารณาไปให้เหมือนตามเป็นยิงไปเนี่ยจะชื่อว่าผู้ฉลาดนี่แหละขณะกุศลธรรมมาถ้าฉลาดที่ตรงนี้สวดให้ดีนะกุศลธรรมมาอย่าไปคอยถึงจะเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะๆเป๊ะๆเฮ้ยสำคัญจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลกันยุ่งไปหมดกุศลธรรมมาก็เท่าเดิมมันแหละว้าสวดถ้ามันถูกจุดสิสวดกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองคือขึ้นมาได้อกุศลธรรมะมันก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนนี่นะอภิญญาตาธรรมะก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมะก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก้จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมะก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลาอกุศลธรรมะก็เสียเวลาอภิญญาธรรมะก็เสียเวลาอยู่ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมะละถามว่ามันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจนี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงโลกนี่พระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจึงนำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เลือดพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันต้องปลอมในวันยังค่ำคืนยังรุ่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะที่เลือดพาให้ปลอมถ้าสติปัญญาได้ยังเข้าไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสัยนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จิตอยู่แสนสบายเนี่ยท่านหมัดโลกุตตรธรรมมันเหนือโลกทั้งๆที่อยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกโลกคือขันเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคำว่านิพพานังปรมังสุขขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไหนว่าก็อันเดียวกันพยายามสวดกุศลให้ตัวเองนะอย่าไปคอยจะเอาพระมาสวดกุศลธรรมมายุ่งถ้าเป็นพระท่านไม่อยากยุ่งหรอกท่านรำคาญท่านไม่อยากไปนอกจากพระหากินท่านจะอยากไปวันนี้คนตายนะกุศลานอาหารร่างเกิดแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นแต่ถ้าพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุศลธรรมมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลธรรมใหม่นั่นท่านจะว่างั้นนะเอาละเอวัง

เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเข้าด้วยกันยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสิงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมไปตามๆกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่ใดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจเมื่อแน่ต้องแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นหลังร้านหนึ่งถูกของปลอมปิดไว้อย่างมิดชิดอีกด้วยจึงไม่สามารถแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านประกาศสอนธรรมว่าถ้าจะทำเป็นของจริงทั้งที่ได้ยินว่าสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทำเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่ปลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จริงอะไรจะจริงก็ทำเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมไปตามๆกันหมด

0: พราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั้นจะปลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งจอมปลอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการรื้อฟื้นการขุดค้นการปลดเปลื้องการแก้ไขสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลำบากยากเย็นสักอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทำด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำด้วยความพอใจแล้วยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาด้วยความพอใจที่จะทำในกิจการนั้นๆจิตหนักนั้นน่ะไม่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเพราะกิเลสเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอย่างจะทำอะไรนี้ขี้เกียจทำเสียเนี่ยทั้งที่ในขณะนั้นมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่างานนั้นจะหนักงานนี้จะลำบากไปซะคือความคิดนี่มันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทำกิจการนั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบึนกลางเหตุกลางผลไว้แล้วอ่านตามเหตุตามผลเรื่อยๆพยายามบึกบึนหรือตะเกียบตะกายไปตามเหตุผลนั้นจะยากลำบากยังไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสำหรับผู้มุ่งความจริงแล้วก็พยายามดำเนินไปนั้นเป็นอย่างพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฝืนอุปสรรคแล้วความลำบากลำบนมาเสียจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครั้งพุทธกาลก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลบสลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานหรือเป็นแบบเป็นฉบับอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านเล่าให้ฟังแล้วเกิดความสลดสังเวชจนนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแล้วแต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปาทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดชนิดไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัตตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความพยายามความลุ้นเมื่อลุ้นตัวเหมือนอย่างคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนำมาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นำเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดำเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้โหน่าอัศจรรย์บางทีน้ำตาร่วงคือสงสารท่านท่านดำเนินปฏิปทาเข้าไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านพวกโถงช้างกลางคืนเสียงปึงปังปึงปังมาท่านกดทนคิดดูทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ได้มีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยๆต้นไม้ใบหญ้าที่ให้เกิดความชุ่มเย็นดื่มจิตดื่มภาณจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมากการประกอบความภาคเพียรก็เป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการพักอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเต็มทีแต่เพราะท่านไม่ได้สนใจกับความเป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออัตถธรรมแม้จะลำบากยากเย็นเพียงไรก็ตามท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะฉันในสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปในวันหนึ่งท่านพอใจเพียงเท่านั้น ท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ได้ฉันทหารก็มีเพราะไม่พบหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารเนี่ยเพราะเคยอดมาแล้วนั่นไม่ฉันตั้งหลายวันก็เคยมาแล้วอดเพียงวันสองวันที่ไม่พบบ้านผู้บ้านคนจะมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดเอาหมดจะปัญหาเรื่องนี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยท่านจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวันนะกำหนดพิจารณาอัดพิจารณาทำไปเรื่อยๆถึงที่ไหนควรจะพักก็พักควรจะนอนก็นอนไปบ้านไปที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ำมีผ้าเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมก็อยู่ที่นั่นเสียบางแห่งก็3เดือน4เดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำพรรษาเลยก็มีเป็นความลำบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกรรมฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดำเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูวาของพระกรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาตรเลยท่านนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาจะใส่หรือเผือกมันเขาจะใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาถือว่าพระกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาฉันจะถั่วเป็นงาเขาว่าอย่างนั้นถั่วงาก็มีเพราะเขาทำได้เนี่ยมีตัวมีงาออกมาให้ฉันก็ฉันไปอย่างนั้นแหละท่านไม่เป็นกังวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้ราวแล้วเขาก็ค่อยจัดมาถวายเนี่ยจะลำบากแค่ไหนเราคิดดูการบำเพ็ญของท่านเรื่องความภาคเพียรท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นเป็นความเพียรของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความผาสุกอะไรจะขาดตกบกพร่องไม่สำคัญยิ่งกว่าการทำภาวนาขอให้อันนี้สมบูรณ์เป็นลำดับลำดาในยาบทต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสันมั่นเป็นต้นที่ผ่านดำเนินมายากลำบากเพียงไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราแต่เพราะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตากเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบำเรอทั้งหลายใครไม่ฉลาดก็ตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนั่นแหละธรรมมันหมอบธรรมหมอบธรรมเจริญไม่ได้ตอนในกระซิบบอกท่านเองบางองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงกิเลสของตัวเองนั่นแหละฉันมากเป็นยังไงให้สังเกตฉันมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นก็ปลอมตัวเข้ามาอันนี้ปลอมตัวเข้ามาอันนี้แต่เรื่องปลอมตัวมีแต่เรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทำไม่มีนี่เรามามุ่งหาอัตถธรรมและธรรมเจริญไหมกองข้ามมีแต่ยิ้มแต่ปากเป็นเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเครื่องปลอมตัวร่างกายที่เป็นการพอกผลกิเลสลึกเป็นเหตุให้นอนใจสิ่งนั้นเจริญอัตธรรมไม่เจริญแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรอให้พิจารณาเอาถ้าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้หาความสลาดแต่ตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโลกว่าธรรมจมไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทำคนให้ดีเลยท่านได้สอนไว้เสมอเพราะอะไรจึงต้องสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีการทับถมจิตใจได้ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกำลังมากก็เป็นการที่จะเป็นเหตุให้ทับถมจิตใจจิตใจก็ก้าวไม่ออกถ้าร่างกายมีกำลังน้อยด้านจิตตภาวนาก็ขยับขึ้นไปโดยลำดับเช่นอย่างท่านอดอาหารนั่นเององค์ไหนที่ท่านรู้นิสัยในการอดอาหารว่าเป็นประโยชน์ได้รับผลดีท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นมานี่นั่นมันต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอยู่อย่างนี้ผู้สังเกตต้องรู้ในการแก้กิเลสการฝึกการทรมานการชำระกิเลสจึงเป็นความทุกข์ลำบากอยู่ไม่น้อยแต่การสังสมกิเลสนั้นเพราะกิเลสท้าให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นเนี่ยแต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจนกระทั่งถึงเห็นผลมากโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสืบเนื่องเติมดับและเพิ่มกำลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้นอกจากเป็นผู้ มีพื้นเพอันดีมีความค่ายต่ออัตธรรมอยู่แล้วก็พยายามการส่งเสริมตัวเองกับการแก้กิเลสเนี่ยมันมีน้ำหนักต่างกันพูดถึงเรื่องความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกอิริยาบถแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามหรือไม่พยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกับเราเทน้ำลงจากบนเขาไหลตะเลิดเปิดตรงไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสกดขี่บังคับออกไปได้โดยลำดับลำดับจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้แหละเราได้มาเท่านี้โดยกันไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนไม่มีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเรายังจะได้กำไรเพิ่มเติมทุกปีโดยลำดับต่อจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตที่เอาไปทิ้งเปล่าๆหาเปลือกไม่ได้เลยนั่นมีจำนวนมากมายก่ายกองร้อยจะหาตั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสาระนี้รู้สึกจะหายากมันจะน้อยเหมือนกันร้อยต้นหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าสาระโดยที่คนจำนวนกี่ล้านในประเทศไทยนั้นผู้ที่มีสาระคุณทางจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัตทั้งธรรมทั้งเรื่องโลกเรื่องสารนี่มันหายากอย่างมากก็รู้แต่ปากนั่นแหละจำได้แต่ปากเรียนไปจนน้ำลายก็ไม่มีนั่นก็เป็นการสั่งสมกิเลสแต่ข้อการเรียนเพราะความรุ่งตัวเองเกิดความน้ำพันขึ้นมาว่าตนรู้ตนหลักเป็นนักปราชญ์แต่เสียนั่นก็เยอะทั้งที่โง่เต็มตัวเรื่องอำนาจของกิเลสครอบไม่รู้สึกตัวมีมากนั่นว่าหาสาระภายในจิตใจนั้นหายากเวลานี้เรากำลังหาสาระสำคัญให้แก่จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันมันก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะพยายามให้ได้ตามเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นภายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของอ่ะเป็นสำคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแก่ตนเองท่านว่าฉันทิพิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รู้ประจักษ์ตนเองจนกระทั่งปล่อยวางได้คำว่าปล่อยวางได้คือไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ความรู้ความเห็นเช่นนี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพยุงนะครับพยุงในขณะที่เรายังพึ่งตนไม่ได้ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันพระนันทะตอนออกบวชทีแรกแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในอันที่จะที่พระองค์จะต้องรับประกันนี้รับรองข้าพระองค์เราตถาคตก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดฐานะที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่พึ่งตนเองได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตัวเองนั้นก็จักเป็นหัวใจของเราแล้วนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าจิต เวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตถึงในขณะที่เลสมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจมันปลอมไปหมดดังที่กล่าวแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตากระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทางนั้นเพราะจิตพาให้ปลอมพอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนได้บากบั่นหันหน้าเข้าโดยลำดับดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วก็เรื่องความปลอมอย่างนั้นค่อยๆหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงตามที่ท่านสอนไว้ในตำรับตำนาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะกิเลสไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงนะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่างกิเลสพาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงอย่างธรรมปลอมจากสาระคุณจึงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระสาสางตนเป็นสติกำลังความสามารถความจำปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุกข์ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์ในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ในจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่ไปถือมั่นในความทุกข์นั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตามก็รู้ชัดทุกขเวทนาสุขเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบชัดว่ามันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไรแยกแยะให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมดาจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายเราก่อนจะไม่สบายในธาตุขันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้นั่นก็เป็นสาบาสมุทัยก็เรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่จิตใจมันมีคือกิเลสก็ทราบแยกแยะกันออกให้เห็นชัดเจนเวทนาทางจิตมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจริงอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะไปหลงกันได้ยังไงความทุกข์สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็ทราบเป็นกิเลสเป็นข้าศึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกข์ก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นพิษเป็นภัยนี่เป็นข้าศึกต่อตนเองเราจะไปสัมพันธ์มั่นหมายหรือไปยึดไปเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็เช่นเดียวกับไปยึดไฟมาเผาตนเองนั่นแหละปัญญาแยกแยะกันอย่างนี้จนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนๆอะไรก็จริงหมดทุกข์ที่เคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตปลอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกธาตุอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนละคนเช่นโลกเกิดความวุ่นวายและสัมพันธ์กันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนมันหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจวาสนาเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเติบสารที่เดินดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความผาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้จะเป็นอะไรไปอยู่กับใจที่เห็นผลเท่านั้นเองเดินเข้ามาถึงตัวของเราเองทำไมจิตใจจึงรุ่มร้อนและสำนึกสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีรวดลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เผาลนจิตใจของเราก็มีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟที่เรียกทันหาอาสวะมีสติมีปัญญามีความเพียรหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตน ซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของปลอมนั้นเข้าห่มห่อปิดบังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจนี่เป็นวาระของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังเพื่อปลดเครื่องตนเองเพื่อถอดถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกเท่านั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพื้นเป็นไฟไปด้วยกันเท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องของกรอมของจริงท่านทั้งหลายเลยต้องพิจารณาแต่ใครเป็นตัวกลางเป็นความจริงตอบเป็นจริงยังได้เป็นความจริง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
2: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคล่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
4: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียวดยานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามพี่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขอสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
5: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
3: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่า ได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้ง